0: สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นายอัฐพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:00 น. 10:00 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและบิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนิน
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่

0: ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
3: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยายนเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาคม
2: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
4: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าหัดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมุติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ3,892ล้านบาท กบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
1: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
5: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
1: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิตพลธีรรัตน์สกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น 2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2เซตของโลก

0: กลุ่มทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25-26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือwelfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทาง

0: 6. กระทรวงคมนาคม
1: ภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
9: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรนองกัจฉามิ
1: บุตทางสรนองกัจฉามิ
0: ธัมมังสรนองกัจฉามิ
1: ธัมมังสรนองกัจฉามิ
0: สังฆังสรนองกัจฉามิ
1: สังฆังสรนองกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสรนองกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยาม
0: ิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนัมบยังสรณะนัมมนาปาทามาเส
0: อะ

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: มุตตังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุตตุสัพพุปตวะ
1: อันดับยังนโมกราตะกังพนามะเสนโมอรหัตโต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุปาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปเราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังงั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนภวโรและการให้พรในช่วงก่อนยันนังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ

ตอนนี้มัน24พรุ่งนี้25อีกกี่วัน29 30นะ29อาสาฬอาสาฬหะวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอาสาฬหะบูชาแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแสดงแก่เป็นญาติชีทั้ง5เป็นปฐมเทศนานะที่ป่าอิสิมฤคตันปัตนมฤคทายวันนะที่พาราณสีนะที่แสดงเสร็จวันหลังก็เข้าพรรษานะแสดงเป็นเจ้าวัคคีนี่ติดตามพระองค์ตามอุปถากไปไหนรับใช้พระสิทธัตถะนะคิดว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้นะจะเห็นธรรมนะก็เลยตามอุปถากนะจะว่าขี่นี่ทำไปทำมาแล้วก็ทางไม่เคยเดินวิธีกรรมไม่ทราบนะก็เลยตอนแรกก็อดพระกยาหารเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีกรรมที่เขาทำกันสมัยนั้นนะพระองค์ก็ทำเหมือนกันนะเหมือนจะว่าจะเป็นช่องทางนะเพื่อความพ้นทุกข์แต่ไม่ใช่นะก็เลยล้มเลิกนะอดอาหารในหยุดนะอดจนผอมเหมือนกันนะเกือบตายนะสลบไม่ตายนะแต่ตายคืนนะเขาเรียกสลบตายคืนนะบ้านเราเขาเรียกตายคืนถ้าไม่กลับมาก็ตายจริงๆนะสามหนนะเห็นไหมกิเลสนะมันไม่ได้ชะล้างมันง่ายๆไม่ได้จะไปเคาะหัวเหมือนเคาะหัวสัตว์นี้ไม่ใช่นะมันต้องตลอดอุบายจางก็ว่ารอดตายนะกว่าจะได้ทำมานะเวลาท่านมาสั่งสอนพวกเราเหมือนกับว่าเอาอย่างหนักเลยอย่างนั้นนะท่านคือยังเบาๆนะที่มาสั่งสอนพวกเรานะที่มาฝึกฝนอบรมลูกศิษย์เนี่ยอย่างเบาเลยอย่างสบายสบายนะที่ท่านไปที่ครูบาอาจารย์ท่านไปอบรมไปฝึกตัวเองนะก็รอดล้มรอดตายนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระองค์ที่เกือบไม่รอดนะสลบนะกิเลสแต่ละตัวนะ 3-4 ตัวนะมีแต่คุ้มครองมีแต่ครอบหัวสัตว์โลกนะถ้าไม่เก่งจริงหลุดรอดออกจากตาข่ายไม่ได้นะมันกล่อมให้เราเพลินเพลิดเพลินนะลืมวันลืมปีลืมทุกอย่างนะถ้ามันได้กล่อมแล้วนะท่านถึงมีวิชาก่อนจะได้วิชาก็ไปฝึกนะจนจะไม่ไหวแล้วมันนะพอพระองค์ล้มเลิกนะเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยถอยนะตอนแรกก็อุปถากอยู่พอหยุดอดพระกยาหารเป็นจับขีก็เลยตั้งห่าก็เลยหนีนะพระองค์คงล้มเลิกความเพียรแล้วว่างั้นนะ
ก็เลยพากันไปปฏิบัติเองตอนหลังนะพอพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้พุทธเจ้าแล้วก็มองดูใครที่จะเห็นสมควรจะรู้ธรรมอย่างเร็วนะก็มีอาจารย์สององค์นะที่เป็นอาจารย์ของท่านนะก็ดูแล้วตายแล้วแต่เมื่อวานนะเห็นไหมโอ้เสียดายงั้นนะถ้าไม่ตายก็จะได้สองท่านนี้ก็จะได้เห็นธรรมก่อนใครนะก็เลยมองเห็นเบญจวัคคีย์ทั้งห้าเบญจวัคคีย์นี่ที่อยู่ป่าสิบมณีกทายวันนี่แหละปัตนมณีกทายวันก็เลยไปพอเบญจวัคคีย์เห็นพุทธเจ้ามาตรัสรู้พุทธเจ้านะแต่ทางนี้ยังไม่รู้เป็นปัญจวัคคีย์ยังไม่รู้ก็นัดกันเลยเพราะพระสมณโคดมนะพระสมณะพระสิทธัตถะนะพระสิทธัตถะเสด็จมาเราไม่ต้องต้อนรับนะท่านอยากล้างเท้าท่านอยากน้ำก็ตั้งไว้งั้นไม่ต้อนรับไม่รับเพียงวางไว้นัดกันไว้นะปัญจวัคคีย์คือไม่อุปถากเหมือนเดิมไม่รับใช้นะคือท่านคลายความเพียรเหมือนกันนะคืออดเลิกอดภักยาหารนะพอไปใกล้ๆจะถึงแล้วก็เลยพากันกรูเข้ามารับคนโน้นจับหิ้วจับโน้นรับนี่นะล้างเท้ามาเลยไม่ได้นัดกันนะที่นัดกันไว้นี่ว่าจะไม่ทำนะแต่พอองค์เสด็จมาใกล้จะถึงที่พักแล้วไปต้อนรับนะเห็นไหมพระองค์ก็เลยบอกนะเรารู้นะรู้ธรรมนะได้จะสรู้ทางโน้นก็ไม่เชื่องั้นนะก็เลยเราเคยพูดที่ไหนมาเมื่อไหร่งั้นนะก็เลยฟังนะนั่นแหละก็วันอาสาฬหบูชานี่แหละทรงแสดงธรรมจักรนะแสดงสองอย่างนะที่กามสุขาลิกานโยกนะหมกมุ่นอยู่ในกามนะแล้วอัตตะกิลมัฏฐานโยกนะการทรมานตัวเองนะอันนั้นไม่ใช่ทางทั้งสองทางให้เดินทางสายกลางนะคือมัชฌิมานะคือทางสายกลางนะแล้วแสดงก็พระโหนทัญญะก็ได้รู้ธรรมนะพอรู้ธรรมแล้วก็พระองค์ก็อุทานเลยนะอัญญาสิวัตโพโคทัญโยนะอัญญาสิวัตโพโคทัญโยตินะโหนทัญญะได้รู้แล้วหนอนะอุทานท่านเลยเป็นคำขึ้นชื่อท่านนะเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะนะนี่คือการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกนะเจ้าแล้วก็ได้พระโกณฑัญญะเป็นภิกษุองค์แรกนะในพุทธศาสนานะหลังจากนั้นก็เข้าพรรษาก็คือวันเพ็ญเดือน8นะปีนี้มัน8 2หนก็เลยเป็น8หลังนะถ้าปกติก็คือเดือน9นะนี่คือการอบแสดงธรรมเทศนานะสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนะก็คือที่ใจนะรวมลงมาที่ใจนะอบรมที่ใจนะไปทรมานร่างกายไปนี่ก็นั้นไม่ใช่ทางนะท่านเดินไปแล้วก็เลยประมวลที่จิตใจนะคือลมหายใจเข้าออกนี่แหละคืออานาปานสตินะทำให้จิตสงบนะด้วยสตินะและด้วยปัญญาพิจารณาทั้งขานธ์นะร่างกายทุกอย่างนะคือมันสิ่งปรุงแต่งขึ้นมานะสุดท้ายมันก็แตกสลายนะกลายไปเป็นธาตุเดิมของเขานะนี่คือปัญญาพิจารณาพอเข้าใจแล้วจิตมันก็ปล่อยวางมันก็
ปล่อยไปทีละนิดทีละหน่อยนะพิจารณาไปเรื่อยนะสมาธิสติปัญญาสติสมาธินะปัญญานะก็ไปด้วยกันนะสุดท้ายก็ปล่อยหมดนะไม่เหลืออะไรนะเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็เพราะอบรมที่จิตใจนะฝึกที่จิตใจนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นมันสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะทามณิโชติระโส

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวปาโลและการนิพพานช่วงก่อนชันงันจากศาลาใหญ่ป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:18 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ผู้ลักทิ้งกิจที่ควรทำพระพุทธภาษิตยังหิกิจจังตระปะวิดดังอคิจังปณะกริยติอุณลานังปมัตตานังเตสร้างวัฏทันติอาสวาเยสั่นจะสุสมารัฏฐานิจังกายคตาสติอคิจังเตนะเซวันติกิจเยสาตัดจการิโนสตานังสัมปะยานานังอัทถังขัดชันติอาสวาแปลความว่าผู้ใดละสิ่งละทิ้งสิ่งที่ควรทำในวงเล็บกิจแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำในวงเล็บอกิจอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นผู้มีมานะจัดประมาทโมเมาส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่เนืองนิดผู้นั้นเป็นผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของท่านเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความสิ่งที่ควรทำคือสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนสิ่งที่ไม่ควรทำคือสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่ปัญหาว่าอะไรคือหน้าที่ของตนบางคนมีหน้าที่กว้างขวางมีความรับผิดชอบมากหน้าที่ย่อมเกี่ยวข้องหรือเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเป็นเช่นเป็นมารดาบิดาเป็นครูอาจารย์เป็นบุตรธิดาเป็นมิตรสหายเป็นบ่าวเป็นนายเป็นสมณะเป็นอย่างใดย่อมมีหน้าที่ของอย่างนั้นติดตามมาด้วยเสมอไปเมื่อเราเป็นหลายอย่างก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการทำกิจที่ควรทำส่วนการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ควรทำการไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นพูดพร่ำถึงกิจอันมิใช่หน้าที่แสหาโทษของผู้อื่นในบุคคลอันไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นต้นเรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะจัดสำคัญตนว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสียทุกอย่างเป็นผู้ประมาทและมัวเมาในตนหลงตนเข้าใจผิดว่าใครก็มีความรอบรู้สู้ตนไม่ได้จึงชอบเที่ยวก้าวร้าวในหน้าที่ของผู้อื่นละทิ้งสิ่งที่ควรทำในหน้าที่ของตนไปทำสิ่งอันไม่ของผู้อื่นอาสวะคือกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้คนที่รู้สิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นแม้จะบกพร่องในเรื่องอื่นก็ไม่มีใครตำหนิส่วนผู้ซึ่งรู้อะไรอื่นทำอะไรอื่นสารพัดอย่างแต่บกพร่องในหน้าที่ของตนวินยูชนย่อมตำหนิได้การดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ตนเป็นส่วนผู้ใดปรารภกายคตาสติอยู่หนึ่งนิดทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออาสวะของท่านเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้

กายคตาสติอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะใหญ่เพื่อได้ญาณทัศนะเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะผู้ใดเสื่อมจากกายคตาสติขึ้นชื่อว่าเสื่อมจากโภอมตะผู้ใดชอบกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าชอบอมตะท่านผู้ต้องการความละเอียดแห่งสังวรนากายคตาสติโปรดดูในวิสุทธิมรรคฉบับปาลีภาค2หน้า14หรือสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทยของข้าพเจ้าระหว่างหน้า114ถึง120นั้นเถิดบุคคลผู้หมั่นประกอบเนืองๆซึ่งกายคตาสติย่อมละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งอันน่าสะพึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะคร่าชีวิตไปเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหิวกระหายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากอย่างนี้ข้อว่ากิจเจซาตัดจักการิโนหมายถึงว่าผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำนั้นความว่ามีความเพียรเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดโดยองค์ธรรมหมายเอาตัววิริยารัมภะนั่นเองคุณข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมขาดคุณข้อนี้เสียแล้วบุคคลจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จไม่ได้เป็นอันขาดการศึกษาเล่าเรียนการทำงานการปฏิบัติธรรมย่อมต้องอาศัยการกระทำติดต่อทั้งสิ้นจะเป็นการเวลาสั้นยาวเพียงใดก็สุดแล้วแต่กิจที่ทำนั้นมากน้อยเพียงใดหรือใหญ่เล็กเพียงใดแม้ทำได้วันละเล็กวันละน้อยก็ขอให้ทำผลสำเร็จย่อมมีมาเองอย่างแน่นอนการทำคุณความดีก็ต้องทำติดต่อเหมือนกันหยุดไม่ได้เพราะเมื่อหยุดทำความดีจะย่อมขาดอาหารและจะน้อมไปในบาปอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้เจริญกายคตาสติผู้ทำติดต่อในสิ่งควรทำไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมไม่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันนครพัทยาทรงปรารภภิกษุชาวนครพัทยามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุชาวนครพัทยาภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าทำเองบ้างให้คนอื่นทำให้บ้างซึ่งเขียงเท้าทำด้วยยาธรรมดาบ้างทำด้วยยาปล่องบ้างทำด้วยต้นเป่งบ้างทำด้วยผ้ากำพลบ้างละทิ้งอุเทศคือการศึกษาเล่าเรียนปริปุจฉาคือการไต่ถามอธิศีลได้แก่อินทรีย์สังวรอธิจิตและอธิปัญญาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นแล้วติเตียนภิกษุชาวพัทยานั่นว่าสนใจในกิจอันไม่ใช่ของสมณะเป็นต้นแล้วกราบทูลแด่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมาบวชในธรรมวินัยของเราด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่มาขวนขวายในกิจอีกอย่างหนึ่งอันไม่ใช่จุดหมายในการบวชพวกเธอทำกรรมอันไม่ใช่กิจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายังกิจจังตะดะปะวิทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุชาวเมืองพัทยาบรรลุอรหัตผลแล้วแลฆ่ากิเลสเพียงดังมารดาพระพุทธภาษิตมาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเทวจะขัตติเยดัดทั้งสานุจรังหันตวาอนีโคยาติปรามโนแปลความว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองพระองค์ได้แล้วฆ่าแว่นแคว้นพร้อมทั้งเจ้าพนักงานเก็บสวยได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ย่อมไปอธิบายความในที่นี้คำว่ามารดาบิดาก็ตามพระราชาก็ตามแว่นแคว้นก็ตามเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ตามเป็นคำเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวแต่หมายถึงกิเลสแต่ละอย่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ตัณหาท่านเรียกมารดาประยังสัตว์ให้เกิดดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหาชะเนติปุริสังอัสมิมานะหรืออหังการท่านเรียกบิดาเพราะเป็นตัวความทนงตนอันหนึ่งบุคคลอาศัยยศและตำแหน่งหรือความมั่งคั่งของบิดาแล้ว
เกิด

สมิมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ชื่อโน้นของมหาเศรษฐีชื่อโน้นเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดย่อมอาศัยมิจฉาทิฏฐิ2อย่างเกิดขึ้นคือสัสสตทิฏฐิ1อุเฉททิฏฐิ1เหมือนชาวเมืองอาศัยพระราชาเพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิท่านจึงสมมุติเรียกว่ากษัตริย์2พระองค์อายตนะ12หนึ่งเล็บภายใน6ภายนอก6มีตาและรูปเป็นต้นท่านสมมุติเรียกว่าแว่นแคว้นเพราะอรรถว่ากว้างขวางประดุจแว่นแคว้นความกำหนัดเพราะความยินดีหนึ่งเล็บนันทิราคะซึ่งอาศัยอายตนะนั้นเกิดขึ้นท่านสมมติเรียกว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยจัดการสวยให้สำเร็จผู้สิ้นอาสวะท่านเรียกว่าพราหมณ์ในที่นี้ได้แก่พระอรหันต์เพราะประหารกิเลสทั้งปวงได้แล้วมีกิเลสที่เป็นดุจมารดาบิดาเป็นต้นจัดตัวกิเลสที่ทรงแสดงในที่นี้ได้ดังนี้คือตัณหาอสมิมานะหรืออหังคารสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอายตนะ12วงเล็บเปิดนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มีส่วนให้เกิดกิเลสเพราะอาศัยวงเล็บปิดนันทิราคะตัณหาได้อธิบายมามากแล้วในที่ทั่วไปอสมิมานะหรืออหังการนั้นเป็นตัวการที่ทำให้คนและสัตว์ลำพองพยองยิ่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ต้องแบกกิเลสภาระไว้มากเกินไปเป็นผู้แบกโลกตรงกันข้ามการละอสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งวงเล็บเปิดอสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังจากพุทธอุทานมูลปิดสัสสตทิฏฐินั้นคือความเห็นว่าเที่ยงโลกเที่ยงวิญญาณเที่ยงสิ่งทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนสัตว์เคยเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นร่ำไปไม่เปลี่ยนแปลงอุเฉททิฏฐิความเห็นที่ตรงกันข้ามกับสัสสตทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญพระศาสดาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อดับย่อมดับเพราะหมดเหตุปัจจัยไม่เห็นว่าเที่ยงหรือขาดศูนย์อายตนะนั้นแปลว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือเครื่องต่อคือต่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จัดเป็นอายตนะภายนอกอาศัยตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาเรียกจักขุวิญญาณการประชุมพร้อมแห่ง3ประการนี้เรียกว่าผัสสะวงเล็บเปิดมีจักขุสัมผัสเป็นต้นวงเล็บปิดตินนังสังคติผัสโซเพราะมีผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นผัสสะปัจจยาเวทนาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างตัณหาอุปทานก็เกิดตามขึ้นมาโดยลำดับและทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีหรือความติดใจในอารมณ์นั้นเช่นความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านเปรียบเหมือนเจ้าพนักงานเก็บสวยเพราะเที่ยวเก็บอารมณ์ต่างๆมายินดีและยินร้ายเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระลักขุนตกะภัททยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลักขุนตกะภัททยเถระวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะนุ่งเล็บผู้จรมาหลายรูปด้วยกันเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณที่นั่งพักกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนแห่งหนึ่งขณะนั้นพระลักขุนตกะภัททยเถระผ่านไปไม่ไกลจากสถานที่นั้นนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นนุ่งเล็บเปิดว่ามีความรู้สึกว่าสามเณรเดินผ่านไปเพราะท่านมีร่างเล็กคล้ายสามเณรวงเล็บปิดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วหรือภิกษุนั้นเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าพระศาสดาตรัสหมายความว่าอะไรพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามาตรังปิตรังหันตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วพระศาสดาทรงปรารภพระลักขุนตกะภัททยเถระและภิกษุเหล่านั้นตรัสพระคาถาที่สองอีกว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอะนีโคยาติบราหมโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์

เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ข้อว่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองหมายเอาสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองข้อว่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งนั้นท่านเปรียบนิวรณ์ห้าเหมือนทางเสือโคร่งเพราะมีภัยรอบด้านเดินลำบากเต็มไปด้วยอันตรายทางเสือโคร่งเป็นอันตรายแก่คนเดินทางชั้นใดนิวรณ์ห้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์แก่ความสุขความเจริญในชีวิตแก่ความสุขสงบแห่งดวงจิตฉันนั้นนิวรณ์ห้าคือกามฉันพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อฆ่านิวรณ์ห้าด้วยอรหัตมรรคขยานแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ที่ออกไปผู้ตื่นอยู่พระพุทธภาษิตสุปปบุตทังปบุตชันติสดาโคตมะสาวะท่าเยสังดิวาจรโตจะนิจังพุทธคตาสติสุปปบุตทังต่อไปข้อความเหมือนการปบุตชติชันติจงแล้วลงท้ายด้วยนิจังธรรมคตาสตินิจังสังฆตาสตินิจังกายคตาสติอหิ่งสายโตระโตมโนภาวนายะระโตมโนเป็นที่สุดแปลความว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกายเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออันหนึ่งใจของชนเหล่าใดยินดีในอหิงสาในภาวนาเป็นนิจทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่ออธิบายความในสามพระคาถาแรกพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หนึ่งนิจทั้งกลางคืนและกลางวันผู้ฉะนั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมบรมครูชื่อว่าผู้ตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่อส่วนในสองพระคาถาหลังพรรณนาถึงอานิสงส์แห่งความไม่เบียดเบียนและภาวนานุโยคบัดนี้จักพรรณนาพอสังเกตโดยลำดับ 1. พุทธานุสติแปลตามตัวว่าการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าถือเอาความว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยในว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. อรหังทรงเป็นพระอรหันต์ 2. สัมมาสัมพุทโธทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองชอบ 3. วิจาจรณสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ 4. สุขโตเสด็จไปดี 5. โลกวิทูทรงรู้แจ้งโลก 6. อนุตตรโภริสดัมมสารถิทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม 7. สัทธาเดวะมนุสสานังทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ 8. บุตโธทรงเป็นผู้ตื่นแล้วรู้แล้วเบิกบานแล้ว 9. ภากวาทรงเป็นผู้หักกิเลสและจำแนกธรรม 2. ธรรมานุสติแปลตามตัวว่าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยในดังนี้ 1. สวาฆาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปดีแล้ว 2. สันทิติโกเห็นได้ในปัจจุบัน 3. อากาลิโกให้ผลไม่เลือกเวลา 4. เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดู 5. โอปนยิโกควรน้อมเข้ามาในตนหรือน้อมตนเข้าไปหาธรรม 6. ปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะตน 3. สังขานุสติแปลตามตัวว่าการระลึกถึงพระสงฆ์ถือเอาความว่าการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยในว่า 1. สุปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี 2. อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรง 3. ญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน 4. สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควร 5. อาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชาตรงเล็บเป็นผู้ควรบูชา 6. ปาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาต้อนรับตรงเล็บเป็นผู้ควรต้อนรับ 7. ดักขิเนโยเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญตรงเล็บควรทำบุญด้วย 8. อัญชลิกรณีโยเป็นผู้ควรกราบไหว้9. อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกสมควรที่ชาวโลกจะหว่านพืชคือบุญลงในเนื้อนาคือพระสงฆ์
พิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าคุณ4ข้อแรกเป็นส่วนเหตุส่วน5ข้อหลังเป็นส่วนผลคือการที่ท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นต้นนั้นเพราะเหตุคือท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นถ้าจะมองเหตุแต่ละข้อมาเทียบกับผลแต่ละข้อก็พอฟังได้เหมือนกันคือผู้ปฏิบัติดีเท่านั้นจึงควรแก่การบูชาผู้ปฏิบัติตรงเท่านั้นที่ควรได้รับการต้อนรับผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเท่านั้นจึงควรแก่ของทำบุญผู้ปฏิบัติสมควรเท่านั้นจึงควรแก่การกราบไหว้อัญชลีกรรมแต่ไม่ต้องแยกก็ได้คือถือเป็นเหตุรวมๆและผลรวมๆกันไปเหมือนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระรัตนตรัยไม่ต้องแยกว่าเทียนบูชาพระธรรมธูปบูชาพระพุทธและดอกไม้บูชาพระสงฆ์เราบูชารวมๆกันไปอนุสติทั้ง3นี้ข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้พอสมควรแล้วในสาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรคระหว่างหน้า87ถึง106ท่านผู้ปรารถนาโปรดดูจากหนังสือนั้นเถิดขอกล่าวอานิสงส์แต่โดยย่อในที่นี้ว่าผู้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆย่อมมีใจเบิกบานสดใสไม่ถูกราคะโทสะและโมหะกลุ่มรุมเขาย่อมมีความสุขปิติปราโมทย์ระงับความกระวนกระวายและความสุขทางกายก็เกิดขึ้นได้และได้แนวทางในการปฏิบัติชอบผู้ประกอบเนืองๆในพุทธานุสตินี้ย่อมเป็นผู้เคารพยำเกรงอย่างยิ่งในพระศาสดาเป็นผู้ไพบูลย์ด้วยศรัทธาสติปัญญาและบุญมากด้วยปิติปราโมทย์อดทนได้ต่อภัยที่น่ากลัวมีความสามารถสูงในการอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานมีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ร่วมกับพระศาสดาศีรษะของคนเช่นนั้นอันพุทธานุสติและพุทธานุภาพครอบครองแล้วย่อมเป็นสิ่งควรแก่การสักการบูชาประหนึ่งเจดีย์แต่จิตใจของเขาย่อมน้อมไปในพุทธภูมิเมื่อประจวบด้วยอารมณ์อันยั่วยวนให้ล่วงละเมิดศีลธรรมก็มีหิริโอตตัปปะคอยกีดกันไว้หากยังไม่บรรลุมรรคผลเบื้องสูงก็มีสุคติเป็นที่หมายอันหนึ่งการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ย่อมทำจิตให้อย่างลงสู่ฌานได้ผู้เจริญธรรมานุสติอยู่หนึ่งนิดย่อมรู้สึกตนเสมือนอยู่ร่วมด้วยพระธรรมเขาย่อมมีความเคารพยำกระสดาและพระธรรมเมื่อระลึกถึงพระธรรมอันดีงามของพระศาสดาอยู่เนืองๆย่อมประสบปิติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงสามารถคมนิวรณ์เสียได้สรีระของเขาย่อมควรแก่การสักการบูชาเพราะเอิบอาบซาบซ่านไปด้วยพระธรรมเห็นพระธรรมเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตอันจะขาดเสียมิได้ผู้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์อยู่เนืองๆราคะโทสะและโมหะย่อมไม่กลุ่มรุมเป็นผู้มีความยำเกรงในพระสงฆ์มีปิติปราโมทย์จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสคมนิวรณ์เสียได้ย่อมได้บรรลุฌานซึ่งมีสังขารุสติเป็นอารมณ์เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะในการที่จะต้องประจวบด้วยอารมณ์ยั่วยวนอันพอจะล่วงละเมิดได้เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะประดุจอุโบสถาคารอันสงประชุมพร้อมกันอยู่ส่วนกายคตาสติคือสติอันไปในกายพิจารณาว่าไม่งามโสโครกนั้นได้กล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งได้กล่าวแล้วในเรื่องที่สามวงเล็บเปิดผู้ละทิ้งกิจที่ควรทำวงเล็บปิดแห่งวรรคนี้กายคตาสตินี้พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญมากว่าเป็นธรรมที่มีได้เฉพาะในพุทธุปบาตการนี้เท่านั้นไม่เป็นวิสัยของเจ้าลัทธิในศาสนาอื่นคือศาสดาในศาสนาอื่นไม่อาจรู้ทั่วถึงและสั่งสอนได้ส่วนข้อว่าใจของผู้ใดยินดีในภาวนาอยู่หนึ่งนิดทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นพึงทราบภาวนาก่อนคำว่าภาวนาแปลว่าการอบรมให้เจริญขึ้นคืออบรมจิตให้เจริญเป็นการลงมือปฏิบัติท่านเรียกว่าสมถภาวนาการทำใจให้สงบอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการทำปัญญาให้เจริญอย่างหนึ่งภาวนามีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมท่านจัดเป็นปุญญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งใน3อย่างคือทานศีลภาวนาการให้ปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้ปันเรียกทาน2การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นจากการเบียดเบียนเรียกศีลการอบรมจิตให้เจริญด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเรียกภาวนาเมื่อจิตเจริญขึ้นการบริจาคทานและการรักษาศีลก็เป็นไปโดยสะดวกไม่ติดขัดอันหนึ่งทานและศีลก็มีส่วนช่วยให้ภาวนาเป็นไปได้ก็เลยด้วยดีเหมือนกันทำทั้ง3นี้ย่อมอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอยู่เหมือนปืน3กระบอกพิงยันกันอยู่ดึงกระบอกใดกระบอกหนึ่งออกอีก2กระบอกก็ล้มบุคคลผู้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกายคตาสติยินดีในภาวนาและมีใจยินดีในการไม่เบียดเบียนชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมปรมครูเป็นผู้ตื่นอยู่ได้ดี
ส่วนบุคคลผู้หลงไหลมัวเมาแม้ตื่นอยู่ก็ชื่อว่าผู้หลับด้วยความหลับคือกิเลสในวงเล็บกิเลสนิทราปราศจากความรับผิดชอบในหน้าที่พอใจในบาปอกุศลบุคคลผู้มีอนุสติดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นผู้มีหลักในการนึกรู้จักฝึกหัดแนวนึกของตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่ชอบทำให้ใจมีลักษณะเป็น activity คือมีความคล่องตัวอยู่เสมอไม่เฉยชาเกียจคร้านการเจริญอนุสติดังกล่าวมามีอนุภาพทำลายกองอกุศลนานาประการเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากติกะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบุตรของนายทารุสากะในวงเล็บคนขับเกวียนขนไม้ในกรุงราชคฤห์มีเด็ก2คนคนหนึ่งเป็นบุตรของพุทธศาสนิกอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นเด็กทั้งสองคนเล่นคลุกกันอยู่เนืองๆเด็กชาวพุทธเมื่อจะทอดคลุกก็ระลึกถึงพระพุทธคุณก่อนนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านโมตัสสะเป็นต้นแล้วจึงทอดส่วนเด็กลูกของผู้นับถือศาสนาอื่นระลึกถึงคุณพวกเดรัจฉีในนามแห่งอรหันต์ว่านโมอรหันตานังเป็นต้นแล้วทอดบุตรของชาวพุทธชนะอยู่เนืองๆส่วนบุตรของผู้นับถือศาสนาอื่นเห็นเพื่อนเจริญพุทธานุสติแล้วชนะจึงสั่งสมในพุทธานุสติบ้างวันหนึ่งบิดาของเด็กชาวพุทธเทียมเกวียนไปหาไม้ในป่าพาเด็กลูกชายไปด้วยเมื่อได้ไม้พอแก่ความต้องการแล้วขับเกวียนกลับมาหยุดอยู่ที่ใกล้ประตูเมืองแห่งหนึ่งเห็นเป็นที่มีหญ้าน้ำอุดมจึงปล่อยโคให้เที่ยวกินหญ้าใกล้ป่าช้าส่วนตนจัดแจงหุงหาอาหารเนื่องจากเป็นเวลาเย็นแล้วในโคบ้านต่างๆได้ต้อนฝูงโคของตนกลับบ้านโคของคนขับเกวียนนั้นได้ตามโคทั้งหลายเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเข้าไปในเมืองด้วยคนขับเกวียนรู้ว่าโคหายไปจึงออกตามไปพบโคในเมืองจูงกลับออกไปแต่ไม่ทันออกประตูปิดซะก่อนบุตรของเขานอนอยู่บนเกวียนนอกประตูเมืองเพียงคนเดียวหลับอยู่ในเกวียนนั่นเองท่านว่าในกรุงราชคฤห์ตามปกติมากไปด้วยอมนุษย์อันหนึ่งเด็กคนนั้นก็นอนใกล้ป่าช้าพวกอมนุษย์ทั้งหลายเห็นเด็กน้อยนอนอยู่คนเดียวใกล้ป่าช้าบรรดาอมนุษย์เหล่านั้นคนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเป็นเส้นน้ำของพระพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิกล่าวว่าเด็กนั้นเป็นอาหารของเขาเขาต้องการกินส่วนอมนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฐิก็ห้ามปรามไว้แต่ผู้เป็นมิจฉาทิฐิหาฟังไม่จับเท้าเด็กแล้วคร่ามาขณะนั้นเด็กน้อยรู้สึกตัวขึ้นกล่าวขึ้นว่านะโมตัสสะเพราะความที่ตนเคยสั่งสมมาในพุทธานุสติเป็นประจำอมนุษย์ได้ยินเสียงนั้นเกิดความกลัวจึงถอยไปส่วนอมนุษย์ผู้เป็นสมาธิที่กล่าวว่าพวกเราทำกรรมอันไม่สมควรเสียแล้วพวกเราควรทำทันตกรรมคือการลงโทษตัวเองเมื่อรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดเพื่อเด็กนั้นดังนี้แล้วได้ยืนรักษาเด็กนั้นอยู่ส่วนอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้เข้าไปในพระนครนำอาหารที่มีรสเลิศด้วยถาดอาหารแห่งพระราชามาอามนุษย์สองคนนั้นอารักขาเด็กอยู่ประดุจมารดาบิดาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นในเวลาเช้าให้บริโภคโภชนะนั้นประกาศเรื่องนั้นให้พวกอามนุษย์ด้วยกันทราบแล้วจารึกอักษรที่ถาดด้วยอนุภาพของยักษ์และอธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นอักษรนี้คนอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วหลีกไปวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษที่เที่ยวหาถาดทองคำอันเป็นภาชนะสำหรับเสวยของพระราชาเมื่อไม่พบภายในพระนครจึงออกไปหาภายนอกพระนครเห็นถาดทองคำบนเกวียนที่เด็กนอนอยู่จึงจับเด็กนั้นไปถวายแด่พระราชาเด็กได้กราบทูลว่าตนไม่ได้เป็นขโมยแต่มารดาบิดานำมาให้ตนเวลากลางคืนและยืนรักษาอยู่ตนเห็นว่ามารดาบิดายืนรักษาอยู่จึงไม่ได้กลัวนอนหลับอย่างสบายตลอดคืนขณะนั้นเองมารดาบิดาของเด็กทราบว่าลูกของตนถูกราชบุรุษจับไปจึงตามไปยังราชทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรที่จารึกอยู่ในถาดแล้วและทราบความจริงทั้งปวงแล้วจึงนำคนทั้งสามไปเฝ้าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นหรือเป็นธรรมเครื่องรักษาบุคคลหรือว่าธรรมานุสติ
และสังขานุสติก็เป็นธรรมเครื่องรักษาเหมือนกันพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงแสดงว่า

0: มหาปภิสไม่ใช่เพียงแต่พุทธานุสติเท่านั้นที่เป็นคุณเครื่องรักษาแต่จิตของชนเหล่าใดอบรมดีแล้วในฐานะทั้ง6ชนเหล่านั้นไม่ต้องใช้มนต์หรือโอสถอย่างอื่นเป็นเครื่องรักษาฐานะ6คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์กายคตาสติใจที่ยินดีในความไม่เบียดเบียนและยินดีในภาวนาดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าสุปปุทธังปปุจฉันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเด็กนั้นพร้อมด้วยมารดาบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาภายหลังได้ออกบวชบรรลุพระอรหัตผลแล้วไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลพระพุทธภาษิตดุปปบัตชังดุระพิระมังดุราวาซาคราดุฆ่าดุโคสมานะสร้างวาโซดุฆ่านุปติตัทะคูตัสมานะจัตทะคูสิยานะจะดุฆ่านุปฏิโตสิยาแปลความว่าการบวชเป็นของยากความยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกลไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามอธิบายความการบวชที่ว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติปิยชนมีมารดาบิดาบุตรภรรยาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคารวะโดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอันอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้สิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรหนุ่มเรียกวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงกันข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกรรมคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากศึกออกไปบริโภคกรรมคุณเช่นชายหนุ่มอื่นๆบ้าง
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีก็ยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงนักฉันยังหันจากศาลายาป่ามันตานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เอานี่

เมื่อก่อนนี่ไปปลูกต้นไม้เมื่อวานไปตัดหญ้าฮะเมื่อวานนี่ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้าซุ้มประตูโค้งหมดนะเพราะมัน 3 ปีแล้วบ่4ปีแล้วบ่นี่เออมามามามาเขากางเต็นท์อย่างดีเมื่อวานเนี่ยมีเลี้ยงด้วยมีเลี้ยงเที่ยงด้วย

0: ต้นโพกำลังขึ้นต้นโพต้นว่าเออมันต้องปลูกไม้ยืนต้นบวชพระมา
1: พอดีไปคนละผ่านคนละตัวเยอะแยะชื่อไข่กับกะเพราสองพี่น้องชื่อไข่กับกะเพราก็เลยบอกว่าอันวัดทำบุญ500แน่แล้วค
0: ่
1: ะจะบอกเอาไปวัดอื่นแล้วก็ว่าบอกไปวัดบางตาเนี่ยไปถวายอาจารย์บำรุงเจออาจารย์บำรุงบ่เสื่อมเจออาจารย์สุธรรมไงตั้งใจไง
0: เออ
1: ก็เลยร่วมกันเป็นของข้างน้อยนั่น
0: เอง
1: พันเลยค่ะ
0: คณะไข่กระเพราวงร่วมทำบุญบวชพระ2,000บาทสาธุนี่ไงนี่ไปมาแล้วเด้อไข่กระเพรานี่มาแล้ว2,000ได้2,000แล้วหลวงพ่อบำรับแล้วไว้แม่อ้วนนางประคองกิติมาศ1,500เอาสาธุเอานี่เอาอ๋อนี่เอาให้สาธุแม่อุไลแสนศิลาอ๋อ200เด้อเอาให้สาธุตัวลงนิจามัตสังขานาอุปาเดวยาธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุขโขสัพพิสัตตามลันติจามหาลิสุจามลิสเลตาเทวหังมลิสามินาติเมตาสังสยโยเอาไปอยู่ในรถเลี่ยมเอาเบอร์บัญชีมาเลี่ยมแม่ชีสมจิตมีสีเอาวางนี้500งานบวชอ้าวแม่ชีสมจิตอยู่ไหนแม่ชีอยู่ไหนเลี่ยมเอาเบอร์บัญชีอาจารย์มาอยู่กันเรียบนี้รอซองมา ขึ้นได้ยิน

นี่ห้องเก็บๆอยู่นี่นอนเก็บๆอยู่นี่เออมันมาห้องด้วยโหนี่เออ

0: ท่านพรเนาะฮะอนุโมทนาฮะบ่ปลูกต้นเข็มบ่เห็นต้นเข็มเลยต้องใส่แห้งหมดต้นต้องแพงอันนี้ก็แพงนั่นนี่30บาท
1: ต้น
0: เออเออฮะเว้นจริงโอเคดี

เป็นเรียนลังออกไปหมู่บ้านรถต่อที่เต็มหมดล่ะเจดีย์เจอสาธุอนุโมทนาให้พรนะอนุโมทนาให้พร

ว่าอภรรพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติ

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงอาจารย์อย่างหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:04 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นมเณร

ที่บัญชี510-4252305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมนวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็

0: ค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าปานสอนาราท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบนะแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดนะคะช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับฝังว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
1: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำดีประภาโสวัดลำบาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าจิตคือธาตุรู้ขอเชิญรับฟังครับ
2: ว่าแต่มากกว่ามากตามเจตนาโอ้ตามเจตนาที่จะตั้งใจไว้เท่านั้นนี่การฟังเทศก็สำคัญสำหรับหน่วยเขารบด้วยกายเขารบด้วยวาจาเขารบด้วยใจก็สำคัญถ้าใจเขารบแล้วก็นับว่ากายวาจาก็นับว่าเขารบด้วยมันสำคัญอยู่ที่ใจความว่าใจเขารบคือใจจดจ่อระลึกต่อในการฟังการฟังจะให้ดีอย่าทรงใจมาหาผู้เทศหรือผู้แสดงให้น้อมออกเสียงไปฟังอยู่ที่หูให้รู้อยู่ที่ใจผู้ที่เคยนั่งสมาธิกำหนดใจอย่างไรวิธีการฟังเทศก็ควรกำหนดใจอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละครับภาวนาเพราะว่าการเทศน์และผู้เทศน์ที่แสดงท่านก็จัดเรียกว่าภาวนาท่านผู้ฟังก็จัดเรียกภาวนาฟังหัวทรัพย์ธรรมเทศนาไม่บุญเชียวัตถุนี้ท่านจัดเป็นภาวนาพอตั้งใจผู้เทศน์ผู้แสดงพอตั้งใจแสดงโอ้ฟังโอ้ตั้งใจฟังกิริยาที่ตั้งใจนี่แหละต้องข้อเข้าในการภาวนาพอเป็นเรื่องของจิตใจการเทศและการฟังผู้เราแก่เทศผู้ฟังก็ตั้งใจฟังวันนี้คึกไข้อยากแสดงเรื่องโลกและเรื่องธรรมเพื่อฟังเข้าใจคำว่าโลกหมายภายนอกภายในส่วนภายนอกที่เรียกว่าความพื้นแผ่นดินอยู่ทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าจักรวาลโลก

ที่ว่าครอบกันดินอยู่ทั้งสิ้นนี้เรียกว่าจักรวาลโลกเป็นโลกภายนอกและอีกโลกที่สองเรียกว่าสัตตวโลกสัตตะท่านแปลว่าผู้ครอบสมัยจิตใจคนเล่าเนี่ยแหละครอบครอบหรือจิตแต่แปลสำลักท่านแปลว่าครอบเป็นความโลภความโกรธความหลงของเราหรืออุปทานหาอุปทานไปก่อไปของไปยึดไปถืออยู่ที่ไหนนั่นแหละจะเรียกว่าสัตตวะสัตตวะโลกอันแปลคำว่าผู้ครองคือจิตใจของเข้าคือจิตใจของเราไปครองในวัตถุเข้าของอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจตัณหาอุปทานความยึดความถือด้วยตัณหานี่แหละเรียกว่าครองสัตตะนะแปลว่าผู้ครองนานาโลกเป็นพูดโดยย่อก็มี2อย่างนั่นเรียกว่าจักรวาลโลกและหมู่สัตว์โลกที่อยู่ในพื้นโลกอันนี้เรียกว่าสัตวโลกได้แก่หมู่มนุษย์และสัตว์และเทวดาทั่วไปเรียกว่าสัตวโลกนับว่าเป็นผู้ครองด้วยกันทั้งสิ้นนี่เรียกแสดงเรียงโลกโดยย่อความว่าธรรมท่านก็จำแนกไว้เป็นโดยย่อเป็นสองเหมือนกันพูดโดยย่ออัตตตาธรรมาธรรมภายในประการหนึ่งอนิจจาธรรมาหมายธรรมภายนอกประการหนึ่งเป็นสองประการด้วยกันอย่างนี้เองความว่าภายในหมายภายในตัวของเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมภายในตัวตนของเราเรียกว่าเป็นธรรมภายในที่ว่าภิธาธรรมะแปลความว่าธรรมภายนอกหมายนอกตัวของเราออกไปจะเป็นสัตว์บุคคลหรือวัตถุสิ่งใดก็ตามที่เราได้มองเห็นเรียกว่าเป็นธรรมภายนอกทั้งสิ้นเรียกว่าอัตตาธรรมเรียกว่าภิธาธรรมะภายในตัวเราเรียกว่าอัตตาธรรมะแปลคำว่าธรรมภายในธรรมภายในมีสองประการคือรูปธรรมนามธรรมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วรูปธรรมก็ได้แก่รูปร่างกายของเราท่านทุกคนเองคำว่านามหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามธรรมธรรมสองประการนี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายแนะนำสั่งสอนสาให้รู้ตามความเป็นจริงเรื่องการประพฤติของสัตว์โลกก็ประพฤติตามเรื่องของโลกภายนอกและเรื่องของโลกภายในเหมือนกันหรือผู้ว่าธรรมก็ประพฤติไปตามนิสัยของธรรมภายนอกเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้เหตุนั้นไอ้คดีโลกและคดีธรรมจึงต้องอาศัยกันและกันพูดง่ายๆโลกก็ต้องอาศัยธรรมธรรมก็ต้องอาศัยโลกยึดอาศัยกันอยู่อย่างนี้จะแยกจากกันไม่ได้แต่เราควรรู้การกระทำภายนอกทำประโยชน์แก่ร่างกายเรียกว่าหรือหมายของว่าทำประโยชน์ในแก่โลกการเล่าปฏิบัติสังรวมหลักศีลทำสมาธิภาวนาให้ปัญญาเกิดขึ้นเรียกว่าทำประโยชน์ภายในคือทำประโยชน์แห่แก่จิตใจโดยตรงทั้งสองนี้แหละจะเรียกว่าถ้าพูดทำประโยชน์จะมีเป็นสองอัตตาถ้ามีกัตถาประโยชน์ประโยชน์ชาตินี้เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันทำไปแล้วมีกัตถาประโยชน์ประโยชน์เบื้องหน้าได้แก่ประโยชน์ของจิตใจอัตตาถ้ามีกัตถาประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันได้แก่การทำหน้าค้าขาย
ทำราชการเดี๋ยวก็เป็นประโยชน์ปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ลูกน้ำกันห้าที่สมมุติว่าตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่การให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี้ทำประโยชน์ให้เจตใจโดยตรงแต่ประโยชน์ภายนอกภายในนี้เราควรพิจารณาเหตุผลให้ท่องแท้เราทำประโยชน์ให้แก่ร่างกายและทำประโยชน์ให้แก่จิตใจและกายกับใจนี้นี่ประโยชน์กว้างขวางหรือยืดยาวต่างกันอย่างไรเป็นของถาวรคงท่อนต่างกันอย่างไรคือหมายเขาว่าการทำประโยชน์ปัจจุบันการทำไร่ทำนาทำมาค้าขายทำราชการนี่เรียกว่าทำประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์นี้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจบ้างเหมือนกันถ้าเราไม่ทำประโยชน์ปัจจุบันจิตใจก็จะอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ไม่ได้ฉะนั้นการเราทำประโยชน์ปัจจุบันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เราฟังแยกให้เข้าใจว่าส่วนของร่างกายนี้ให้เข้าใจว่ากายก็เป็นอันหนึ่งใจก็เป็นอีกอันหนึ่งร่างกายนี้แต่พูดอย่างหนึ่งถ้าว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตใจใจนั้นพอสิงอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ธรรมดาจิตใจทำไมนี่ร่างกายก็จะทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้ก่อนจะทั้งดีทั้งชั่วได้ก็ได้อันนี้ให้เราให้รู้แจ้งประโยชน์ไว้เห็นว่ากายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอีกอันหนึ่งอย่าเห็นเป็นอันเดียวกันเห็นว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสภาพแก่เก็บตายส่วนจิตใจนั้นเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเราเรียกว่าธรรมเราเรียกว่าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายให้สังเกตว่าความถาวรคงทนหรือต่างกันอย่างไรเรียงจิตใจกับกายร่างกายอันนี้เล่าจะทำบำรุงให้ได้อยู่ดีกินดีมีทรัพย์สมบัติมากน้อยอย่างไรก็ตามก็แค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละทั้งเราจะอุปถัมภะปุ่มทู่เลี้ยงดูให้ยิ่งนำตำร่านให้สนุกขนานได้อยู่ดีกินดีอย่างไรก็ตามเมื่อถึงข้าวแล้วก็ลืมเป็นสภาพแก่เก็บตายถึงข้าวเก็บก็ต้องเก็บทั้งข้าวตายก็ต้องตายไปสภาพธรรมดาของร่างกายแค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นส่วนจิตใจของเราเป็นของไม่ตายสิ่งที่นำมาเกิดให้ได้ให้เราได้เป็นคนอยู่เดียวนี้เป็นหญิงอยู่เดียวนี้เป็นชายอยู่เดียวนี้หมายความว่าจิตใจนั่นแหละเป็นผู้มาเกิดเมื่อมาเกิดนี่ร่างกายแล้วพอมาสิงอาศัยรู้ร่างกายนี้แหละเป็นวิหารธรรมเพียงอยู่เมื่อร่างกายนี้แตกทำลายหรือแก่เจ็บตายไปแล้วจิตใจนี้ที่ว่าไม่ตายนี้ก็จะไปก่อพ่อชาติเกิดใหม่เมื่อยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาก็จะต้องมีภพมีชาติเกิดอีกต่อไปก็ควรทำความเข้าใจว่าไอ้ผ้าคนทุกข์คนทุกข์ถ้าเป็นคนดีคนชั่วก็หมายความว่าจิตใจนี่เองคำว่ากรรมก็หมายมโนกรรมคือจิตใจนี่แหละเป็นตัวกรรมเมื่อทำกรรมดีก็จิตใจนี่แหละเป็นบุญกุศลกรรมดีเมื่อทำกรรมชั่วบาปกุศลก็จิตใจนี่แหละเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะนั้นให้ลองแยกประโยชน์ที่เราทำอยู่นี้ประโยชน์ทั้งสองอย่างจำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างแต่เห็นว่าพิจารณาดูเหตุผลอะไรจำเป็นกว่ากันเรามีกายกับใจเราจะอาศัยอะไรในเพื่อความสุขความเจริญต่อไปเรามีกายกับใจสองอย่างนี้ก็เพราะการปริตรองพิจารณาดูเหตุผลตามความเป็นจริงเราจะหวังเอาความดีหวังมีเกิดความสุขเราจะหวังเอาประโยชน์อะไรหรือประโยชน์ในการต่อไป
ถึงเราหวังอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขต่อไปเราจะปฏิบัติทุกบำรุงส่วนใดให้ความจำเป็นอย่างนั้นเมื่อร่วมความแล้วประโยชน์ชาตินี้ก็จำเป็นประโยชน์หรือประโยชน์การบำรุงบำรุงร่างกายนี้ก็น่าเป็นจิตจำเป็นจะเว้นเสียไม่ได้จำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำก็จะหาความสุขไม่ได้หรือตั้งก็อยู่ไม่ได้ตายแต่มาคนเล่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์คนในโลกนี้ก็มาขาดทุนกันมาเกิดขาดทุนเหตุที่จะขาดก็เพราะว่าเมื่อมาเกิดเป็นชาติมนุษย์คนแล้วผมมาสนุกบำรุงเอาแต่ความเกิดคือสังขารร่างกายอันนี้ตอนจิตใจนั่นไม่ค่อยจะคำนึงถึงใครๆเขาว่าอันนี้เราพุ่นจิตใจผู้ที่ข้ามาเกิดเมื่อมาได้ร่างกายก็มาถือเอาร่างกายเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เริ่มจิตใจของตนเริ่มอย่างหนวดมิดไม่มีเน็ตมีฝันออกไปเลยว่าเรามีจิตต่างหากมีร่างกายต่างหากฉันแต่ว่าถือเอารอบร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวตนไม่รู้ว่าเป็นสภาพแก่เก็บตายไม่รู้ว่ามันจะต้องแก่เก็บตายแต่ไม่เผยเนาะต้องจะถือเอาร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตัวจะถือเอาตลอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพแก่เก็บตายถึงเราแก่ทะนุบำรุงไปยังไงก็ตามเมื่อมันแก่เก็บตายแล้วแต่ไม่เผยเนาะเสร็จแล้วเราจะมาถือเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาอยู่อย่างใดได้มันถือเอาไม่ได้เพราะเป็นของแก่ของแก่ของตายคำว่าทำบุญได้บุญกับไม้คิดใจดวงนี้แหละได้บุญคำว่าเป็นบุญกับไม้คิดใจแหละเป็นบุญตอนร่างกายนี้ไม่รู้อะไรหรอกเที่ยวพ่อบ้านเลี้ยงของเราเมื่อเราจะโกรธกันแล้วเล็กและใหญ่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านเป็นเลี้ยงของเราถึงร่างกายนี้คิดใจของเราเข้าสร้างชาติในขั้นมันดาแค่เดือนหรือแต่เดือนแค่ไปแล้วพ่อตกมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างเรานี้มันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสภาพที่ไม่รู้เกิดมาแล้วไม่รู้จะเกิดหรอกทั้งแก่ก็ไม่รู้จะแก่เจ็บก็ไม่รู้จะเจ็บตายก็ไม่รู้จะตายเน่าก็ไม่รู้จะเน่าเหม็นก็ไม่รู้จะเหม็นหรอกร่างกายนี้ที่รู้นี่หมายแค่ใจดอกรู้รู้จักว่าร้อนรู้จักว่าหนาวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นเรื่องของจิตแก่ทั้งหากคือจิตแก่ของเราคุ้มครองอยู่ในร่างกายนี้หรือร่างกายนี้เป็นตนเป็นตัวตามที่ของเราทำบุญกันที่จริงกับเป็นบุญนี่แหละขณะที่ทำบุญก็จิตใจเป็นบุญจริงๆนั่นแหละขณะที่ทำบาปก็เป็นบาปจริงๆแต่ข้อสำคัญทำบุญไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกันแล้วพระบุญอันนี้นะนึกวิตกเสมอเหมือนกันขณะที่ทำก็ได้แต่ทำไมรักษาแล้วก็เป็นของเสียเสียเป็นได้เหมือนกันการทำบุญขณะที่ทำก็ได้ทำบุญเป็นบุญทานละไม่บุญสำเร็จโดยการให้ทานก็สำเร็จเป็นบุญใจจิตใจจริงๆศีลละไม่ที่ว่าบุญย่อมสำเร็จโดยการรักษาศีลศีลห้าหรือศีลแปดสุสนกรรมบททางนี้ก็เป็นบุญแก่คิดแก่จริงๆแก่เกียงว่าจะได้ขาขาโนลักษณะประทานที่ว่าเพียงรักษาสุสนที่สั่งสมให้เกิดที่นี่ไว้มักจะได้เสียที่ตรงนี้สิ่งทั้งปวงที่เราถือว่าเป็นของดีทำไมรักษาแล้วก็สิ้นหายไม่ว่าสมบัติภายนอกภายในสมบัติภายนอกก็ได้แก่และหน้าเรียบร้อยเมื่อค่อยสั่งมาเอาของเงินทองเรียกว่าต้องบัตรภายนอกซึ่งเรียกว่าเป็นบุญกรรมที่กระทำไปแล้วเกิดจากบุญแก่กรรมที่ตนได้สั่งสมไปแล้วต้องบัตรภายนอกส่วนสมบัติภายในเป็นสมบัติของจิตใจที่บุญกุศลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจิตใจสมบัติภายนอกก็เตรียมเสียไปโดยใครต่างๆสมบัติภายในของเรากล่าวคือบุญกุศลสติปัญญาความรู้ความฉลาดเป็นต้นของสมบัติจิตใจนี้ก็เสียเสียไปโดยภายในสมบัติภายในก็เสียเสีย

สารท่านไปด้วยไพ่ภายในอย่างสมยศเราอย่างว่าพวกเราล่องฟ้าหรือตักดำหน้าไว้แล้วทำไมรักษาไม่ปฏิบัติผลของการทำหน้าจะเป็นอย่างไรหรือการทำไร่ทำสวนว่าเขาปลูกผลไม้ต่างๆไว้แล้วทิ้งไว้โดยไม่ปฏิบัติรักษาผลของการทำไร่ทำสวนจะเป็นอย่างไรหากจะตอบให้ก็เรียกว่าไร่ผลคือไม่ได้รับผลวัดตายกันหากว่าไม่ปฏิบัติรักษากันแล้วท่านใดก็เหมือนกันตลอดถึงข้าวของเงินทองที่เราคนป่วยหามาได้แล้วถ้าไม่เก็บไม่เลี้ยงไม่รักษาผลของการหาและการไร่ทรัพย์สมบัติอะไรนั้นจะเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าสูญหายไปหมดทั้งสิ้นของที่ไม่รักษาต้องบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแสดงไว้ความเพียรในพุทธศาสนามี4อย่างคือ1สังวรประทานความเพียรระวังบาป2สหนประทานความเพียรระบาป3ภาวนาประทานความเพียรให้กุศลเกิด4อนุรักษณประทานเพียรรักษากุศลที่ถ้าไม่เกิดนี้ขึ้นแล้วไม่ให้เสียมเสียไปนั่นหลังคิดดูนี่ครับพูดเทียบในทั้งโลกเพราะว่าสังวรประทานต่อหน้าประทานสองประการนี้ก็ได้แก่การรักษาสังวรรักษาศีลห้าหรือผู้เสริมกรรมบทนั่นเองสังวรประทานต่อหน้าประทานเทียบได้เหมือนกับว่าสังวรประทานความเพียรระวังบาปสหนาประทานความเพียรระบาปนี้เทียบกับเล่าตกตาหรือพักจำหน้าไว้แล้วแล้วก็ง่ายๆที่จะเฝ้าดูแลรักษานะตกตาแล้วก็ต้องไปเฝ้ากล้านี่ทั้งก็ทำรั่วทำอะไรกันไว้พักจำไว้แล้วแล้วก็ต้องไปเฝ้าดูแลรักษาดูน้ำดูหญ้าดูงัวดูควายเพราะว่าธรรมดาเล่าล่องตาไว้แล้วมันก็มีข้าศึกตักดำหน้าไว้แล้วมันก็มีข้าศึกมาเชี่ยวน้ำมันจะท่วมหญ้ามันจะทึบน้ำหรือหญ้าก็เป็นข้าศึกแก่เข้ากล้าได้เหมือนกันง้อควายช่างมาหลังนี่ล่ะตรงนี้ล่ะเรียกว่าเป็นข้าศึกเห็นแล้วจึงต้องไปเฝ้าไปรักษากันการทำไรทำหน้าง้อควายมากก็ต้องไล่มันนี้ไปน้ำจะท่วมก็ระบายออกหญ้ามันจะทึบก็ต้องระบายน้ำเข้าอย่างนี้รักษาไผ่อย่างนี้ถ้าโดยไม่ได้รักษาทั้งเลยร่องตาทอดตาไว้กระทิ้งไว้ตักดำทิ้งไว้โดยไม่รักษาถึงเราดูเกี่ยวผลยังไปเราไม่ได้รับผลเลยถึงเวลาเกี่ยวที่ไปขอไปเกี่ยวไปเก็บหลอกเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวผลทั้งเลยก็เหมือนกันตลอดถึงข้าวของเงินทองที่เราหามาได้ไว้เอาไว้แล้วก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็จะที่หายไปเลยโจรไข้จนชั้นหลับไปเจ้าบ้านพุทธะกับไข้น้ำจะท่วมเจ้าบ้านอาชีพไฟไฟไม่จะไหม้สูญหายไปเจ้าบ้านอย่างนี้ของธรรมดาของดีตลอดถือว่า ทุกเรื่องทุกอย่างแต่ถือว่าเป็นของดีและจะไม่รักษาไม่เก็บไม่เนียนหรอกเกิดที่หนาทิพย์หายทุกสิ่งทุกอย่างต้องบัดไปแน่ตรงนั้นกันสมมติว่าทำไมมีไพ่ก็ไม่แก้เปลี่ยนจ้าไม่ต้องรักษาคนนี้บัดกันการทำไว้ทำหน้าทำบวชทำสวนแต่พอมันมีไพ่สมมติว่าหญ้าก็ไม่มีท่วมหญ้าก็ไม่ทึบหรือน้ำก็ไม่มีท่วมเพราะว่าควายสั่งมาก็ไม่มีมาจิ้มมีมาทำลายก็ไม่แก้เปลี่ยนจ้าไม่ไปรักษาก่อนจะไปรักษาเพราะมีเหตุแค่เป็นอย่างนี้ที่ทั้งศาสนาสอนให้รักษาศีลก็เพื่อนั่นล่ะเพราะว่าเป็นอนุรักษณาประทานเพราะว่าเสี้ยนรักษากุศลเกิดสังสมไปแล้วคือดูสมบัติภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยินดีรักษากันปล่อยทิ้งไม่ได้ถ้าเราถือว่าจริงได้เป็นประโยชน์เป็นของดีแล้วเราไม่ย่อมชะล่าทิ้งอย่างว่าง้อค่อยหรือเข้ากล้าแน่ไรไม่น่าเท่พอปลูกไว้แล้วเราไม่สละทิ้งเราโชคเป็นของดีแล้วก็ส่งคนนี้บัตรรักษา
ดูเสมออย่างนั้นอันนี้ถ้าเราเชื่อว่าบุญกุศลเป็นผู้ดีแล้วก็ค่อยรักษาหากค่อยรักษาศีลไม่ได้คล้ายๆก็ไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมถ้ารักษาศีลยังไม่ได้คล้ายๆก็ยังไม่รู้ว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของดีที่ทำลงไปทักไปทำไปตามเขาไม่ได้เห็นจริงด้วยใจของตนเห็นเขาฆ่าท่านบุญก็ทำไปให้ท่านก็ทำท่านไปให้รักษาศีลก็รักษาไปแต่ไม่รู้เหตุรู้ผลส่วนใครภายในนั่นเป็นหมายเอาความโลภความโกรธความหลงอันนี้นะทำสิ่งทำให้เสียไปถ้าต่างว่าความโลภของเราไม่นี่ถ้าใครรับประกันได้ว่าความโลภของข้าพเจ้าไม่นี่ความโกรธไม่นี่ความหลงไม่นี่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไม่รักษาสิ่งก็ได้ถ้าว่ายังนี่ความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วบางเพียงบุญกุศลแล้วจะไม่รักษาสิ่งเท่าไรแล้วไม่เป็นการสงบเลยเพราะมันมีไข่ทำไมรักษาก็จะทุกข์หายไปจริงๆเพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นขัดเลือดแก่บุญกุศลความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้คิดดูเถิดจังว่าพระพิสูจน์จำแนกแก่ต้องสังฆาหรือปรัชญาอะไรเสียสิ่งเสียท่ามก่อด้วยอำนาจของราคาบ้างโทษตาบ้างโมหะบ้างเราเนี่ยเรียกว่าเป็นขัดเลือดถ้าว่าราคะโทษตาโมหะโลภโกรธหลงไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรักษาศีลเหมือนกันพระภิกษุสามเณรถ้าหากว่ามีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วจะไม่รักษาไม่ได้ศีลท่านจะต้องเตรียมเสียอย่างผู้เตรียมเสียเรารู้เราเห็นกันต้องสังฆาปละเสกอะไรบ้างเรานี่แหละเพราะว่าด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงเองไม่เป็นข้าศึกดังนั้นพวกปฏิบัติในธรรมก็ควรให้รู้จักข้าศึกเหมือนพวกชาวทำหน้าน้ำเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหญ้าเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรวัวควายเป็นข้าศึกแก่เขากล้าของโจรหรือผู้ลายอายกระม้อยเป็นข้าศึกแก่เขากล้าผลแล้วไม่แน่ไรในส่วนของโจรมันก็รู้จักจังนี่ให้รู้จักไพ่จังนี่มันจังแค่มีความเจริญงอกงามก็ได้ต้องบัดในทางโลกเหมือนกันหรือรู้สึกว่า โจรละไฟจนเรื่องน้ำเรื่องไฟมันเป็นขัดเรื่องแก่สมบัติของมันท่องของโจรเรารู้จักเราจะรู้จักรักษากันอันนี้นักปฏิบัติเป็นทำบุญในพุทธศาสนานี้ก็เมื่อทำบุญหรือปฏิบัติเป็นทำก็ต้องให้รู้จักว่าอะไรเป็นข้าศึกเป็นไพ่แก่เป็นทำของโจรถ้าไม่รู้จักไพ่แล้วก็ซักแต่ละซักไปทำบุญไปมันก็จะสมบูรณ์ไปได้ยังไงบรรดาผู้ที่ทั้งร่วมรักษาศีลห้ากุศลกรรมบทนั่นแหละชื่อว่ารักษาบุญชื่อว่าเป็นอนุลักษณประธานชื่อว่าเพียงรักษากุศลที่สั่งได้ที่ตนได้สั่งสมมติร่วมไว้แล้วแต่ท่านทำบุญกันเรื่อยๆแต่ว่าศีลห้ากุศลกรรมไม่รักษาตัดเทียบได้ก็ว่าพวกชาวหน้าตกก่าหรือตักดำไว้แล้วทำไรทำสวนวางเพื่อพ่อปลูกผลไม้ไว้แล้วปลูกทิ้งไว้ไม่ไปดูแลรักษาเขาอย่างนั้นล่ะมันเป็นยังไงผลของมันเหตุที่ไม่รักษาผลของการไม่รักษาปฏิบัติเป็นยังไงส่วนภายนอกนี่เทียบเพื่อให้พวกเราเข้าใจนั่นล่ะภายนอกที่เรารู้จักว่าเป็นของมีค่าคุณแล้วก็ต้องยินดีในที่นั้นธรรมดาของดีแล้วก็ต้องรักษาถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแต่ของไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องรักษากันล่ะยังว่าบุญกุศลที่ว่าการทำแล้วถ้าเรารู้ว่าเป็นของดีแล้วก็ค่อยรักษากันคือรักษาศีลรักษาศีลกุศลกรรมบทแบ่งจากบาปกุศลกรรมบทร่องใจข้อแบบบรรดาผู้ที่ความแข็งบุญกุศลแล้วก็ต้องทั้งร่วมรักษาศีลห้าหรือกุศลกรรมบทตามสถิติกำลังของโจรเห็นว่าจำเป็นเหมือนกันกับภายนอกแต่เราถ้าไม่เจริญประโยชน์เจริญร่างกายสภาพแก่เจ็บตายแก่แท้เราก็ยังต้องรักต้องแข่งยังก็ต้องเจ็บต้องเลี้ยงกันความประโยชน์ของจิตใจสิ่งเป็นตัวเล่าจริงๆความว่าเล่าก็คือจิตใจนั่นเองจิตใจก็คือเล่านั่นแหละถ้าไม่มีจิตใจสิ่งนี้เล่ามาจะเสียหายแต่จิตใจพอเรามาเกิดแล้วจะได้เป็นพ้นกับเขาหรือหากจิตใจอยู่นี่เขาเกิดว่าจบเท่านั้นเขาไม่ได้เกิดว่าพ้นหรอกเกิดมามีเงินว่าใช่เท่านั้นนั่งนี่อยู่นี่กันเนื่องจากที่ว่ามีจิตใจคล่องอยู่นี่แต่จิตใจไม่อยู่เขาก็เรียกว่าศพเท่านั้นเลยเขาไม่ได้เรียกว่าคนหรอก
นั่นจังว่าตัวคนจริงๆหมายที่แกนเราเป็นคนเป็นตัวตนจริงๆเป็นตัวหญิงจริงๆตัวชายจริงๆเป็นตัวหนุ่มตัวสาวจริงๆเป็นตัวจริงของคนที่เราต้องเจ็บใจแล้วก็เห็นว่าอันเดียวกันเห็นว่าจิตน่ะเป็นตัวเดิมของเราเป็นตัวที่พาเรามาเกิดเราเป็นคนอยู่เดียวนี้เราคงคล้องร่างกายอยู่เดียวนี้ให้เขาจะว่าจิตใจเมื่อร่างกายนี้แตกทำลายตายไปแล้วขอเนี่ยว่าจิตอันนี้ล่ะอันว่าตายนี่ล่ะอายุของจิตนั้นตั้งแต่ตั้งโลกมาแต่ว่าทั้งพุทธศาสนาไม่ได้นับดอกแก้วมันยังรู้จักอาสมไข่เพราะอาสมไข่ฝากน่ะตายไม่เป็นต้องจิตใจต้องร่างกายของเราถึงว่าอายุ20 ปี30 ปี70 ปีหรือ80 ปีนี่อายุของร่างกายได้เนี่ยแค่ชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละเห็นนั่นล่ะสมบัติของร่างกายสมบัติเชิงความรุ่งกายและสมบัติเชิงรุ่งใจเนี่ยได้จำเป็นตัวกันได้พ้นละตัวกันพ้นแท่งตัวกันให้แยกเป็นอย่างยังตายกับแก่แล้วพ้นจะพ้นละอะไรพ้นคืออะไรเป็นตนเดี๋ยวจริงยังว่าไหมที่พ้นอะไรไหมต้องกำหนดดูร่างกายนี่จิตแก่ของเรามาสร้างชาติพ้นเกิดในขั้นมั่นดาของเราเจ็ดเดือนหรือ8 เดือน9 เดือนจังเจ็ดเห็นแล้วจึงขอตรงมาเป็นตัวคนเป็นหญิงเป็นชายร่วมจะเรียกว่า อันตัวจริงจริงๆนะมีอันเดียวท่านล่ะเพราะมาเจ็ดแต่พูดเรียกว่าเจ็ดเจ็ดใจอาการของเจ็ดใจแต่พูดให้ละเอียดเข้าไปเจ็ดทัศใจเนี่ยยังเป็นคนละอันแต่พูดตามหลักยังเป็นคนละอันเพราะว่าเจ็ดนั่นหมายเจ็ดเดิมเรียกอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายเข้ามาใจนี่เรียกว่ามโนทวารเป็นสำนักงานของจิตใจทั้งหากเป็นที่ทำงานของจิตเข้ามาใจเนี่ยมโนก็แปลว่าใจมโนคิดแปลว่าใจเรียกว่ามโนทวารคือจิตของเราออกมารับอารมณ์อารมณ์ของโลกคนเรานี่เรียกว่าทวารทวารหกจักขุทวารทวารคือตาโสตาทวารทวารคือหูข้านาทวารทวารคือจมูกชิวหาทวารทวารคือลิ้นกายาทวารทวารคือกายมโนทวารทวารคือใจทวารเนี่ยเทียบว่าประตูหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนของเราแต่ว่าจิตของเราออกมาทำงานอยู่ที่มโนทวารส่วนกายาทวารนี่ก็เรียกว่านี่จักขุวิญญาณข้อมูลประจำตาข้อมูลประจำหูความรู้ประจำจมูกความรู้ประจำเลนความรู้ประจำกายความรู้หาประการเนี่ยก็รู้หายแก้ใจเป็นอาการของจิตเป็นอาการของรู้ว่าไม่ตัวรู้แต่จิตเนี่ยเป็นตัวรู้แต่ความรู้ทั้งตาหูจมูกเลนกายเนี่ยเป็นอาการของรู้หรือว่าอาการของจิตว่าไม่ตัวจิตแต่แค่นั้นนี่นั่นถึงเรานี่เป็นอย่างนึงเรียกอายะอายตนะเป็นเชียงต่อคือตานั่นต่อออกไปหาลูกออกไปทั้งงานทั้งลูกหูน่ะออกไปทั้งงานทั้งเสียงจักขุวิญญาณคือทั้งตาน่ะแปลว่าทั้งงานทั้งลูกที่ตามองเห็นของหูประจําตานี่แปลว่าโอของหูประจําหูทั้งงานทั้งเสียงออกไปทั้งงานทั้งเสียงทวารคือจมูกนี่ทั้งงานทั้งเป็นทั้งบ้านก็เรียนทั้งงานทั้งรถทั้งงานรถเปรี้ยวรถหวานอะไรนี่ล่ะกายทั้งบ้านแปลว่าทั้งงานทั้งกายเต็มเต็มมากถูกต้องร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อได้พบสิ่งไหนก็ได้งานหายใจใจเป็นผู้ทำอยู่ภายในใจและเกิดยินดีในรูปจะได้เห็นยินดียินร้ายในรูปในเสียงในเสียงในรถให้ได้รู้เห็นก็ได้รู้หายใจใจเป็นผู้รับไหวเป็นผู้รับรู้จะเกิดยินดียินร้ายจะไม่พูดใจเห็นตาเล่าเห็นรูปอะไรเช็ดยินดียินร้ายโอ้แม่ใจคนไหนเป็นผู้จะทำงานหูเราได้ฟังเสียงหรือถูกได้กินเลียนได้ดิ่มรสกายถูกต้องทั้งทัดเย็นร้อนอ่อนแข็งโอ้แม่ใจเราเป็นแต่ในพวกนี้ความรู้ทั้งห้าจะออกไปติดต่อเหมือนกับว่าพ่อข้าออกไปติดต่อข้าบุกข้าหรือยังประเทศไร่ของเราเป็นพ่อข้าไปติดต่อครับทั้งนานาประเทศจะไปนับกันพี่ตรงไหนใครๆคือกันนั่นแหละพระเจ้าว่าต่อไอ้เนี่ยนะเรียกว่าต่อออกไปติดต่อนั่นแหละประเทศแถวๆติดต่อไอ้
เส้นขาหาเส้นขากับประเทศนอกเหมือนกันแต่ของเราคล้องอยู่ภายในกายมันเป็นข้อหนึ่งคนเดียวร่างกายของเราเนี่ยที่ใจสิงอยู่เนี่ยแต่พอออกไปทิศต่อคล้ายๆกับว่าพวกพ่อข้าคนไทยไปทิศต่อเส้นขากับประเทศนอกแล้วหน้าประเทศทำฟ้องข้าวแกเอามันเหมือนกันนั่นแหละเมื่อตั้งแล้วก็ตั้งได้ทราบกันทรงมาเวลาใดเดือนใดวันที่เท่าใดถึงจะดูกันเป็นราบันทิศตรงไหนก็ตรงไปอันนี้เมื่อจักผู้วิญญาณออกรับก็ดูทั้งลูกเห็นจักผู้วิญญาณตาเนี่ยได้เห็นสิ่งใดก็ต้องทรงวิญญาณทั้งหูได้ยินเสียงอะไรความรู้ทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายรู้ยังไงก็ต้องทรงต้องหักไปหาใจใจต้องรับโยชิมโนทวารยิ่งไหลยิ่งดีแค่รักหรือชั่งจะโกรธหรือโกรธหรือหลงอะไรก็แต่งกติกตรงนั้นแล้วเป็นที่อาการกิริยาได้หนึ่งเมื่อเลิกงานแล้วก็คลายถ้าว่าถ้าบาดต้องเลี้ยงพอเจอหลวงว่าเขาบังทุ่มไม่ได้ทำงานไหนเลยเวลาเรานั่งรับยังไงคนเราบ่มีไรหาคิดไงพอแต่งเราบ่มีดอกขณะที่เรานั่งรับไม่มีคนไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้อะไรไม่มีรู้อะไรเลยท่านเจ้งท่านพูดยั่งเล็งว่าเจ็ดใจ อาการของเจ็ดใจไม่มีสาระแก่นสารนับแต่ไอ้กิริยาที่ลูกถือออกมาอาการหลายๆนี่เจ็ดนี่อันยังจะว่าเป็นธาตุลูกเป็นธรรมชาติไม่ลูกอย่างเดียวเท่านั้นลูกเฉยๆลูกไม่มีอาการอย่างนั้นของลูกอื่นนั่นเป็นเรียกว่าเป็นอาการของลูกหรือว่าเป็นอาการของจิตหลังจากเป็นกิเลสตัณหาแล้วเสียของโลภของโกรธของหลงของถือเล่าถือเขาถือตนถือตัวสมุดในโลกทุกอย่างนี่เป็นที่กินนี่อาการท่านว่าไม่มีธาตุแจงสารอาคายก็ว่าวิญญาณของเราของโลภหรือของเราธรรมดานี่ยังเราตื่นมาจากรับเมื่อเช้านี้ตลอดวันนี้เหมือนเราเขาใช้หนังเมื่อเขาเปิดสวิตช์แล้วก็ต้องนี่ไปฝ่าตาไปทั้งจอแล้วก็เกิดรูปหน้าต่างๆถามว่าปิดชีวิตที่นี่ก็แปลว่าดับคึกไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเรานอนหลับก็ว่าถ้าจิตของเราไม่แต่งให้เป็นคนแล้วก็ไม่มีคนเลยแน่ๆเพราะหน้าการกิริยาโลดยืดคล้องดับไม่มีธาตุเลยก็มีธาตุแก่ร่างกายเขาเรียกกันว่าศพนี่ตอนวิญญาณความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจความโลภความโกรธความหลงความถือเล่าถือเขาถือตนถือตัวรักทั้งกิริยาเรานี่ตายผู้มีธาตุว่าได้เป็นศพสูญไปเลยตรงของเขาตายไม่ใจดวงเดียวคุณยายไม่คิดดวงเดียวของไม่ตายไม่คิดดวงเดียวนั่นเขาเรียกว่ากรรมเขาเรียกว่ามะเรียกว่าตัวกรรมจิตของเราเองเป็นตัวกรรมเรียกว่าจิตกับใจนี่เป็นของใกล้ชิดกันท่านก็เรียกว่าแต่ว่าดวงจิตนั่นมันทำได้ใกล้ทุกอย่างปรุงได้ทุกอย่างเพียงหลายๆของคนนั้นสิ่งนี้เกิดจากจิตดวงเดียวทำได้จากจิตดวงเดียวเท่าว่าเป็นแก้วสำหรับเสม็ดนี่พูดแต่พูดแต่ธรรมะขันตามเพียงว่าพูดแต่ของสำคัญสูงก็จะไม่ขอบใจเนี่ยพูดตามความสูงก็บอกโอ้ปฏิบัตินี่ที่นี่สมาธินี่ปัญญาอยู่บางแล้วคนนี้คนใหม่ๆคนนี้แต่พูดแต่ขั้นต่ำพูดที่หมู่ฟังกันสูงก็จะไม่เป็นที่พอใจในนั้นการพูดนี่พูดตามความสูงตามหูปฏิฟังถึงจะพูดไปสูงเจริญลืมเรื่องการทำบุญแล้วคนรักษาบุญคนนี้อย่าจะลืมนักทำบุญทั้งหลายอย่าจะลืมไอ้พูดธรรมะการสูงต่อไปเงี้ยนั่นพูดถึงนี่สมาธินี่ถึงนี่สมาธิดีแล้วต้องฝึกปัญญาอีกการย่างนุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตรวจค้นร่างกายเห็นว่าอะไรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตนเป็นตัวให้เห็นว่าเป็นของศูนย์ทั้งจะว่าเป็นตกก็ต้องศูนย์คือมันได้เป็นลูกอยู่อย่างนี้เลยไปตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเป็นตนเป็นตัวเป็นรับเป็นเขานี่เป็นสมมติแต่นะคิด
ก็คิดเท่านั้นแหละสมมุติถ้าคิดไม่สมมุติมันก็ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแต่ว่าถ้าคิดไม่ให้เกิดไม่มีอะไรสักนิดก็ได้คือโดดเดี่ยวนอนเถอะคิดทำให้เกิดคิดทำให้ดับยังเราเตือนจากหลับมาเมื่อเช้านี้ตลอดวันนี้เรียกว่าคิดทำให้เกิดเด็กจังน้อยเนี่ยก็ที่คิดทำให้ดับคือรับไอ้รับทำดับเนี่ยคือใกล้แค่นั้นล่ะไม่มีรู้อะไรเลยไม่มีสันมีบุคคลเนี่ยแสดงความเกิดความดับอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เองแต่เล่ามาได้พิจารณากันเมื่อตรวจค้นร่างกายชัดเจนนี้แล้วก่อนพิจารณาเวทนาความสุขในความทุกข์สัญญาความจำได้ไม่รู้ทั้งฐานที่ปรุงใจคิดดีคิดชั่วมันเกิดมาจากไหนขึ้นแล้วเนี่ยรูปมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรให้พิจารณาว่ารูปนี้มันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรมันจังไม่เน่าไม่เปื่อยมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอยู่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวมีสลาแกนสารอย่างไรมีดับมีเกิดอย่างไรต้องกำหนดพิจารณาจังรู้ได้พอที่มีศีลมีสมาธิแล้วนี่แนวทางพิจารณาขันธ์ 5บอกแต่พวกเป็นพี่ๆหรือไปทั้งสติปัฏฐาน4เวทกายเวทนาจิตธรรมเราจะรู้ร่างกายตามความเป็นจริงกับพอเราพิจารณาเกิดตายพิจารณาแล้วพิจารณาเราถูไปใครมาไม่ใช่แค่ครั้งนึงครั้งเดียวได้พิจารณาแล้วพิจารณาเราว่าเป็นสัตว์เป็นคนอย่างไรไม่ค่อยเรียกเป็ดเกิดเอาสลายแกนสันในตัวแล้วจะเอาไรในตัวเราเนี่ยให้หลุดจากสิ่งที่สิ่งตายสิ่งไม่ตายนั่นแหละสิ่งที่ตายแล้วก็ต้องจัดไว้เป็นประเภทที่ตายประเภทที่ดับสิ่งใดไม่ดับไม่ตายแล้วก็ต้องยึดเอาอย่างไหนเป็นหลักเนี่ยเป็นวิธีเรียกเป็นเดินหน้าไปตามแนวทั้งสติปัฏฐานอย่างว่ากายญาณุปัฏฐานแล้วก็ผลพิจารณากายว่าแล้วจะเอาอะไรไปนั่งไปได้ไหมในส่วนร่างกายพิจารณามันชัดถึงจะชัดแล้วก็ไม่แล้วพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาแล้วพิจารณาเรารู้ไปแท้ว่าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเราเวทนาทุกข์ทุกข์หรือเฉยเฉยก็พิจารณาอีกว่ามีสลาแกนสันอย่างไรแล้วเกิดถือเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ตายมีซากหรือไม่มีแตกมีดับหรือไม่เวทนาทุกข์ทุกข์เจตแค่อาการที่นึกคิดเราที่เอาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาได้หรือไม่ทำกุศลอกุศลเราที่ถือเป็นตนเป็นตัวได้หรือไม่นี่จำเป็นพิจารณาไปตามแถวแนวทางสติปัฏฐาน4ไอ้พิจารณาละเอียดให้ผมก็เรียกเพี้ยนมันจะไม่รับหรือไม่รับสิ่งเหล่านี้กายก็ดีเวทนากูดีจิตกูดีธรรมกูดีที่กุศลและกุศลที่แสดงอยู่นี่แค่เป็นภาพจับหรือไม่รับกับกายเนี่ยนะแถวขันห้าก็เรียกว่าเวทกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตรงนี้แค่รับหรือไม่รับถ้าเพียงได้ไม่รับแล้วก็ต้องไม่คิดว่าเป็นเราแต่มาว่าตามขั้นอยู่นั่นสมมติที่มันตามเห็นว่าเราว่าเขาอยู่นั่นมันมาจากไหนใครเป็นผู้สมมติให้ดูผู้สมมติอีกที่มันเกิดมันดับไปเรื่อยๆมันเกิดมาจากไหนมันดับไปเป็นอะไรต้องตรวจดูให้ที่ทวนทีเดียวแล้วลูกน้ำขนาดไปทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ทีนี้อีกมันมีโทษมีไพ่มากน้อยเท่าไรโทษกับคุณอันนี้มากกว่ากันสิ่งทั้งหลายนี้ในขั้นห้าก็ดีในสามเนี่ยทั้งสติปัฏฐานก็ดีจนกว่าเห็นเป็นกองทุกกองไพ่วัดทั้งบุกทั้งน้ำวัดทั้งหลุดทั้งตัวนี่เลยขณะนั้นไม่ใช่แยกคิดออกจากขันนี้ได้เมื่อเห็นคิดแล้วต้องจับคิดดวงนั้นแยกคิดดวงนั้นออกจากขันจากความเป็นสัตว์เป็นคนหมายความว่าถ้าก็ตนมีที่ตรงไหนนั่นถือว่าเป็นโลกถ้ามีตัวมีตนอยู่ที่ตรงไหนชื่อว่าเป็นโลกชื่อว่าเป็นทุกข์จะให้แงกออกจากสมมติถ้ามีความยินดียินร้ายก็ชื่อว่าเป็นโลกถ้ามีทุกข์มีทุกข์ก็ชื่อว่าเป็นโลกถ้ามีตนมีตัวก็ชื่อว่าเป็นโลก
ฉะนั้นผู้ที่รู้เท่ารู้นามขันธ์5และธรรมทั้งหลายเราได้แล้วเพื่อจะได้เกลียดจากจิตออกจากสมมุติอันนี้

0: นักยังติดไปพระนิพพานได้นักจะเป็นมรรคเป็นผลต่อไปแต่เราคิดไว้ในโลกมันก็อยู่ในโลกนี่แหละไม่ต้องเลี้ยงเนี่ยออกเอาสติเนี่ยนำออกออกจากโลกนักยังติดพ้นโลกแล้วไปถือแค่รูปนิมิตนาฬิกาต่างๆให้พระญาติสอบคนเอาความจริงผู้ปฏิบัติผู้มีศีลมีสมาธิแล้วให้ฟังเรียกเอาไปเอามันเด้อผู้ที่ตั้งอยู่ในการบำเพ็ญบุญกุศลกายรู้ว่าการบำเพ็ญบุญนั้นรักษาบุญกุศลทันว่าอย่างไรพูดง่ายๆก็แม้การรักษาศีลรักษากุศลก็มาบทนี่แหละที่ว่าเป็นอนุรักษณาประธานเกี่ยวเพียงรักษากุศลถ้าเราทำบุญแล้วยังบ่รักษาศีลนั้นคล้ายๆกับเราไปซื้อหน้าไปแล้วเราก็ไม่ไปสั่งไปซกไปแจงมาได้ไปทำหน้าแล้วเราไปซื้อมั่วซุกค่อยมาแล้วซื้อมาแล้วก็ไม่เลี้ยงดูรักษาเอามันคล้ายๆอย่างนั้นของที่ว่าเป็นของของตนเมื่อไม่รักษาไม่ใช่เป็นของของตนไหมล่ะทั้งโลกเราถือว่าเป็นหน้าของเราแต่เราไม่รักษาไม่ถือกรรมสิทธิ์ในหน้าของเราในหลายของเราในส่วนของเราในข้าวของเงินทองของเราเมื่อเราไม่ถือศีลไม่รักษาแล้วของนั้นจะเป็นของเราไหมบุญกุศลที่เราทำแล้วถ้าเราไม่รักษามันจะเป็นของเราอยู่บริบูรณ์ไหมตอนนี้ก็จะเริ่มนักทำบุญขอเรียนเรียนหน้าแต่ว่าพูดนี้ไม่ประสงค์ให้เสียที่เดียวดอกให้ไปพิจารณาศึกษาอีกต่อไปศึกษานักปราชญ์อาจารย์ได้อื่นอีกต่อไปเข้าใจข้อหมายแล้วแต่ของที่ถือศีลว่าเป็นของดีแล้วมันต้องรักษาทำไมรักษามันจะเป็นของใครไม่เป็นของเราไหมหน้าของเราเราไม่ถือศีลไม่รักษาศีลนับว่าเป็นหน้าของเราจริงจังได้ไหมเขาของเงินทองทุกอย่างนั่นแหละของที่ไม่รักษามันจะเป็นของเราบริสุทธิ์ดีได้หรือไม่ภายนอกภายในก็เหมือนกันนี่แหละข้อความที่ได้แสดงมากก็สงควรแก่กันเวลาเอวัน
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่คำเดียวภาโสวัดลำบาปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าจิตคือธาตุรู้ในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าจงสร้างวาสนาที่ใจขอเชิญท่านฟังครับ
2: พยายามทำใจให้เป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลมันวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอนไปด้วยความไม่แน่นอนทำอะไรก็ตามไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งนั้นผลของความผิดพลาดก็คือความทุกข์จะต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวเหตุอันเกิดขึ้นจากการจากความไม่แน่นอนนั่นแหละเพราะงั้นใจจึงเป็นสำคัญที่จะสร้างความแน่นอนให้แก่ตนเองคนมีจิตเป็นหลักมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรย่อมเป็นไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้วยเหตุด้วยผลเป็นความแน่นอนจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมก็เพื่อจะให้ใจเป็นหลักใจนั้นมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอ็นเอียงไปตามสิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดๆหน่อยๆก็เอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกฟัดถูกเหวี่ยง ไปมาอยู่เสมอความเอ็นเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสต่างๆนั้นยังมีผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราอีกท่านจึงให้สร้างความแน่นอนให้แก่จิตใจสิ่งพึ่งพิงของใจก็คือธรรมธรรมมีทั้งเหตุทั้งผลเหตุคือการกระทำไปด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้วเราอย่านำความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลอันดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและอย่าตำหนิตนว่าอำนาจวาสนาน้อยซึ่งไม่เข้าท่าเข้าทางเป็นลักษณะเหมือนคนขี้บ่นอยู่ที่ไหนก็บ่นเห็นอะไรก็บ่นเกี่ยวข้องกับใครก็บ่นทำหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนคบค้าสมาคมกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีภรรยาส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ต้องขออภัยที่บ่นเก่งๆหากไม่ได้หลักได้เกณฑ์การบ่นให้ตนเองโดยไม่เสาะแสวงหาเครื่องส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาบสิ่งหาบของซึ่งเป็นด้านวัตถุแต่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นหากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถธรรมเบื้องต้นก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่เสียจริตจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความนุ่มใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะไปเกิดยิ่งกว่าศาสนธรรมซึ่งเป็นเครื่องพยุงสัตว์หรือขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิกธรรมนั่นก็คือออกจากศาสนธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำรุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงใดนั่นแหละคือความอาภัพของจิตที่ตรงนั้นการกระทำของจิตความเป็นอยู่ของจิตต้องบกพร่องด้วยกันเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะไปมองอย่างอื่นเป็นลมๆแรงๆดังที่ว่าตำหนิอำนาจวาสนาเจ้าของว่าน้อยมันมีอำนาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดทั้งที่เราทำดีอยู่ทำไมเราไม่ดีแล้วไปทำความเสียหายอะไรเราถึงไม่ดีการทำดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรความทำดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดีไม่ใช่การทำชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีตามหลักธรรมไม่มีนอกจากเกิดสรรพันดอขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ชมเชยเท่านั้นกิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตำหนิในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันเสมอมาอันใดที่ธรรมชอบกิเลสไม่ชอบแล้วกิเลสก็อยู่กับใจของพวกเราเองธรรมก็อยู่กับใจถ้ากิเลสมีมากก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจการที่ยอมเพ่นตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามไม่ได้มักได้ผลตามความมุ่งมั่นปรารถนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการตำหนิติเตียนตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาอาภัพวาสนาถ้าใครเขารู้เขาเห็นแต่เราไม่รู้ไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภายในจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆราวกับสามัญน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตำหนิตนเฉยๆแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยทำให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี่ไม่ใช่จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมีจิตใจเพื่อบำเพ็ญตนให้มีระดับอันสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงคือให้เกิดความท้อจากการเหยียบย่ำทำลายตน

วาสนาก็รวมอยู่ที่จิตร่างกายแตกสลายไปแล้วอำนาจวาสนาที่สร้างไว้ในจิตก็ต้องติดแน่กับจิตไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอำนาจวาสนาใดๆนี้ซึ่งเป็นสมมุติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วตำหนิที่ตรงไหนมีทางตำหนิตนได้ที่ตรงไหนให้พยายามเร่งในจุดนั้นขึ้นด้วยความภาคเพียรแล้วอย่าไปคิดทางอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวให้เสียเวลาและทำให้จิตใจท้อถอยอ่อนแอไปด้วยนี่การสร้างวาสนาให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนามากก็สร้างที่ตัวของเราสร้างทีละเล็กละน้อยสร้างไม่หยุดไม่ถอยเช่นอย่างปลวกเขาสร้างจอมปลวกเห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดกันเป็นเดือนก็ไม่ราบเราจะขุดให้มันราบเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นแหละมันสามารถสร้างจอมปลวกได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของปลวกทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าปลวกฟันเราก็หลายซี่กำลังเราก็มากยิ่งกว่าปลวกทำไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรจะเหนือความเพียรไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรเราทำไมจะกลายเป็นคนอัปภัพด้วยความเพียรทั้งๆที่ความเพียรมีมากแต่กลายเป็นคนอัปภัพโดยลำดับไม่มีถ้าลงได้เพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไปแล้วไม่มีทางอื่นนอกจากจะทำผู้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยนี่เวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านแสดงถึงวิถีจิตที่ดำเนินไปด้วยความจริงสมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามจริตนิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบอย่างแนบแน่นมีความสุขความสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจพูดถึงเรื่องปัญญาท่านพิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตลอดถึงโลกธาตุซึ่งเป็นสภาวะธรรมทั่วไปอันควรแก่ปัญญาที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งจริงๆเราก็เลยเพียงแต่เข้าใจในคำพูดเฉยๆแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้นี่ถึงเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิตภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความสงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาเพราะท่านแสดงธรรมถึงภาคปฏิบัติจิตของเรากับกระแสแห่งธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลำดับกระแสทำเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเพลงที่แม่กล่อมลูกให้หลับสนิทนะจิตใจของเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแสดงเมื่อสงบได้ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลำดับและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเข้าโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจิตยิ่งมีความดื่มและทราบซึ้งลงเป็นลำดับนี่เพียงขั้นนี้จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทำทางภาคปฏิบัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากเพียงไรสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเช่นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปโดยลำดับด้วยแล้วการฟังธรรมท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดยลำดับเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลิน
อะไรพูดไม่ถูก

ซึ้งลืมเวลาเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซักฟอกจิตใจไปในตัวไปในตัวและกล่อมจิตใจลงไปในตัวถ้าจิตอยู่ในขั้นที่มีความสงบก็เหมือนกับว่ากล่อมลงให้สู่ความสงบจิตกำลังก้าวทางด้านปัญญาขัดเกลาเวลาฟังเทศเหมือนกับพันน้ำที่สะอาดเข้ามาชำระล้างสิ่งที่สกปรกคือภายในจิตใจให้มันผ่องใสขึ้นโดยลำดับลำดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟังจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอทุกวันจะด้วยซ้ำนอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูจิตดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรกไปฟังท่านเทศแสดงท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับร้องเพลงให้ควายฟังเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งไม่เคยตำหนิติเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรู้ราวย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของว่านี่เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิตติศักดิ์กิตติคุณท่านดูกระฉ่อนมาเป็นเวลานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆเรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่านวันทีนี้เราไม่ได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนนะเราเคยฟังเทศทางด้านปริยัติฟังจนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่ประเสริฐเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นพระประเสริฐพระกุชื่อหรือนามนามไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาความโง่มาเต็มตัวความฉลาดยับหนึ่งไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัตธรรมของท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายท่านเคยเล่าให้ฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงธรรมลึกซึ้งมากนี่แต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจนี่ชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตำหนิเจ้าของดีอย่างหนึ่งที่ไม่ไปตำหนิท่านก่อปวยกรรมเข้ามาทับเขาซะอีกทั้งที่หนักอยู่แล้วท่านฟังท่านไปนานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจจิตค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่ค่อยรู้สึกว่าค่อยซึ้งเทศธรรมเทศนาของท่านเข้าใจพูดถึงเรื่องสมาธิและแจ๋วภายในจิตใจจากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลำดับลำดับทราบซึ้งโดยลำดับลำดับที่นี่เลยกลายเป็นคนหูสูงไปแล้วสูงอย่างนั้นไม่อยากฟังเทศของใครเลยเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสน่ะพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลนิพพานน่ะเพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลำดับลำดับนั่นแหละนี่แหละจิตดวงเดียวนี้ขั้นเวลาหนึ่งเป็นอย่างแล้วเวลาหนึ่งเป็นอย่างทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มห่อจิตนั้นมันมีแต่สิ่งที่ดำดำทั้งนั้นสกปรกทั้งนั้นทำที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความสกปรกมากเทน้ำลงครุหนึ่งยังไม่ปรากฏความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงล้างชะล้างขัดถูกันอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อยสะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมานี่แหละธรรมที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ำลงล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอัตธรรมอะไรเลยทั้งที่เป็นธรรมอันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันสกปรกจิตมันเป็นของไม่มีคุณค่าธรรมแม้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่ต่ำกับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดำมันจะเอาความแย่งความขาวมาจากไหนต้องอาศัยการชำระล้างเรื่อยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยจะขึ้นมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆ

เมื่อจิตมีเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็ค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับดับแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเลาะกันเถียงกันยังนำเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นนะเนี่ยจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมตนอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือการสร้างวาสนาสร้างอย่างนี้การตำหนิตัวเองไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำให้เกิดความอับเฉาน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราตั้งใจจะมาสลัดปัดกิเลสออกจากจิตใจแต่เรามาก่อกวนจิตใจด้วยอาการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงไม่สมเหตุสมผลที่เราต้องการที่เรามุ่งประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตนนั้นเลยวาสนามีอยู่กับใจสร้างตรงนี้แหละตรงที่พูดเนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสถ้ามีกำลังมากก็ดื้อมากมีกำลังน้อยก็ดื้อน้อยแล้วแต่มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากเท่าไรมันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นแหละเราต่อสู้กรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมาครองภายในจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันคอยทำลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งที่เราเข้าใจว่าเรามาบำเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภายในจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทำลายเราอยู่เสมอเราจึงไม่ควรไว้ใจไม่ควรนอนใจมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมันอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยแล้วว่าเราไปเป็นบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้บำเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั้นแหละกับผู้บำเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นข้าศึกต่อผู้บำเพ็ญธรรมแล้วผู้บำเพ็ญธรรมก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันมาทำลายเราเมื่อไหร่เราเลยถือสิ่งทำลายนั้นความคิดที่ทำลายตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีและติดปัญหาตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาติดกิเลสตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลสถูกทำลายตนเองยังไม่เข้าใจว่าถูกทำลายนั่นเรื่องกิเลสมันสลับซับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญาถึงจะสามารถทราบความดีความชั่วความผิดความถูกอะไรเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในจิตของเราดวงเดียวนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านห้ามไม่ให้แข่งอำนาจวาสนากันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าเขาไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว์เพราะการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเปรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนๆคู่ขะสะดวกบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คืออยู่ในสถานที่รุ่นรุ่นดอนดอนหรือคู่ขะลำบากลำบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตพระมหากษัตริย์ที่เรายกย่องว่าท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลารถท่านเสด็จไปตามถนนทางลงที่ต่ำท่านก็พระมหากษัตริย์ก็ต้องลงไปที่ลุ่มๆดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปขึ้นที่สูงก็ขึ้นแต่พระมหากษัตริย์องค์นั้นแหละขึ้นลงต่ำก็พระมหากษัตริย์ขึ้นสูงก็พระมหากษัตริย์องค์เก่านั่นแหละนี่จิตเวลามันขรุขระก็คือจิตดวงนั้นเนี่ยมีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวลำบากก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู่เมื่อโลกมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วจะไม่ให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตนว่าสิ่งไหนควรแก้สิ่งไหนควรตัดถอนสิ่งไหนควรบำเพ็ญเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรมะกล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมดภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว่าจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีข้าศึกอยู่ก็ต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละคือข้าศึกต่อตัวของเรา
เวลานี้เรามาลบกับกิเลสกิเลสมีอยู่ในตัวของเราเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราจะชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลสอย่าให้กิเลสมาหาบานมัดคอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไหมคนอยู่ในห้องขังดีเหรอถูกต้องหายังดีมีทางแก้แต่ถูกต้องขังนี่สิหมดท่ากิเลสกับเราต่อสู้กันนี่เหมือนผู้ต้องหาเวลานี้ใจเหมือนผู้ต้องหากิเลสก็มีธรรมก็มีทางหนึ่งทางชั่วทางหนึ่งทางย่ำยีทางไหนมีกำลังทางนั้นก็ชนะเวลานี้เราจะเอาทางไหนเป็นทางชนะทางไหนเป็นทางแพ้กิเลสกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวกันเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อชิงชัยได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราใจก็มีหลักเริ่มเชื่อถือตัวได้มีหลักด้วยธรรมถ้าใจมีหลักด้วยธรรมใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายนี่คือการสร้างบารมีสร้างอย่างนี้สติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้กิเลสกิเลสยอมขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วอย่างอื่นไม่ยอมขุดค้นขึ้นมาพิจารณาเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาดูเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจถ้าเราสร้างสติปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่มากน้อยเพียงไรตลอดกาลมาแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขพยายามต่อสู้จนได้ชัยชนะเป็นลำดับลำดับแล้วรู้แถวทางของกิเลสที่มันออกในแง่ใดบ้างพอจะทราบนะพอจะดักกันได้พอจะต่อสู้กันได้และพอที่จะมีวันแพ้บ้างชนะบ้างตลอดถึงชนะไปเรื่อยๆและชนะไปเลยได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่าลดละทอดถอยอย่าให้ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเดียวเท่านี้ในชาตินี้ไม่มีอัตภาพใดที่เราจะได้ต่อไปอีกได้อัตภาพนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วต่อการประพฤติตนให้ดีได้หลักเกณฑ์จากเครื่องมือคืออัตภาพร่างกายก่อนที่เขาจะแตกกระดับจะให้แตกสลายทิ้งเปล่าๆเช่นอย่างไม้ที่ล้มทิ้งเกลื่อนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยก็เสียทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งภายในร่างกายภายในจิตใจของเราได้แก่ร่างกายพยายามนำสิ่งนี้มาบำเพ็ญประโยชน์มีเท่านี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายอันนี้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาถูกมัดแล้วมันไม่มีทางเหมือนกับนักโทษถ้าเขาได้ตัดสินแล้วเท่านั้นล่ะใครจะไปคัดค้านหรือฉุดลากตัวออกมาก็ไม่ได้ต้องเป็นนักโทษอยู่โดยดีมีเวลานี้จิตของเราก็เหมือนกันกำลังเป็นผู้ต้องหาหาต่อสู้หาทนายขึ้นมาฟ้องกันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียวศาลนี่เป็นศาลสำคัญมากศาลต้นก็อยู่ที่นี่ศาลอุทธรณ์ก็อยู่ที่นี่ศาลฎีกาก็อยู่ที่นี่ศาลต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นหยาบๆนี่สู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกศาลหนึ่งสติปัญญาหาอุบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะขึ้นถึงศาลสูงสุดตัดสินกันขาดโดยประการทั้งปวงได้แก่กิเลสอย่างหยาบแก้ด้วยปัญญาอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาอันแก่กล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงศาลฎีกาเนี่ยตัดสินขาดกันลงสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปศาลไหนอีกทีนี้อยู่อย่างสบายนี่โรงศาลใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องค้ำประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้ขันธ์ห้าเป็นเครื่องค้ำประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็นศาลสถิตยุติธรรมอยู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยทำว่ากันโดยเหตุโดยผลพิจารณากันโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อกิเลสตัวใดไม่ต้องตำหนิตีเตียนตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายกิเลส
ให้มันได้ใจแล้วชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสียอกเสียใจความทุกข์ความลำบากนั่นคือเราแพ้ขุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วกิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กิเลสได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปนี่กิเลสมันอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะร่างกายทั้งหมดเนี่ยหนังก็เป็นเราเนื้อก็เป็นเรากระดูกก็เป็นเราผมขนเล็บอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้งกับตั้งกันแล้วเรายอมแพ้มันตลอดไม่ว่าสารไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆคราวนี้เราเอาสู้สารขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าสารต้นสารอุทธรณ์สารฎีกาเขาว่ากันลงไปตรงไหนอ้าวแต่งทนายขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสำคัญสำคัญผู้ตัดสินจริงๆก็คือพิพากษาได้แก่ปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชัดจริงให้เห็นชัดเจนจริงๆไหนคนจริงๆอยู่ที่ไหนอัตภาพร่างกายหรือเป็นเราจริงๆหรือถ้าอัตภาพร่างกายนี้แตกไปเราจะให้หมดความหมายไปแล้วหรือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายนั่นพิจารณากันตรงนี้ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเรานั้นไม่อยู่กับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้อย่าไปหลงอย่าไปก่อความทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ภายในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแบกหามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรๆก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดก่อควยเข้ามาให้เป็นกองทุกข์นี่แหละคือแท้ตลอดวันตลอดภพตลอดชาติค้นคว้าลงไปเห็นตามความจริงของมันดูหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ่งทุกส่วนอันไหนเป็นเราจริงๆค้นลงไปด้วยปัญญาให้เห็นชัดดูลักษณะของมันสีสันวรรณะดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นเราจริงหรือความรู้อันนี้กับธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะสีนั้นสีนี้นี่มันเข้ากันได้หรือกับความรู้ถ้าเป็นเราจริงๆความรู้กับนั้นต้องเป็นสภาพเดียวกันแต่นี่สภาพมันก็ไม่เหมือนกันความรู้รู้อยู่มีเท่านั้นไม่มีสีสันวรรณะแต่ร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมดนะเมื่อร่างกายมันแตกอ้าวถ้าว่าเราถือว่ากายนี้เป็นเราร่างกายแตกเราก็หมดความหมายคิดหายวายปวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปต่อภพต่อชาติมีอำนาจวาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเรานั่นน่ะเราพิจารณาแยกให้มันเห็นชัดเจนถ้าเราไม่ถือร่างกายว่าเป็นเราแล้วเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนาเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเอาดับไปนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนนี่แหละคือหลักไตรลักษณ์ที่ก้าวเข้าสู่ชัยสมรภูมิก็คือพิจารณาเห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานั่นต่างกันประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกธาตุเฉพาะอย่างยิ่งทั่วสกลอาการของเราทั่วขันธ์5ไม่ว่าขันธ์ใดที่จะปฏิเสธอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไม่มีเลยเต็มไปด้วยเช่นนั้นประกาศอยู่เหมือนกับว่าอย่าเอื้อมมานะมือแล้วตีข้อมือนะไม่อายหรือไปยึดเขาว่าเป็นเราเป็นของเรานะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาต่างอันต่างจริงนี่ท่านผู้รู้สอนไว้ท่านผู้รู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละได้แล้วเห็นความสุขอันสมบูรณ์แล้วด้วยการละการถอนด้วยสติปัญญาประเภทนี้ให้พิจารณาตามนี้อย่าฝืนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปยอมตัวเป็นลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลาบบ้างเหรอนะปัญญาแทรกเข้าไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านว่าที่ไหนถ้าไม่ว่าในขันธ์5ฟังอนิจจังรูปังอนัตตานั่นเวทนานิจจาเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจจาสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจจาสังขารานัตตานั่นวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนัตตานั่นสัพเพธัมมาอนัตตานั่นฟังสิคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นท่านว่าสัพเพธัมมาอนัตตาคือธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายท่านก็ธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นสัพเพอะไรธัมมาอะไรเจ
จำไม่ได้อนิเวศายะ

0: ในบาลีทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยจิตจะได้พ้นจากความกดทวงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระจิตอิสระเสรีนั่นแหละคือกองมหาสมบัตินั่นแหละคือหลักใจที่เลิศประเสริฐสุดในโลกการสร้างจิตใจสร้างหลักใจสร้างด้วยอัดด้วยทำสร้างด้วยความรู้ความฉลาดสร้างด้วยความภาคเพียรสร้างด้วยความอุตสาห์พยายามสร้างด้วยความเป็นนักต่อสู้เราไม่ต้องกลัวตายป่าช้ามีอยู่ทุกคนกลัวตายก็สวยกลัวแล้วก็ไม่พ้นความตายเป็นกติธรรมดาเราต้องรู้ผู้รู้ความตายมีอยู่ไม่ใช่จะคิดหาจะตายไปด้วยความตายนั้นเมื่อไหร่ความรู้เป็นความรู้ไม่ตายเราจะไปกลัวตายอันใดที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแห่งความรู้ที่มีอยู่สติปัญญาที่มีอยู่ไม่ถอยหลังผู้นั้นแหละผู้จะปลดเปลื้องถึงความอิสระเสรีได้เพราะความไม่ท้อถอยพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยนี่สร้างให้เต็มที่แล้วเราจะไปหาวาสนามาจากไหนอีกเมื่อเต็มแล้วก็เต็มอย่างนี้เองไม่ได้ตั้งร้านขายกันเหมือนสิ่งของทั้งหลายอ่ะอยู่ภายในใจเป็นมหาสมบัติอยู่นี้เอาใจเท่าไรก็ไม่หมดอย่างพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนเท่าไรทั้ง3โลกก็ไม่หมดธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละเราในวาระนี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิปลดเปลื้องเราให้เต็มภูมิขึ้นศาลฎีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาค้านได้อีกเลยพิเรศเอาให้เรียบวุฒิถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลังเมืองพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาเถอะเมืองพอไม่มีได้เท่านี้อยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นอยากได้เท่านั้นอยากตะพัดตะพือเหมือนกับไฟได้เชื้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟาดลงไปสิไฟจะแสดงเปลวขึ้นมาท่วมเมฆทั้งวันไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชื้อกิเลสไม่ได้ดับเพราะความกระทำตามความอยากได้เท่าไหร่ก็นี่แล้วไม่พออยากนั้นอยากนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนก็พอความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบพวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายหรือนี่หลับที่นอนสบายหรือนั่นความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนนั่นแสนสว่างนี่แหละเมืองพอสร้างจิตให้พอตัวขึ้นชื่อว่าเมืองพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิตเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัววาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราเอาละการแสดงธรรมนี่ก็ต้องควรถ้าไม่มี
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าจงสร้างวาสนาที่ใจในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าระงับบ้าคิดขอเชิญรับฟังครับ
1: พระให้พากันเร่งภาวนานะในพรรษาเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วนอกพรรษางานยุ่งนั่นยุ่งนี่มาตลอดแทรกความเปลี่ยนทำลายความเปลี่ยนไปแต่ในพรรษานี้จะเป็นโอกาสดีมากยิ่งกว่าการใดๆนะให้พากันเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดูจิตอย่าไปดูที่อื่นนะรักษาศาสนารักษาที่จิตทำลายศาสนาก็ทำลายที่จิตนั่นแหละกิเลสมันทำลายอยู่ในใจธรรมะซักฟอกออกไปก็ธรรมะก็อยู่ในใจเหมือนกันให้ได้เห็นที่ว่ามรรคผลนิพพานพุทธเจ้าโกหกโลกจริงเหรอกิเลสมันโกหกโลกมากเท่ากี่กับกี่การตายกองกันอยู่นี่ทำไมไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันธรรมะเป็นเครื่องฉุดลากออกจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงไม่เห็นเป็นของสำคัญเอาฟื้นขึ้นมาดูที่น่ะพระพุทธเจ้าโกหกโลกจริงๆเหรอกิเลสอยู่ในใจตัวเป็นภัยอยู่ในใจธรรมะเครื่องปราบกิเลสอยู่ในใจเอาค้นขึ้นมาอยู่ที่ใจของตัวเองมีสติเป็นสำคัญพื้นฐานแห่งความเพียรรักษากิเลสทั้งหลายสติเป็นสำคัญมากนะถ้ามีสติอยู่แล้วเรียกว่าความเพียรเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติอยู่กับตัวเรียกว่าสติสัมปชัญญะกระจายออกจากจุดเช่นจุดคือจิตคือพระบริกรรมภาวนาออกไปรู้รอบตัวเรียกว่าสัมปชัญญะให้มีสติท่านทั้งหลายจะได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกว่าด้วยความเลิศเลยแล้วทำไมจึงให้กิเลสซึ่งเป็นกองมูลกองพูดเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งหลายเสียตุกตาหนึ่งวรรณธรรมจะดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนผิดไปไหมคำสอนใดในโลกนี้จะเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้ากงแนวกงแนวกงแนวเราจะได้เห็นภาคปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากนะหลังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเรียนปริยัติเราก็เรียนเทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่เข้ามาไม่ทราบกี่ถาดกี่ชามแล้วนะแล้วก็เทศมาอย่างนั้นนะเจริญพรมาเลยแต่ธรรมะแท้จริงคืออะไรไม่รู้นะเวลาออกมาภาคปฏิบัตินี่มันขึ้นที่ภายในใจขึ้นภายในใจมีแต่ความจริงความจริงได้พูดอ้อมค้อมอย่างนี้ไม่ได้นะความจริงเป็นยังไงรู้ยังไงขึ้นมาต้องพูดตามนั้นแสดงตามนั้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโมหันเราจึงเคยพูดให้ฟังเสมอว่าแต่ก่อนเราเทศสอนประชาชนทั้งหลายก็เหมือนพระทั่วๆไปที่สอนกันเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะเป็นแบบรูปคลำไม่มีอะไรความจริงในตัวอาศัยตำรับตำรามาอ่านมาอ่านอ่านไปเรื่อยๆถ้ามีผู้มาทักทำไมถึงเทศอย่างนั้นล่ะก็ตำราว่าอย่างนั้นนั่นหาทางออกนะนี่เวลาเขาภาคปฏิบัตินี่รู้ขึ้นมาจริงๆที่นี่เราจะพูดแยกจากความรู้นี่แยกไม่ได้นะที่นี่ต้องพูดตามความรู้ความรู้มีแต่ความจริงล้วนๆล้วนๆหรือเทศนาหรือสั่งสอนใครก็ตามเราจะพูดแบบตะกอนที่จดจำคำนั้นคำนี้มาพูดอย่างนี้ไม่ได้เอาความจริงออกมาพูดโกงแปงโกงแปงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกสำนวนนั้นเลยเปลี่ยนมาจากปริยัติที่เราเรียนมาแล้วมาเป็นภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นสมบัติของเราแท้เป็นที่แน่ใจแน่ใจออกคำไหนถูกต้องถูกต้องเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปนั่นเห็นไหมล่ะนั่นแหละสำนวนของธรรมเป็นขวานผ่าซากโกงไปโกงมากิเลสมันอ้อมค้อมนิ่มนวลอ่อนหวานพะเลาะเพราะพิงเลียแข้งเลียขามีแต่กิเลสทั้งนั้นแหละธรรมะนี้ไม่เลียใครตรงไปตรงมานี่ก็ได้เอามาพูดให้ฟังแล้วเกิดธรรมะที่ใจสำนวนเหล่านี้เราก็ไม่เคยพูดแต่ก่อนนะเวลามันเปลี่ยนขึ้นมานี้มาเป็นขึ้นภายในจิตนี่พูดให้เพี้ยนไปไม่ได้นะเป็นยังไงต้องพูดอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็ตรงไปตรงมาความชินชาของกิเลสที่มันชอบความนิ่มนวลอ่อนหวานมันก็ว่าขวานผ่าซากขวานผ่าซากไปอย่างนั้นเสียมันคือผ่าหัวมันนั่นแหละมันไม่อยากให้ผ่านี่นะให้จำมานะเราพูดนี้เอาตัวของเรายืนยันยืนยันเพราะมันแน่อยู่ในหัวใจแล้วสอนโลกเราไม่เคยผิดพลาดนะในหัวใจของเราแม่นยำแม่นยำหนึ่งน้อมรับพระพุทธเจ้าที่วสวาขาโตตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่าง ไม่มีผิดมีเพี้ยนลีกไปได้ไม่ได้นะทำเป็นยังไงต้องพูดอย่างนั้นออกมาแสดงอย่างนั้นออกมาถ้ากิเลสนี่ร้อยสรรพันคมเอาแน่กับมันมาได้นะหลอกโลกต้มตุ๋นโลกนี้เก่งมากคือกิเลสทำทำไมต้มตุ๋นไข่โกงไปโกงมาแล้วทำนี่เลยกลายเป็นข้าศึกของกิเลสเสียหาว่าทำนี่เป็นขวานผ่าซากนั่นเห็นไหมล่ะกิเลสมันเข้าแง่นั่นแล้วนะมันอยู่ในหัวใจแล้วเหมือนภูเขาตั้งลูกฟาดนอนพังทลายลงกิเลสอยู่ในภูเขาตั้งลูกพังทลายลงแล้วสว่างจ้าขึ้นมาเลยนี่คือธรรมนั่นผลจากการต่อสู้กับกิเลสพากันตั้งใจปฏิบัติดีๆนะทำพระพุทธเจ้านี้สดสดร้อนๆสดๆร้อนตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสสดสดร้อนเหมือนกันแล้วแต่ใครจะนำสิ่งใดเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติทั้งด้านกิเลสก็เป็นไฟไปทั้งปฏิบัติตามด้านธรรมะก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟให้พากันจริงจังทุกคนนะอย่ามาหล่อๆเลยให้รถยนต์มูลนิธิคันหนึ่งจนลืมไปแล้วเขามารับรถถึงรู้คือสั่งรถจนกระทั่งรถมาแล้วเขามารับรถถึงระลึกได้ว่าให้เขานี่ให้มูลนิธิเขาเรียกมูลนิธิอะไรนะ
2: อุดรสว่างเมตตาธรรมด้วย
1: อุดรสว่างเมตตาธรรม
2: พระสถาน
1: นั่นแหละเราเคยเข้าไปแล้วน
2: ั่นลงตาไปของมาเร็วๆเนี่ย
1: เจ้าตรงนี้เหรอ
2: เจ้าค่ะ
1: คนนั่นแล้วหรือไอ้รถโดนก็คันนี่ก็ทางอันนั้นก็ดิ้นกำลังให้ติดต่อทางบัญชีเขาทางนราธิวาสคือเราจะโอนเงินไปให้ตามบัญชีของเขาเลยพูดกับท่านรบอยู่ที่นี่ให้ตกลงกันนะตกลงกันใช่ไหมทางนี้พอได้หลักบัญชีมาเรียบร้อยแล้วเราจะโอนเงินไปให้เลยไอ้ยานี่ทางโรงพยาบาลไม่ทราบโรงไหนบ้างขอรถจะให้รถให้อยู่เรื่อยโรงพยาบาลนะเราจำไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเพิ่งเลือกรูดเดี๋ยวนี้เองให้เขาแล้วจนกระทั่งสั่งรถตกมาถึงลืมไปแล้วเวลานี้กำลังเกี่ยวเรื่องดวงตานะ
3: ครับ
1: มีการพูดว่า
3: ไ
1: ปพานเรา
3: ติ
1: ดต่อกับทางหมอนะ
3: ครับ
1: นี่คือเราจะเอาลงรักษาตาเป็นจุดเพราะตานี่สำคัญมากนะเพราะนี่เราจึงให้เลยต้องยังกันเขาขอให้ตามนั้นเงี้ย8 ล้านกว่าสั่งนี่ก็จะไปตรงจุดไหนอีกทางภาคอีสานนี่ก่อนอีกสักแห่งหนึ่งแล้วก็จะไปภาคอื่นๆที่จำเป็นเหมือนกันคือขยายออกขยายไปตาสำคัญมากอ่ะเราก็ยกข้อเปรียบเทียบเราเคยยกข้อเปรียบเทียบขอบกันนะเราถ้ายกขึ้นแล้วมันยังมีเรื่องกบขันถ้าว่าตาไม่สำคัญเอาวางกันนะเอากันให้เห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าตาไม่สำคัญเพราะว่าให้คนพวกนี้ตาบอดทั้งหมดในสลาแล้วเอาไม้มาให้เราเนี่ยยกข้าพดขึ้นที่น่ะคือตาไม่สำคัญเอาไม่สำคัญเอาคอยดูกันสำคัญหรือไม่สำคัญเจงกันเดี๋ยวนี้เอามาเพราะตาบอดเพิ่งเป็นเพราะตาบอดเพิ่งนี่เราไล่ตีเอาหนีกลับบ้านจนนั้นจนนี้เรื่องลูกผู้กันขี้แสงเยี่ยวละก็ใจไหมสำคัญไหมสำคัญตานั่นเห็นไหมล่ะเอาอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันยอมรับที่ใจไหมตาบอดสิอย่างเดียวเอาลูกที่หนักมีความหมายอะไรคนนั้นคนนี้ชนกันด้วยชนต้นสงต้นเสาชนดะคนตาบอดใช่ไหมไม่จะยังไงไม่ยังดีมันหนีตายมันหนีตายเพื่อนชนไปที่แสงเยี่ยวร่างนี่เห็นไหมชนคนตาบอดใช่เราโยกเสกโดนลาแล้วใครข้านะจ้าข้านอันนี้เราเจ้าเดียวนี่สมมติอย่างนี้นั่งตาบอดคนตาบอดเป็นยังไงเออก็ตาสำคัญมากในอวัยวะของเราตาสำคัญมาก คือการอยู่หัวมือแข้งขาอวัยวะจะไม่สมบูรณ์เพื่อคลานไปก็ตามตาต้องมีความหมายนะพอตาบอดสักอย่างเดียวนี้อะไรสมบูรณ์ก็เถอะนะหมดความหมายเลยเป็นเศษสีก็หมดความหมายลงทันทีตาบอดเพราะฉะนั้นเราจึงจะสนใจกับทางตาในประกาศว่าจะไปพึ่งงานทางด้านนี้ทางด้านภาคอีสานกงไปเลยภาคอีสานเหนือก็ทางนี้ก็ได้แล้วโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็จะไปทางนี้จากนี้ก็จะแยกไปภาคนั้นภาคนี้ก็จะขยายไปทุกภาคเราก็ยังไม่ถูกเราคือมันขึ้นอยู่กับการเงินการทองนะมันมาไม่ทันเงินก็มาไม่ทันเราก็จะเมื่อเงินมาไม่คือมาไม่ทันความจนกรอบจมูกมันตีเข้ามาตีเข้ามาเราไม่มีทางออกเราอาจจะชี้แตกย่อร่างก็ได้เข้าใจไหมหาทางออกไม่ได้เลยถ้าได้เงินมาก็มีทางออกทางออกคือเงินมาไม่ทันความจนเขาบีบเข้ามาบีบเข้ามาจนใกล้ก็จนต้นสองต้นสามชี้แตกย่อร่างหาทางออกไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเรื่องนี้กำลังเป็นอย่างนั้นไงอ่ะมันหมุนไม่ทันเงินมาเท่าไรคือออกตลอดเลยแล้วก็พอใจที่จะช่วยโลกเพื่อด้วยความเมตตาล้วนๆถึงไม่มีอะไรตกค้างไม่มีคือเงินยังเหลืออยู่ในบัญชีนั้นมีบ้างนะเราเกี่ยวเวลาจำเป็นก็จะยกนี่ตูมใส่กันไงเราเผื่อไว้อย่างนั้นนะมีเผื่อไว้บ้างเหมือนกันไม่ใช่จะให้ไปหมดแล้วความจำเป็นมาเฉลี่ยงแก้ไขกันได้อย่างไรเราเผื่อไว้เพื่อจุดนั้นจุดนั้นอันนี้ไม่ให้มาแตะนอกจากความจำเป็นจริงแล้วมาแล้วออกกันเลยรับกันเลยมีตอนนี้ใครจึงให้เข้าใจเลยว่าเวลาน้องตาบัวตายไปแล้วนะหากจะมีเงินอยู่ในบัญชีเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านให้พึงทราบอย่างนี้อ่ะการที่เขาโจมตีหลวงปู่ฟั่นเราตอนนั้นก็มีเงินอยู่ล้านห้าแต่เงินมีราคาตอนนั้นนะราคายังสูงอยู่เขาไปโจมตีอยู่ที่ร้านโพร้านผีนั่นแหละว่าฆ่าศึกศัตรูต่อศาสนาเขาไม่รู้ความจริงแต่เราไม่รู้ความจริงเงินจำนวนล้านห้านี่มันท่านสั่งไว้เรียบร้อยแล้วให้ไปจุดนั้น500,000จุดนี้500,000จุดนี้500,000ท่านสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเวลาท่านตายลงไปพวกนี้เขาไม่รู้ที่คำสั่งแต่เรารู้หมดเนี่ยเขาโจมตีท่านตอนหลวงสมเด็จมหามุนีวงศ์สุวรรณราชการวิ่งมาหาเราท่านก็เสียใจมากเดียวว่าท่านจันทร์ฟังพระองค์ขนาดนี้ยังถ้าถูกโจมตียายวิ่งมามองเห็นใครมาหาเราเลยนะก็ไปเจอกันตรงหน้าวัดเรากำลังจะออกพระสุราตอนบ่ายท่านก็เข้ามาก็มาเห็นไฟภาพพอเห็นเรารถเราไปไฟของรถภาพนี่เราต้องจอดตัวนั่นแหละรถแปลกๆมานั่นละเราก็เสียงท่านก็เสียงต้องเสียงเรามาฮะจะไปไหนไปไหนก็ไปไม่ใช่คนตายหรือว่าก็สนิทกันอันผู้ป้าออกมาเลยทันทีเราเลยมาถามเรื่องราวนั้นพบกันที่หน้าวัดยังท่านยังไม่เข้าวัดเรากำลังจะออกเนี่ยเรื่องท่านจังฟันเรื่องเขาโจมตีอาจารย์ของเราอย่างนั้นเอาละเข้าใจก็ผมเข้าใจหมดเรื่องนี้ก็กราบเรียนเรื่องราวทั้งหมดในเงินจำนวนล้านห้านี่นะให้ท่านไปที่เข้าใจว่าอย่างนี้หายสงสัยนี่มันต้องอย่างนี้สิว่าโจมตีสุ่มสี่สุ่มห้าเอาไปจะออกข่าวแก้ข่าวนี่ก็รถเราก็ออกท่านก็ตามอย่างเราไปเลยท่านไม่เข้าวัดออกเลยท่านก็แก้ข่าวเลยเงียบไปก็ไม่เงียบยังไงความจริงเราออกความจริงออกเนี่ยพวกนั้นมันไม่รู้ความจริงคอยจะโจมตีอย่างเดียวให้เสียหายแล้วใครไม่ทราบว่าใครเสียหายก็ตัวปากมันนะเสียหายจะเป็นใครไปอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาเราตายแล้วเงินนี่จะแน่ใจว่าจะมีอยู่ในบัญชี พราะเตรียมพร้อมกับอย่างที่ว่าเข้าใจไหมที่จ่ายไปจ่ายไปที่เตรียมพร้อมไว้แล้วอุกมีความจำเป็นเข้ามาเอานี่ออกรับไปเราคิดไว้หมดในเรื่องเหล่านี้นะแล้วไม่ได้คิดสุ่มสี่สุ่มห้าถึงเวลาเราตายไปเฮ้ยหลังสามวันมีเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเขาโจมตีพอลูกศิษย์มันนั่นหมดปัญญาเลยให้เขาขี้รถหัวมันอาจารย์มันตายไปแล้วให้เขาขี้รถหัวลูกศิษย์มันไม่มีปัญญาเราอธิบายให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะเงินจำนวนนี้เราเผื่อมีความจำเป็นเข้าใจไหมถ้าว่าจำเป็นมาก็ตรงเลยนั่นไม่ใช่ว่าเอาคาเดียวมัดขวาไปแล้วมัดซ้ายยังมีอย่างนั้นสิไม่ใช่ว่าสองตายกันแบบสองมัดก้อยก็อย่างนี้มันดูได้ไหมก้อยมัดหนึ่งมัดหนึ่งรอนั่นอันนี้ก็เหมือนกันมัดรับมัดสวนสิมันต้องยกภาพพจน์ขึ้นสิมันถึงขอขันพูดเฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรต้องยกว่าจะต้องมีมัดรับมาต่อยมาต่อยมัดรับมีอันนี้ฟาดไปสองมันดูได้ยังไงมันดูไม่ได้ก็ใช่ไหมเราจึงไม่เอาแบบนั้นเราต้องเอาแบบดูได้มัดรับมาต่อยเราปวดไปหมดเราทิ้งไปเรียบร้อยที่ผ่านมาเราไม่เคยผิดพลาดนะทิ้งอะไรไปเรียบร้อยตามนั่งเลยนี่เราก็ถือไว้เผื่อเวลาความจำเป็นหากมีมาผู้ปรับก็ต้องเอานี่รับกันแก้กันไปอย่างนั้นนะชื่อว่าหมดก็หมดในส่วนที่จ่ายไปเรื่อยส่วนที่จำเป็นซึ่งเราจะจัดไว้รับความจำเป็นมีเราก็ยอมรับว่ามีเข้าใจไหมหากว่าจำเป็นมานี้ยั่วคนนี้ออกรับความปลุกมาพูดถึงเรื่องการภาวนาทั้งพระทั้งประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งพระเราสำคัญมากนะ ที่เราพูดเสมอเรื่องสติสำคัญมากทีเดียวตั้งแต่พื้นถึงวิมุตติเลยสติเราจะเห็นภาคปฏิบัติสตินี้ติดแนบตลอดไม่ว่าจะออกทางด้านปัญญาด้านใดสตินี่เวลาถึงกันแล้วนะสติกับปัญญาจะไปด้วยกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินะคือสติปัญญาอัตโนมัติแล้วสติปัญญาจะไปด้วยกันเวลายังแยกกันอยู่นี่เราต้องได้บังคับให้มากนะสติที่อะไรที่จะทำให้สติมักเผลอๆไปไผ่อยู่เรื่อยๆคืออะไรนี่เราก็ได้พิสูจน์ดูแล้วไม่จะไม่ผิดกันธาตุขันธ์ของใครก็ของเราก็มีจิตใจครองเหมือนกันกิเลสอยู่ในนั่นด้วยกันธรรมอยู่ในนั่นด้วยกันเวลาเราอดอาหารไปยังไงสติจะดีขึ้นเนี่ยสำคัญตรงนี้นะเราผ่อนอาหารอาหารเบาลงคือธาตุขันธ์นี่ถ้ามันได้รับการบำรุงมันจะหนักแน่นขึ้นมาแล้วจะเสริมกิเลสไปด้วยกันทีนี้พอผ่อนทั้งนี้ลงไปมันสติจะค่อยดีขึ้นนี่ฝ่ายธรรมผ่อนอาหารไว้ท่านี้ให้สตินี้ตั้งติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับลำดานะแล้วสืบไปได้เพราะจริงต้องได้ผ่อนได้อดอาหารได้เรื่อยเพื่อจะให้สติสืบต่อนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่มันติดกันไปเลยนะถ้าถึงขั้นติดกันไปเลยไม่ต้องขูดอันนี้นะเช่นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ไม่ต้องขูดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเผลอเมื่อไรไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะถึงขั้นเป็นอันเดียวกับสติปัญญาไปด้วยกันในระยะที่มันยังขาดว่าขาดตองต้องจับมาปฏิบัติต่อสติเป็นสำคัญมากนะส่วนมากอาหารนี่แหละมันทำให้สติขาดแล้วสตินี้ดีตลอดนะตั้งแต่พื้นถึงที่สุดเลยที่สุดก็คือมหาสติมหาปัญญาสตินี้ไม่มีคำว่าคริวลาสมัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าสติสัมปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่ว่าอิริยาบถใดสติมีความจำเป็นมากหนุนตลอดนี่อะไรที่จะทำให้สติสืบต่อกันมีอะไรมาเป็นอุปสรรคเราต้องพิจารณาส่วนมากก็การขบการฉันการอยู่การกินถ้ากินมากสติลุ่ยนะมันค่อยสืบต่อกันไปนี้พออาหารหนุนเข้าไปนี้สติจะขาดว่าขาดตอนไปนี่รู้แล้วต้องพยายามหนุนกันเรื่อยๆอย่างนี้สติจึงสำคัญมาก อาหารนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อสติเราฉันมากๆเข้าไปนี้สติจะขาดจะขาดเมื่อเจ้าของเป็นผู้รักษาอยู่อะไรขาดสิ่งที่มีคุณค่าขาดมันสมควรแล้วเหรอนั่นแหละมันก็พลิกกันแก้กันแก้กันการปฏิบัติธรรมต้องใช้ความพินิจพิจารณาสังเกตนะไม่อย่างนั้นไม่ได้สักแต่ว่าทำไปผลประโยชน์ไม่ค่อยมีและไม่มีถ้าทำไปสังเกตไปเราจะได้รับผลความเพียรก็จะเป็นชิ้นเป็นอันพากันพิจารณาอย่างนั้นสินี่ที่มาสอนนี่ได้พิจารณามาหมดแล้วปฏิบัติมาหมดแล้วนั่นเองเจ้าของนั่นแหละทดสอบเจ้าของเองทุกอย่างเมื่ออะไรเห็นว่าอะไรดีบ้างก็ทนเอาเพื่อความดีนั้นจะได้หนุนขึ้นไปนี่หมายถึงสตินี่ตั้งแต่ต้นถึงที่สุดคือสติเบื้องต้นต้องได้ถูไถนะต้องบังคับต้องช่วยพยุงสติด้วยการอดผ่อนอาหารนะอะไรสติจะดีแล้วพยายามทางนั้นจนกว่าสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีปัญหานั้นคือพุ่งเลยเนี่ยมันเป็นขั้นนะการปฏิบัติธรรมถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่มีคำว่าเผลอตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเผลอเมื่อไรไม่มีเลยนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นเองและปัญญาเวลาออกก็ออกไปด้วยกันออกด้วยกันแต่สำหรับสตินี่สำคัญมากทีเดียวจนกระทั่งถึงสติปัญญาอัตโนมัติจากนั้นก็ละเอียดเข้าไปเป็นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติละเอียดมากนี่สังหารกิเลสสติปัญญาประเภทมหาสติมหาปัญญาเนี่ยสังหารกิเลสอวิชชาขาดจะบั้นลงไปด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่หนุนกันมาตั้งแต่สติพื้นๆล้มลุกคลุกคลานไปจนปัญญาอัตโนมัติจากนั้นก็มหาสติมหาปัญญาไปทะลุเลยธรรมะพระพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆนะขอให้พี่น้องทั้งหลายให้จับให้ดีนะคำสอนใดที่ไม่มีใครคำสอนใดที่จะแม่นยำยิ่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้จำให้ดีนอกนั้นมีแต่สิ่งมาทำลายให้จับคำสอนพระเจ้าที่สอนที่ไหนตำหนิที่ไหนให้จับให้ดีนะพระองค์ทรงพิจารณาเรียบร้อยแล้วโลกวิถูรู้แจ้งทุกอย่างแล้วสอนไม่ผิดเป็นสวากขธรรมตัดไว้ชอบทุกอย่างเวลาเรานำมาปฏิบัติมันเห็นได้ชัดเจนนะถึงว่าคำพูดนี้เป็นเอกนามเกียงพระวจาพุทธเจ้ารับสั่งอะไรแล้วไม่ผิดสอนเอาไว้แล้วเป็นสวากขธรรมทั้งนั้นไอ้พวกเราผิดพลาดคืออวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วก็เหยียบหัวตัวเองจนขี้แตกยังไม่รู้เขาขี้เถื่อนมันถึงขีดถึงฉิงเนี่ยแล้วว่าตัวเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบตัวเองจนขี้แตกยังไม่เห็นรู้เข้าใจไหมเนี่ยสติพระพุทธเจ้าสำคัญเราไม่เห็นสำคัญเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแล้วก็เหยียบหัวตัวเองแล้วขี้แตกเอาอยู่ด้วยเข้าใจเมื่อพวกนี้มันยังไงกันไอ้เรามันผ่านข้าศึกมาแล้วมันก็พูดได้ชัดเจนคือการที่พูดเหล่านี้พูดมันจากการผ่านข้าศึกมาแล้วบนเวทีขึ้นเวทีแล้วจึงแตกกระจายนี่แหละธรรมะบนเวทีธรรมะภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของตนแท้จะเกิดมามากน้อยเป็นของตนไปเรื่อยๆส่วนสมที่เราเรียนมาจดจำมาได้นั้นเป็นความจำยังไม่ใช่เป็นสมบัติของตัวเองนะเพราะฉะนั้นจะเรียนมากน้อยเพียงไรที่เหลือจึงไม่ฉลาดกว่าเปิดนะถ้าพันภาคปฏิบัติในลูกเข้าไปเท่าไรที่เหลือค่อยๆหลุดค่อยลอยค่อยหลุดค่อยลอยไปนี่เป็นสมบัติตัวเองจากภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเอาแบบแปลนแผนผังจากตำรับเวลามาปฏิบัติปฏิบัติแต่แล้วเป็นผลขึ้นมาเป็นปฏิเวทรู้แจ้งขึ้นมาโดยลำดับเป็นได้ว่าผลของเราเป็นยังไงเรื่อยไปนั่นเราทำบุญที่เจ้ามันได้ผ่านมาหมดแล้วเพราะได้สมบุกสมบันมากทีเดียวการแก้กิเลสเรียกว่าหนักมากที่สุดและไม่ใช่แก้เฉยต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังใจแน่ใจแล้วเอาออกเต็มเหนียวให้ทดสอบซะก่อนพิจารณาได้เหตุผลแล้วออกไม่ผิดนั่นถ้าแบบทำสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะไม่พากันพินิจพิจารณาสติเป็นสำคัญมากแล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อสติคือฟังให้ดีสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อสตินั่นคืออะไรกินมากเขาจะได้ยังได้ยินหรือยัง หรือจะให้ซ้ำอีกเหลือกินมากอะไรซ้ำกับอีกนอนมากจากนั้นไปเลยขี้เกียจมากแน่มันก็เข้าตรงนั้นมันไม่ไปไหนนะพอตอนนี้ผ่อนลงทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นนะนี่ได้ทำหมดแล้วทุกอย่างทดสอบทุกแอมเพียงที่ว่าคิดนั่นใครที่เป็นบ้าคิดอยู่ในนี้มีไหมนี่เราก็มาสอนนะเรื่องบ้าคิดระงับบ้าคิดของตัวเองเอาสติจับเข้าไปนู่นนี่ได้เอาแล้วนะทำแล้วนะคือไม่อะไรล่ะเอาคำบริกรรมกับสติติดกันคือช่องนี้เป็นช่องสังขารมันคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาออกจากอวิชชามันเป็นคลังใหญ่ของกิเลสมันหนุนมันผลักดันให้อวิเป็นสังขารขึ้นมาอวิชชาเป็นกิเลสสังขารก็เป็นกิเลสด้วยกันดันออกมามันเปิดตั้งแต่ตื่นนอนตลอดจนกระทั่งหลับเอาความหลับระงับหรือดับเครื่องความคิดนะถ้าไม่มีหลับตายมนุษย์เรานี่อาศัยความหลับมันจะเป็นจะตายจริงก็นอนหลับไปพักหนึ่งแล้วบางรายหลับไม่ลงเลยก็มีจากนั้นเป็นบ้าเพราะความคิดนี่มันคิดมากอะไรเลยนี่แหละตัวสมุทัยออกธรรมานทีนี้เวลาเราภาวนานี่เอาสติจับเข้าไปคำบริกรรมติดนี่คำบริกรรมเป็นงานของธรรมความคิดโดยลำพังเป็นงานของกิเลสทีนี้เวลาเอาคำบริกรรมคือเช่นพุทโธเป็นต้นนะตามแต่จริตนิสัยชอบนะพุทโธเป็นต้นสติจับปั๊บช่องนี้ช่องสังขารของสมุทัยกิเลสมันขึ้นช่องนี้เอาคำบริกรรมกับสติปิดเลยไม่ให้ออกแล้วมันดันดิมันอยากออกอยากคิดจนอกจะแตกไม่ยอมเอาตายก็ตายเลยให้เผลอไม่มีเอากันขนาดนั้นนะนี่ทำมาแล้วนี่มันเองมาคุยเฉยนี่มันจนขนาดอกจะแตกมันคับหัวอกมันดันมันอยากคิดอยากปรุงนี่แหละความอยากคิดอยากปรุงนี่เป็นทางหากินของกิเลสพอมันออกได้แล้วมันก็กวนเอาไฟมาเผาเราได้คิดออกไปเท่าไรกว้างไปขึ้นมาความกังวลวุ่นวายความทุกข์ความลำบากมาจากสังขารที่คิดสัญญาความหมายนั่นหมายนี่นี่แหละกว้างก็มาเผาเราที่บังคับให้มันออกตรงนี้เอาทำงานแทนเช่นพุทโธเป็นงานของธรรมชาติเป็นงานของธรรมบังคับไว้เป็นตายไม่ยอมให้มันเผลอได้ที่นี่มันก็อยู่นะนั่นเห็นไหมล่ะพอวัน2วัน3วันต่อไปนี่ค่อยเบาไอ้ที่มันปรุงอยากปรุงขึ้นมานี่เบาเพราะสติธรรมกับคำบริกรรมนี่มันหนาแน่นปิดไว้ไม่สังขารตัวกิเลสออกหากินตีมันไม่บังคับแต่เราไม่ได้ไปเราบกพร่องตัวนี้นะคือเราตีกิเลสบังคับมันไม่มันออกเข้าใจไหมล่ะเราไม่ได้สืบทราบเข้าไปลึกกว่านั้นว่าที่กิเลสมันขี้แตกหรือไม่จนบางคำแม่มันออกมันขี้แตกก็ได้กิเลสต้องใจเราไม่สนใจนะกิเลสที่กิเลสเหมือนที่เรานี่นะบางคำบางต้นจากนั้นไปทั้งนี้สติธรรมกับคำบริกรรมยิ่งหนาแน่นขึ้นไอ้ที่มันผลักดันออกมาอ่อนลงนี่จิตสงบนั่นเพราะไม่มีสิ่งนี้เป็นไม่มีกิเลสประเภทนี้เราปวดก็สงบลงนี่ก็หนักเข้าจิตสงบแน่วจนกระทั่งพุ่งเข้าถึงความสงบแน่วภาวนาบริกรรมไม่ได้เลยจิตรวมได้นั่นเห็นไหมล่ะรวมได้ลงได้นั่นคำบริกรรมหมดนึกยังไงก็ไม่ออกพุทโธที่เคยนึกหมดนึกยังไงก็ไม่ออกเอาให้อยู่กับความรู้ที่ละเอียดพักตัวไม่มีกิริยาพุทโธจึงแสดงออกไม่ได้หยุดสติจับไว้ตรงนั้นพอนั่งที่กายเหมือนเด็กตื่นนอนหรือคนตื่นนอนพอที่กายมาเอาพุทโธอัดเข้าไปให้ทำงานกับพุทโธตลอดต่อไปก็ค่อยเบิกกว้างหรือจิตตั้งรากตั้งฐานไว้แล้วค่อยสง่าขึ้นภายในใจนะให้พากันจำเอาทุกคนนี่แหละวิธีฝึกจิตฝึกภาวนาการสอนนี่เราสอนด้วยความแม่นยำไม่สงสัยผ่านมาหมดแล้วพูดจึงไม่ผิดบอกงั้นเลยแล้วก็ตั้งได้ ใครสติดีคนนั้นจะตั้งรากตั้งฐานได้นะจิตไม่เคยสงบสงบได้ที่มันไม่สงบก็เพราะกิเลสสังขารความคิดความปรุงกวนมันตีมันมันจึงหาความสงบไม่ได้บังคับสังขารกิเลสนี่ออกด้วยความมีสติหรือคำบริกรรมปิดไว้ครั้งเดียวสังขารนั้นก็อ่อนตัวธรรมะนี่ก็ก้าวขึ้นได้ตั้งฐานได้เนี่ยจำให้ดีอันนี้นี่เราเคยทำมาหมดแล้วสอนอะไรจึงไม่สงสัยนะเพราะได้ผ่านมาหมดมาหมดจึงไม่สงสัยวันนี้พูดเพียง

0: ตัวมันมีแต่ถามมันไม่มีธาตุมีศีลนั่นแหละตัวร้ายกาจที่สุดตอบแล้วเข้าใจไหมถามมาอะไรอานิสงส์อะไรมันก็อยู่กับตัวไฟจี้ก็ไปมันก็ร้อนหมดทั้งตัวเข้าใจไหมอะไรมีสงมากอานิสงส์น้อยจี้ก็ไปตรงไหนมันก็ร้อนตรงนั้นแล้วงับดับมันไฟได้มันก็เย็นตรงนั้นเย็นหมดทั้งตัวเย็นทั้งใจแล้วเอาเสร็จแล้วจะให้พรแล้วก็มีธุระอยู่นะ
1: ทอง5บาทครับ
0: มาไงการถวายแด่หลวงตาทองคำแท่งน้ำหนัก5บาทแล้วมูลค่าเท่ากับ 43,250 บาทนั่นจะมาไปเป็นผู้ถวายแล้วพอใจพอใจนี่วันนี้ได้5บาทแล้วทองคำวันนี้ได้5บาทแล้วเนี่ยมันได้ทุกวันทุกวันพอไปพอใจ
2: หลวงพ่อเจ้าขาเงินวิทยุค่ะ
0: วิทยุอะไร
2: เก็บเงินไว้สำหรับที่จะเก็บเงินไว้สำหรับที่จะงานกฐินนะคะสะสมไว้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนว่าจะขอแบ่งออกมาร่วมสร้างวิทยุ 20,000 หลวงพ่อจะอนุญาตไหมคะ
0: วิทยุที่ไหนล่ะ
2: เอาที่ทำกันเมื่อวันเท่าไหร่ 400,000 นะคะ
0: เออเหรอมีเท่าไรแบ่ง
2: ไปเท่าไรสองหมื่นค่ะแบ่งสองหมื่น
0: มีเท่าไรแบ่งไปเท่าไรล่ะ
2: แบ่งแค่สองหมื่นพอค
0: ่
2: ะ
0: เนี่ยเ
2: นี่ยมีหลายหมื่นเหมือนกันนะคะ
0: เนี่ยนึกว่าไม่มีเรามีเท่านั้นเราจะแบ่งไปหรือแบ่งไปหมดไม่ได้นะเอาแบ่งไป
2: เอาออกมาคอยแล้วค่ะ20,000ค่ะร่วมบุญวิทยุเจ้าค่ะ
0: เอาแบ่งไป
2: จะได้ไปถอนออกมาเจ้าค่ะ
0: เราทำประโยชน์เพื่อโลกแต่กระจายไปทั่วโลกที่ไหนแยกไปแยกไปแยกไปวางก็กำบาก็ทั้งถือก็มาพาบริษัททั้งถือมาไม่ได้ให้บริษัทบริวารมาออกพระประชาชนกำบาวางเพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่จะกลับกรุงเทพจึงกลับหลังจากเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วดูรอฟังเทศก่อนตอน3 โมงกว่าไรย้ายกรุงเทพตั้งแต่บ่าย3 โมงเมื่อวานไรไม่อยู่เราไม่มีคนไปสอบถามดูว่าไปถึงไหนแล้วเวลานี้ไปฮะไรตั้งแต่บ่ายวานช่วงตั้งกว่านี้มันถึงเทพแล้วยังคนหนักหรือว่างั้นนะรอฟังเทพก่อนคนก็ฟังเทพจบแล้วออกนอกจากพวกที่ไปเครื่องบินก็ไปตามเวลาเลยสำหรับวายุยนฟังเทพแล้วค่อยไปไปละเลิกละไปจะไปจะคนก็ขอถามพ่อแม่อุตมะก่อนไม่ไปไปละวันนี้ถ้าเราเทศแบบโอสตินะ
1: สติครับ
0: ยืนวันนี้ยืนเทศเรื่องสติอันนี้สำคัญมากเทศเรื่องสติไปละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าระงับบ้าคิดในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโลกธรรม8ขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: สัมมากุศลาเก

ณบัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ท่านได้ตรัสรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและผู้พูดสติปัญญาของท่านพุทธบริษัททั้งหลายอยู่แด่ที่มีภาพมีความเชื่อความนับใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่ในจิตสันดานของตนของตนวันนี้เป็นวันธรรมสวนาต่างพระกันลูกจึงอยากฟังพระสัทธรรมเทศนาได้พากันมาประชุมกันในธรรมสภาศาลานี้ได้ทำการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เสื่อมของตนด้วยอานิสงส์บูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการประกอบขึ้นในตนของตนที่นี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมวจรนั้นยิ่งใหญ่เต็มเตียงในจิตสันดานของพวกท่านทั้งหลายบริบูรณ์อยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ได้เตือนใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำใจรวมถึงจะเห็นเพราะว่าพุทธะแปลว่าสว่างแต่ละลูกแก่ได้เตียนแล้วอย่างนี้เหตุนี้ความติดเตียนอย่างนี้ก็หาติดเตียนมาบ่อยใครๆกับควรจะเข้าใจได้ว่าใจของคนเป็นต่อผู้ประทับประสงค์แต่มันไม่เป็นโรคก็เพราะมันมีโรคโกรธหลงเป็นเครื่องพกหรือแผดเผามันอยู่เหมือนยางจิตเคยได้จักบุเกียว่าพักเล่าเมื่อมันงุกงวกกัดค่อยกัดเสร็จมันงามพ่อเล่าออกมากินได้มันก็บ่ได้ละมันว่านี่ใบความมันงวกค่อยกินอยู่หรือยำอยู่ฉันใดใจของเรามีโรคปวดหลงมันกัดมันไหมมันเขาอยู่มันกับว่านี่พุทธะนี่เป็นได้ครับพระองค์ยังได้เจตนาเรื่องว่าโรคกระทำแปดคำว่าโรคกระทำคำนี้ให้เข้าใจว่าทำสังหารทำว่าแม่นสี่แม่นบำรุงสังหารโรคกระทำแปดก็คือว่าความมีทรัพย์มากหนึ่งเรียกว่ามีลาภก็คือทรัพย์นั่นล่ะลาภนะหนึ่งความมียศหนึ่งมีชื่อเสียงความมีสรรเสริญหนึ่งเป็นสามละเนี่ยความมีสุขหนึ่งสิบสี่นี่เป็นโลกกระทำอันหนึ่งเป็นเพียงหยับย่ำหรือกัดก่อนใจของเราอยู่เพราะแม่มันอยู่ป่าอยู่หลงมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเกิดขึ้นที่ใจหายใจง่ามขึ้นไม่ได้ให้เป็นมรรคเป็นผลหรือง่ามขึ้นก็ได้อีกที่ยามหนึ่งนะคือว่าความเตรียมรักเตรียมของเขาของหายความเสียงยศคือเสียงหายเขาบ่เรียกตามชื่อตามเสียงเขาว่ากูว่ามึงไปซะแล้วล่ะความนินทาเป็นสามละมหันต์ยาความทุกข์เป็นสี่อย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาดีกว่าความที่ไม่ปรารถนานั่นมันก็เลยเป็นอันเป็นตัวกัดก่อนใหญ่ของเราอันเนี้ยเหมือนกับว่าหัวก้อยกระถับอีกทุกันไหวปักงามอันนี้ก็คือว่าไอ้ใจเรางามขึ้นบ่ได้ไอ้เป็นพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นบ่ได้
พราะมันมีเชื่อมกัดเชื่อมย่อมไปเที่ยวเชื่อมย่อมเชื่อมเขามันอยู่คือไฟเขาไอ้ร้อนว่าให้ยาอย่างเกิดขึ้นได้งั้นยังไงนี่ล่ะเด็ดนี่ลาบมันก็มีอยู่สองระยะลาบคือทรัพย์สมบัตินั่นก็ลาบหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยให้เป็นเครื่องอุ่นอกอุ่นใจว่าโตกระลอยอย่างเขาว่าก็เรียกว่าอุ่นใจมันเมื่อแม่นอุ่นแล้วมันกัดแล้วล่ะหายใจนั่นมันเมื่อมันง่วงมันคุณมันเที่ยงไปหมดแล้วล่ะจนว่ามีแต่ทรัพย์ที่ว่าตัวมีมันเต็มอยู่เนี่ยฮะใจหลุดเบิ้งลุกบดอยากเห็นซ้ำที่มันรู้จักกับตัวมีนั่นนั่นเนี่ยมีอยู่นั่นมันหลดความว่านี่นั่นนี่นี่แล้วมันทับรูว่ามันจะนี่นั่นนี่อยู่มันทับรูมันกัดรูอันที่มันเบิ่งอยู่หันบ่ให้มันงามขึ้นได้ทีนี้นั่นเรียกว่าทรัพย์ภายนอกถ้าทรัพย์ภายในเพิ่นว่าจักขุสมบัติสมบัติก็คือทรัพย์นั่นล่ะโสตาสมบัติจักขุก็คือตาโสตาก็คือหูคานะสมบัติก็คือจมูกเป็นสมบัติลิ้นสมบัติกายสมบัติใจสมบัตินี่สมบัติภายในแล้วว่าสมบัติเราไหลมาเกิดมาเราไหลแล้วนี่เป็นทุนสมบัติอันนี้ไรมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ปันให้หลังว่าไปหาเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเอาของทางออกได้พอมันมีทุนเป็นเครื่องให้หาเอาได้แต่บ่มีอันนี้เป็นทุนหาเอาบ่ได้เลยหาเงินเอาซ่อมเอาของทางออกบ่ได้เสียเพียงมันเสียเป็นตาเสียก็หาเอาบ่สมบูรณ์ล่ะใส่ไปเล็กๆหน่อยๆพอว่าได้บ่พออยู่พอกินสำหรับละถ้ายืนกายเสียเป็นเสียเป็นง่อยแห้งหายถ้าแม่นใจเสียเป็นบ้าเป็นใบแห้งหายบ่มีสิได้อีหยังซั่นล่ะเนี่ยนี่ล่ะทุนบ่มีฮะเนี่ยหาทรัพย์ทางอื่นก็บ่ได้ทรัพย์ทางนอกเพราะมันบ่มีทุนหาเพราะนั้นจังว่าเราจะมีตาดีหูดีจมูกลิ้นกายดีเป็นสมบัติอันดีใจดีเพราะบุญเพราะมันเพิ่นได้แก้งเอาได้ชั่วก็บ่มีเพิ่นได้แก้งเอาได้เพราะบาปเพราะกรรมพระองค์จึงสอนว่าให้ทํากรรมมันให้ผลไปชั่วจังซั่นล่ะให้ทําแต่บุญมันให้ผลดีใจดีรูปร่างกายดีตาหูดีสมบัติดีนี่เราเนี่ยสมบัติดีก็เป็นทุนละหาสมบัติภายนอกอยู่ตามดินเงินทองเก่าของเลี้ยงใดละฮะเนี่ยพอมันมีสุขหานี่ละจังว่าพูดถึงเสียว่านี่ลาลาบเอิญมันบ่สำคัญเท่าลาบคือตัวเราดีหรอกตัวเราดีนะมันประเสริฐกว่ามีทรัพย์มีสมบัติเพราะมันบ่มีก็สิหาเอาได้อยู่หรือถ้าหากมันมีแล้วทรัพย์ภายในมีหามาได้แล้วกันมันก็อยู่เลยทรัพย์ภายในนั่นล่ะคือตาหูเรานี่ล่ะเป็นเครื่องดูแลเลยเก็บเงี้ยนให้มันหายหาปาดจะจากความหายเสียก็พวกนี้รักษาอะไรอย่างนั้นภายในรักษา
เห็นนี่ถ้าหากผู้ใดรักษาสิมารักษาอยู่อย่างว่ามันเป็นโรคเอายามาใส่เองสิเพิ่นก็ว่าใส่แต่ว่าหากว่าถ้าบุญบ่มีเราใส่ก็บ่หายถ้าบุญมีเราก็มันบ่เป็นซ้ําหรือเป็นแล้วก็มียามาสูบดอกหายได้แม่เพิ่นก็ย้อนให้บุญจังซี่ล่ะบ่มันวันสิบมันบ่มีก็ดีบ่เกิดก็ดีเพิ่นว่าบุญมากผมข้ามว่ามันเกิดว่ามันนี่ถึงมันนี่ถึงจะหายกับพระบุญยังนี่ยามาใส่หายได้เนี่ยถ้าหากว่าบุญยังสีละทีนี้ส่วนที่เราจะทับทำให้ทับภายในเราเสียก็เนื่องจากเหตุที่ศีลขาดสัตว์หลักของบุคคลผู้อื่นว่าคือคิดให้กามกล่าวมุสาวาทตัวกินเหล้าไปอินทรีย์ละนอนก็กินแปดก็ไปอีกละคิดอย่างคิดไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวว่ามันอะไรไม่สุขสนุกเอาไปละก่อนล่ำกับหลอกทำเท่นมีสีสีเป้าไปละกินชอบไปละก็บวนคนมองนี่ท่านภายในเราไปเอาของทั้งนอกมาเสกว่าไม่ตัวเสกของมวลมันเราบ่แม่นท่านมันเสกของบุกนั่นเอาของบุกนั่นมาเสกให้มันหนูสิพูดกับว่าได้ยินสิยังกับว่าขับว่าแน่ละนี่เหตุนั้นว่าพูดถึงได้ยินว่ามันมวลยังสิผ่าหากลูกของเราอ่ะมันจะแก่ขึ้นมันเอามันเริ่มเกิดสะท้ายว่ามันบ่สงบบาดหาได้ยินเรื่องสันภาวดีเนี่ยนอกนั้นยังวิทยุที่ยังก็เปิดขึ้นจังว่าเสียงยังก็เสียงยังก็สั่งฟังว่าจะมันดีสันภาวุตัวเลือกใครอีกที่น้องมาปลูกขึ้นดีให้มันบุกมันนั่นเถอะโอ้พวกบุกนั่นโผล่ด้วยน่าเสียดน่าเบื่อมันสันไปละเนี่ยความรู้ว่ารู้จักสภาพมันอันเดียวกันเลยว่ามันคนในแนวยิตยุขวานแนวดีจังสันละหรือหากที่ว่าเขาดูสารพัดจังเสียขวานดีไปจันละนี่จะขาดจะสีนี่จะสิ่งจะเจ็ดปัญญูมาลุ่มตึมตื้อดีเพราะว่าปัญหาตัวเหตุตัวเมื่อยตัวฮะเนี่ยเนี่ยมันเราว่าจักว่ามันดีแท้หรือว่าแท้เรียกว่ามันหยุดเป็นของที่เหยียบย่ำใจของเราอยู่หันของสัตว์เพราะให้ใจของเราเนี่ยผาสุกเหยียบเย็นตรงใดจะเทียให้มันเกิดอุตสาหะมากขึ้นมาได้นี่เป็นหนุ่มคุณว่าไอ้ป้ายอยู่งั้นเกิดที่เช่นไหนพุทธะมันสินี่ขึ้นมาสมาสังขารเลยที่ที่เกิดมาเอาเชิงสิเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนี่ละจังไงว่าถ้าพูดถึงสิทรัพย์ควรรักษาศีลรักษาทรัพย์ภายในจังสิบ่มีอันตรายเพราะบ่มีกรรมสิเกิดมาให้ทำลายมันถามว่ามีศีลแล้วเกิดกรรมละไงมาทำเนี่ยตลอดถึงตาหูจมูกก็อย่างนั้นจากภายในฉันไปรับของเขาก็ของเราก็จะเสียละจำสัตว์ยังสิทำลายหูตามันยังสิมันสมัยตาเราเสียหูเราเสียไปตามมันนะละเนี่ยมันกรรมมันมาให้เสียมันบ่แม่นมันเสียอีกสำหรับร่างกายของเราหากว่าเราประพฤติคิดอสกรรมหรือลูกหรือเมียหรือลูกหรือผัวเขาก็นั่นละกายตัวก็จะเป็นลูกเป็นไพ่เน่าเปื่อยกระจอกกระจอยที่ตัวติดนั่นละเนี่ยมันคิดสิ่งนั้นถ้าหากรักตัวอย่าไปทำมันผิด
อื่นมันมีสร้างถ้ำมากอยู่ถ้ำหาเลี้ยงสัวและหาครอบเจริญอย่างเขาสื่อขายหากว่าตั้งใจหวังทรัพย์สุขจะสื่อจะขายว่าหักหลักเอาหักขาหักปงของเขาเออมันก็เป็นสิ่งยุ่นลาอันนี้อย่างเราทำหัวทำสวนปลูกข้าวโพดบักแตงเอาสื่อขายหรือมันสำหวังหรืออ้อยอย่างเงี้ยมันก็ว่าขายยังว่าหลักของไผเอาของปลูกเก็บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกับว่าผิดหลักศีลมันกับว่ามีกรรมลาเนี่ยมันมีแนวมาท่านสักภายในเราเสียละถ้าหากเราเป็นผู้ใดกับว่าพ่อเอาไปจะเบิดเออมันก็หอบกรรมที่ตัวร่ำหอบดีที่ตัวน้ำไปหันเราว่าจักว่าอันนี้มันสิหลายละยังเราหอบที่พุ่นที่ฝอยโผเฮาหรือเสียน้ำมันเสียแต่ยักษ์ว่าสิอาบมากกว่าหรือหกกว่ากันบริจักษ์อันไหนมันสิหลายเลยเนี่ยผลที่สุดเราสิหาความศาสตร์เตรียมเมืองกับเขากับอะไรล่ะพอเอาเครื่องเช็คที่คุณที่ฝอยปกตัวนี่นี่แล้วก็หาจะกันเช็คตัวมันก็หลายก็บุญก็สันลากันเทศหลายนั่นน่ะนอกนั้นใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งสิ่งที่ซ้ำตัวมันก็เลยเป็นผู้ได้ชั่วนั่นล่ะพอมันจดจ่อมันบ่ว่าขันใจตัวจดจ่อตั้งดีมันก็ได้ดีหั่นล่ะถึงตั้งชั่วอยู่กับบ่ได้หลายดอกพอใจจบจดจ่ออยู่ดีนี่ล่ะเพิ่นจังสอนให้เราภาวนาไปทุกบัดลมหายใจเข้าออกทำการทำงานเพิ่นไกว่าผู้โพอยู่กระเจียงไกว่าอยู่ให้มันชำนาญให้มันบ่เผลอถึงเราจะทำความชั่วบ้านใจเราก็บ่ได้จดจ่อเราจดจ่ออยู่กับตั้งดีมั่งกระไรกับน้อยดังเคยอธิบายเรื่องสองสหายผู้หนึ่งไปฉลองหนังสือผู้หนึ่งไปคิดแหเป็นเที่ยวกันสหายนั่นน่ะผู้ไปคิดแหมันคือนั่งผู้ไปฉลองหนังสือฝันนี่ที่เตรียมลูกไปวัดตะกี้สหายเราฝันนี่ที่กำลังจัดแจงท่านถวายพระเจ้าประสงค์ละกี้ฝันนี่ตะกี้แล้วค้อนให้พระเป็นเทศตะกี้ไปผลที่สุดเทศแล้วที่ก้องมุงถึงเจ้าแหถึงตอบที่ว่ามีอยู่กับว่าเศร้าเอาลงนางลงประนมมือเสียงเจ้าการว่าซาถูกจะหายเล่าฟังเสร็จแล้วกันนึงง้อของรันเนี่ยทั้งทีเลยไปผู้จะหายผู้ไปฟังเสร็จไปปานนี้จะหายผู้ที่ไปจากเพื่อนเดี๋ยวทีหอดท่าเดี๋ยวทีปานนี้ที่ออกจากท่าไปเดี๋ยวทีปานนี้ที่บ้านไปเดี๋ยวทีหอดวัดหันคงนั่นโน่นนี่ไปเดี๋ยวทีไปกระพืดพอจอมการอาหารด้วยสหายผู้ไปคึกแหนจนว่าตั้งเทศสร้องแล้วสร้องหนังสือแล้วเจกระมุ่งกับสหายพ่อสหายมากกับไปถามถึงอาหารสหายก็ย่อมให้โหลดอย่างไรยังไงให้เบียกเอาโหลดดีใจเบียกเอาตามสอบใจวัดจูเป็นผู้บดผูกถึงเอาอาหารไปทำบุญเหมือนไปยังเกิดกินบริบูรณ์อยู่เพราะว่าบัดผู้สหายผู้ไปตั้งไปตั้งแหประวัติดีใจว่าสหายผู้ไปสังเกตได้มากขอเอาปลาไปกินแล้วก็จะได้บุญน้ำอยู่ต่อไปยิ่งสิตายแล้วหลุดสหายผู้ไปสังเกตไปตกมาโลกเนี่ยผู้ไปความแห่ลงไปสวรรค์ไปสั่นเจ็ดจุ่มเนี่ยนั่นแหละว่าใจจดจ่อฮะเนี่ยอธิบายอย่างใจจดจ่อการทำบาปแต่ใจจดจ่อบุญทำหรือบ่จดจ่อซะเหตุนี้ดังสิวันนี้ว่าให้ไปเทศเขาพ่อมขอบคุณ

หรออาตมาก็รู้ดีอยู่แล้วโอ้ยเทศที่ชื่อนั่นล่ะมันนี่ไปสิฟังหรอกมันเทศให้ใจแตกมาพอแห้งแล้วจะเอาไอ้ม่วงก็ต้องไปก็เลยไปเทศก็เลยบ่ฟังซะดีแต่อาตมาเข้าเพียงให้เทศเข้าเพียงพอคนเลยบ่ได้ยินเขาพูดเขาจ้าว่าไปเอาว่าคิดไม่คิดอ่ะผู้จักว่าว่าฟังแล้วก็เศร้าอยู่ว่าไปยังหลายแสนคิดไม่คิดแล้วละเศร้าละว่าเศร้าละนี่ละจังว่าใจมันโมจดจ่อถ้าเหตุน้ำสิ่งใดมันถ้าไปจดจ่อน้ำสิ่งที่เหตุเดี๋ยวทับเอาความผ่องใสให้หรือว่าเอาคุยหลักใจเลยว่าต้องฟังดีเนี่ยนี่จะละอันนี้เราก็ขันธ์สาวแม่นยังที่ก็ดีละทำอะไรนั่นก็ลดพระทับไปยังสันละทำตัวแล้วแล้วกับว่าแล้วพระสติเกตทำดีกับมันเราบุคคลสมานหลายป้ากันว่าอยากไหวใจนั่นจะวายโยปากใจนั่นสติเกตนั่นก็ตัวตัวหลวงว่าดีอยู่นั่นยังสันละเอาระวายซื่อเป็นจะตากจะง่ายซื่อปากกระว่าไปซื่อเสียงอ่ะวัดใจแล้วว่าไปตามดีแล้วเพราะว่าตัวได้วายแล้วตัวเดียววายยังไงล่ะใจว่านั่งดีเราจะเอาอย่างให้เป็นตัวบุญพระพุทธเจ้าคนเทศนาไว้ว่าโสมนัสสาสะคะตังงานาสมุตังคิดตังสร้างสิใจเป็นบุญนั่นแหละคือโสมนัสกิจโสมนัสแปลว่าความล่าเลิศความยินดีในการทำล่าเลิศในการทำยังว่าสากะจังญาณะสัมยุตตังญาณะแปลว่าความรู้มันมาครอบให้ทำแล้วมันเลยทำดีคิดตังคิดหลบของใสล่าเริ่มเชื่อมบานขึ้นดีว่าตัวในสมุทรจังสันมันยังสิเป็นบุญสันทากว่าสิทำซื่อใจว่าฟองใสแล้วโอ้ยมันก็ซื่อนั่นเดียวมันว่าได้ยังแบบบุญนั้นไอ้เจ๊กิริยาทำสาระมันยังก้นทำให้ทำหน้ามันว่าตั้งเกิดผลให้เลยจะทำที่ได้อินยังกับว่ามันได้ทำหันมันว่าตั้งเกิดมาเกิดผลให้มันก็ได้เช่นเย้ยคนวะบาดมันที่ได้มีแห้งก็ด้วยมันเกิดมากเกิดผลได้กินมีแห้งแม่อันนี้คือกันเราทำบ่มีใจประกอบด้วยโสมนัสสาจิตของเราบ่มีความยินดีขึ้นมันก็ได้จะทำคือกันเดียวเพราะเห็นที่ได้บุญขึ้นในเวลานั้นแล้วบุญนั้นทำขึ้นเวลาใดก็ได้เวลานั้นล่ะกันทำมาได้ยังที่โสมนัสนั้นไม่ดีนั้นได้รสสมกับพระองค์เทศนาในธรรมคุณว่าเอหิปัสสิโกตามท่านแปลว่าถ้าธรรมแห่งเทศนาอยู่ว่าเช่นที่โอปันนิโกถ้าท่านหาเรียกล่องให้น้องไปดูอยู่ว่าเช่นสิหรือว่าเอหิปฏิโกถ้าท่านหางลอกลอกลอกล่องเรียกให้บึงอยู่ดูอยู่โอปันนี้โกจะให้น้องไปดูด้วยเช่นสิก็ได้ว่าหากว่าตัวน้องไปดูโอปันนิโกยังสิปัจจตังเยสิกะโพวิญโยปัจจตังนั้นว่ารูปเฉพาะตัวสุทธิอสุทธิปัจจตังว่าตัวบริสุทธิ์สุทธิแต่ตัวละสิรูปตัวเองไม่ใช่สิรูปให้รอบอสุทธิใจตัวว่าบริสุทธิ์กับตัวละสิรูปเอง
ิ่งของลูกจะพอสวยอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปลงหายว่าได้แล้วเรื่องถ้ำเรื่องหัวใจยิ้มโยกถ้าตัวลูกจังสั้นละน้อมไปดูในถ้ำสีมันเลี่ยงหลอกเลี่ยงเรียกล่องให้ดูจังสั้นละยังสิเกิดยิ้มโยกชนมาลูกยิ่งได้ลูกวิเศษใจยิ้มโยกไปลูกวิเศษยังสิเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นตลาดยังสิหันว่าเห็ดยังสิกับว่าชื่อชื่อละเอหิปัสสิโสโอปนิโสปัจจังเวชิตาพ่อวิญโยว่าไปมันก็ว่าเป็นละฮะเนี่ยทำพอใจตัวว่าเห็ดให้มันเปลี่ยนขึ้นว่าเป็นสมณสกิจว่ามีงานเขาประกอบอยากรู้อยากเข้าใจมันว่ามีคิดจะเลยเป็นคิดโตยุทธเตาเขาเหลือเนี่ยมันเป็นที่แบบนี่ละส่วนเทวสันติสิโกโพว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมของเราจะทะสักตนตัวกัจโตพระองค์กล่าวไว้ดีแล้วธรรมปัตตะอาตาธรรมโอภควตาพระพุทธเจ้าธรรมโอทุกท่านตัวกัจโตพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยดีทุกอย่างเรื่องโลกเกียรติธรรมยังให้ว่ามีศีลยังกล่าวไปแล้วจะกล่าวไว้เลยดีว่าจะกล่าวไปแล้วชั่วหรือผิดว่ามีแต่ถูกถูกก็ยังไรนี่พระองค์เลยเป็นผู้ได้ทดสอบมาแล้วอย่างพวกกล้ามาชนพระองค์ไปโปรดพวกกล้ามาชนในเงี้ยเลยพระพุทธเจ้าจะไปโปรดกล้ามาชนพวกเบียร์ถีเดินไปก่อนไปเทศนาสักส่วนมหายมใสในสมณะโคดมได้สอนว่าถ้ำของโจรอธิบายถูกต้องดีแล้วให้ถือถ้ำของเรานี้ยังที่สะพืดเมื่อพองไปถึงกับเขาก็เอาก้อนผีตัวเดรัจฉีไปสอนเขาก้อนนั่นแหละมาเก้าโสมฟังแล้วพวงไข่เขาแล้วไม่ชักว่าอันนี้ถูกหรือผิดมีแต่เก้าสิบสู้ครับสู้ความเห็นของโตทั้งนั้นแต่จักว่าถูกหรือผิดพวกข้าพระบาทรู้ว่าอย่างที่พระองค์เลยว่าก้าวสามเขาสิมาทุ่นพระองค์เลี่ยงพระองค์ได้ละสีเขตที่เขาจำได้มาเลี่ยงทุ่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่ากรรมกิเลสะเพราะว่าสิ่งที่ทำทั้งเป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสมีอยู่สี่อย่างตัวเพื่อฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งตามมุสาวาทหนึ่งหายางไหมดื่มสุราหนึ่งนี่กล้ามาชนคนขาสัตว์มามากใครอยากไปเป็นพวกเป็นเทียนเนี่ยมีงานมงคลอยากไปเชิญบ่เขาคนผู้เขาขาสัตว์มามากพวกหาลานเนื้อและข้าวประโมงอยากเอามาเขาในมงคลบ่ก็บ่เนี่ยเห็นน้ำมันสอกต่างข้ามเนี่ยอยากพูดอยากจ่าสอกบ่ก็ว่าผมมีความจำเป็นกับบริยาผู้ตอบอันคนทำปานาธิบาตเช่นเดียวนาลักกาลามาชนเป็นกรรมกิเลสเพราะขาสัตว์กันทั้งเป็นกรรมให้ไปรับผลทั้งที่เป็นกิเลสพัดพกติดน้อยใจสวยหมดหมดบ่ให้มีใจพองใสให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเลยดังนั้นคันหาผู้ไรบ่ฆ่าสัตว์เกี่ยวสิว่าดีบ่ล่ะกล้ามาชนอยากไปหามาชูบ่เห็นหน้าอยากถามเขาอยากไปมาหรืองานการบ่อยากถามข่าวอยากไปหามาชูเออนาฬิกามามาชนพว
ู้บ่ฆ่าสัตว์เรียกว่าผู้บ่มีกรรมเราก็เป็นผู้บ่อยากได้กรรมบ่ครับเลยจังซั่นล่ะมันก็อยากไปหามาสู่อยากสิยิ่งคําพูดคําจาที่สิ่งนี้ของก็อยากแย่งอยากปันให้จังซั่นล่ะสิ่งมันถูกมันต้องเป็นอย่างนี้คนรักของเขาเด้อเป็นกระโม่ผู้ไร้เงี้ยอยากพูดอยากจ่าหล่อไหมงานมีการงานอยากไปช่วยหรือของเรานี่อยากให้มาช่วยไหมงานมงคลงานสมบูรณ์เราอยากเรียกมาไหมคนยังไงแต่เราไม่อยากเรียกอีกนั่นแหละนี่อันนี้ถ้าคนว่ารักของเขาเดียวว่ารักของผู้ใดดีเราอยากไปหามาซื้อหรือมาบ้านมาช่องหรือเห็นกันทดสอบคำสั่งอยากพูดอยากจ่าเลยไหมแต่ว่าอยากพูดอยากจ่าเลยที่เขามีของฟันจะให้อยู่ให้กินไปใส่ซอยจะอยากให้ใส่รวบกินรวบไปอีกอ่ะนั่นล่ะกลามาชนผู้ขาผู้รักของเขาแล้วว่าเป็นกรรมชีวิตท่านเป็นกรรมให้ตัวได้รับทุกข์จนไปเดินมาหากเกิดไปท่านให้ตัวไปตกนรกท่านบาปก็ให้ตัวเป็นคนใจมืดหนาพอใจตัวคิดไปหาทั้งตัวนี่ล่ะกามุสวาสสารมาชนอยากพูดอยากจ่าอยากไปหามาตัวบ่โอ้ยอยากไปพบบ่อยากฟังครบบ่กินเอาอีกอ่ะนี่นี่ซั่นล่ะถ้าคนว่ากามุสวาสพูดได้ก็จะกินอยากไปหาบ่อยากไปหาอยากมาตัวก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นของแท้ของจริงไปยกไปใจเป็นจังแล้วใจสบายใจไปซะนี่ขันตัวเขาก็ยังสั่นล่ะมันทั้งเป็นกรรมไม่เป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสไอ้ตัวเลยไปเป็นคนปากคือปากใบเป็นบาปที่คิดไปทั้งที่ให้เป็นคนมืดหนาไปเบื้องหน้าพวกนี้พอมันเป็นทั้งกรรมทั้งกิเลสเดิมสุราก็คือกันเป็นกรรมไม่กิเลสให้ตัวเป็นโลกที่สุดทุกทั้งไปเบื้องหน้าทั้งให้เป็นใจบ้าใบเฉยคิดไปเบื้องหน้าเป็นกรรมเป็นที่ดีเกิดมากกับถึงจันทร์ละเป็นโลกที่สุดทุกทั้งบ้าใบไอ้ตัวเป็นโลกปากก็อันนี้คือปากก็คือตัวนั่นเห็นไหมเชียงว่านั่นล่ะใครจะมาพูดยังไงกับรามถ้าหากมันเป็นไปเพื่อกรรมกิเลสอย่าเชื่อว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นผู้ฉลาดอย่าเป็นผู้ชอบไปศึกษาและไปหามาสู่พวกนี้เรียกว่าคนพลาดท่านพูดอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นเล่านี่หรือไม่ในเฮากับเบิ่งตัวยังได้ยินได้ฟังแล้วมื้อเนี่ยคันมันนี่เราสิแก้เราอย่าให้มันนี่มันเป็นกรรมกิเลสจังว่าเราจังให้ใจมันดีให้มีภาวนากำกับใจเราไปจนที่สุดแต่มันจำเป็นเอาข้ามไปแต่เรียกว่ารับผลแบ่งส่วนเราภาวนาก็ได้บุญอยู่ส่วนเราทำกรรมกับแต่ว่าได้รับอยู่หากว่าได้รับหน่อยเพราะไม่ได้เอาใจใส่นี่มันเป็นที่นี่ละเหตุนั้นจึงได้ว่าธรรมะทั้งปวงที่ไปอาศัยว่ายามกาลมาชนไปเล่าสิกินไปพูดวันไปยื่นพระองค์เทศท่านนี้เล่าเป็นผู้ว่าบนเนียนซะแล้วบนแมงกะลามาชนก็เรียกว่าเราบ่หูจักโอปะในโพธิ์ธรรมบ่หูจักว่าน้อมความเห็นความเงียบความกินในรถมาใส่ตัวมันก็ว่ามีโอปะในโพธิ์ธรรมละเล่าว่าได้หลักคุณประทับว่าซื้อคุณประทับหรือบ่มีในเฮาบ่ฮู้จักน้อมเห็นนั้นธรรมดาผู้วังดียังเขาหาอยู่หากินในโลกบ่มีไผได้สอนก็ได้ดอก
เอาตาเบิ่งเอาเอาหูฟังเอาขี้ตายถ้าไหนว่ามีค่ามีราคาดีนี่พ่อค่อยใจหาเช็ดแต่มันได้มันนี่ถ้าได้เชื่อได้ขายมันเขาก็มีจังเขาว่าแน่นว่าให้เขามาสักมาส่วนสักกันหรือมาดึงมาจูงไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดจอกโคกตลาดมันจงเป็นอย่างนี้อันนี้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่ว่ามีหยุดหรือว่ามีผู้ใดได้ผู้ว่าในผู้ทำจะเสียเนี่ยรถจะทั้งเร็วๆไปเราเฮ็ดยังไหนแล้วจังสิว่าโตเป็นผู้มีอยู่ในพุทธศาสนาตัวเป็นผู้หวังจิตจะเดินออกนี้จากธรรมชีวิตมันกับว่าแมนผู้ที่ออกแล้วแต่จังสันนี่แค่ผู้ที่เขาไปตะพื้นเดียวดำนาเข้าไปมุกมุนอยู่ในกรรมชีวิตขนาดจังสันมันว่ามีที่ออกแล้วจังสันนี่ละเหตุนั้นจังไงวะต้องบืนออกต้องฝึกขัดจังเลยเดี๋ยวว่าบืนออกอันนี้ภาวนาอยู่เรียกว่าออกที่เสมออยู่ในเสียมันเริ่มกับนั่นหรอจังสันมันจังสีได้นี่ล่ะเหตุนั้นเช่นได้มากได้ผลยังบางองค์ผลไปที่จะหน้าใบไม้ใบไม้แม่เทพก็เป็นดอกจับไข่กระบอกได้แค่เพิ่นหนักเป็นผู้น้อมเอาเย็นเห็นใบไม้มันเกิดขึ้นหรือมันเหลี่ยมมันรวมเพิ่นที่จะหน้าไฟขึ้นมาถึงมันเกิดมันสิเป็นยังสี่บ่เพิ่นก็รู้ได้ว่ามันได้เป็นยังสี่มันเกิดขึ้นที่แรกมันอ่อนมันง่ามสีมันสอมันใสขันมันมาเป็นยังสี่เดียวมันเปลี่ยนแปลงมันโบเทียมจนที่สุดมันก็เลยเหลืองแก่เลยโลนมันแก่มันเหลืองก็เลยโลนแล้วนี่จะไฟอะไรที่ใหม่ฉันก็ให้บ่ใหม่ก็จิตดอกจิตโขลงติดดินนี่แหละคว่ำก็คือกันเกิดขึ้นมาที่แรกไข่ตะวันรักตะวันชอบว่าสวยถึงว่าลูกสวยกระด้างอายุสูงยังส้มมันคือกันกับใบใหม่ขันโยนานไปเป็นจังหวะแก่ผลที่สุดมันกับลูกผู้ผู้ใดอยากส้มหรอกแก่นั่นฉันบ่ส้มบ่ตายก็ดีผลใส่จากสูงจากดงหรอกผลที่สุดกระต่ายมันว่าคิดกันเด้อครับไปใหม่มันเพิ่นเราได้ที่จะหน้าหลุดได้ได้ความเขาถึงใจเพิ่นเราเพิ่นลดกำหนดที่ยังสั้นละที่เหลือทั้งหลายได้ลาหลักลาสั้นใบเงื้อได้อรหันต์ว่าแมนวันนี้ผู้ใดสอนเพิ่นเพิ่นนักโอเพิ่นนายโกเพิ่นนักล้อมสิ่งที่เพิ่นเห็นล้อมสิ่งเพิ่นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสมากที่จะหน้าเพิ่นได้เพิ่นเองได้มากผมสุดได้เนี่ยกระเบียงต้นกับพระองค์สอนนั่นละจะได้ในนั่นละไปน้อมยังท่ากันอย่างนี้อยู่ยังเชื่อได้ในไปก็ได้ไปน้อมมันก็ได้ถึงเชื่อกันนั่นละกับเพิ่นน้อมจะก่อนน่ะเนี่ยมันก็บ่คิดที่อย่างเพราะมันเป็นสภาพเดียวกันมัดมันไม่มีอะไรผลจากแก้จิตใจไปเลยบอกแล้วเกิดนี่ส่วนอะไรเวลาประจำนี่แก่เก็บตายเลยว่าแมนคนรัดเราส่วนใหม่ยังเชื่อกันทั้งมั่นจังหวะนี่จะทำมันครอบโลกว่าแมนแบบนี่แก่อันนั้นดอกนี่แก่อันนี้ดอกว่านี่ดีแมนมัดแล้วก็เพียงทั้งนั้นอนาตาท่านบอกใส่โจรนี่มัดทั้งโลกเป็นอยู่ยังสี่ครอบโลกทุกท่านนั่งเสียมันครอบมันเมื่อในนี้ไปผลอยู่เป็นสภาพเดียวกันไปมัดนี่ยังได้ว่าสังขารอนิจจติยราปัญญายาปัสสติอัฏฐานิวินดติทุกเขผู้เดียวเดินทางสุดเรียกว่าทางเป็นผู้ปลอดภัยทางอันพยามานว่าเห็นได้ไปทางอื่นพญามารเห็นได้บาดผู้ท่านไปท่านพิจารณาอนิจจังเอาใจพิจารณามันหลุดมาพญามารบ่เห็นว่ามาเบียดเบียนได้ว
ว่ามาลังควันใดตลอดเสียสางก็บ่เห็นจะไปเหยียบเบียนใดยังคนเดินทางไปตามบ้านตามป่าตามดงไปหาบ้านนั้นเมืองนี้มันนี่ทำจะได้ต้องเกิดประสบกันบาดผู้เดินนี้สุขว่ามีทางเกิดมีอย่างไม่ประสบเอาใจเดินว่ามีให้อย่างจนพญามารจะแท้มองหาบ่เห็นเลยเป็นต้นผู้เดียวเดินไปเห็นนั้นนี่กลางข้าไประบกับพอเห็นว่ามีประโยชน์เห็นนั้นมันบ่เสี่ยงยังว่าเอสามักโก้มักโก้เดี๋ยวมันทางอิสุทิยาไปบ่กลับขึ้นไปหาของเก่าวันสี่มากพอไปที่ชนะแล้วบนมามันบ่เสี่ยงสัพเพสังขาราดุขฆาติยะดาปัญญายะปัสสติปัญญาต่อความรู้อัฏฐานิบินติทิมไว้อันนี้จาติอันทุกข้าติก็ได้อันนี้จาติทิมอย่าถามอยู่ว่าไหนเอาไว้ว่านั้นบอกเอาขึ้นมานึกมาคิดมันดีพอเห็นแล้วรู้แล้วจะไม่เลยไปเอสามาก็อีกคือยากไปเราบอกขึ้นไปหาถูกจะแท้สัมมานาจาติชื่อกันอัฏฐานิบินติลุกเทเห็นว่าของทั้งปวงมันมีตัวตนบ่มีผู้ใดใดจะจ้างได้แล้วกว่าที่คือบ่เห็นได้ผู้ใดใดไปนั่งตายแล้วดังนั้นบ่เห็นผู้ใดใดอยู่เป็นนิดนี่เป็นแค่ว่าเสียไปเฮ็ดขึ้นแท้ไว้เท่านั้นยังคนตายแล้วก็มีคนเกิดใหม่แท้อยู่พ่อประนันบ่แม่นคนทุกเกิดแต่ก่อนแต่ใดมานั่นยังอยู่ให้มันมีอยู่ให้ได้เห็นอยู่บ่นี่คนที่เห็นกันอยู่ทุกวันมีแต่คนใหม่ทั้งนั้นคนเก่าที่เกิดมาจะเก่าตายถึงไม่แล้วมันคนไม่เกิดมาแท้สิ่งของเกี่ยวกันผ่าความท้อสบายสิ่งนี้ใส่ร้อยว่ามันของเก่าสังเกตใส่ฟาดเงื่อนแก่ของเก่ามาเชยหาเทศไปหมดแล้วมุนไปหมดแล้วนี่แค่ของใหม่นั่นล่ะเท็จสิ่งใส่แท้แท้แท้ไทยอยู่อย่างนี้คันว่าแต่ของเก่าว่าจะมีนี่ว่าแก่เวลามันเทียงมันเทียงตัวหลงเลยตัววันที่พิจารณาตัวรอแต่เวลานั้นดีแต่จริงมันว่ามีอันใดดีที่จะของบ่เสียงทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วอย่างนั้นเห็นนี่จังว่าขันมันเป็นของเสียงมันก็บ่มีไผสิทุกข์แล้วแต่ก็อยู่สบายแล้วค่อยแบบมันบ่มีหาที่หักที่เทศที่ศอกที่เสียแย่ก็ได้เศร้านั่นแหละจะนี่ไผบ่ได้เศร้าพอแต่ก็พอเฮ็ดไผแท้ไว้มันมีอยู่ให้ได้ใส่อยู่ก็เลยเหนื่อยเลยหิวเลยหงุดหงิดเยอะสิเพราะเก็บน้ำหอมสีมันสิแท้ของมันเสียเนี่ยมันต้องพิจารณากันอย่างนี้นั่นเมื่อเห็นแก่งสีมันก็เป็นนามเรือนายได้เนี่ยไผเสียขึ้นมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ไผเสียว่าคนใดก็จริงว่าแม่นก็จริงได้มันบ่จริงเลยมันเป็นของแท้เก็บแท้ไว้เฉยๆอันเห็นอยู่นี่ของเก่ามันละมุนไปพ่อแห้งเลยคนนี้อันไหนมันยังเหลือสักอย่างเดียวเนี่ยมันก็บ่เคลื่อนไปไม่เกิดเดียวกันเห็นยังเสียมาเห็นร่างกายตัวก็เป็นยังสี่เป็นสภาพเดียวกันยังได้นี่มันบ่เที่ยงเห็นยังไงเนี่ยเป็นอยู่เลยก็ทุกข์โรคไข้สารพัดเนี่ยทั้งสกปรกด้วยซ้ำบ่มีอันใดอีกสักอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเห็นแกงจังซี่เราเฮ็ดยังไงเราให้ไผเสียขึ้นมาหาความสกปรกและหาความทุกข์อีกถ้าปันกันต้นนี้จากไข้ใหม่บ้านในเนี่ยไผเสียขึ้นไปสู่มนต์ก็ในกองไข้ไข้ใหม่ตายว่ะเนี่ยมันก็จังสี่ละเมละเหตุนั้นจังเลยว่าได้ยกอุทเทกคาถาว่าเยเกกิกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลมูลาเยวปนกุศลมูลาสัพเพเตธรรมากุศลดังนี้เยเกกิเกกิเป็นไรใจเจ็ดใดเมื่อมันเป็นตั้งเป็นกุศลแล้วของทั้งปวงมันว่าแม่นมันเป็นกุศลหรอกแต่หากว่ามันน่ะเป็นกุศลตามจิตที่มันเป็นกุศลดังที่ได้กล่าวเรื่องใบไม้มันร้อนมันเหลียงมันแกมันร้อนมันสิเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นของคนบ่ต้องการแล้วเพิ่นก็นํามาเป็นธรรมะมาพิจารณาเห็นของมันบ่เที่ยงจนที่สุดจนว่ามันเสียมันไฟใหม่หรือมันดอกมัน
เคยร่องเป็นหญิงเป็นเมียเพิ่นแล้วมาเห็นสภาพร่างกายตัวกระหลุดที่จะหน้าถอยขึ้นมาทั้งตัวเห็นเป็นจริงอย่างนั้นละที่เหลือได้โอ้ยพอใจเลยที่ไหนสักอย่างเดียวเดียนายหมดได้อรหันต์เนี่ยแต่จังเลยว่าบ่มีใครสอนดอกใบไม้บ่สอนมุ่งจะใครบอกถึงว่าพระองค์ก็สอนนั่นล่ะหากว่าจำมกข้ามพระองค์นั่นล่ะไปเป็นนายไปเอามาที่เจ้าหน้าทุกอย่างหอดเสียงเขาขับเขาเพ่นเสียงเขาด่ากันความยากเขาเห็นของกันและกันเขาด่าตามเรื่องเขาเห็นเพิ่นสันที่เจ้าหน้ากระดูกไปก็เห็นครับบาดเขาว่าไปแล้วหลุดเพิ่นเลยเห็นครับแต่เหลือให้มันเหล่านี้เป็นแค่ของสกปรกนี่แค่ของเนื้อหนังนี่แค่ของโบเทียงนี่แค่ของเป็นโรคเป็นไข้นี่แค่ของตายแล้วมันเน่ามันเปื่อยมันว่ามีแข็งๆนี่แค่กระดูกเพิ่นเห็นยังสิผลที่สุดเนี่ยย่านหัวสี่ยุบบ้านเดียวกันหยอกนี้ไปบ้านพ่อบ้านแม่ลบผันเมาแกเอาใจใส่ผัวบ่ได้เบิ่งค่าออกมาผันมาใกล้ๆเพิ่นสิออกพักอยู่เพิ่นประดิษฐ์ข้างอยู่หันเห็นเพิ่นเลิกตายเพิ่นเลิกหัวแกเกิดเพิ่นเห็นท่านเพิ่นเราแม่นเห็นกระดูกซ้ำผลที่สุดหญิงนั่งเดินออกจากพักอยู่ไปบ้านพ่อแม่เราเห็นเป็นแค่ร่างกระดูกเดินทางให้ยังให้กันว่าเห็นมีเหนือมีหลังอย่างเพิ่นเลยอรหันต์เนี่ยบางทีอะยังไงว่าผู้เพิ่นสอนง่ายสวัจจะตาพระองค์ปรารถนาสวัจจะตาสอนง่ายพระองค์ปรารถนานี่แล้วเราเสียให้เป็นคนสอนง่ายอันนั้นพระองค์พุ่นกับว่าปรารถนาแล้วใครที่ปรารถนาเราอยู่กับฮะเนี่ยสอนง่ายแต่ชุดแกพระองค์ผู้เพิ่นมีอุบายหลายนั่นแล้วที่สอนว่ารักต้องอุทานว่าต้องเดือดลำบากแกพระองค์ว่าปรารถนาใช่หรือเปล่าว่าสอนใช่หรือเปล่าเนี่ยมาบัดนี้เราใช้เป็นข้อสัญญากระสอนเป่ากันยังสี่ล่ะร่มเป่ากันเนี่ยร่มได้เสียงเดี๋ยวมาชิมนี่ได้รสที่หยังอันร่มนั่นร่มใครจะเอาไปกินกินท้องเดี๋ยวกำลังหยังร่มนั่นคันชิมซ้อนนั่นนั่นล่ะยังเล่าได้ซื้อเขาเลยที่เอาซื้อไม่ชิมให้มันมีแห้งกับอะไรที่หยังก็ตามมันบ่ได้หรอกคันได้เขาไม่กินนั่นล่ะมันยังเจริญกำลังอเนกหาแล้วมาที่แกหน้าตามเบิ้งถาดเบิ้งขันตัวตามเดี๋ยวก็ได้ตัวมันละได้ตัวทำเห็นเป็นของเป็นโลกเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นของบ่เที่ยงเห็นเป็นอนัตตาลงไปยังเป็นก้าวไปในหลักจิตอธิบายไปแล้วนั่นยังจำหลักๆเป็นกรุณาในผลยังจำหลักเป็นเบิ้งโสมันเป็นเห็นโสมันเป็นเบ้าคือมันคนทุกข์ดอกเพราะมันเอาคนบ่ได้ยังก้าวเลยยังเขายังอาหารมันบ่ให้ยิ้มหย่อนเหมือนได้ก้าวเลยอย่างมันมันก็คือกันนั่นล่ะมูนี่ก็ดีนี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าเย่เกจิกุศลธรรมะเมื่อคิดมันเป็นกุศลแล้วกุศลมูลามันเป็นมูลมันเอาอื่นมาเป็นกุศลในมัดเด็กมันเก่าไม่เห็นนี่เด็กขวนท่านได้หอดหินมันก็เอาบับเช็ดผูถอกผูท่ามเช็ดโบดเช็ดเช็ดเลยมันเอาให้ได้หมดคันคิดมันเป็นผู้เป็นจริงเนี่ยคันคิดว่าเป็นแล้วนั่นยังก็ว่าเป็นท่านเนี่ยหอดไม่เที่ยวไม่เห็ดก็ว่าเป็นมันว่าเป็นมันว่าอยากเห็ดมันเราว่าไม่อยากที่เป็นจริงอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยปัญญามูร่ามูร่าแต่มูเมื่อคิดมันเป็นนู่นคือนั่นไหนเรามันหักถ้ามันจริงที่มันต้องการให้เป็นคือมาได้หมดนั่นล่ะแล้วเราจะเยเกตุกุศลธรรมะสะเบตีกุศลมูลาสะเบตีว่าทั้งหลายประเทศมูลาเมื่อมันเป็นนู่นของกุศลและอกุศลก็เรามาหักไปเอาของทั้งปวงมาเก็บยังมันอยากเอายังไม่เก็บได้เลยเพราะมันเป็นนู่นแล้วเนี่ยนี่ล่ะจำพระลาบนี่พูดทั้งบุญสะเต้เจกุศลมุลาสัก
มันเป็นมูลเป็นกุศลขึ้นได้ผมมีอันเ

เหลือมันไปได้เกเกจิกุสลาธรรมาสะเบเตกุสะโมเรเนกะมุลาเนี่ยเยเกกุสุจิกุสลาธรรมาสะเบเตกุสละโมเรนะโมเรนะกะปะมุลนั่นล่ะนะมุลาบ่มีมุลไปทำกุศลซะแล้วมุลไปตั้งอกุศลมันก็ไปเห็นอกุศลนั่นล่ะไอ้เป็นขึ้นมามันเป็นขึ้นทางไหนมันก็ไปทางนั้นอย่างว่านะโมเลมันบ่มีมุลไปทางกุศลกุศลโมเลแต่มุลทางกุศลกุศลมันนี่แหละโมเลมันนี่แหละอันนั้นนะโมเลนะแปลว่าไม่มันไม่มีทางกุศลมันก็ไปทางอกุศลซะซั่นแหละมันเกิดขึ้นในจิตทั้งหมดแต่ละฮะเนี่ยกุศลอกุศลมันเป็นขึ้นมานี่เพิ่นให้เชื่อพญาโมกอธิสัมคัมภีร์ที่6อธิสัมคือคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่6เพิ่นเทศถึงผู้ครูจังซี่เทศถึงกุศลอกุศลจังซี่เนี่ยนี่ล่ะเพราะนั้นมันก็อยู่ที่ใจเราที่แล้วแล้วฮะนี่เราสิปล่อยใจเราซะใส่ถิ่มไปให้มันเอาจะมันสิเป็นสิโอ้ยมันก็บ่มีทางสิดีแค่ยังล่ะคันบ่ป้อนบ่รัดบ่คัดบ่สีใจตัวละอกุศลให้มันมาเป็นกุศลมันบ่ได้เลยมันก็บ่เป็นแค่เพียงนั่นล่ะพอไปได้กุศลก็พอไปได้อกุศลก็เฮ็ดสุดยักว่าสิเอาได้ให้มันไปท่านดีทักตัวได้อันนี้มันผลกันได้ฝ่ายนะครับผลได้ได้ก็ต้องไปดีต้องไปชั่วซะเสียวจังเสียพอปันกันกับชุปฏิที่ตาไปสวรรค์แล้วประทับเกิดติดตายจากสวรรค์ที่ไปตกนรกที่เกิดมาเป็นสัตว์เกิดจะพวกอยู่หุ่นเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นต้นหูหงอกตาบอดปากคืออยู่หุ่นจริงเลยเกิดศาสตร์อยู่หุ่นเขาเกิดลอยอะไรศาสตร์อยู่หุ่นพอไปทำทั้งดีทั้งชั่วมาหลบให้ผลทั้งดีให้ไปสวรรค์แล้วอันนี้ปัดตายจากสวรรค์ปฏิโลกไปตกนรกพ้นจากนรกปัจจังสิมาเป็นสัตว์เกิดจำพวกตามตัวได้ทำไปโคตรเกลือเนี่ยมันเทียนนั้นมันสิพ้นทุกข์ได้แค่จังสิท่านก็เรียกเป็นตัวยังเสียเอาเกียรติเกียรติเป็นข่าวสารยังเคยอธิบายแล้วเกียรติทำออกเสียงมันยังกินแห้งจังสิผมมีโรคมันยังสิความสบายไปกินไปกินต้นแก่ต้นห้ามมันว่ามันสัตว์มันกินว่าอะไรหรอท่านเล่ามันว่ามันสัตว์มันหยาบที่จังสัตว์หมูหมาต้องสั่นมันว่าแมนนั่งสั่นมันขาดละเอียดมันก็ต้องเรียกของหยาบออกนั่นเดียวมันยังสิกินว่ามีโรคยังสิมีแห้งได้เนี่ยท่านใดทั้งคนทุกข์มันก็ทั้งสั้นมันต้องเรียกทั้งบาปออกบ่ต้องสงวนทำบ่ต้องสงวนคิดทั้งสี่เดียวว่าต้องสงวนพูดเรียกออกพระองค์สอนแล้วคำพูดดีสุภาษิตสุภาษิตนี่อยู่แล้วสุภาษิตพูดดีคือพูดบ่มีโทษพูดตามศีลตามธรรมเนี่ยบ่มีโทษสุภาษิตพูดไปทั่วซึ่งบาปอกุศลกับคิดพูดไปคิดกับพูดผลกันมาโลกโปเปไปทำกับจังสันคิดกับจังสันหรือว่าจักว่าสิเอาหยังให้มันดีเลยจังสันมันกับผลกันในป่าอยู่กันเดียวมันก็เลยได้ผลๆไปทั่วทิศเนี่ยยังที่ว่าสุปฏิสิตาได้ขึ้นตกระลอกได้ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เกิดในพวกแล้วจังที่มาเกิดเป็นคนไปยังที่ที่ระหาลอยศาสตร์หมดแล้วจังที่มาเกิดเป็นคนไปทั่วทิศทั่วแดนไปนั่นเดียวของตัวบ่เรียกเป็นบกหาเอาแต่สิ่งที่มันดีนี่มันเป็นสีละนี่ละได้เทศนาเท่าว่าไหวธรรมะทุกคนทุกคนนี่เพราะมันออกพรรษาแล้วใครอยากไปไหนก็จะได้ไปก็จะได้ธรรมะนี่ไปเป็นคติเป็นเที่ยงต่อไปก็จะได้ไปปฏิบัติอยู่ทุกแห่งทั้งต่อไปก็จะได้ปฏิบัติถึงไปถึงก็จะได้ปฏิบัติเรียกเป็นเอาแต่ธรรมดีก็จะได้พ้นทุกข์นี่ล่ะได้ก็จะได้พ้นทุกข์

0: ยะสาวาริวหาปุราปาริภูเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปฏิตังตุยหังคิดปะเนวะสมิจจตุเรวาชันโทปนารโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวัชันโตสัพพะโรโคยนะสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อรญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโลกธรรม8ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: กรณีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาราพระป่าช่วยชาติณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีขอเชิญรับฟังครับ
1: กราบนมัสการพระธรรมวิถุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกระผมพลเรือตรีสุริยานนครผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในฐานะตัวแทนของข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสัตหีบและจังหวัดใกล้เคียงรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาขององค์หลวงตาที่ได้มีความเมตตาต่อประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่าในการที่องค์ท่านได้เสียสละออกมาเป็นผู้นำในการรับบริจาคเงินและทองคำเพื่อนำเข้าสู่คลังหลวงอันจะเป็นหลักประกันอันสำคัญและมั่นคงของประเทศชาตินอกจากนั้นท่านยังได้แสดงธรรมให้ชาวไทยมีจิตสำนึกของความรักชาติมีความสามัคคีรู้จักประหยัดและอดออมซึ่งเป็นหนทางสำคัญที่จะนำพาชาติไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไปได้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือมีภารกิจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการผ้าป่าช่วยชาติจึงได้กราบนิมนต์องค์หลวงตามาในวันนี้ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาหลวงตาได้กรุณาแสดงธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติได้รับพระป่าช่วยชาติในลำดับต่อไปขอรับ
2: เวลาพระท่านแสดงธรรมกรุณางดการถ่ายภาพทุกประเภทเพื่อไม่เป็นการรบกวนและทำลายการแสดงธรรมในขณะแสดงธรรมมีการถ่ายภาพรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมมากทีเดียวจึงได้เรียนให้ช่างภาพทั้งหลายทราบวันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยพล

ตรีสุริยานนครเป็นผู้อำนวยการและเป็นประธานในงานการบำเพ็ญเพื่อมหากุศลช่วยชาติไทยของเรายังรู้สึกว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องทั้งหลายหลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างไปในที่นั่นที่นี่เพื่อแนะนำสั่งสอนหรือเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ได้ร่วมมือร่วมใจในการบำเพ็ญมหากุศลเพื่อชาติของเราเพราะชาติเป็นสำคัญสัตว์ชาติของสัตว์เขาก็รักชาติของเขามีหมู่มีพวกมีคณะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดเขามีหมู่มีพวกเขารักชาติของเขามีความสามัคคีกันมากทีเดียวเช่นอย่างมดแดงหรือมดง่ามใครไปแตะต้องเขาเขาจะรุมกันช่วยกันต่อต้านอันตราย ที่เขาไปกระทบกระเทือนเขาเงื่อนเพียงสัตว์สัญชาตญาณแห่งความรักชาติความรักโหรักคณะก็มีประจำใจของเขาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดพอต่อสู้ด้วยวิธีการใดเขาจะต่อสู้คัดค้านต้านทานเพื่อชาติเพื่อหมู่คณะของเขาจนได้นั่นแหละอันนี้เราเป็นชาติมนุษย์และลูกพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าชาวพุทธชาวพุทธด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความซาบซึ้งหนักแน่นในความรักชาติและความสามัคคียิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเสียอีกเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรักตนรักธรรมกับรักตนนั้นเป็นความสนิทแนบแน่นดีแล้วรักพวกรักคณะรักรวมแล้วรักชาตินี่นี่เรียกว่าเราพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รักชาติของเราจึงได้อุตส่าห์พยายามสละสมบัติเงินทองเข้าของหน้าที่การงานเวล่ำเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยกระทำมา มารวมกันในสถานที่นี้เพื่อการแสดงออกแห่งน้ำใจต่อกันนี่ก็เรียกว่าความสามัคคีที่เกิดมาจากความรักชาติของเรา เป็นตัวอย่างอันดีแก่เพื่อนฝูงด้วยกันและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างอันดีงามต่อไปชาติไทยของเราก็มีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นอยู่ในโดยอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธหลวงตาจึงมีความซาบซึ้งกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากตลอดมาไม่ว่าจะไปแสดงธรรมในสถานที่ใดภาคใดเกือบจะทั่วประเทศไทยยอมได้รับความ พร้อมเพียงสามัคคีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความรักชาติและความเสียสละจากพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้เองจึงได้อุตส่าห์พยายามแบกร่างมาทั้งที่ร่างกายก็แก่มากแล้วเวลานี้ถ้าพูดธรรมดาแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใดที่จะตะเกียกตะกายเทศนาว่าการ เชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้บริจาคทานเพื่อชาติของเราดังหลวงตาที่พาดำเนินหรือพาบำเพ็ญอยู่เวลานี้เพราะร่างกายเมื่อกำหนดตามวัยแล้วเวลานี้อายุของหลวงตาก็ได้
กำลังจะเต็ม87ปีในวันที่12สิงหาคม2543นี้เองยังเหลืออีกไม่กี่วันนี่ชีวิตตั้งแต่ตั้งต้นมาจนกระทั่งบัดนี้จะครบ87ปีนี่ชีวิตของหลวงตาสำหรับชีวิตแห่งนักบวชนั้นได้66ปีกว่าแล้วเวลานี้นี่คือชีวิตของนักบวชชีวิตของคฤหัสถ์กับชีวิตของนักบวชมีความเปลี่ยนแปลง กันมาโดยลำดับในบุคคลคนเดียวนี้คือหลวงตาบัวเป็นเครื่องยืนยันในตัวเองและควรจะนำออกแสดงแก่พี่น้องทั้งหลาย ในส่วนที่จะเป็นคติดีประการใดก็จะได้ยึดไปประพฤติปฏิบัติตัวเองเพราะคำว่าชีวิตคฤหัสถ์กับชีวิตนักบวชนั้นต่างกันอยู่มากทีเดียวชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์เร่ๆร่อนร่อนดีดดีดดิ้นดิ้นไปตามอำนาจแห่งอารมณ์ที่ตนชอบใจอารมณ์เหล่านั้นส่วนมากมีแต่ อารมณ์ชักจูงให้เป็นไปในซึ่งเป็นความเสียหายติดตามไปด้วยเสมอเสมอนี่คืออะนี่ชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ว่าท่านว่าเรามักเป็นอย่างนั้นด้วยกันแต่ต่างคนต่างเป็น แล้วก็ไม่มีความผิดแปลกประหลาดอะไรในความรู้สึกของแต่ละคนละคนจะผิดจะพลาด เขาก็ผิดเราก็พลาดเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราเขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งต่างคนต่างนำแต่เรื่องเหล่านี้มาประสับประสานกันเลยเป็นความชินชาในสิ่งเหล่านี้ไปเสียเมื่อมีความทุกข์ความลำบากด้วยเหตุผลกลไกอันใดจึงไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องสาเหตุแห่งความเป็นมาของความทุกข์ความลำบากนั้นๆแล้วก็พากันตะเกียกตะกายไปแบบไม่มีฝั่งมีฝาเกิดมาก็เกิดมาเหมือนกันทั้งนั้นเกิดมาในท่ามกลางแห่งความมืดบอดไม่รู้ทิศรู้ทางแห่งการเกิดมาของตนว่าเกิดมาจากภพอะไรชาติอะไรไม่ทราบเวลาเกิดมาแล้วก็ทราบเพียงว่าเขาชื่อให้ชื่อให้นามว่าเป็นมนุษย์เราก็เข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่นี่ความเคลื่อนไหวไปมาการประพฤติตัวไม่ค่อยมีใครแนะนำสั่งสอนกันจึงเป็นไปตามอารมณ์แห่งความอยากความรู้สึกยังไงอยากอะไรก็เป็นไปตามความอยาก อยากไปอยากมาอยากพูดอยากคิดอยากประพฤติตัวเองอย่างไรก็ถือเอาความอยากนั้นเป็นเครื่องพาเดินนี่เรียกว่าชีวิตของคฤหัสถ์เป็นอย่างนั้นทั้งท่านทั้งเราทั่วไปหมดจะตำหนิติชมใครก็ไม่ได้นี่เรียกว่าชีวิตคฤหัสถ์ทีนี้คฤหัสถ์เมื่อมีศีลมีธรรมจากศาสนาที่ท่านอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเช่นตามวัดตามวาตามที่ทั่วไปสำหรับเราเป็นชาวพุทธมักมีวัดอยู่ในที่ทั่วไปเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์เราก็ค่อยเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาว่าความผิดถูกดีชั่วแล้วความสุขความทุกข์ที่แฝงกันไปกับความประพฤตินั้นมีความเป็นต่างกันอย่างไรเกิดมาจากสาเหตุดีชั่วประการใดเราก็เริ่มรู้สึกในอัตในธรรมเข้าเป็นลำดับ
ก็รู้สึกว่ามีบุญมีบาปขึ้นที่ใจทั้งที่แต่ก่อนเราก็ส่วนมากทำแต่บาปบุญไม่ค่อยทำเราทำอยู่เป็นประจำเราก็ไม่รู้สึกว่าตัวทำบาปหรือทำบุญนี่คือชีวิตของคฤหัสถ์เมื่อได้ยินการอบรมจากพระเราก็ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวที่นี่ย้อนเข้ามาหาชีวิตความเป็นพระนี่ความเป็นพระที่มุ่งหน้าต่ออัตต่อธรรมตามทางของศาสดาจริงๆแล้วพระมีขอบมีเขตมีเครื่องบังคับได้แก่ธรรมแก่วินัยเพื่อความเป็นพระที่ดีมีศีลมีคำธรรมประจำใจผลคือความสงบร่มเย็นแก่ใจเกิดขึ้นจากการ ระมัดระวังรักษาในชีวิตของพระนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นพระก็เริ่มเป็นพระดีขึ้นมาอย่างหลวงตาที่นำธรรมมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่เวลานี้ก็เป็นมาในทํานองเดียวกันนี้ เบื้องต้นก็ได้ยินได้ฟังอัตถธรรมจากครูจากอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในบาปทราบในความดีความชั่วของผู้อื่นและของเราเองที่กระทำมาเป็นจำเจ แล้วค่อยทราบขึ้นมาจนถึงกับได้มาบวชเมื่อได้มาบวชแล้วเรียกว่าเป็นชีวิตของพระเต็มที่ขึ้นมาชีวิตของพระ มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันความเคลื่อนไหวต่างๆไปไหนต้องมีธรรมมีวินัยเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องกำกับว่าผิดถูกชั่วดีประการใด แล้วเคลื่อนไหวไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้บอกแนวทางเป็นลำดับลำดามานี่จึงเรียกว่าชีวิตของพระเป็นไปด้วยความบังคับตัวเองให้เข้าในกฎระเบียบแห่งศีลแห่งธรรมอันเป็นทางแห่งความดีงามของศีลธรรมภายในใจในตัวของเราเริ่มแรกตั้งแต่บวชก็เรียกว่าเริ่มแรกมีข้อบังคับภายในตัวเรียกว่าชีวิตของพระอยู่กับความระมัดระวังรักษาไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วช้าลามกอันผิดกับวิสัยของชีวิตแห่งพระต้องดำเนินตนไปด้วยศีล ด้วยธรรมประจำเสมอจากนั้นก็มี เรียกว่าศึกษาเราเรียนก็เราเรียนเพื่อรู้ศีลรู้ธรรมรู้บาปรู้บุญรู้ความดีความชั่วประเภทต่างๆ แล้วก็ดำเนินทางภาคปฏิบัติ กายวาจาก็ดีให้ทำตามหลักธรรมบิดวินัยพูดก็พูดในกรอบของศีลของธรรมของวินัยลึกเข้าไปกว่านั้นท่านก็สอนให้อบรมจิตใจซึ่งเป็นครั้งแห่งความชั่วความดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นหมดแต่ตัวเองซึ่ง เป็นครั้งแห่งความดีความชั่วทั้งหลายก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตนมีสิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับการอบรมทางด้านจิตตภาวนาท่านสอนให้เน้นหนักลงทางเรื่องของใจ การรักษาใจจึงเป็นการรักษายากมากยิ่งกว่ารักษาสมบัติเงินทองเข้าของเป็นต่างๆเป็นอย่างมากทีเดียว นี่ก็เป็นความลำบากลำบนสำหรับชีวิตของพระผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติตัวให้ดีและให้ดีขึ้นจนกระทั่งบำเพ็ญจิตใจซึ่งเป็นตัววอกแวกคลอนแคลนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ดีดดิ้นตลอดเวลาในอารมณ์ต่างๆให้มีความสงบเย็นและรู้จักความเคลื่อนไหวของความคิดตัวเองว่าคิดไปในทางถูกหรือทางผิดบังคับด้วยสติปัญญาเรียกว่า เป็นการอบรมหรือภาวนาอยู่ในตัวในอิริยาบถทั้ง4มีการระมัดระวังอยู่เสมอนี่ชีวิตของพระ ผ
ผู้ตั้งหน้าตั้งตาดำเนินตามทางของศาสดาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงนิพพานทรงความหลุดพ้นจากทุกข์ทรงธรรมอันเลิศเลอสว่างกระจ่างแจ้งเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงไว้ที่ใจของท่านจากการบำเพ็ญนั้นใจก็เริ่มมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อมีการบำรุงการรักษาเข้มงวดกวดขันไม่ให้ภัยเกิดขึ้นจากใจกระจายออกไปสู่ภายนอกย้อนเอาอารมณ์ ที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามาสู่ใจเผาหลนจิตใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ย่อมมีความสงบเย็นสงบเย็นไปเรื่อยๆการรักษาการบำรุงการบำเพ็ญไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังให้เป็นไปกับชีวิตของพระของพระโดยสม่ำเสมอด้วยความระมัดระวังนี่คือชีวิตของพระแท้ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาเป็นลำดับ กลายเป็นสาวกอรหันต์และเป็นสรณะของพวกเราชาวพุทธมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่แหละชีวิตของพระท่านประพฤติองค์ของท่านให้เป็นที่แน่ใจกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาภายในใจแล้วก็มาเป็นสนะของพวกเรา นี่ชีวิตของพระมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์มีข้อบังคับอยู่ตลอดเวลาที่มีวินัยวินัยแปลว่าเครื่องกำจัดสิ่งใดไม่ดีกำจัดด้วยวินัยเครื่องซักฟอกจิตใจของตนให้สง่างามขึ้นมา แล้วก็บำเพ็ญตามชีวิตของพระผู้มีความมุ่งมั่นต่างกันอย่างไรก็ต้องบำเพ็ญในหลักทำหลักวินัยให้สม่ำเสมอกันไปผู้ต้องการความหลุดพ้นก็บำเพ็ญตนอย่างหนักแน่นทางด้านจิตตภาวนา หลักวินัยต้องเป็นพื้นฐานชีวิตของพระโดยตรง 100% ไม่เคลื่อนคลาดไม่ล่วงเกินศีลข้อใดที่เป็นภัยแก่ตัวเองนี่เรียกว่าศีลเป็นพื้นสำคัญที่จะรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันภายในใจก็รักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาเมื่อได้รับการอบรมภายนอกคือพระวินัยเป็นรั้วกั้นความผิดทั้งหลายไว้เรียบร้อยแล้วภายในคือธรรมภายในใจอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาสมาธิคือความสงบเย็นใจหรือสมถะธรรมความสงบเย็นใจก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ใจของเราผู้บำเพ็ญนี่อธิบายถึงเรื่องชีวิตของพระท่านผู้ฟังทั้งหลายจะนำชีวิตของพระไปบำเพ็ญประจำวันทั้งที่เราเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นที่มงคลแก่ตัวของเราเองตามแต่จะยึดเอาได้หนักเบามากน้อยเพียงหน่อยให้นำไปปฏิบัติบำเพ็ญตามแพทย์ของตนพระท่านเป็นผู้มีชีวิตจิตใจฝากไว้กับประชาชนญาติโยมอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมอบไว้กับประชาชนญาติโยมให้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือบำรุงส่วนหน้าที่ของท่านมีแต่การบำเพ็ญเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิชาวิมุตติหลุดพ้นเป็นลำดับลำดาไป นี่ทั้งนี้ก็ย้อนมาถึงหลวงตาที่กำลังแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังอยู่เวลานี้ ได้ดำเนินตนอย่างนี้ตลอดมาอย่างเข้มงวดกวดขันหาที่ต้องติในศีลของตนว่าได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดด้วยกิริยาที่ดื้อด้านหาญธรรมอย่างนั้นไม่เคยมีนอกจากผิดพลาดด้วยความเผลอความไม่เข้าใจอย่างนั้นอาจมีได้ด้วยกันทุกคน
เพราะฉะนั้นท่านจึงมีให้การให้แสดงอาบัติเรียกว่าสารภาพความผิดของตนแล้วสังรวมระวังต่อไปนี่ก็ได้บำเพ็ญมาจากศีลก็เข้าสู่ภาวนาสมาภาวนาเพื่ออบรมจิตใจใจซึ่งเคยวอกแวกคลองแคลนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ก็ยึดธรรมเข้าเป็นหลักใจกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายซึ่งเป็นการก่อกวนตนเองตลอดมานั้นกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาหนาแน่นมั่นคงอยู่ที่ไหนมีความสะดวกสบายใจ เพราะใจเป็นผู้ก่อกวนใจเป็นรังแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหลายเมื่อมีธรรมเข้าเป็นน้ำดับไฟใจที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเท่ากับไฟเผาตัวเองก็สงบร่มเย็นไปจากศีลจากสมาธิซึ่งเป็นน้ำดับไฟเข้าไปลำดับจนกลายเป็นใจที่สงบเย็นแล้วค่อยแน่ใจตัวเองเป็นลำดับแม้จะเกิดมาไม่รู้จากฝั่งจากฝาจากที่เป็นมาตัวเองจากภพใดชาติใดแต่ใจก็เริ่มได้หลักยึดคือธรรมเข้าสู่ตัวเองเป็นที่มั่นใจอยู่ด้วยความสุขเย็นใจเพราะธรรมคุ้มครองรักษาแล้วกระจายออกไปจากการบำเพ็ญของตนไม่หยุดหย่อนก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่ใจ ปัญญาที่เราเคยเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมว่าปัญญาความเฉลียวฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆปัญญาของธรรมก็ได้กลายเข้ามาเป็นปัญญาซักฟอกกิเลสภายในจิตใจอันใดที่มัวที่หมองภายในใจก็ตำระซักฟอกออกมาจนเป็นปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งเต็มคุ้มของปัญญาแล้วสามารถชำระกิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าธรรมทั้งแท่งหรือเรียกว่าธรรมธาตุได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วภายในชีวิตของพระการบำเพ็ญของพระจะเรียกว่าเป็นสรณะของตนโดยสมบูรณ์ก็ไม่ผิดนอกจากเป็นสรณะของตนผู้บำเพ็ญโดยสมบูรณ์แล้วยังเป็นสารณะต่อโลกต่อสงสารเรื่อยไปไปที่ไหนเมื่อตัวเป็นร่มโพร่มไทรภายในตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นร่มโพร่มไทรสว่างกระจ่างแจ้งสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันในบรรดาประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยได้รับความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่คือผลแห่งการบำเพ็ญในความเป็นพระชีวิตของพระจึงเป็นชีวิตที่สำคัญมากที่นอกจากให้ความร่มเย็นหนาแน่นมั่นคงเป็นที่ตายใจจากตนเองแล้วยังสามารถที่จะให้ความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นแก่ประชาชนชาวพุทธทั้งหลายไม่มีประมาณในวันนี้ได้พูดถึงชีวิตของพระชีวิตของคฤหัสถ์ว่าต่างกันแต่พระที่แบบโกโลโกโสมีแต่หัวล้นล้นผ้าเหลืองคลุมเอาไว้นั้นเราไม่นับเข้ามาในจำนวนแห่งชีวิตของพระตามทางของศาสดาอันนั้นเป็นประเภทอันหนึ่งต่างหาก เพราะมันมีอยู่ทั่วไปกิเลสอยู่ในหัวใจของคนมาบวชเป็นพระแล้วกิเลสไม่ได้บวชเราบวชเท่าไหร่มีกี่อุปชากรรมวาจาสวดขนาดไหนพระหัดเท่าหมากรวมมากน้อยเพียงไรก็ตามกิเลสมันไม่ได้สนใจกับการบวชอุปชากรรมวาจาหัดเท่าบาทมันสนใจตั้งแต่จะมันจะขยี้ขยำหัวใจของคนของผู้บวชด้วยความไม่ตั้งใจความเผลอด้วยความไม่มีหิริโอตตัปปะให้กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ภายในใจตลอดเวลาเช่นเดียวกับคฤหัสถ์หรือยิ่งร้ายกว่าคฤหัสถ์ไปที่ก็มีพระประเภทนั้นไม่ได้นับเข้าในคำว่าชีวิตของพระต้องดำเนินอย่างนี้อย่างนี้นั่นไม่ใช่ชีวิตของพระขอยกไว้เป็นประเภทนะ
วันนี้ได้พูดถึงชีวิตของพระนับตั้งแต่พระสาวกลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระในสมัยปัจจุบันของเรา ที่ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพื่อศีลเพื่อธรรมย่อมสามารถตักตวงเอาศีลเอาธรรมได้เช่นเดียวกันกับครั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านยังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยเพราะคำว่าธรรมมีความสม่ำเสมอที่จะให้ผลแก่ผู้บำเพ็ญตลอดไปไม่เพียงแต่ปัจจุบันนี้ใครบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีความดีจะเป็นแรงให้ผู้นั้นได้รับความเป็นสิริมงคลทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปเรื่องของกิเลสก็เช่นเดียวกันเป็นอกาลิโกไม่มีกาลไม่มีสมัยเช่นเดียวกับธรรม ใครเผลอตัวเมื่อไรไปทำความชั่วช้ารามกให้เกิดขึ้นภายในตัวเองความชั่วช้าก็เป็นผลแห่งความเดือดร้อนเผาไหม้ผู้ทำนั้นตลอดไปไม่กำหนดเวลาเวลาเช่นเดียวกัน นี่แหละการบำเพ็ญทำเราต้องการเป็นคนดีเป็นพระดีจึงต้องมีการระมัดระวังรักษา มีการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นคฤหัสถ์ ก็อบรมตนให้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีมีศีลมีธรรมเป็นพระก็เป็นพระที่ดีมีศีลมีธรรมจะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนนี่คือชีวิตของคฤหัสถ์ก็ให้มีศีลมีธรรมอย่างนี้จะมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์ถ้าเพียงคฤหัสถ์เฉยๆส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจในอัตในธรรมยิ่งกว่าสนใจไปตามกระแสของกิเลสมีทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเรานี้จะเรียกว่าชาวพุทธให้เต็มหมดเต็มบทเต็มบาทเรียกไม่ถนัดปากถ้าเรียกว่าชาวพุทธบ้างชาวผีบ้างนั่นเข้ากันได้สนิทเพราะพุทธนี่จะมีในเวลาเข้าห้องพระเข้าไปไหว้พระก็ถูกกิเลสมันลากออกมาจากห้องพระด้วยอุบายของมันที่หลอกลวงว่าวันนี้ทำหน้าที่การงานตั้งแต่เช้ายันค่ำหาเวลาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยจะเข้าห้องพระก็ลำบากลำบนไหว้พระขุดขุดด้วนด้วนปิติปิโสก็ไม่จบสวากขาโตก็ไม่จบสุปฏิปันโนก็ไม่จบมันกิเลสลากออกมาใส่เสื่อใส่หมอนเสียงดังลั่นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนครอกแครกครอกแครกนี่คือเสียงกรนของกิเลสกล่อมสัตว์โลกลากจากสัตว์โลกออกจากห้องพระแล้วเข้ามาสู่เสื่อสู่หมอนเป็นอย่างนี้มาประจำจิตใจไม่ค่อยจะใฝ่อัดใฝ่ธรรมใฝ่ตั้งแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายที่กิเลสฉุดไปลากไปลากไปแล้วก็มาหาเรื่องใส่ธรรมว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากลำบนไหว้พระสวดมนต์ก็ลำบากยิ่งให้นั่งภาวนาโดยแล้วเหมือนจะเอาไปฆ่านั่นเองถ้าหากว่าเป็นสุนัขก็เสียงดังร้องแงกแงกแงกเพราะสุนัขมันกลัวตายอันนี้ลากเข้าไปสู่ภาวนาไม่ได้กลัวตายเหมือนกลัวตายแล้วร้องแงกแงกโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนี่กิเลสมันฉุดลากชาวพุทธเราให้กลายเป็นชาวผีไปต่อหน้าต่อตาพากันสำนึกในหัวใจแต่ละคนละคนบ้างสำหรับเราเป็นชาวพุทธจะได้รู้เนื้อรู้ตัวฉุดลากตัวเองย้อนกลับมาจากกิเลสที่มันกำลังลากถูลงไปสู่ความต่ำช้าเหลวทรามความขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอแต่ศีลธรรมนั้นมันไม่สนใจแต่เรื่องของกิเลสลากได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีคำว่าเห็นโทษพาดีพาดิ้นตั้งแต่ตื่นนอนยันค่ำหาผลประโยชน์ที่จะได้เป็นที่พอใจกลับเป็นแต่ความผิดหวังเข้ามาทุกบ้านทุกเรือนทุกบุคคลจึงมีแต่ความทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสฉุดลากไปด้วยกลอุบายอันฉลาดแหลมคมของมันเราก็วิ่งตามมันด้วยความลุ่มหลงของตนเป็นอย่างนี้เหมือนกงจักรในหัวใจของสัตว์โลกพี่น้องทั้งหลายให้ดูหัวใจตนเอง
อย่าไปดูหัวใจผู้อื่นใดดูหัวใจตนเองด้วยธรรมเข้าไปจับมีสติมีปัญญาพิจารณาความเคลื่อนไหวความดีดดิ้นของใจไม่มีสถานีจอดแวะนี่แหละคือกิเลสทำงานเพื่อความหมุนเราให้ไปสู่สถาน

ที่ไม่พึงหวังพึงหวังตลอดมานี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เวลานี้เราก็ทราบเพียงว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาจากภพใดชาติใดเกิดมาจากสัตว์ตัวใดหรือเปรตผีตัวใดหรืออาจผุดขึ้นมาจากนรกมาเกิดเป็นคนก็ไม่ได้มันปิดทางมาเสียหมดมันไม่ให้ทราบ นี่เวลาเป็นมนุษย์อยู่นี้ก็ทราบตัวเป็นมนุษย์แบบทะเลทลายแบบไม่มีหลักมีเกณฑ์และลึกถึงพุทโธล้มผอยและลึกถึงธรรมล้มผอยล้มผอยและลึกถึงกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาเนี่ยติดพันกันไปติดพันกันไปถ้าเป็นรถแล้วก็ไม่ต้องติดเครื่องเหยียบคันเร่งเลยเพราะกิเลสตัณหามันลากมันเข็นไปอย่างรุนแรงโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวส่วนมากมีแต่อย่างนั้นสำหรับจิตใจของคนมีกิเลสไม่มีธรรมเคลือบแฝงเลยไม่มีอะไรยับยั้งไว้ได้เบรกห้ามล้อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันมีเบรกห้ามล้อบ้างอย่าคิดเถิดคิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวตั้งแต่ปัจจุบันจนกระทั่งถึงวันตายจะมีแต่ความเหลวแหลกตลอดเวลาหาความสมหวังจะไม่ได้นะ ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องยับยั้งเอาไว้ถึงเวลาที่ควรจะบำเพ็ญคุณงามความดีขอให้ตัดเรื่องของความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆเข้ามาสู่ใจของเรา แล้วไหว้พระอย่างสนิทใจปัดออกหมดอารมณ์แห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่มันติดพันมาในขณะจะไหว้พระมันก็ไม่ยอมให้ไหว้มันลากมันเข็นออกไปเราให้ฝืนมันสู้กับกิเลสตัวนี้เอาไหว้พระให้เต็มบทเต็มบาทอรหังก็ให้อรหังเต็มบทเต็มบาทสวขาโตให้เต็มบทเต็มบาทสุปฏิปันโนให้เต็มบทเต็มบาทนั่งภาวนาพุทโธให้เต็มพุทโธธัมโมให้เต็มสังโฆให้เต็มบทเต็มบาทด้วยความมีสติสตังบังคับจิตใจของตนอย่าให้มันยุ่งวิ่งไปตามกิเลสที่มันฉุดลากออกไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นตลอดเวลาบังคับมันให้ดิบนี่เรียกว่าผู้บำรุงผู้รักษาตนต้องมีในมีนอกงานภายนอกนั่นเป็นงานเพื่อสังขารร่างกายของเราเพื่อความเป็นอยู่ปูวายทุกอย่างไม่ให้ขาดไม่เขินไม่ให้ตกขาดตกบกพร่องจนเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขวนขวายหามาเพื่อร่างกายอันนี้ส่วนงานภายในเพื่อเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจหรือว่าเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจคือการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมอย่าปล่อยอย่าวางแม้เราจะทำงานทำการขีดเขียนหนังสืออยู่ก็ตาม เราระลึกอารมณ์ภายนอกเรื่องหน้าที่การงานกับผู้กับคนกับสัตว์ตัวใดในโลกนี้เราคิดได้ตลอดเวลาทั้งที่กำลังเขียนหนังสืออยู่ที่นี่เราจะย้อนคิดมาถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมภายในจิตใจเช่นนึกพุทโธแล้วมีสติกำกับตัวอยู่เวลานั้นหรือระลึกธรรมโมเราก็ระลึกได้เช่นเดียวกับกิเลสพาคิดพานึกเราคิดนึกโดยทางอัตทางธรรมแล้วก็คิดได้นี่เรียกว่าสร้างหลักใจยึดหลักใจคือหลักธรรมไว้ในใจของตัวเองนี่เรียกว่าสร้างสรณะภายในจากนั้นก็ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเวลานี้เป็นการที่จะสร้างสรณะอันเลิศเลอเข้าสู่จิตใจด้วยการภาวนา เอานั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ ให้มีสติกำกับคำบริกรรมของตนเช่นท่านผู้ใดบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆก็ให้นำคำบริกรรมนั้นๆเข้ามาสู่ใจของตนมีสติกำกับรักษาใจไม่ให้คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายที่เคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนวันนี้จะคิดสิ่งที่เป็นสาระภายในจิตใจของเราเข้าสู่ใจด้วยสติจดจ่อนี่เรียกว่าบังคับเราจากกิเลสที่มันเป็นตัวฆ่าศึกตลอดเวลาด้วยสติตั้งมั่นภายในใจจะได้เวลาเท่าไหร่อย่างน้อยควรไม่ต่ำกว่า10นาที10นาทีนี้เป็นเวลาที่จะเอาจริงเอาจังผลขวายธรรมสมบัติ
เข้าสู่ใจของเราเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งปัจจุบันมีชีวิตอยู่นี้เป็นที่พึ่งทั้งเวลาตายไปแล้วทำเหล่านี้จะเป็นเครื่องส่งเสริมปุ้มชูจิตใจของเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องต่อต้านความเหลวแหลกความเหลวไหลไร้สาระในอารมณ์ต่างๆนั้นในเวลาภาวนาอย่าให้มันเข้ามายุ่งเพราะเคยยุ่งแล้วตั้งแต่ตื่นนอนถึงเวลาหลับไม่เห็นได้ผลได้โปรดอะไรใครสมหวังจากความคิดทั้งวันทั้งคืนยืนนอนตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับไม่เห็นได้อะไรมีแต่อารมณ์ก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายล็อกตัวเองตื่นภาพตัวเองนั้นหวังจะร่ำหวังจะรวยหวังจะได้อันนั้นสร้างแต่ความหวังแต่ไม่เห็นสมหวังนี่คือกิเลสหลอกโลกหลอกพวกเรา เราเป็นชาวพุทธในเวลาที่จะหักห้ามจิตใจออกจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนั้นก็ให้หักเข้ามาสู่อารมณ์อันดีงามอันเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันเป็นธรรมของจริงเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตนได้โดยแท้แล้วให้ยับยั้งตนด้วยการภาวนาเวลาจะหลับจะนอนให้มีอย่างกว่า10นาทีบังคับเอาไว้เอามันจะเป็นจะตายในขณะภาวนา10นาทีนั้นแล้วตายจริงๆสู้ทุกขเวทนาไม่ได้ยังไม่ถึง10นาทีแล้วตายเพราะคนนี้เขาภาวนาจนตายเขานั่งได้ยังไม่ถึง10นาทีสู้ทุกขเวทนาไม่ได้เขาตายแล้วให้คนไปบอกหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวจะมาทันทีจะกุศลธรรมมานั่งแบบไหนแค่10นาทีถึงตายเนี่ยหลวงตาบัวจากกุศลาว่าอย่างนี้นะกุศลาธรรมาอิตาคนนี้นั่งภาวนาแบบไหนยังไม่ถึง10นาทีถึงตายหลวงตาบัวนั่งภาวนาตั้งแต่ยังไม่มืดจนกระทั่งสว่างจ้าสว่างจ้าขึ้นมา9คืน10คืนฟาดจนก้นแตกเนี่ยฟังที่พี่น้องทั้งหลายฟังนี่แหละชีวิตของพระมันบำเพ็ญของพระเราฝึกฝนทรมานกิเลสตัวโหดร้ายทารุณ หนักขนาดไหนธรรมะซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านกันจึงฟาดอย่างหนักแน่นเลยนั่งภาวนานี่ก้นแตกที่แรกมันก็ออกร้อน คืนแรกๆออกร้อนแล้วนั่งไม่หยุดไม่ถอนเว้น2คืน3คืนนั่งเว้น2คืน3คืนนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งอยู่อย่างนี้จากออกร้อนแล้วก็พองจากพองแล้วก็แตกจากแตกแล้วก็เลอะไปหมดนี่ฟังสิ10นาทีกับนั่งตลอดรุ่งมันมากกว่ากันเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เห็นตายแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการอบรมแล้วไปฝืนตนภาวนายังไม่10นาทียังไม่ถึง10นาทีแล้วสลบสลายไปไม่ตายมันก็ล้มลงหมอนก่อนนั่นแหละอันนี้ไม่เป็นท่าเลยนะแบบภาวนาล้มลงเสื่อลงหมอนอันนี้ไม่เป็นท่าภาวนาเอาให้กิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายมันล้มลงไป มีแต่ความสงบเย็นใจสง่างามภายในใจขึ้นมาแล้วจะเกิดความ ปีติยินดีแล้วซาบซึ้งภายในใจความเชื่อว่ามรรคว่าผลนิพพานมีนั้นจะเกิดขึ้นเองจากใจที่เป็นพยานอยู่ในขณะที่ได้รับความสงบเยือกเย็นอัศจรรย์เวลาภาวนานั้น นี่เป็นเครื่องยืนยันต่อมรรคผลนิพพานต่อแดนพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ทรงสั่งสอน เพื่อหลอกลวงสัตว์โลกศาสดาองค์ใดก็ตามมาสอนโลกสอนด้วยความสัตย์ความจริงแต่กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมมันเอาแต่ของจำปลอมมาลบล้างความจริงเสียทั้งหมดเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีมันก็บอกว่าไม่มีนี่คือกิเลสตัวหลอกลวงมันก็มาหลอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีสัตว์เปรตผีและสัตว์ประเภทต่างๆทั่วโลกธาตุมีเต็มมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตลอดบาปบุญนรกสวรรค์มีมากี่กับกี่กันแล้วที่พระเจ้าทรงแสดงมาทุกองค์สอนสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้แหละ
แล้วกิเลสมันก็ลบล้างว่าสิ่งทั้งกล่าวทั้งหลายที่กล่าวนี้ไม่มีไม่มีแล้วมันก็ชักจูงสัตว์โลกให้ไปทำตามความอยากความทะเยอทะยาน เมื่อว่าบาปไม่มีคนเราไม่กลัวบาปสร้างบาปได้อย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวบุญไม่มียิ่งไม่สนใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเลยนั่นแหละคือทางเดินนรกของกิเลสที่จะลากสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในโลกนี่แหละกิเลสจะลากลงนะธรรมะลากขึ้นนะกิเลสลากลงเช่นว่าบาปไม่มีนี่ทำให้คนไม่กลัวบาปสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมนั่นแหละการว่าบาปไม่มีไม่มียังไงทำความชั่วอยู่ทุกวันผลของความชั่วไม่เกิดมีหรือผลเกิดมาจากเหตุเหตุไม่หยุดผลก็ไม่หยุดเราทำดีทำชั่วเราทำไม่หยุดผลก็ไม่หยุดนี่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากแดนนรกชั้นสวรรค์ชั้นไหนมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราก่อน แล้วผลเหล่านี้เองที่จะนำเราไปนรกก็ดีนำเราไปสวรรค์จนกระทั่ง ถึงนิพพานก็คือผลแห่งการทำดีทำชั่วที่เกิดขึ้นจากเราผู้ทำนี่แหละไม่ได้เกิดขึ้น จากแดนนรกแดนสวรรค์ที่ไหนอย่าไปคาดนู้นกิเลสหลอกแล้วมันก็ลบด้วยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วให้เราสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมซึ่งเป็นทางนรกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันปิดนรกได้อย่างไรกิเลสตัวไหนไปลบล้างนรกจริงๆได้ไม่มี พระมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วแม้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็มาตรัสรู้ในสิ่งที่มีอยู่มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงมาสอนโลกว่าบาปมีนั่นมีอยู่กับผู้สร้างผลของบาปจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างบาปผลของบุญจะเกิดขึ้นจากผู้สร้างบุญเพราะสิ่งที่ตอบรับได้แก่ผลแต่ผลนั้นมีตลอดเวลาที่เหตุดำเนินอยู่ตลอดเวลา นี่เรื่องกิเลสมันหลอกอย่างนี้ขอพี่น้องชาวพุทธได้ทราบอย่างถึงใจว่าหลวงตานี่พูดแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ไม่ได้มีความเครือบแคลงสงสัยอันใดเวลามาบวชใหม่ๆชีวิตของพระก็มืดก็บอดตะเกียกตะกายด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเคารพเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อมรรคผลนิพพานจึงมีความเต็มอกเต็มใจที่จะรักษาสิกขาบทวินัยไม่ให้ด่างพร้อยทะลุไปได้เลยจนกระทั่งบำเพ็ญจิตใจเข้า จิตใจที่เคยมืดบอดอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละเมื่อทำชะล้างเข้าไปชะล้างเข้าไปสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมืดบอดภายในใจเมื่อถูกน้ำคือทำชะล้างเข้าไปก็ค่อยสว่างออกมาสว่างมาสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลำดับจนกระทั่งสว่างจ้าครอบโลกธาตุมาเป็นเวลา50ปีแล้วนี่ชีวิตของพระที่เราได้บำเพ็ญอย่างสมบุกสมบันเอาชีวิตเข้าแรกเลยก็เป็นเวลา9ปีบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสอยู่9ปีตั้งแต่พรรษา7เรียนจบตามคำอธิษฐานคือเป็นปริญญา3ประโยคถึงไร้นักธรรมเอกแล้วขึ้นก้าวขึ้นสู่เวที ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างเลยนี่แหละเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยการสู้กับกิเลสกิเลสหนักมากการต่อสู้ต้องหนักมากบางครั้งถึงเฉียดความสลบเหมือนกันนะเช่นนั่งตลอดรุ่งนี่เอารู้ดีดูสิใครว่าใครเก่งแล้วเอามาอวดหลวงตาบัวบ้างหลวงตาบัวนี่ได้ทำจริงๆถึงขนาดว่าร่างกายทั้งร่างนี้เป็นไฟทั้งกองเลยถึงเวลามันทุกข์ลำบากมากเนี่ยสะเทือนไปหมดเลยเอาใจไม่ได้ตายเอาร่างกายตายด้วยการต่อสู้ไม่เป็นไรเป็นสิริมงคลฟาดกันจนกระทั่งเมื่อนั่งตลอดรุ่งวันไหนเราจะได้รับความปัจจัยสะเทือนหัวใจทุกๆครั้งไม่เคยพลาดเลย พอสู้กับความทุกข์ความทรมานมากๆด้วยสติปัญญาค้นคิดหาเหตุผลจนกระทั่งจิตได้เหตุได้ผลเต็มที่แล้วเศร้ารวมเพิบลงไปจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาร่างกายทั้งที่มันเป็นกองทุกข์เผาตัวตลอดเวลาในขณะนี้เมื่อจิตได้ลงถึงขั้นอัศจรรย์แล้วร่างกายนี้ฟังให้ดีนะร่างกายนี้หายหมดมีแต่จิตที่เป็นดวงอัศจรรย์ล้วนๆอยู่ในถ้ำกลางร่างกายนั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายร่างกายว่า
อยู่สูงอยู่ต่ำไม่ได้หมายว่าจิตนี้อยู่ในท่ามกลางร่างกายเวลานั้นร่างกายหายหมดในความรู้สึกเหลือแต่ธรรมอัศจรรย์เต็มที่ภายในหัวใจนี่เกิด

ขึ้นจากการเอาเป็นเอาตายฟาดเหวี่ยงกันเต็มเหนี่ยวเอาชีวิตเข้าแลกเลยผลที่ได้มาคือความมหัศจรรย์ทุกคืนทุกคืนไม่เคยพลาดเลย นั่นล่ะเป็นหลักเกณฑ์อันสำคัญมากที่ใช้ความภาคเพียรเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นเป็นลำดับฟาดจนนี่สรุปความลงเลยว่าตั้งแต่ตกนรกทั้งเป็นเ พราะการต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนาภาวนาถึงเวลา9ปีเต็มพอถึง9ปีเต็มวาระสุดท้ายกิเลสที่มันตัวจอมปลอมลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีนั่นขาดสะบั้นลงไปจากใจใจได้สว่างจ้าขึ้นมาเห็นหมดเวลาได้เห็นนี่เห็นไหมเวลามันเปิดดังนั้นหัวใจดวงนี้ที่มันปิดมันก็เหมือนดวงไฟแล้วนั่นแหละเอาแก้วครอบดำๆไปใส่ไฟจะสว่างจ้าแก้วครอบพาดำมันก็ดำไปหมดแก้วครอบพามืดมันก็มืดไปหมดแก้วครอบที่ใสสว่างมันก็สว่างไปตามเปิดแก้วครอบเอาหมดไม่ว่าแก้วครอบชนิดใดสว่างชนิดใดยังไม่ถึงคุณค่าแห่งธรรมสุดยอดคือความสว่างเต็มดวงของใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นได้เลยจิตที่สว่างเต็มที่หมดมนทินทุกอย่างจ้าขึ้นมาภายในใจนรกมีมาแต่กับไหนกันใดบาปบุญมีมาแต่กับไหนกันใดเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุมีมาแต่กับไหนกันใดมันจ้าขึ้นมาแล้วไปถามใครที่ไหนเมื่อได้เจออย่างจังๆกับที่หัวใจแล้วไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีหรือของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกยังได้แต่นรกสวรรค์พรหมโลกขึ้นไปหานิพพานภายในได้จากใจที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวสว่างจ้านี่แล้วมองไปเห็นหมดแล้วเราจะไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรก็พระพุทธเจ้านำสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี่มาสอนเราเป็นแต่เพียงเราไม่เห็นเราไม่รู้เราก็ให้กิเลสพาลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีจนกระทั่งนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆไม่มีเท่านั้นนี่คือกิเลสตัวความจริงทั้งหมดอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ความจำปลอมทั้งหมดที่หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมัน ลบบุญลบบาปสร้างแต่บาปแต่กรรมขึ้นสู่ภายในใจก็คือกิเลสนั่นแหละพากันจำไว้ให้ถึงใจ ดวงตานี่ได้ฟาดกับกิเลสมาเต็มเหนี่ยวเวลานี้หายสงสัยแม่เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยมีว่าบาปมีไหมไม่สงสัยเลยจ้าอยู่ในหัวใจบุญมีไหมไม่สงสัยจ้าอยู่ในนรกนะสวรรค์พรหมโลกนิพพานจ้าอยู่ที่หัวใจมันเห็นไปหมดเวลามันได้เปิดออกเต็มที่แล้วนี่ละใจเมื่อเวลากิเลสตัวจอมปลอมมันได้เปิดออกจากหัวใจเต็มที่แล้วความจริงเต็มจัดเต็มส่วนในหัวใจนั้นจ้าขึ้นมาแล้วนั้นจริงหมดมองเห็นอะไรเป็นความจริงไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุไม่ถูกถามพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงๆเหรอนรกสวรรค์มีจริงหรือก็มันเจออยู่ที่หัวใจก็จางแจ้งที่ใจถามอะไรพระพุทธเจ้าก็จางแจ้งที่พระทัยแล้วจึงมาสอนโลกเพราะมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันตามที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไปทูลถามพุทธเจ้าหาอะไรนี่ละธรรมของจริงพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้อย่าหลงกลกิเลสนะมันจะลบตลอดเวลาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีแล้วตายแล้วสูญอีกนี่นะอันนี้หมัดเด็ดของกิเลสนะตายแล้วสูญเนี่ยมันสูญได้ยังไงจิตดวงนี้ไม่เคยตายจะเอาความสูญมาจากไหน มันเกิดมากี่กับกี่กันมาแล้วหัวใจของสัตว์คนตัวหนึ่งตัวหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนี่เป็นนักเกิดตายเกิดตายเป็นนักท่องเที่ยวตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เกิดเป็นมนุษย์เวลานี้เรากำลังฟังเทศอยู่นี่ก็คือมนุษย์กำลังฟังเทศตายจากนี้แล้วมันไปเป็นเปรตเป็นผีก็ได้ถ้าถูกกิเลสหลอกลวงทำตามกิเลสว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันก็ยิ่งเดือดลงไปหาที่ว่าไม่มีนั่นแหละกิเลสมันหลอกเฉยๆผู้เสวยกรรมตามความหลงตนไปตามมันก็คือเรามันจะจมอีกจมอีกเนี่ยมันดับที่ไหนศูนย์ที่ไหนกิเลสไม่มีประกอบจิตใจไม่มีป่าช้า มีป่าช้าแต่ร่างกายเท่านั้นเวลาตายแล้วก็เผาที่นั่นฝังที่นี่ที่ไหนก็มีแต่ป่าช้าเต็มทุกแห่งบนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกมีทุกแห่งแล้วเราไม่เรียกเขาเป็นป่าช้ามนุษย์ตายที่ไหนไปเผากันที่ไหนก็เรียกว่าป่าช้าป่าช้ามีป่าช้าเท่ากับว่ามีแต่มนุษย์ชาติทั้งหลายเขาก็มีป่าช้าเหมือนกัน
ตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นนี่คือความเกิดตายของร่างกายแต่ละสัตว์ละส่วนแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลแต่หัวใจไม่ตาย พิสูจน์ให้มันถึงที่สิการเรียนธรรมะสรีรศาสตร์เป็นสำคัญมากอย่างที่แพทย์เรียนทางสรีรศาสตร์ทางแพทย์นี่ถ้าหากว่าแยกออกไปทางด้านธรรมะจะเป็นผลประโยชน์มากมายนะทางสรีรศาสตร์ แยกธาตุแยกขันธ์สังขารร่างกายประสาทส่วนไหนทำงานอะไรอะไรนี่ทางฝ่ายหมอฝ่ายแพทย์จะเรียนทดสอบให้รู้เรื่องรู้ราวแต่ก็เป็นวิชาทาง ทางโลกทางอาชีพไปเสียไม่ใช่วิชาทางแก้กิเลสเพราะฉะนั้นพวกแพทย์พวกหมอที่เรียนวิชาสรีรศาสตร์ เห็นจักรกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกตับไตไส้พุงสกปรกโสมมขนาดไหนนายแพทย์แพทย์พวกนักศึกษาแพทย์จะเรียนให้รู้ให้เห็นด้วยกันทุกคน แต่เรียนเพื่อว่าหน้าที่ของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรอย่างไรจะไปเท่านั้นเดียวกลายเป็นวิชาชีพเป็นวิชาทางโลกไปเสียผิดกับสรีรศาสตร์ทางด้านพุทธศาสนาซึ่งเรียนเข้าไปตรงไหนเห็นโทษเห็นภัย ดูร่างกายทางพุทธศาสนาดูนี่ไม่ได้ดูแบบหลักวิชาแพทย์ดูผิดกัน แล้ววิชาแพทย์ดูดังที่กล่าวนี้แล้วหน้าที่ของประสาทส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นไปยังไงยังไงไปหมดนี่รวมยอดเข้ามาพูดอย่างนี้แต่สำหรับวิชาพุทธศาสตร์แล้วรู้ไปที่ไหนเห็นไปที่ไหนละค่อยปล่อยค่อยวางเห็นโทษเห็นคุณของมันไปเป็นลำดับนี่ต่างกันตรงนี้แล้วจิตก็อยู่ตรงนั้นถ้าเรียนวิชาหมอเรียนพัฒนาก็ไม่รู้ใจนะแต่เรียนวิชาพุทธศาสตร์นี่เรียนไปที่ไหนที่ไหนจะทราบเรื่องใจเรื่องใจซึ่งเป็นตัวแกนสำคัญอยู่ภายในจนกระทั่งปัดสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ได้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาทางภาคภาวนาโดยลำดับแล้วจิตนี่จะสว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาศูนย์ไปไหนจิตที่สว่างจ้าขึ้นมานั้นศูนย์ไปไหนยิ่งปล่อยวางทั้งหมดโดยประการทั้งมวงแล้วจ้าหมดศูนย์ไปไหนพระพุทธเจ้าศูนย์ไปไหนธรรมนี้เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุล้วนๆสมมุติไม่มีเกี่ยวปนเลยเป็นมีมุดล้วนๆเรียกธรรมธาตุศูนย์ไปไหนธรรมธาตุแม้ถึงนิพพานแล้วก็ไม่เคยศูนย์ไปจมในนรกก็ไม่เคยสูญไปจมในนรกก็เสวยทุกข์อยู่ในนรกกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นน่ะจนกว่าว่ากรรมนั้นจะค่อยสิ้นค่อยหมดไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมากิเลสก็ติดตามมาปิดหูปิดตาอีกเหมือนหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกเอามาสร้างบาปสร้างกรรมอีกจมลงไปอีกอย่างนี้ตลอดมากั้งกับตั้งกันใจดวงนี้ตายที่ไหนไม่เคยตายเป็นอย่างนี้ตลอดมาเรียนให้จบด้วยทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกเราพูดโกงๆว่าไม่มีศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนพุทธศาสนาของเรานี้เลยเพราะเหตุไร เพราะศาสนาพุทธของเรานี้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกสิ้นกิเลสแล้วมาเป็นเจ้าของศาสนาศาสนานอกนั้นเป็นคลังกิเลสทั้งนั้นจึงมีกรรมดำกรรมขาวลูกๆทำผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปตามกระแสของจิตที่มีกิเลสหุ้มห่อปิดบังจะผิดมันจะถูกไปแน่นอนไปได้อย่างไรส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์โลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแจ้งไปหมดนี่จึงเรียกเป็นความรู้ที่แน่นอนเป็นความรู้ของผู้สิ้นกิเลสแล้วมาสอนโลกจะผิดไปที่ไหนไม่มีผิดขอให้เราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพุทธนี่เกิดมาไม่ได้พบไม่ง่ายนะแม้จะมีพุทธศาสนาไม่สนใจมีมากนะผู้ที่สนใจต่อพุทธศาสนาได้บำเพ็ญตนตามหลักธรรมที่ท่านสอนนั่นเรียกว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัย ผู้ที่ไม่สนใจเลยนั่นก็เรียกว่าเศษมนุษย์ในวงพุทธศาสนาเท่านั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เป็นสาระไม่สนใจแต่สิ่งที่จะเผาตัวเองนั่นคือเรื่องของกิเลสเอาสร้างวันยังค่ำคืนยังรุ่งบาปบุญนรกไม่ต้องสนใจสนใจแต่ความอยากความทะเยอทะยานสร้างให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาโลภก็โลภมากมีไม่มีหยุดมียั่งมีเท่าไหร่เอามีมาตายแล้วกองกันอยู่นี่แหละสมบัติเจ้าของก็ไปจมในนรกสมบัติเขาไม่ไปตกนรกไปสวรรค์เขาก็ไม่ไปเอาช่างมันตายลงไปแล้วเกิดใหม่เกิดอยู่อย่างนั้นเพราะจิตตรงนี้ไม่เคยมีป่าช้าต้องเกิดต้องตายมันเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดีนะเช่นเราเป็น พ่อค้าไปยังดีนะ

นี่เกิดยากอยู่นะกิจโฉมนุสสปฏิลาภโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐสัตว์ที่มากขนาดไหนไม่เกิดเป็นมนุษย์มีจำนวนเท่าไหร่แต่เราทำไมแหวกมาเป็นมนุษย์เราเป็นคนหนึ่งที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยาให้ เสียชาติของเราที่เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้ลึกพุทโธตัมโมสังโฆนี่แหละพาให้เกิดเป็นมนุษย์นะไอ้พวกกิเลสตัณหามันไม่พาให้เกิดเป็นมนุษย์หรอกมันให้เกิดเป็นเปรตเป็นผีไปอย่างนั้น ให้เชื่ออัดเชื่อทำแล้วปฏิบัติตนต้องฝ่าฝืนบ้างสิเราอยากเป็นคนดีต้องฝึกต้องทรมานอยู่เฉยๆให้เป็นคนดีมันดีแต่ชื่อนั่นแหละ นายดีนะนางดีมันมีแต่ชื่อตัวมันไปอยู่ในเรือนจำก็มีลองไปถามที่เรือนจำ ชื่อมันจดร้อยฟางจรวดดาวเทียมถามนักโทษคนไหนทั้งหญิงทั้งชายเราไปถามดูที่น่ะนี่หนูชื่อว่าไงชื่อสวรรค์นู่นน่ะแล้วผู้ชายนักโทษคนนี้ชื่อว่าชื่อนายพรหมนู่นเห็นไหมแล้วทำไมมาชื่อสวรรค์ด้วยชื่อนายพรหมทำไมจึงต้องมาติดคุกติดตารางนี่เขาหาว่าเห็นไหมล่ะไอ้ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรตัวคนเป็นผู้ทำชั่ว เป็นผู้ทำดีชื่อมันเป็นคำแฝงเป็นเงาเท่านั้นเอง ขอให้ตั้งหลักฐานตัวของเราให้ดีปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเกิดมาจะให้เสียท่าเสียทีนะนี่เราเกิดในแดนพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสทุกอย่างแล้วมาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งแทงกระจ่างไปหมดไม่ได้สอนแบบรูปคำคำกำดำคำขาวว่าบาปมีจริงๆว่าบุญมีจริงๆ 100% 100% โลกสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆมีจริงๆ 100% 100% นี่คือความอริยธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มี อะไรที่เราจะไปลบล้างหรือจะไปเพิ่มเติมได้เป็นความชอบธรรมแล้วให้เราปฏิบัติตัวของเรา ที่มีความบกพร่องอยู่ตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลงตัวเองลำบากบ้างเป็นธรรมดากิเลสมันสร้างแต่ความลำบากให้เรานั่นแหละ เวลาเราจะทำคุณงามความดีกิเลสจะมาสร้างความลำบากระบนความทุกข์ความยากความไม่อยากทำความท้อแท้อ่อนแอให้หมดมีแต่เรื่องกิเลสเป็นขวากเป็นหนามปิดกั้นทางเดินของคนที่จะสร้างความดีเราผู้ต้องการความดีเอาเหยียบความเหยียบหนามไปกิเลสมันฝืนไม่อยากให้ทำเอาทำมันไม่อยากให้ทานเอาทานลงไปเป็นอะไรใครจะคิดตะหนีทีเหนียวยิ่งกว่าคนมีกิเลสแล้วคนที่มีกิเลสตะหนีทีเหนียวเนี่ยด้วยอำนาจกิเลสมันปิดบังว่าคนนี้ไปสวรรค์ไม่เคยมี มีแต่จมนรกจมนรกคนที่เสียสละทำบุญให้ทานนั่นแหละเป็นการกุศลเช่นพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทาน เป็นมหาทานเพื่อชาติไทยของเราวัตถุเหล่านี้เข้าสู่กลางหลวงแต่มหากุศลเข้าสู่ใจของเราเราได้สองอย่างวัตถุเข้าสู่กลางหลวงมหากุศลที่เราบริจาคนี่เข้าสู่จิตใจของเราเป็นบุญกุศลที่จิตใจของเราเนี่ย การทำอย่างนี้จึงหายมีแต่ความเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งชาตินี้และชาติหน้าบ้านเมืองของเราก็มีความอบอุ่นร่มเย็นเมื่อต่างคนต่างมีความเสียสละซึ่งกันและกันยาเป็นคนตะหนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่กอดแก่โกแก่รีดแก่ไถกินบ้านกินเมืองพวกนี้พวกสัตว์นรกตายแล้วน่ากลัวว่านรกนี่จะร้องร้องขอความช่วยเหลือถ้าว่าพูดได้อย่างเรานี่นะ นรกที่อัดแน่นอยู่ด้วยพวกเปรตพวกผีพวกทำความชั่วช้าละมกไม่มีประมาณนี่จะไปกองอยู่ในนรกหากว่านรกพูดได้เหมือนคนนี่นรกจะเสียงลั่นเลยขอความช่วยเหลือแบกแต่สัตว์นรกเต็มที่เต็มฐานไม่มีบกบางเลยไหลเข้ามาตลอดเวลาเหลือกำลังที่จะแบกเรียกร้องหาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยบ้างเพราะสัตว์นรกทับเหลือเกินแต่นี่บาปเป็นบาปบุญเป็นบุญ นรกเป็นนรกมันจะแน่นกันหนาไหนมันก็เป็นกรรมของสัตว์แน่นอยู่กับสัตว์ทุกอยู่กับสัตว์นรกไม่ได้แน่นไม่ได้ทุกนะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกถึงสนุกลงไปตกนรกแล้วขึ้นมาแล้วก็ว่านรกไม่มีสวรรค์มันไม่อยากไปมันโกหกทุกแบบนะกิเลสนะให้พากันอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัว วันนี้ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายให้ถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงโดยที่หลวงตานี้ไม่ได้มีความสงสัยแล้วในธรรมกับพระพุทธเจ้า เปิดเผยหมดในหัวใจว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์เปิดเผย 100% กราบอย่างราบมีมาตั้งกับตั้งกันสงสัยไปหาอะไรนอกจากพวกเรานี่หูหนวกตาบอดไม่ยอมเชื่อไม่นั่นแหละนึงมันจะตกเอาตรงนรก ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะค่อย ขยายตัวออกมา

0: สู่ความดีสวรรค์เปิดจ้าไว้แล้วสำหรับคนทำดีสวรรค์ชั้นนั้นๆสำหรับคนสร้างความดีใจไม่ตายพอชีวิตร่างกายหมดที่เรียกว่าตายแล้วใจไม่ตายออกจากร่างด้วยความดีหนุนกันไปสวรรค์ชั้นนั้นๆพอเหมาะพอดีกับการสร้างคุณงามความดีของคนของตนแต่ละคนละคนเป็นชั้นๆขึ้นไป จนกระทั่งถึงพรหมโลกเมื่อได้สร้างความดีให้เต็มเหนี่ยวถึงขั้นจิตที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ต้องถามหานิพพานจ้าถึงกันเลยนั่นเป็นยังไงนิพพานใหม่ๆ นี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่เรียกเริ่มต้นแสดงมาตั้งแต่ ชีวิตของคฤหัสถ์ชีวิตของคฤหัสถ์ทั้งหลายทั่วๆไปไม่มีขอบมีเขตไม่มีฝั่งมีฝาให้พากันมีขอบเขตมีข้อบังคับตัวเองถึงเวลาจะสร้างความดีบังคับให้สร้างนะไม่สร้างไม่ได้กิเลสก็ไปกินหมดนะมีเงิน5บาทกินหมด10บาทกินหมดแบ่งมาทำบุญให้ทานบาทนึงแล้วแง่แง่แล้วหนีทีเหนียว ไม่มีใครตะหนีทีเหนียวยิ่งกว่ากิเลสเงิน10บาทนั่นก็มีคุณค่าธรรมดาแต่พอเราแยกมาบาทนี้เราจะไปทำให้ทานโอ้ยบาทนี้เท่ากับเป็น100บาทมีราคามากกิเลสมันหึงหวงมากเพราะฉะนั้นคนจึงไม่อยากให้ทานเพราะสู้กิเลสตัวเหนียวแน่นไม่ได้สุดท้ายเราก็จบกิเลสไม่จบมันเป็นจมของเราที่เชื่อคนตามมันเอามันว่าไม่ให้ทานเอาให้พระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยการให้ทานเราพระสงฆ์ท่านพ้นทุกข์ด้วยการให้ทานท่านไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกองค์ใดท่านให้ด้วยพ้นทุกข์ไปได้ด้วยการให้ทานเอาเราจะให้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเดินตามร่องรอยหรือทางของท่านพาเดินแล้วแยกออกมามันไม่อยากให้เราให้เอาอย่างนั้นจึงว่ารบขับกิเลสกิเลสตัวตนีธรรมะเป็นตัวให้เราจะให้เวลาตายแล้วเราจะอาศัยการให้นี้เป็นบุญกุศลหนุนเรากิเลสตัวตนีไม่เห็นจะมา สร้างความดีให้เราเมตมันดึงเราลงนรกเท่านั้นนั่นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสู้กับกิเลสเลยสิ พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ได้ตั้งหน้าตั้งตามาสอนพี่น้องทั้งหลาย ให้รู้เนื้อรู้ตัวด้วยความรักชาติของเราด้วยความเสียสละและด้วยความรักตัวของเรายืนยันรับรองเป็นตัวประกันในตัวเองด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าปล่อยเลยตามเลยเราหาแต่เรื่องแต่ตัวเองด้วยกิเลสหลอกลวงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วจบกันทั้งนั้นนะจะไปที่ไม่ไปที่อื่นนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญนั่นขอไปแล้วโน่นนี่แค่ไม่ใช่เรื่องนี้
1: ชั่วโมงก็4นาทีครับผม
0: เหนือเงินก็เล่นนะครับเพื่อเล่นด้วยนะวันนี้นะ
1: ครับผม
0: เล่นไปข้างหน้าด้วยชั่วโมงก็เป็นยังไงล่ะฟังเทศวันนี้มันเหนือเทศวันนี้เขาจะเข้าใจตรงไหนละวันนี้
1: เข้าใจครับผม
0: เหนือ
1: ฟังชัดครับผมฝ่ายทั้งวันประชิดก็ชัดนะครับผม
0: นี่ที่จะจบนี่มันเตือนแล้วอ่อนลงแล้วไงต้องมีอะไรก็ว่ากันไปเลยมีอะไรก็ว่ากันไปเลยหลวงตาว่าแล้วจบแล้วมีอะไรให้ว่ากันไปเลย
2: มีผู้ใดอยากสักไซหรือตั้งปัญหาธรรมกับอาจารย์นะครับถ้าไม่มีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีได้กรุณากล่าวคำถวายพระแก่ครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเ
2: ต
3: ปังสุกุละหิวะรานิปาริวะปังสุกุลานิทิวารานิปัสสาริวารานิปฏิกันหาตุ ธัมมหากังทิฆารัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอไหนซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับซึ่งผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน
4: ์
3: เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
0: คนมากหมดเลยนะลูกคนเต็ม
1: กันสถานเต็มหมดครับผม
0: เต็ม
1: พอดีนอกก็มีตั้งเต็มเลยครับผม
0: แล้ววงจรติด
1: ม
0: ือ
1: มีครับผมเสียงดังทั่วไปหมดนะครับผม
0: แล้วทีนี้ฟังเสียงโคศกนะตะกี้นี้เทศจบลงแล้วหลวงตาองค์เดียวแล้วทีนี้จะว่าจะทำหน้าที่โคศกนะฟังนี่มันจวนจะสิ้นสุดแล้วเนี่ยเวลาเดินมานี่ให้ตาสอดสายไปดูข้างถ้าคอไหนมีทองคำติดอยู่ในนั้นเจ้าของเสื้อให้สวยมากออกมาเลยนะ
2: ผู้ที่ต้องการบริจาคจตุปัจจัยส่วนตัวก็เรียนเชิญได้เลยนะครับต่อแถวจากพระป่าช่วยชาติได้เลยครับ
0: ใครไปล่าทองคำมาได้มาสักเส้นไหมล่ะล่าตามคอคนเซอร์นั่นนะได้มาสักเส้นไหมล่ะหรือไม่มีคนเซอร์เลยหรือเนื้อคนมากเท่ามากน่าจะมีคนเซอร์แล้วสร้อยเต็มคอนั่นนะเอาตรงนั้นแล้วนะพอเสร็จแล้วแล้วหลวงตาจะให้พรนะเนี่ยกำลังมาอยู่ก็มีเนี่ย
2: ครับขณะนี้หลวงตาอาบัวกำลังจะให้พรพวกเรานะครับขอความกรุณาพวกเราส
0: ักครู่แล้วก็
2: เตรียมที่จะรับพรจากหลวงตาครับ
0: กรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบแต่ทีนี้ไม่ได้พเดียงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทองคำดอลลาร์เงินสดนะสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้กรุณาตายใจได้เลยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวนะทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีหลวงตาตั้งบวชมาไม่เคยยุ่งกับการเงินการทองแต่เวลามาช่วยชาตินี้เพื่อรักษาความรั่วไหลแตกซึมไม่ให้มันเกิดขึ้นเราจึงต้องพยายามสละทุกอย่างมาเป็นเจ้าของบัญชีทั้งทองคำทั้งดอลลาร์และเงินสดหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวที่จะสั่งเก็บสั่งจ่ายไม่ให้ผู้อื่นใดไปทำหน้าที่แทนเลยนะแล้วสมบัติเหล่านั้นก็เรียกว่าเรียบร้อยตลอดมาไม่เคยมีความด่างพร้อยแม้นิดหนึ่งเลยในกรุณาทราบไว้หลวงตาไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองแต่เวลามาเกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยแล้วเราก็ต้องได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่อยจึงต้องมาถือบัญชีสมุดนี่ฝากธนาคารไหนธนาคารไหนเท่าไหร่ทองคำเท่าไหร่ดอลลาร์เท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่สมุดฝากนี้จะเป็นหลวงตาผู้เดียวเป็นเจ้าของทั้งหมดนะยังไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมใครจะหาเรื่องหาราวว่าเรื่องอะไรก็ตามต้นเหตุของเขานี่ของเรานี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะยุติการนำพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้โดยทั่วกันนะเอาละแล้วต่อไปนี้จะให้พร วันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามมาแหมมากจริงๆนู่นอ่ะสองฝากนี่เต็มไปหมดทางด้านไหนก็เต็มไปหมดพี่น้องทางสัตหีบเรานึกว่าไม่บ้านใหญ่บ้านโตอะไรนั่งหนาแต่เวลาคนมานี่คนมากกว่าบ้านนะบ้านสู้คนไม่ได้คนมากกว่าบ้านยังขอขอบคุณนะนี่เราความรักชาติความเสียสละของเราสมบัติเหล่านี้จะนำเข้าครังหลวงเท่านั้นหลวงตาเป็นผู้ชี้ขาดแต่ผู้เดียว ออกหน้าทับ

0: ยพี่น้องหลายทราบไว้เลยนะหลวงตาเป็นผู้ออกแนวหน้าเลยเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างอะไรมาเกี่ยวข้องมาต้านทานมาขัดขวางไหนหลวงตาจะเป็นผู้ทำงานแต่ผู้เดียวโดยอาศัยโดยให้พี่น้องทั้งหลายเดินตามไปแล้วกันนะหลวงตาจะนำด้วยธรรมล้วนๆผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตรงไปตรงมาไม่ให้มีเครื่องข้าจากธรรมเต็มกับธรรมเต็มบารมีความสามารถในเรื่องธรรมส่วนพี่น้องทั้งหลายที่คอยฟังอุบายวิธีการที่หลวงตาแนะนำสอนแล้วให้พากันเดินตามชาติไทยของเราอาศัยความสามัคคีความรักชาตินี่สมบัติในครั้งหลวงนี่นะกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันสมบัติในครั้งหลวงที่รักสงวนอย่างยิ่งตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตายายเป็นสมบัติที่ให้ความแน่นหนามั่นคงและอบอุ่นแก่ชาติของเราตลอดมาไม่ให้ใครมาแตะต้องเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่แหละและเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในจะเกิดขึ้นในสมบัติกองนี้เพราะฉะนั้นถึงต้องเอากันดังหนักหน่วงทีเดียวเราทุกคนนะสมบัติในครั้งหลวงนี้พี่น้องทั้งหลายนับพอประมาณว่า62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันนับตั้งทัพมหากษัตริย์ลงมาแล้วตำรวจทหารที่เป็นผู้รักษาสมบัติอย่างสำคัญก็คือตำรวจกับทหารนี้คือเป็นเจ้าของเต็มตัวด้วยกันใครจะมาลุกล้ำไม่ได้เราเป็นเจ้าของก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านมหาโจรจะมาจากทิศใดแดนใดเจ้าของบ้านกับมหาโจรจะต้องได้ปะทะกันเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นเจ้าของด้วยกันให้ต่างคนต่างเข้มงวดขันรักษาสมบัติเหล่านี้ด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเราเป็นฝ่ายถูกเราเป็นเจ้าของสมบัติส่วนโจรมาจะมาจากที่ใดๆนั่นเขาเป็นฝ่ายผิดเราจะฟังเสียงคนผิดนะให้ฟังเสียงพวกที่เป็นเจ้าของด้วยกันเราเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ด้วยกันให้ต่างคนต่างร่วมความสามัคคีปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเพื่อรักษาสมบัตินี้แก่ชาติของเราจะเป็นความแน่นหนามั่นคงสง่าราศีต่อไปตลอดกาลนานนะและอันนี้เป็นจุดสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าสมบัติคือครั้งหลวงนี้นะทุกคนเป็นเจ้าของด้วยกันหมดมีสิทธิที่จะต้องรักษาสมบัติตรงนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้ชีวิตก็เอาสมบัติกองนี้ให้เป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยให้พากันมีความพร้อมเพียงสามัคคีโจรมาจะมาจากทิศใดแดนใดเราเป็นเจ้าของไม่ต้องหวั่นเราเป็นเจ้าของสมบัติเหมือนสมบัติอยู่ในบ้านของเขาโจรจะมาจากทางไหนเจ้าของสมบัตินี่จะกับโจรจะต้องปะทะกันทันทีเลยนี่เจ้าของสมบัติคือพี่น้องชาวไทย62ล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติแห่งครั้งหลวงของเราจงพากันรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าไปไว้ใจใครอย่าเกรงใจใครที่เป็นโจรเป็นมารเข้ามาเกี่ยวข้องจะใช้อำนาจมาแบบไหนแบบโจรแบบมารเราไม่ฟังเสียงเพราะเราเป็นเจ้าของของบ้านเป็นเจ้าของสมบัติเราไม่ฟังเสียงโจรเสียงมารมันจะสั่งจะเสียมาแบบไหนวิธีการหรือกลอุบายอะไรก็ตามเราจะฟังเสียงนี้เสียงเป็นภัยต่อชาติไทยของเราที่เป็นคุณต่อชาติไทยของเราก็คือว่าเราต่างคนต่างรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันนี่เป็นของสำคัญมากเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกคนยอมเสียสละเพื่อสมบัติกลางอันใหญ่หลวงของเราได้แก่ครั้งหลวงนี้ด้วยดีอย่าให้อ่อนแอนะวันนี้พี่น้องหลายทราบที่อุตส่าห์พยายามมานำพี่น้องหลายก็เห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติกองใหญ่นี่แหละที่เรานำเข้าไปทุกวันนี้ก็เพื่อจะเข้าสมบัติกองใหญ่นี่เองทองคำดอลลาร์จะเข้านี้เงินสดจะเป็นเงินหมุนเวียนทั่วประเทศไทยคือช่วยสงเคราะห์คนทุกคนจนลงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ตลอดทั้งที่ราชการต่างๆโรงพยาบาลนี้ได้ช่วยมาตลอดนะนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนจะหมุนออกช่วยพี่น้องชาวไทยเราโดยการสร้างดังที่กล่าววันนี้สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการโรงพยาบาลต่างๆนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนเงินสดที่หมุนออกทางนี้สำหรับทองคำดอลลาร์หมุนเข้าสู่ครั้งหลวงทั้งนั้นแหละกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันตอนนี้ก็หลวงตาจะลาพี่น้องทั้งหลายกลับวัดจะไม่ได้ค้างแล้วผมให้เขาเสร็จแล้วก็ไปเลยใช่ไหมถ้าเขาเสร็จแล้วเขาก็บอกเขากำลังผลเสร็จแล้วก็ไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวง

จากพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาราพระป่าช่วยชา

ขณะนี้ตั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นบุริทัตโตตอนบวชโยมมารดาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

มาถึงช่วงนี้ท่านคิดถึงตัวเองมากขึ้นเพราะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเตือนตนอยู่เสมอว่ากำลังเรายังไม่พอถ้าขืนอยู่กับหมู่คณะต่อไปความเพียรจะล่าช้าภูมิจิตจะไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่คนเดียวจำจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพอใจแล้วนั่นแหละจึงจะหมดความกังวลห่วงใยในตัวเองท่านเลยตัดสินใจพาโยมมารดากลับมาที่อุบลบ้านเกิดซึ่งมารดาของท่านก็เห็นดีด้วยและอยู่รมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางทุดงองค์เดียวไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าลงมาทางภาคกลางท่านไปแบบทุดงกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนมีบาตรปลดและอื่นๆหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็หนักและลำบากพอดูแต่กายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะแล้วจึงเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นอีกทั้งโยมมารดาก็ได้อบรมสั่งสอนทำอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตอย่างมั่นคงจึงหมดอะไรหายห่วงโดยประการทั้งปวงท่านเดินทางผ่านป่าเขาแนวเนินมาเรื่อยๆจนเข้าเขตดงพญาเย็นซึ่งสมัยนั้นขึ้นชื่อลือชาในด้านอันตรายต่างๆทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าและความลี้ลับของสถานที่จนทะลุออกมาถึงสระบุรีและกรุงเทพด้วยความปลอดภัยท่านเข้าพักที่วัดปทุมวันครั้นออกพรรษาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีจะไปเชียงใหม่

0: ท่านเจ้าคุณจึงได้นิมนต์ท่านไปด้วยท่านจึงได้ไปเชียงใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลีในครั้งนั้นด้วย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนบวชโยมมารดาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าริยาบททั้ง4อยู่กับทุกทั้งนั้นขอเชิญท่านฟังครับ
2: ว่านี่เป็นคนดีคนปัจจุบันเป็นคนดีดีอยู่มากหายากนะเราได้สั่งเสียเวลาจะไปเอาไปไหมเราเป็นลูกศิษย์ครับเขาให้เป็นผู้ช่วยนะผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนะระหว่างนี้เลยเราเป็นคนดีไปไหนดีเท่านั้นไม่ขัดไม่ขืนเนี่ยเขาจะให้เป็นอะไรเป็นนะเขาให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนะอย่าว่าแต่ข้าหลวงนี่เลยนะเราบอกสั่งว่าเนี่ยมันต้องมีเรื่องมันกล่อมมันแกล้งกันอะไรเราฟังเรารู้ทุกอย่างแต่เราไม่ค่อยสนใจเพราะความดีแล้วไม่ได้เสียตรงไหนนะยิ่งบอกว่าเขาให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนะเราบอกนี่เป็นได้ทุกอย่างคนดีแบบว่านี่เนี่ยคนชั่วมันไม่ค่อยเป็นไปได้ตามนั่นแหละความดีทั้งหลายนอกจากความชั่วนั่นนะสำหรับคนดีแล้วทำได้เป็นคนดีอยู่มากคือว่าทราบก็คุ้นกันมาตั้งแต่น้องเป็นประหลัดจังหวัดเนี่ยนะนั่นแล้วต้องเป็นแบบจังหวัดแล้วเป็นเรื่อยขึ้นมาย้ายไปนู่นย้ายไปนู่นย้ายไปเลยข้างถึงปากน้ำสมุทรปราการย้ายกลับมาอุดรแล้วก็ย้ายมาไปชัยนาทอันจะไปก็มาหาเนี่ยนั่นแหละก็เป็นผู้ว่าอยู่นี่แล้วที่ไม่ต่อเสียเอาไปนั่นเราสนุกสิทธาเราเป็นคนดีไม่เป็นผู้เชื่อผู้บ้านก็เป็นนะคนดีเป็นได้หมดเราบอกอยู่ในเราสั่งเพราะว่าคนดีแล้วเป็นได้หมดไม่ขีดไม่ขวางใครแล้วคนดีเราบอกถ้าคนเชื่อมันฝังหน้าอย่างนั้นนี่เรากลับกรุงเทพเมื่อสองวันนี่ก่อนจะกลับก็โอ้ยุ่งใหญ่ก็ไปเทศที่นั่นที่นี่ไปคราวนี้ถึงได้เทศหลายแห่งอยู่เทศธนาคารชาติเทศกรมประชาสัมพันธ์เทศกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาเป็นการสุดท้ายเทศวันที่4ใช่แล้ววันที่5ก็ออกเดินทางมาเ มื่อมาแล้วก็มาอย่างสบายใจไม่ได้มารถไฟมารถยนต์จังหวัดชัยนาทนี่ก็เคยไปหลายหนเหมือนกันแต่ไม่ได้ค้างนะ เป็นเพียงว่าผ่านไปผ่านมาไปคราวที่ไปเยี่ยมผู้ว่าคราวนี้ก็ไปถึงสถานการณ์แล้วก็ผู้ว่าก็พามาบ้านเนี่ยไปเลยมาคุยก็ยกขบวนมาหมดนั่นแหละนั่นรองผู้ว่าต้องมาเดินดับนายอำเภอผู้กำกับตำรวจมาคุยนั้นจะเป็นชั่วโมงกว่าที่บ้านผู้ว่านะงานนั้นหมดทบเป็นเหมือนกับว่าได้เทศภาพใหญ่หนึ่งเลยตรงนั้นทั้งพวกราชการทั้งหลายนั้นเขาคงจะแปลกใจล้มตามมาจากไหนนี่คงจะว่าพูดมีลักษณะแปลกๆเขาคงจะว่าก็มีส่วนแตกกันอยู่การพูดก็ดีแล้วก็ตอนนั้นก็ให้โอวาทไปในตัวเสร็จเลยสอน
3: ผู้ว่าแล้วคงจะบอก
2: ฮะ
3: ผู้ว่าแล้วคงจะบอก
2: คงจะบอกนั่นแหละเพราะเราโทรถามไปแล้วว่าอยู่แล้วเราก็บอกเราจะเตรียมไปเดี๋ยวนี้ระวังนั่นแหละหลังจากนั้นไปมันจะหลายชั่วโมงใช่ไหมล่ะกว่าเราจะไปถึงนู่นนั่นผู้ว่าก็คงบอกมีเพื่อนมันไปจนเสียใจเสียลืมแกบอกมันดีใจเกินไปจะว่างั้นนะดีใจเกินไปจนลืมว่าเวลานี้ออกจากตรงไหนวะ มันเลยไม่ได้ถามที่ออกไม่ทราบออกจากกรุงเทพหรือออกจากไหนมันดีใจเกินไปหรอกมันอันนี้ก็พอวางหูแล้วก็พอท่านพูดแล้วก็วางหูก็ไม่รู้เรื่องแล้วอยู่ที่ไหนเพราะเราพูดทางอะไรเขาเรียกโทรศัพท์อะไรนั่นที่ติดโทรศัพท์วิทยุด้วยฮะนั่นแหละเราโทรจะไม่ถือไปที่อยู่ไปนี่มาได้ไหมไม่ใช่เป็นที่ติดกับรถจริงๆนะ
3: เป็นว
2: ิ
3: ทยุขนาด
2: แล้วน้องราคามตั้งแสนกว่าก็อันนี้ก็ลูกศิษย์เขามามอบว่าพอเราไปทีไรเขาจะเอามาทิ้งไว้นั่นเลยอ่ะต้องการจะโทรที่ไหนโทรรัศมีของมันที่จะรับกันได้แค่ไหนก็ทางชนะก็ได้นะนี่ก็เห็นเขาโทรมาอุดรกับน้องคายเขาโทรมานี่นะฮะ
3: ทางราชการใช้กว้าง
2: ก็เห็นก็โทรอยู่ที่วัดที่เราไปพักนั่นน่ะ
3: ติดต่อได้
2: จนกระทั่งถึงน้องคายก็โทรกันได้หนึ่งเขาโทรกันเองเนาะมันก็แสดงว่ามันไกลอยู่นะนี่แหละไอ้โทรศัพท์อันนี้แหละที่ติดรถไปนี่พอถามได้เรื่องเวลาแล้วไว้ได้เรื่องเวลาว่าอยู่เท่านั้นแหละนี่เราก็ออกเดินทางนี้เราก็ออกจากที่สวนเรื่องทำข้างพุทธมณฑลทางนั้นรับสายแล้วก็ดีใจจนเกินไปลืมว่าออกจากที่ไหนแล้ววัดตาแล้วนี่มาจากไหนล่ะเราอยู่อุดรเหรอเป็นอะไรล่ะไม่รู้นั่นเบอร์น่ะเบอร์อะไรรู้น่ะเป็นอะไรล่ะฮะเป็นครูโรงเรียนอะไรโรงเรียนประจักษ
4: ์อ๋อ
2: ไปข้าประจักษ์ฮะฮะไอ้ประจังมันอยู่ตรงไหนน่ะอ๋อท่านทางโน้นก็รู้ประจังอันนี้ประจักษ์ศิลปากรก็มีนะอันนี้ท่านประจักษ์เพื่อความนี่เด้อตามธรรมดาเราจะไม่รับนะถ้าจำเป็นจริงเราจะรับเพียงผลเดียวมั่งอะไรอย่างนี้ถ้ารับนะเหมือนมากไม่ค่อยรับเข้ามานิมนต์แล้วไปเทศที่ไหนนี่ประเทศที่ใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างมหาไทยนี่ก็นิมนต์แต่เราเกษตรกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาไทยเราก็ไม่รับที่ไหนก็ไม่รับเพราะเราเหนื่อยนี่พอเห็นแล้วประเทศได้ผลหนึ่งที่ธนาคารอาคารอะไรอาคารสงเคราะห์อะไรนี่แห่งนะที่แตกคือเลยพอเรารับมาจากประเทศที่ไหนที่นี่ออกวิทยุกันลั่นไปหมดเพราะฉะนั้นคนถึงมากมายประเทศแต่ละแห่งละหนโอ้โหแน่นหมดบริเวณที่รับแขกไม่พอเช่นโรงเนี่ยโรงก็ว่าโรงใหญ่โรงกว้างขวางโล่งโถงแล้วแน่นอัดหมดกระจายไปข้างนอกอย่างนั้นอย่างกระทรวงศึกษาเหมือนกันนั้นแน่นหมดจริงๆคือคนไม่ใช่คนในกระทรวงอย่างเดียวบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เขาทราบทางวิทยุเนี่ยเขาประกาศกันลั่นหมดเพราะว่าเราจะไปเทศเช่นเราไปเทศกรมประชาสัมพันธ์นี่ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะกรมประชาสัมพันธ์ฟังเลยแล้วเขาก็ลั่นไปหมดแล้วกรมประชาสัมพันธ์นี่คนก็ไปมากแล้วเขายังประกาศต่อไปล่วงหน้าไปด้วยว่าวันนั้นท่านจะไปเทศที่นั่นที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนถึงมากไม่ใช่คนในที่นั่นเช่นอย่างกรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวคนภายนอกเต็มไปหมดแล้วคราวนี้ได้รับให้ถึง3ครั้งตามธรรมดาเราไม่รับเราเหนื่อยเกี่ยวข้องกับญาติโยมแก่คนก็มากต่อมากแล้วยิ่งตอนเช้าอย่างนี้พอฉันเสร็จแล้วนี่ต้องได้พูดธรรมะคนไม่ใช่น้อยๆวันหนึ่งวันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเหมือนมีงานเลยรถจอดจนหาที่จอดไม่ได้เลยที่สำนักเราอยู่นั้นวัดก็ของกว้างของเนื้อที่มันก็8ไร่โอ12ไร่แล้วก็มีถนนไปเป็นรถมันจอดแอบไปหมดทุกแห่งทุกหนมันละถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์70-80คันรถยนต์นี่หมายถึงพวกที่เข้าในวัดเรานะผู้ที่เข้ามาใส่บาตร

0: แล้วเขากลับไปก็มีเยอะนะเขามาใส่แล้วกลับไปก็เยอะนี่หมายถึงรถที่เหลืออยู่70-80คันหาทางออกไม่ได้เปิดแก๊สป้าหรือป้าไม่มีทางออกมันมากขนาดนี้ก็ต้องได้พูดธรรมะให้ฟังเป็นอย่างนั้นนะทูลให้ฟังไปทุกวันแล้วก็มันได้ไปจะไปแล้วนั่นเนี่ยนั่นก็อยู่อุดรไม่เหลือนั่นเคยหายหนาไปจนที่จำไม่ได้อย่างนั้นนั่นหาแต่ตัวไปบนหันบนมีบนหลวงปู่อยู่หันละบนหันมันบนลบได้ด้วยขั้นหลวงปู่อยู่มันลบได้แน่นบ่ลบเอาตอนนั้นมาหลวงปู่อยู่พูดอย่างนี้เข้าใจเปล่าภาษาอย่างว่าใครอยู่ที่ไหนก็พูดตามเรื่องตารางนั่นเช่นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนี่คนนี้ส่งไปจีนคนนี้ส่งไปญี่ปุ่นคนนี้ส่งไปฝรั่งเศสคนนี้ส่งไปเยอรมันคนนี้ส่งไปอังกฤษแล้วลูกทั้งหมดมาคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องเลยด้านภาษาอะไรมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมพายไม่รู้ใครไปอยู่ที่ตรงไหนมันก็เรียนภาษานั้นพูดภาษานั้นภาษาอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันไม่ศึกษาไม่เรียนแล้วใครอยู่ที่ไหนไหนมันก็ได้ภาษานั้นมาทีนี้ภาษานั้นมาค่าเข้ากันแล้วมันรู้เรื่องอะไรไม่รู้ลูกก็เดียวแม่เดียวกันแหละนั่นจึงว่าสมมติใช้พอเป็นสำเร็จประโยชน์กันในวงนั้นๆเท่านั้นแหละในวงสมมติพอแล้ว นั่นอะไรลดอะไรมาอีกนั่นก็คุยกันแล้ววันนี้พอสมควรแล้วนะก็เอาครั้งนี้ก็เอาละนะเนี่ยพูดก่อนแล้วจะไปละวันไหนก็พูดทุกวัน
1: คร
0: ับ
1: ผมพูดจอยๆแล้วค่ะที่จะทดลองมาเสีย
0: กันเดี๋ยว
1: ฮ
0: ะ
1: น้อง
0: ส
1: าวหลานนั่นค่ะมิเตะพูดเรื่องว่า
0: ขาด
1: เลยฮะรวมขาดแล้วพนักงานน้องสาว
0: พวกนั้นมันพวกตาบอดคนรวมขาดมันจะมาหาใจฝอดๆอยู่สิเจ้ายังไปเสือคนตาบอดอยู่เหร
1: อเฮ้ยดีเนาะค่ะเห็นเสียน้องแบบคุณยังอย
0: ู่
1: ได้ค่
0: ะเสียก็เสียแล้วโลกนี้มันก็เสียกันแล้วคันมันตายแล้วดวงขาดแล้วนั่นนี่คนหายใจไปฝอยมันตายไหนเจ้าไปเสือคนตาบอดเอ้ยเจ้าก็หูหนวกอีกแล้วไปเสือเขาแล้วนั่นมันที่ขันไหนหน้ามึงหายใจไปฝอยอยู่ตัวบอดมึงจะไปเสือก็เรียกพบบ้านเข้าใจพวกเขาเนี่ยเอาละน้องพบเลยหาตัวกันซาซ่าพูดเสือก็เสือดะฮัลโหลเรื่องกระนาเขาตัวเขาก็ต้มอยู่สิคนหายใจกว่านี้ว่าดวงขาดหน่อยอันบางสองสามมือนี่เขาก็ว่าว่างไหนเนาะเขาก็มาเอากันละหูยนั่นฉันหน้าเศร้าหน้ามองมากน้ำตาไหลน้องหน้ามากเพิ่นมาเพิ่นฝันบุดีมันฝันยังไงวะเจ้าเสือก็ฝันเจ้านอนห้าตายเป็นตัวเนาะเจ้าเวลาเจ้าคิดโกโลกโสเป็นทั้งๆที่บ่รับเจ้าไปยังบ่พิจารณาบ่หันนั่นตัวบ่มันผิดมันถูกอยู่หันแล้วว่าคนดีชั่วเพราะความคิดอันนั้นน่ะว่ามันฝันคือมันได้นานหลังอย่างว่าเพิ่นมาฝันว่าไอ้อีหยังพญามาจูที่มาเอาไปเขาเว้น3วันทั้งนี้ได้ขอเขาขอเขาไว้อีหยังเนาะขอเขาอีหยังแต่ก่อนให้เสียแต่ก่อนยังมาเอาก็ว่ากันแล้วก็กําหนดเขาจะบ้านบ่ขออาทิตย์นึงบ่นั่นล่ะหายมาเฮาก็ฮะเลยพอกลับไปก็เดี๋ยวนี้ยังบ้านตายที่นั่นเลยขอได้เลยกูก็จังซั่นแล้วมันเป็นบ้ามื้อจอนี่ว่าเสื้อความฝันคนละเมอเพ้อฝันคนตายเข้าคนตายโอ้ยอันนี้มันน้องตายตัวบ่ได้บอกรับข้อมันน้องตายตัวคนตายมันบ่ฝันบ่รับเขาก็แค่อันนี้มันรับแล้วยังเขาขอแค่ยื่นจังว่าน้องตายนี่คันบ่พูดมันก็ไปเลยอันนี้ก็ดีมึงที่มื้อจอกับเสื้อกันติว่าอยู่ดีๆมื้อจอยังบ่เสื้อเจ้าของบ่เบิ่งความคิดเจ้าของมันคิดดีคิดชั่วได้มันคิดอยู่จากฝันสดๆนั่นยังเดี๋ยวนี้น่ะว่ะแก้ตรงนั้นซิเออท่านน่ะแล้วว่าเฮ้ยเฮายังดีๆอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเปลี่ยนมันกันแล้วดวงสตาขาดเพราะว่าตัวก็เป็นบ้าเขาอีกแล้วที่มาข่อยเป็นบ้าอีกทีเนี่ยข่อยบ่เป็นเด้เออข่อยบ่เป็นนะข่อยบ่มันคนบ้านะเอาละเอาข่อยไปแล้วฮะเออมันแน่ได้ไปนี่ต้องข่อยจะทีละล่างหูข่อยหูข่อยก็พวกเรื่องบ้ามันจะมาเข้าหูข่อย
2: คนไม่ว่าที่ไหนจิตใจของเราไม่ค่อยได้หมุนเข้าสู่ธรรมเท่าที่ควรส่วนมากทุ่มเทไปภาย ออกไปข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้างนอกเขาก็นอกเราก็นอกต่างคนต่างนอกไม่ได้หมุนเข้ามาสู่ภายในพลอยบกพร่องของตนอันเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นมาแห่งทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราจึงไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะจิตใจมันทุ่มเทไปภายนอกซะมากต่อมากตื่นขึ้นมาก็ออกแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็ออกใครตื่นจะตื่นนอนขึ้นมานั่นแหละคือจิตตื่นนอนแล้วก็ออกนั่นออกนี่ที่จะเข้ามานี่เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเหตุเพื่อผลให้ทราบความบกพร่องของตนเป็นยังไงบ้างบกพร่องอะไรบ้างไม่นะมันมีแต่จะเอาให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์นั่นแหละยิ่งบกพร่องจะเอาให้สมบูรณ์เท่าไรโดยหาเหตุผลมาได้นั่นแหละยิ่งบกพร่องเท่ากับว่าจะให้บกพร่องจะให้บกพร่องจะให้แห้งผากลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าลงมามีเหตุผลเป็นหลักธรรมเป็นรั้วกั้นหรือเป็นเครื่องทดสอบแล้วมักเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกจึงร้อนการมีแต่อยากที่เฉยอยากหาเหตุผลไม่ได้ว่าอยากเพราะอะไรความอยากชนิดไหนที่จะทำความสุขหรือความดีให้แก่เราความอยากชนิดไหนที่จะทำความทุกข์และความเดือดร้อนตลอดถึงทำบาปทำกรรมให้แก่เราเราไม่คิดสินี่เมื่อเราไม่คิดมันก็บกพร่องอยู่นั่นแหละช่องนั้นเราช่องบกพร่องมันก็ต้องเกิดช่องบกพร่องบ่อยๆนะเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงกลายเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เราจะปลดเปลื้องทุกข์จากตัวของเราไม่มีใครต้องการทุกข์แต่ใครก็กอบโคลนแต่ทุกข์นั่งอยู่กับทุกข์นอนอยู่กับทุกข์ยืนอยู่กับทุกข์เดินอยู่กับทุกข์อิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนอยู่กับทุกข์ทั้งนั้นเมื่อไม่มีทางออกแล้วก็มันก็ออกทางปากบ้างแล้วได้ระบายสู่กันฟังก็ดีว่าทั้งที่มันไม่ดีนะบ่นว่าทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ได้ระบายมันก็ว่าดีแต่มันไม่ดีถ้าไม่แก้ต้นเหตุของทุกข์ให้มันดับลงไปนั้นมันไม่ดีนั่นดีที่แก้ต้นเหตุนั้นดีมาบ่นเฉยๆไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกข์นี่จึงเป็นถ้าเป็นอาหารแล้วกับประเภทน้ำปลานะน้ำปลาเป็นยังไงมีทุกบ้านทุกเรือนใครจะมีอาหารประเภทไหนก็ตามยิ่งลงอะไรใหญ่ๆในกรุงเทพที่เขานะสำรับหนึ่งสำรับละ10,000-20,000 บาทฟังมือเจ้าพี่น้องสำรับเขานั่นพวกชอบโค้กเก๋ๆชอบเป็นบ้าล้มเป็นบ้าน้ำลายไอ้ตื่นล้มมันเพิ่นจะชอบกินสำรับละ10,000-20,000เท่าสิฟังดูนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรพูดอะไรมันไปหาสำรับหมื่นอ่ะมันลืมแล้วนะฮะมันมีต้นเหตุอยู่นะมันลืมแล้วฮะนี่ยังไม่ใช่บันไดนะฮะน้ำปลาล่วงขนาดนั้นก็ตามน้ำปลามันมีจนได้ล่ะเข้าใจป่ะขาดบ่ได้น้ำปลานี่น้ำปลาขาดไม่ได้แม้แต่ลงขนาดนั้นมันยังมีน้ำปลาอันนี้ก็เหมือนกันทุกนี่ขาดไม่ได้ทุกตัวคนยิ่งลงใหญ่ๆนั้นยิ่งทุกข์มากมุจเจ้าพี่น้องว่าสิทุกข์มากบอกป่ะนั่นแหละตัวกองทุกข์มากมันอยู่หันแล้วพี่หน้าสิทุกข์มันทําไมมันถึงไปชอบอยู่กับคนภาษาภาษาแล้วว่าทุกข์มันแกนคนก็แกนคนตัวของคนบวกมือหามันทั้งสิมันก็แกนแต่มันจะไปใส่กับไปว่าได้มานี่สักวันนะปู่หัวนั่นแหละทุกข์วะเพราะนั่นก็ทุกข์คนนี้ก็ทุกข์เต็มอยู่ครัวบ้านครัวเรือนไหนก็ตามมีเท่าไหร่มีเป็นผู้แบกทุกข์ไว้ด้วยกันหมดกี่คนอยู่ในครัวเรือนแบกไว้หมดเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่บกบางเรื่องของทุกข์นั่นฟังสิเรื่องมันบกไม่บกบางเรื่องทุกข์เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้มันเกิดทุกข์เราไม่มองดูสาเหตุนั่นนะถ้าต่างคนต่างมองดูสาเหตุที่มันเกิดทุกข์นั่นแล้วเราจะพยายามแก้ต่างคนต่างพยายามแก้ผู้ใหญ่ก็แก้เด็กก็แก้นั่นแล้วทุกข์จะอย่างมากก็เรียกว่าไม่รุนแรงทีนี้ยิ่งกว่านั้น ก็หมดไปโดยลำดับทุกข์นั่นจะพากันจำเอานะนี่มีแต่บ่นไปที่ไหนบ่นนะเพราะทุกข์มีอยู่ทุกบ้านไม่บ่นได้ยังไงบ่นออกมันก็ไม่ออกทุกข์เพราะทุกบนมันออกปากมีแต่ลมออกทุกไม่ได้ออกให้แก้ต้นเหตุมันทุกเพราะอะไรนั่นแหละมันจะพอแก้ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้โลกไม่ต้องการแต่เป็นธรรมชาติที่ติดกับมนุษย์มนาตลอดเทวดาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พ้นอันนี้จะติดแน่เพราะมันอยู่กับคน แล้วคนชอบก่อมันขึ้นมาชอบสั่งสมมันขึ้นมาก่อขึ้นมาแล้วยังสั่งสมมันสมอยู่นั่นเขาเรียกไข่บ่มไข่บ่มคือทุกข์มันสมอยู่ในหัวใจหาทางแก้ว่าไรนี่มันเป็นอยู่ในหัวใจคนเพราะหัวใจเรามันทุ่มเทไปภายนอกนู่นมันไม่หมุนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมอันเป็นยาแก้ทุกข์มันก็ไม่ทราบจุดไหนบกพร่องของตัวเองแล้วก็ทำไปดะไปงั้นรับหูรับตาทำไปที่เวลาทุกข์มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้รับหูรับตาเกิดมันเกิดจริงๆทุกข์จริงๆนี่พวกเราเสียท่าตรงนี้พากันพินิจพิจารณาตื่นตามาเช้าก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้ดีใจเนี่ยเป็นผู้ออกสนามรบใจเป็นผู้เข้าสู่แนวรบใจเป็นผู้อยู่บนเวทีใจเป็นผู้อยู่สนามรบเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาใจให้รอบคอบต่อกลยุทธ์ทุกอย่างทุกอย่างนี่เราทุกสิ่งทุกอย่างเรารับหมดนะนี่อะไรแล้วก็ตามใจเป็นผู้รับแล้วก็มาทางกายทางวาจาทางความประพฤติรับมันเนี่ยถ้าใจไม่รอบคอบร่างกายมันจะเอาความรอบคอบมาจากไหนมันเป็นเครื่องมือใช้ของใจนี่เพราะฉะนั้นใจต้องเป็นสิ่งรอบครอบการที่จะรอบครอบเพราะการนิพพิจารณาใคร่ครวญแล้วเอาอัตเอาธรรมซึ่งเป็นของรอบครอบอยู่แล้วเข้าไปวินิจฉัยตัวเองปกพ้องตัวไหนให้แก้พ้องตัวไหนให้แก้ทุกคนต่างคนต่างแก้ทีไหนจะนำมาซึ่งทุกข์ยาอย่าไปขนขวายนะการ ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนั่นเป็นสิ่งที่จะนำมาแห่งความทุกข์ฟุ้งมากทุกมากฟุ้งน้อยทุกน้อยเห่อมากทุกมากเห่อน้อยทุกน้อยฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมากน้อยเป็นทุกมากทุกน้อยตามความฟุ่มเฟือยความไม่รู้จักประมาณอันใดที่ไม่เป็นทุกที่นี่ไม่ฟุ่มเฟือยเห่อเหิมใช้พอประมาณพอใช้พออยู่พอกินพอเป็นพอไปนี่แหละอันนี้ไม่ทุกมากอาหารก็มีมาพอเป็นพอไปการใช้การสอยเครื่องนุ่งห่มก็ให้ใช้พอเป็นพอไปอย่าใช้แบบฟุ้งเฟ้อเหิมแบบให้เทวดาอัศจรรย์เขาไม่อัศจรรย์เทวดาเขายิ่งเก่งกว่าเรานี่เขาก็ยังต้องแสวงหาธรรมอยู่ว่าไงธรรมเลิศกว่าเขานี่ให้เราหาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องยึดให้รู้จักประมาณในตัวเองครอบครัวของเราจ่ายมากขนาดไหนพอวันหนึ่งวันหนึ่งให้คิดคำนวณเอาไว้วันหนึ่งถ้าสมมติว่าจ่ายอยู่ในตลาดเนี่ยวันหนึ่งเราจ่ายครอบครัวของเรานี่หมดไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาอันนั้นเป็นหลักใหญ่ไว้ส่วนมันจะเกินมากไม่รู้จะลดหย่อนกันลงไปบ้างนั่นให้เป็นกิ่งเป็นก้านหลักใหญ่ให้เอานั้นเป็นประมาณตั้งเอาไว้วันหนึ่งหมดประมาณเท่านั้นก็ให้ใช้อยู่ในหลักนี้ก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ความฟุ้งเฟ้อเหรอพี่ความฟุ้งเฟ้อมันเอาไปกินมากยิ่งกว่าความจำเป็นจะได้อาศัยนะคือความจำเป็นได้อาศัยเพียงเล็กน้อยความฟุ้งเฟ้อเหรอที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นของจำเป็นแต่มันกลับกลายเป็นของจำเป็นให้เราจ่ายซะจนหมดไม่มีเหลือสำคัญมันทำให้โกรธคนโกรธทุกข์จำนะให้จำให้รู้จักประมาณเราอย่าฟุ้งเฟ้อเราอย่าตื่นโลกตื่นสงสารใครไม่มีใครมีความสุขเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมแล้วนะจำมาดีนะไม่มีใครมีความสุขเพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมเพราะความไม่รู้จักประมาณคนนั้นเป็นผู้สั่งสมทุกข์ก่อป่วยทุกข์ใครฟุ้งเฟ้อเหิมนั่นละมันไม่รู้ตัวมันจะก่อป่วยทุกข์เดี๋ยวคนที่เซ่อไปตามๆกันก็เอาอีกแล้วเลยเห่อไปตามๆกันเป็นบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเราก็เลยเทศนักเทศก็ไม่เคยมีหรอกพระหลวงตาผีบ้านะจะไปเทศอย่างนั้นเทศไปเทศมากับฟาดนุ่งน้อยห่มน้อยไปมามันจะไม่นุ่งไม่ห่มนั่นนี่มันจะเก่งกว่าหมาแล้วนะว่างั้น มันจริงจริงว่าไงมันเป็นจริงไม่ว่าได้ไงเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความเป็นยังเป็นได้ทำไมพูดให้รู้โทษของมันโทษพูดไม่ได้ก็แสดงว่าศาสนาได้จะหมดจากหัวใจคนถ้ายังยอมรับอยู่แล้วก็ต้องแก้ไขกันสิทางนี้เป็นทางเดินของหมานี่ไม่ใช่ทางเดินของมนุษย์เราผู้มีศีลธรรมมีศักดิ์ศรีดีงามมนุษย์เรามีศักดิ์ศรีดีงามเพราะศีลเพราะธรรมต่างหากไม่ได้มีศักดิ์ศรีดีงามเพราะเอาวิชาหมามาใช้นี่นะอย่าพังจำมันนะเดี๋ยวนี้กำลังมันจะเป็นเริ่มไปแล้วนะสังคมใดที่ใหญ่ตั้งแต่เรื่องหมาทั้งนั้นนะไม่ใช่ใหญ่เรื่องมนุษย์นะเดี๋ยวนี้แต่งเนื้อแต่งตัวโก้เก๋ประกวดนางงามนางแง่มอะไรมีตั้งแต่แฟชั่นหมาทั้งนั้นอีนาสิมันกำลังจะเป็นหมากันทั้งหมดเรียนที่ไหนมันก็เรียนมาแล้ววิชาหมายังไม่เรียนที่แต่ก็วิ่งตามหมาแล้วนั่นให้หมาเป็นครูล่ะนี่ยังไม่น่าสลดสังเวชมนุษย์เรา ก็รู้กันอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก่อความทุกข์เย็นให้แก่คนมากน้อยเพียงไรแล้วก่อฟืนก่อไฟให้คนมากน้อยเพียงไรมันเด็กมันก็คิดได้นะทำไมผู้ใหญ่คิดไม่ได้นะฮะพี่นาเซ่เอามาปกครองบ้านเมืองให้มันเสียบ้านเสียเมืองเสียเงินเดือนก็ทำไมให้ประชาชนราษฎรเขาเลี้ยงมันไว้ทำไมคนประเภทนี้น่ะฮะมันไม่รู้จักนั่นจนลืมตัวขนาดนั้นแล้วกูจะสอนคนให้เป็นบ้าหมดนั่นเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นบ้าทั่วเมืองไทยแล้วปีนครอบไปละปีนลูกกงไปแล้วนั่นเดี๋ยวนี้นะโหมันน่าทุเรศนะไม่ใช่ว่าคนชั่วจะมีหมดทั้งโลกคนดียังมีไม่ใช่คนจะโง่กันหมดทั้งโลกคนฉลาดมันยังมีนะมันก็น่าคิดสิคนที่จะรู้เรื่องความลามกจกเปรตอย่างนั้นมันยังมีนี่เพราะไม่ใช่คนประเภทลามกยกเปรตเหมือนกันหมดคนทั้งโลกนี่มันมีคนดีคนชั่วแฝงกันอยู่นั่นแล้วเวลาจะอาศัยจริงๆอาศัยใครถ้าไม่อาศัยคนดีอาศัยใครอาศัยคนชั่วมันอาศัยได้ไงอาศัยความชั่วอาศัยได้ยังไงมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองของความชั่วเองมันอาศัยความดีต่างหากคนดีต่างหากที่พอที่อยู่ในบ้านในเรือนพอหายใจได้ไม่ใช่อาศัยคนชั่วความชั่วนะแล้วมันมาอุตริกันขึ้นทำไมของอย่างให้บ้านเมืองร่มจมอ่ะที่นี่ให้ลาบสีกันนะอ่า

แล้วนี่กลัวนักกลัวหนานะของที่พูดมานี่มันระบาดสาดกระจายไปได้อย่างง่ายดายเพราะความชั่วมันเหมือนกับน้ำมันไหลลงที่ต่ำไหลลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นก็กระจายเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลเป็นแบบเดียวกันหมดดูได้ไหมโลกนี้พี่นายสิมันกระจายได้อย่างรวดเร็วนะของเร็วๆอย่างนี้มันจะไม่มีเหลือแล้วนะธัมโมทัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิอะอินนาดานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิอุจลาสาธิณาองค์ที่สามว่ากามเมทุกๆครั้งไป อบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้มีกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิณัตถังยีตวาดิตวิสุกัดัสสนะมาลากันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิอิมานิยทาสิกขาปะฏานิอัจเฉกังรัตตินิวังอุโปสทาวะเสนะสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยไอ้โกกะท่านโกกะท่านมาที่เด็ดผู้หญิงผู้หนึ่งที่ว่าเป็นลูกของหลานของอันผู้ใหญ่สวนยังอยู่นี่บ่ลืมเมื่อละสิเหรอคนนี้ที่ถามมุ่งจากเขาว่าเขามาตะโกกะท่านนั่นโกกะท่านอยู่ไข่ตัวถามหาพ่อกับบอกพ่อแล้วกับบุหูถามไปถามอะไรเขาถึงผู้ใหญ่สวนพ่อถึงผู้ใหญ่สวนแล้วอดหัวอะไรที่พ่อที่ท่านผู้ใหญ่สวนกับลงตะบวยฟังนะให้เนื้อมันเข้ากันอดีบาลนี่คืออันเท่าขุนสลบเขาหูจักตัวบัดโกกะท่านหูจักตัวเท่าขุนสลบมันน่ะ
แล้วยิงกระต่ายเก่งเท่านี่ว่าจะเขาเห็นกระต่ายเสร็จแล้วเอาเท่าน่ะไปยิงกระต่ายให้พ่อหมาเท่าก็เก่งหมานี่ว่าจะคนพาไปมันหูจักว่ายังมันเคยยิงกระต่ายพอดีเมื่อนั้นเฮาไปไปหน้าผู้น้ํากําลังมากฟังดีนะน้ํากําลังมากเด้อเฮาก็ขี่ควายไปละเฮาดำนาแล้วก่อนเด้อเท่ายังบ่ทันแล้วขี่ควายไปมันน้ําหลายแต่หลายก็นึกว่ากระต่ายแล้วอยู่มันเป็นพวกอยู่ก่ออยู่ในกลางน้ํามันเฮาก็ขี่ควายผ่านเดี๋ยวลงไปหันเดี๋ยวบ่มันนอนอยู่ห่วยคันว่ากระต่ายซะมันคือหมากินกันแต่นอนนึกในใจนะป้าหมากินกันเดี๋ยวมันสิมาอยู่ในกลางน้ําสินอนแล้วไปก็เลยไปบอกเฒ่ากระต่ายปกกระต่ายลูกๆก็ปกกระต่ายซั่นพอวิสัยหลานเพิ่นหัวเรียอยู่หน้าคู่บ่น่าไม่หลายนะโอ้กระต่ายนี่มันกระต่ายกระต่ายฉลาดนี่หลานเพิ่นบ่ว่านี่กระต่ายมันฉลาดนี่มันหาอยู่บ่นั่นซั่นน่ะซั่นบ่นนวลบ่อื่นบ่อยู่ดอกมันไปอยู่กลางน้ําซะกระต่ายฉลาดต้องไปซะหลานเพิ่นแต่เล่าก็เขาบ่ลืมเดี๋ยวแนวมวยมันเป็นมันบ่ลืมเนี่ยมันกุ้ยซุยคือหมากินกันเดี๋ยวลุงว่านั่นแหละมันน้ำหลานเพราะว่าเขาบอกว่ากุ้ยซุยคือหมากินกันมันสงสัยอยู่นะเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งนั่นแหละมันงามหลายหลานผลพัวที่เดี๋ยวเนี่ยคุณดำน้ำเหมือนกามานิคอนผลพัวเท่ากับดำน้ำแล้วก็มาแล้วมาหันมาหันเสร็จพอหมดหมาก็มาน้ำเลยแล้วนี่หรือว่ามันแต่จะหัวแดงเนี่ยมันอยู่แสพ่นนั่นพ่นน้อยๆนั่นน่ะวะมันอยู่ตกกลางทั้งโน่นน่ะเด้อวะเฒ่าก็เลยย่างผ่านพ่อเฒ่าอู้คู่หมามันก็แล่นนัดพุ่นนัดพี่เลยตัวบ่ไปดอกตัวอยู่นอกไปละทั้งบอกพ่นหนองนี้พ่นเดียวฉะนั้นพ่นน้อยๆน่ะน้ําท่วมนี่หมดพอไปอู้ๆนอนนึงเฒ่าเดินหน้าก็ไปยิงปังนี่มันแง๊งๆฮะ

0: Kau kau kau akan lagu magiran, memang di maju yang ti nak magiran, kau tahu kata yang kau ayah. Nenek dia, mesti aku suruh magiran dah lumba, mana menalan perlu. Ani, faham tak nak kau ni ni kau mak kau jangan lemah macam kerai, kau terlalu naik lah kau. Hey, mungkin mahu aku jatuh ke dalam kuda. Hei, kau faham tak? Mungkin ane kau timai aku terlalu punya apa ni, kau. Kau mana aku terlalu pun. Kau tu mai aku terlalu pun, mai terlalu kau bujang leh, bujang di mana? Kau tu bujang mana? Mang punya lewat mana? Mang kau punya kaka kade. Ni le bami lah, kau kau pergi naik dari bami. Lepas tu mak kau tu punya suan lebari na, kau pun punya suan, yung tu tu buat. Nana, ane kau punya suan, kau an juna tan na kau juna ku deh, na kau juna ku han, kau ke juna tu ke. ย่างไปไปมันก็หัวไปที่แม่นบ่มันก็เสือหัวไผผู้เดียวหัวไผผู้เดียวน่ะตัวกระดาษเท่าละออดๆหน้าตากับโมโหหลายละมันจักสิจับผิดจับถูกกับผู้ใดเนาะก็มุ่ยผู้ใดเจตนาเท่านั้นโมโหน่ะเท่านี้มีแต่หัวเนี่ยมีแต่หัวเนาะเป็นบ้าแล้วนะผู้เดียวละหัวน้ําข้าวเฮ้ยทีนี้เท่าสวนอยู่หันเตี้ยมันน้อยดอกบักสวนน่ะล่ะอ๋อมันน้อยก็โตเด้ ท่านนี่พ่อตัวหัวรอบหันมันอยู่เถียงหน้าอันเด้อบ่มันป่าบ่ทองดอกบักนั่นน่ะมันสิเป็นบ้าแล้วบ่อันนี้ล่ะท่านดูมาผู้เดียวก็หัวมาอึกๆกูแล้วว่ามึงเป็นบ้าแล้วเลี้ยวนะสวนน่ะ มันว่าเฮาพอมูจักสาเหตุได้แม่นบ่เฮาก็บ่บอกแค่เด้อมึงทั้งนั้นกูว่าสิได้ว่ามันมึงสิบ่สิเป็นบ้ากูเลยนะว่ากูมื้อนี้บ่บอกว่าสาเหตุมันเป็นอีหยังล่ะบ่บอกว่าใครกูบอกมึงสิบ่เป็นบ้าแล้วแม่นเด้อตัวก็เลิกการหัวเราแบบอันนี้ห้ามสิเป็นบ้าแล้วนี่นี่แต่ว่ามันขันน่ะ ท่านมือหลังไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมือหลังก็ไม่เลยพ่อเลี้ยงเท่าคุณฝากคุณมันจะไกลเดียวฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นมาที่ปกติตัวเดียวมันเป็นบ้าเดียวนี่เนาะมึงก็เป็นตาเป็นบ้านี่สาทำพ่อมึงจะเป็นบ้าไหมมึงวะมันเป็นตาเป็นบ้าเลยมันเป็นบ้าอย่างนู้นนี่จะได้กูบอกต่อมึงอยากอะไรเนี่ยบ้าไม่ใจหัวเนี่ยกูยังสวนลุงของอันนี้น่ะเด้อมันเป็นตาเด็กหัวเนี่ย
1: ไม่โกกันนี่ไปใจจะหัวนี่เลยเนี่ยแล้วถามมาทำไมได้หูจักกันเนาะเขาว่าเขามาจะโกกันท่านเขาทำลูกไผ่ถามมันผู้ใดบูจักถามไปถามมาไล่ก็ไปจะห้าผู้ใหญ่สวนเถอะเนาะพ่อถึงผู้ใหญ่สวนกันไล่ก็ถึงมากี่วันก็นั่นจนเนาะมันต้องหูจักเยอะมันเขาขันจะตายละเอาละจบแล้วนี่เนาะ
2: ทำไมก่อนเนาะให้ก่อนก่อนให้สินให้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะให้ก่อนยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสะเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะถามณีโชติอระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิชนิจังวุฒาภาชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขังพาลังเห็นแล้วอันนี้พอละเลิกแล้วด้านนี้นะพอตอนละเมื่อยละมือนี่เมื่อยกูมือมันหัวแห้งฝนเนาะมือนึงในท่านนึงมาว่ามือนึงในท่านนึงมาว่าตายบางเมื่อยเลยมือนึงว่าเจ้าเดี๋ยวเนี่ยบัดเดี๋ยวว่า
3: นะวัดภูวัวที่หลวงปู่ไปใช่ป่ะเอ๊ะไม่ได้สร้างภูวัวนี่เราไม่ได้สร้างนะไม่ใช่ค่ะวัดที่หลวงปู่ไปดูเขาอ๋อ
2: ไปดูกระดูกันนี่แล้วดูวัดภูวัวนี่แล้วไปดูไปขู่ไว้
3: มีหลายวัดเลย
2: หลายวัดหลายวัดแต่นี่เขาไม่ได้นี่เขาไม่ได้สร้างอะไรล่ะ
3: มีวัดหนึ่งของพระพิมพ์นะคะมีวัดหนึ่งที่มาจากพระพิมพ์

0: นี่เขาไปเห็นนั่นเขาไปเห็นเราเลยไปพูดอะไรเลยเลยพูดมันพูดไม่ออกวัดอะไรวัดบูชาเลยวัดถ้ำบูชาเรื่องอะไร
1: วัดถ้ำถ้ำหลวงป่า
0: ไม่ทราบวัด
1: จะมีอยู่สามสี่แห่งในน
0: ั้
1: น
0: แต่สำหรับวัดท่านอุทัยอยู่นี่ไม่มีที่ต้องติเพราะว่ามันเรียบร้อยอยู่ตามปกติกุฏิท่านกุฏิท่านกระทำแล้วกุฏิสองชั้นชั้นล่างนี่ท่านก็เป็นที่ฉันซะคำว่าสองชั้นคือชั้นล่างชั้นหินดานใช่ไหมล่ะธรรมดากว่าชั้นเดียวเนี่ยข้างบนก็เป็นที่พักอยู่เยอะทั้งข้างล่างนี่ก็เป็นหินดานซะเราก็บอกว่าเท่านี้พอแล้วนะว่านี่เราธรรมชาติครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้ทางด้านข้างนี้ต้นข้างอีกข้างนี้แหละว่าไม่ได้ข้างในตลาดเทศบาลมาว่าเราก็บอกหินดุ้มหินแล้วห้องเห็นไหมล่ะห้องนี่ไปล่างเหมือนมือหนึ่งมือหนึ่งห้องสุดใต้ด้วยโอ้ฟังรวบรวมแล้วก็ให้ไปนะเราไม่รับนะเราจะตายแล้วแน่นแน่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระแน่นหมดแน่นหมดเราไม่ไหวรับไม่ไหวนะเอาละไปพ่อเก่าเดียวพ่อนะเองเนี่ยโย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าริยาบททั้ง4อยู่กับทุกทั้งนั้นในรายการนานาสารธรรมครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่เจียจุนโธวัดป่าปุริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าแสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มีขอเชิญท่านฟังครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาหาทาติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมสันนิบาตในที่นี้เพื่ออบรมทำจิตทำใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาปรึกษาวิสัชนาให้ท่านทั้งหลายฟังหลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดในแบบแผนสำหรับตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกลู่นอกรอยไม่เข้าเหตุเข้าทางฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็จงเก็บไปประพฤติปฏิบัติบรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้ความมุ่งมั่นปรารถนาของใจต้องการชำระตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่พอเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัยในวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้เมื่อมองเห็นภัยในวัฏสงสารตัวนี้ใครอย่างนั้นแล้วความบากบั่นความเร่งพินิจพิจารณาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องชั่งดูเราในระยะเข้าพรรษามานี่ได้14-15วันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้งแล้วเกิดความสงบไหมนั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราถึงสมกับบาลีท่านยกว่า นัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราใคร่ควรพิจารณาระหว่าง 14-15 วันนี้ที่เราเข้าพรรษาได้ทำจิตทำใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรชั่งดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมติว่าใจไม่สงบแล้วเราทำอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่เฉพาะใจปราศจากนิวรธรรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องชั่งดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต้องกวดกาลงไปเพ่งพินิจพิจารณาลงไปเมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพร่องสมมติเราทำมาตั้ง10 กว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรพิจารณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องทวนดูมองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวยมองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองดูในนี้เต็มไปด้วยสารีระมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปป้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าๆถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้มีประโยชน์อย่างนี้ไหนๆชีวิตจะต้องตายจากพัดผ้าจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกระวนกระวายวันหนึ่งอย่างในพรรษาอย่างนี้ฉันจะขึ้นศาลาทุกวันนั่งพักนั่งสมาธิทุกวันนี่นี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวๆชั่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองค์ท่านก็เทศนานแต่หลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณว่านิดๆหน่อยๆครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วพุ่งเป็นอย่างนั้นไม่มีพุงจะเทศข้าวมันน้อยพุงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าก็ต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นเถอะไม่ต้องอ้อมค้อมเล่นลูกไม้มากมันก็ลำบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทำใจของเรานี่เราต้องกวดดูทุกๆวันก่อนจะเข้ามาภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นศาลาเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกวดดูอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำอะไรอยู่นะต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าพรรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราคือตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิวันหนึ่งสัก2 ทีอย่างนี้เหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจำวัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือนหรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเรากินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันแกงก็หม้อเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมาผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึง 100% ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกเอาแต่โทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียว ป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนผวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็จะไปโกรธกิ้วให้เขาก็ไม่ถูกหลักถูกการนี่เป็นอย่างนั้นว่าถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็ได้บรรยายมาเหลือซากเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกี่ทีก็ทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดีตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเรายังจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นให้จะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีเราต้องไปทำขึ้นบุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาของกันเราจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ตั้งใจจริงๆแล้วก็กระทำจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทำได้สงบแล้วเราทำไมไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุตสาหะมานะอุตสาหะเพียรภาคเรียนพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดอย่าให้เป็นหูจอบหูปงขีไปหมดแล้วก็ไม่ใครได้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูปงขีแล้วไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินจะไหลเข้าไปน้ำจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนนี้ก็เหมือนกันเราเคยทำมาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังเสื่อมด้อยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนี่อันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทำอย่างไรครูบาอาจารย์ก็เทศไหนองค์ไหนอย่างนั้นอย่างนี้พิธีพลิกแผงนี่อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชสลดใจกับใจของเราตัวนั้นให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทำเดินไปไหนมาไหนถ้านึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสังวัตยายในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันที่บังคับผูกเข็นเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดแต่รู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องไขควรต้องพิจารณาตัวเราต้องไขควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องกวดกองพินิจพิจารณาไข้ควรติตัวเรานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็งมีความอาถรรพ์เราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรือใครที่ไปไม้หัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างบางองค์ท่านก็บอกให้บริกรรมมากๆว่าให้เร็วๆเราก็ลองดูสัก7วัน8วันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กำหนดแต่รู้เฉยๆอยู่อย่างนั้น ม่ได้เรื่องได้แล้วก็เดี๋ยวก็สับประงกสับประเงยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไขแล้วคนเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศว่ามากเขาก็มาด่านะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้กันเดี๋ยวก็สับประงกเข้ามาอีกแล้วนะก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นเขาก็โดดน้ำลงไปตายคนเราก็เห็นเขาแล้วก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนก็จมไปก็ว่ายน้ำไม่เป็นน้ำกำลังเที่ยวบ่อมานี่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูตัวเราทำไมมันจังเชิงจังช่างจะโง่เขาเต่าตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรนะปล่อยให้ถิ่นมิทะเขาครอบงำตัวถิ่นมิทะที่ครอบงำใจแล้วความเจริญของการบำเพ็ญไม่เกิดขึ้นเพราะเขาแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเข้าไปกี่ทีกี่ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิดกำหนดความรู้อยู่เฉยๆแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมาไหนทีนี้ไม่ทักตัวนั้นครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสำคัญที่จุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอดไปไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทั้งโลกทั้งสงสารนี่แต่ว่าก็ขาดมรรคขาดผลนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านเรียกว่าปัญญาการค้นคว้าทีนี้พิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จำเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไม่ใช่แบกทลาเหมือนแบกขวานอยู่มันก็หนักนี่รู้ตำราก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปในหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศลเราจะต้องแก้อกุศลทำลายอกุศลนั้นให้หมดไปตัวอย่างทีนี้มิทัศน์ตัวนี้เขาจัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปประทบประเทืองคนอื่นเป็นนั้นแก่ลงไปจนไม่มีทีนี้มิทัศน์จิตใจแล้วก็โปร่งจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นนั่นเมื่อใจเป็นเอกเทศอย่างนั้นก็กำหนดพิจารณาลงไปสิร่างกายวันหนึ่งข้ากินอะไรเข้าไปเนี่ยข้าทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลำพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานาพรรณนาไปอย่างนั้นเมื่อพรรณนาอย่างนั้นไอ้ถิ่นนิมิตะความห่วงเหงาที่ความขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันเกิดความร่าเริงบันเทิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข้าศึกกันถ้าเมื่อความขี้เกียจขี้ค้านกำหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันย้อนตามเข้ามาส่วนการค้นคว้าพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้ถ้าย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสำคัญนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่าโกงๆอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงก็สับประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนเป็นไม่ได้เป็นยังไงแก้ถึงนิมิตาไม่ตกก็จะเป็นยังไงนักภาวนานี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหูหูแล้วถึงหัวใจอย่างนั้นมันจึงถึงดีอย่างหลวงอาจารย์เต้ท่านบอกหูปงกีหูกระทะนี่มันไม่ได้ลดริมหูจอกไม่ได้ริมรสอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่ากันอย่างนี้เพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสำคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสำคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นค้นลงไปสิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับประงกเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้องการจะค้นเดินลมก็เดินเข้าไปแพ่งจากหน้าผากลงไปถึงปลายตีนแพ่งจากปลายตีนขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้เราจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้
4: นักอนาปาเขาจำเป็นจะต้องเอาแบบนี้มันจะงวงมายังไงอ่ะสับประงกจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีเลยหลวงตาลองมาหมดลองมามันกันไม่ใช่ว่าจะมาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันตกนี่พูดอย่างนี้เพื่อพูดป้องกันให้พวกเราดีไม่ยติให้เสียดีแล้วก็จะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่นอนใจอยู่ไม่ได้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่ดูผุผุผับผับ15วันแล้วอีก2เดือนครึ่งก็จะออกพรรษานี่เพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากบั่นเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธกาลอย่างนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็มที่บางองค์จนได้สำเร็จบางองค์เท้าแตกบางองค์ตาแตกถือเนสชิอย่างจักรูบาลอย่างนี้ตาแตกนี่เป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจใจจะไปเพิดเพลินอะไรก็เอามาไข้ขวดเพิดเพลินรูปหรือรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่าการค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุ้งซ่านนี่พูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยว่าเด็ดเด็ดสักทีลักษณะของปัญญาจำเป็นต้องคดคิดคิดค้นอย่างละเอียดละออคิดเต็มที่คิดซักไซไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหนกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสภาวะทำอันที่เป็นความบริสุทธิ์แล้วไม่มีเคยื่อนไปไหนอยู่เฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้นฟ้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนำมาซึ่งความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาในนามธรรมตัวนั้นขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญถ้าขาดการค้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นหลักสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราเราไม่ใช่ตัวตนเราควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนกระทั่งจบของปัญจขันธ์ทั้ง5แล้วก็ไปลงบาทให้คาถาว่าอย่างไรแสดงว่าเอโอเมตังยะธาภูตังสมัปปัญญายะทัตถังพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั่นปัญจขันธ์ก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้จริงแล้วย่อมประจักษ์กับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยให้แจ้งชัดแล้วบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วไปเปิดตำรามก็โกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงธรรมพอเป็นคติได้น้อมนำไปพิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเรา

0: ให้มันเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ้าจุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเน้นว่าแสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หนูเล็กๆฟังเทศตอนเย็นนี้หรือเปล่าตอน5โมง
2: ฮะฟังที่บ้านจ้ะค
1: ่
2: ะ
1: ฟังที่บ้านเหร
2: อ
1: ชัดเจนเหมือนกันเลย
2: ชัดค
1: ่ะเป็นยังไงเทศวันนี้อ่ะเทศนานอยู่นาน48นาทีนะและมีเข้มข้นไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะมันถึงเหนื่อยฟังโอ้ฟังอยู่บ้านเลยเจ้านะโอ้มันจะเสริมให้คนที่เสียหนักเขาเลยใครก็อยู่ที่ไหนอะไรก็ว่าฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่บ้านนะมีกับพี่สาวให้รู้กันจะฟังอยู่ที่บ้านมีสี่เครื่องถ้าไม่ได้ฟังเลยหงุดหงิดเนี่ยมันก็โรงเรียนกบฏเขาจะติดนายร้อยมั้งนะพอวันนี้ก็ติดนายร้อยเทศสอนให้สาวพ่อก็เข้าใจบ้างเรื่องศาสนาเอาไปต่อเพื่อนทราบแต่ดูมีบางๆตาเลยธรรมดามันแน่นทุกวันวันนี้ดูบางตาหน่อยคนไม่แน่นเหมือนทุกวันถึงเวลาที่ควรจะแน่นแล้วไม่แน่แล้วพวกนี้เหม็นพากันเข้าใจอย่างนั้นนะวันนี้ก็พากันเข้าใจแบบเดียวกันมันค่อยชั่วหน่อยนะก็เทศนั้นนั่นมานี่ก็จะมาเทศดีนะอันนี้จริงไม่ได้แน่นะการเทศนะเพราะมันเหนื่อยแล้วแล้วมดทำอยู่ตรงไหนมดทำห้องแฝบไม่มีอะไรจะมาเทศก็เหลือตั้งแต่นิทานสูนี่เข้าใจไหมนิทานสูนี่คนไม่มีวาสนาก็ไม่ได้ฟังนิทานอันนี้คือไม่มีอะไรจะเทศใครว่าใครว่าก็มาก็มีจะฟังเทศฟังเทศทีนี้ไม่มีอะไรเทศจะมีแต่สูนี่ที่ว่าแต่ถึงว่าเขาจะหลับก็รวบสองชั่วโมงรู้ว่าขาดอยู่วัน5-6นาทีแต่ว่ามาคนขาดอยู่ประมาณ5-6นาทีถึงสองชั่วโมงแต่ตามันกระเดื่องมาก็เดือดกินไม่ค่อยถึงเลยนะมันเริ่มจากไม่ได้ติดกันวันที่เท่าไหร่วันฝ่าสีมงคล

0: อำเภอบึงสามพันแล้วป่าศรีมงคลนี่จะไปตรงไหนนะทางโน้นเราก็ไปเทศทางนั้นนี่นะคือไปเทศถึงสองสามครั้งที่แถวบึงสามพันนะไปเทศช่วยชาตินี่นะเท่าที่จำได้ก็คือสองครั้งไปเดียวข้างคืนทุกครั้งท่านอะไรเรียกเนื้อชื่อว่าไงนะท่านองค์นี้นะชื่อว่าไงนะที่วัด
1: ท่านบุญทัน
0: บุญทันท่านบุญทันนี่ก็เป็นพระวัดป่าวันตานพอออกจากวัดป่าวันตานนี่ก็ไปอยู่กับท่านล่าจากนั้นมาก็มาอยู่มาสร้างวัดที่นั่นอยู่ที่วัดอะไร
1: วัดเขาเจริญธรรม
0: วัดเขาเจริญธรรมอันนี้มันวัดศรีมงคลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัดอันนี้ท่านบุญทันนี่ก็อยู่ชายเขาไม่ใช่บนหลังเขาอยู่ชายเขาไหลเขาเราไปรุ่นพักนั้นพักนั้นสองครั้งไปเทศที่นั่นสองครั้งกันที่ไหนก็ประเทศหมดประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปเรื่องแต่ภาคใต้เพราะกำลังไม่พอลูกน้องนั่นไปหมดที่แรกกำหนดไว้ว่าจะไปให้ทั่วถึงที่ว่าไปภาคใต้นี้ไปแล้วก็จะให้พร้อมกันหมดเสร็จแล้วกลับมาว่างั้นนะแล้วไม่ไปอีกแล้วเวลาเทศไปเทศไปเดือดเมื่อยร่างหนักเข้านะครับเลยไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยงั้นก็งั้นถึงไม่ได้ไปเฉพาะภาคใต้ลองนั่งไปหมดไปซอกแซกซีแซกเทศไม่รู้ว่าสี่แห่งแต่ละจังหวัดนี้มักจะได้เทศซ้ำๆซากๆนะอย่างร้อยเอ็ดนี่สองหรือสามผมอุบลสองสามผมนี่ไปสุรินทร์พิษณุโลกพี่กับสองสามหนเทศช่วยชาตินะบุรีรัมย์บุรีรัมย์มันสองหนเนี่ยเทศกันนานนั้นนะอุดรนี่สองหนแค่ที่ทุ่งศรีเมืองอุดรเทศสองหนทีนั้นน้องคายไปอยู่หนหนึ่งหรือสองหนนาหนละเลยยังมีหนหนึ่งนอกนั้นมักจะมีสองหนสามหนไปข้างนั้นอ่ะอย่างขอนแก่นนี่หกหนเทศถึงหกครั้งนะขอนแก่นทั้งมาอะไรทั้งที่ไหนที่ไหนรวมมาอะไรก็มีจำนวนไปเทศถึงสองครั้งมาอะไรขอนแก่นมีเพราะก็จะตั้งฐานนี้ยื้อขึ้นที่นั่นนะรู้ว่าจะเป็นขอนแก่นนะมากกว่าเพื่อนนะไปเทศถึงหกครั้งนอกจากนั้นก็จังหวัดละอย่างมากก็ดูมันสองสามครั้งสามครั้งแต่ขอนแก่นถึงหกครั้งอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษอย่างละสามครั้งสามครั้งช่วงที่มาพักตอนหยุดนี่แหละ ช่วยชาติบ้านเมืองไม่ค่อยไปเทศที่ไหนละพวกเราก็เหนื่อยมากเลยที่ช่วยชาติทางนี้เลยที่วัดเทศจะมากที่สุดเลยนี่กับพี่น้องแต่หลายฟังนะวิธีการทุกอย่างที่เรานำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดตั้งแต่เริ่มมันก็เอาไปพิจารณานะไม่ว่าทางด้านวัตถุมีทองคำเป็นต้นไม่ว่าด้านธรรมะเราคิดไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกทางด้านวัตถุนี้ใครๆจะทราบก่อนหน้าเพราะเป็นสิ่งที่อยากเปิดเผยง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆมาช่วยชาติเขาต้องหมายถึงด้านวัตถุเงินทองก็พอแต่ส่วนธรรมเขาไม่คิดนะแต่นี่จิตใจเรามันไปหนักอยู่ในธรรมยิ่งกว่าหนักอยู่ในด้านวัตถุด้านวัตถุก็ได้ขนาดนี้นะแต่เรายังไม่หนักอยู่ในหัวใจเรา บ่งบอกให้ในใจระบุถึงด้านจิตใจกับธรรมะของพระคนก็เลยฉันยิ่งได้ฟังแล้วก็คราวนี้แหละธรรมะก็จะออกสู่ชาวผู้แต่งชาติไทยของเราเราไม่เคยคิดนะว่ามันจะข้ามไปเมืองนอกนะไม่เคยคิดเราคิดเฉพาะเมืองไทยคราวนี้พี่น้องชาวไทยเราจะได้ยินในฟังเสียงอาจารย์ธรรมเข้าสู่ใจคราวนี้นะชาวช่วยชาติโลกทั้งหลายเขาก็ทราบจากภายนอกว่าช่วยชาติเป็นใครเขาไม่คิดถึงเรื่องอะไรเรื่องธรรมแต่เราคิดพร้อมเราถึงเรื่องธรรมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเรื่องยิ่งกว่าวัตถุเพราะเรื่องธรรมเข้าสู่หัวใจหัวใจเป็นเจ้าของสมบัติเป็นเจ้าของทั้งดีทั้งชั่วหมดอยู่ที่ใจเห็นไหมเราจึงเรียกว่าคราวนี้ทำที่ได้เข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยก็เป็นคราวนี้ทั้งที่เขาไม่คิดเราคิดไว้พร้อมแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่คิดที่อ่านตัวอย่างไม่เคยปรากฏว่าผิดว่าพลาดไปให้เกิดความไม่สบายใจในตัวเองที่พาพี่น้องทั้งหลายได้ก้าวเดินนี้ผิดไปพลาดไปทางด้านวัตถุก็สมมักสมหมายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการกระทบกับผู้ใดเป็นน้ำใจแห่งความรักชาติของคนไทยได้ร่วมกันบริจาคเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มใจที่ดูที่ว่าทองคำนี่ก็ได้ตั้ง11ตันเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่า11ตันกับ100กว่ากิโลแล้วนะเดือนนี้ก็80กว่าอันนั้น37กิโลครึ่งที่มอบไปเรียบร้อยแล้วนะดู11ตันกับ37กิโลครึ่งแล้วข่าวนี้มัน85หรือ80เท่าไหร่นี่บวกเข้าไปก็37กิโลครึ่งก็100กว่านะเราลงไปได้ว่าเราได้ทองคำถึง11ตันกับ100กว่ากิโลแล้วนะเงินสดนี่ก็กระจายทั่วประเทศเลยไม่มีภาคใดที่จะไม่ได้รับการสงเคราะห์จากเงินกองพี่น้องทั้งหลายได้รับทั่วถึงกันเป็นแต่ว่ามากหรือน้อยตามแต่จำเป็นทั่วไปหมดเลยแล้วสมบัติเหล่านี้เราก็พอใจอบอุ่นภายในใจของเราว่าพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินนี้ด้วยความราบรื่นดีมากสุจริตธรรมมีเมตตาธรรมครอบด้วยจึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยเราเป็นผู้นำนี่ก็เรียกว่าถูกต้องมาโดยนะเราเองไม่ได้ตำหนิตัวเองหรือว่ามีงุ๊กงิ๊กอะไรกับสมบัติพี่น้องทั้งหลายไม่มีเลยเพราะอำนาจเมตตาเนี่ยทั้งหลายจึงออกมาจากร่องโก้การร่องโก้นี่ก็เพราะว่าเมืองไทยเราปี540ดูไปไหนมีแต่หันหน้าจะลงทะเลหลวงทะเลหลวงแห่งความร่มจบแม่มูมาเป็ดไก่มันมีเจ้าของมาหันหน้าลงนั้นมันจะขึ้นฟ้าไปไหนมันก็จะลงจมเหมือนเจ้าของเมืองไทยมีโชคเสาออกมากพอจากนั้นแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องติดนี่ให้ฟังติดหนี้ทุกสิ่งเมืองไทยเราติดหนี้ของมากมายหลายกองแล้วถ้าเข้าไปดูอีกนะเราให้ติดตามเข้าไปดูในส่วนใหญ่ตึกใหญ่บัญชีใหญ่ในกลางหลวงของเราเขาจริงเราจังนะครับไปแล้วก็ได้ยอดบัญชีติดหนี้เข้ามาโถจะคิดเฉลี่ยคน6เมริยานั่นฟังว่า62ล้านคนเงินทุกๆคนคิดเฉลี่ยจากเงินติดนี้แล้วจะโดนคนละ50,000เราจะมีปัญญามาจากไหนถึงจะได้พื้นชาติไทยของเราขึ้นมาได้เมื่อติดนี้เขาลูกเล็กเด็กแดงคิดแล้วผมจะห้ามมากนี่อันที่ทำให้หนักมากในไทยถึงกันนี่แหละที่เราร้องโกรธเนี่ยกระเทือนมากเลยโอ้จะทำไงเนี่ย ิดมืดขนาดมีสิ่งมีสิ่งขนาดนี้จะมีวันฟื้นขึ้นได้อย่างไรทบทวนเรื่องนี้สิ่งที่ติดนี้สิ่งมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรใครมาทำเมืองไทยเราให้ร่วมจนชิบหายถึงขนาดติดนี้ติดสิ่งนั้นพิจารณาไปแล้วบ้านใดเมืองใดประเทศใดที่เขาจะมารบราเมืองไทยเราจนล่มจมลงทะเลไม่มีแล้วย้อนมหาคนไทยเราติดหนี้ติดสินมากน้อยนี่เป็นใครใครเป็นคนติดพาติดแล้วคนไทยทั้งประเทศเอาเนี่ยพวกมหาโจรใหญ่อยู่นี่นะวางนั่นปล้นเงินปล้นทองสมบัติต่างๆให้จมลงทะเลพร้อมทั้งชาติจะจมด้วยกันพวกเรานี่เป็นพวกมหาโจรใหญ่เอาแก้ตัวเองการช่วยช่วยได้ลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ผมดีพาให้ร่มจมถึงขนาดนี้เราที่นี่ฟื้นใหม่แก้ตัวใหม่จะร่มจมก็เราร่มแต่ร่มเป็นร่มจมฟื้นทำไมเราจะฟื้นไม่ได้วะนั่นก็เอาจะช่วยนั่นแหละเริ่มอ้อหลงนั่นแหละถึงได้เอาเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วก็พร้อมกับว่าดวงตาตาวาสนาของชาติไทยเราทุ่งเต็มชาวพุทธมีความแน่นหนามั่นคงดีว่าอะไรเป็นนั้นว่าอะไรเป็นนั้นประชาชนน้องหลายก็พร้อมหน้าพร้อมตากันสมบัติเงินทองไหลเข้ามาไหลเข้ามาเขาก็เต็มขึ้นเต็มที่นี่แล้วค่อยบอกนี่ก็หัวยังหัวต่อก็ในระยะนี้อันนี้ก็ไม่พ้นอยู่นะเราควรจะฟาดกันหนักนะไม่ใช่เล่นชิงเลยเอาเราจะช่วยเอาให้ได้ทีเดียวอันนี้จะชาติไทยของเราก็ร่างกำลังจะปลดที่นี่เลยนะชื่อว่านักมวยเขาไม่ได้กลัวกันเราเป็นนักมวยยังกลัวจะพูดต่อสู้แล้วถูกนอกแล้วนี่ตายก่อนยังไม่ขึ้นเวทีเลยใช้ไม่ได้นะเอานักมวยเขาไม่ได้กลัวกันต่างคนต่างหวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นนักมวยนักมวยเพื่อชาติไทยของเราเอาเราจะช่วยนายอะไรนะเนี่ยเอาช่วยจริงให้เราเอากันเต็มเหนี่ยเราลืมเมื่อไรเพราะเราทำทุกอย่างเราทำด้วยความจริงใจจริงใจทั้งเด็ดขาดเด็ดขาดจิตใจเราไม่ได้อ่อนแอ เราพูดจริงจริงนิสัยพูดตามนิสัยมันจริงจังมากว่าเด็กมันถึงขาดไปเลยนิสัยเรานะข้าที่เด็กในหัวใจเราก็แบบเดียวกันแต่งานผู้ถึงอย่างค่อยเป็นไปจนถึงนี่ถึงถึงขอไปค่อยเบาลงจนมาตั้งพานของประหยัดนะเนื้อแบบเนื้อเราเอาต้องงานเนาะแล้วก็เยชะก็ค่อยช่วยมาอย่างที่เราเจอเงินที่ถึงนี่คือถึงว่าชาติชาติตนหมดนั่นเห็นไหมล่ะอีมีฝรั่งเขาต้องเท่าไหร่ไอเอ็มเอฟเอ็มเอฟอะไรเนี่ยมันก็เอาเมืองไทยให้กลุ่มแวะอัพแอพเสียงมันเหมือนเสียงกบแวะแอพอัพแต่มันจะเอาเมืองไทยให้กลุ่มกบตัวนี้กบยากไม่ใช่กบเกลียวหามาตกต้มยำเป็นจริงนี่นั่นจะต้มยำเราปกผมเนี่ยไอ้แรกก็บ้าก็ผ่านจนได้ก็เป็นอย่างนั้นเราพาก้าวเดินมาเหมือนแบบเราพิจารณาเต็มหัวใจทุกอย่างเราไม่ทำอะไรขั้วพลาดเราสั่งอะไรไปนี่พิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วออกช่องไหนก็พาออกตรงนั้นจะแคบหรือกว้างก็ออกตามช่องแคบช่องกว้างไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาแล้วเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมาเผยเห็นว่าเราพาพี่น้องทั้งหลายจำเนินนี้ผิดพลาดไปทำให้ชาติบ้านเมืองเรากระทบกระเทือนหรือชิบหายล่มจมไปเราก็ไม่ก็มีจะหนุนเรื่อยๆทำย่างก็ถือไปอยู่อุบายวิธีการไงเราพาออกก็ราบรื่นดีการนั้นกับธรรมะก็ออกไปพร้อมๆกันเวลานี้ก็กระจายไปทั่วโลกแล้วไม่ใช่ว่าตกทั่วประเทศไทยธรรมะนี่เป็นของสำคัญที่เราคิดไว้แล้วโลกทั้งหลายไม่คิดนะนี่เราคิดไว้หมด คราวนี้เป็นคราวที่สำคัญ

0: จเข้าถึงหัวใจของพี่น้องชาวไทยเพราะร่มจมมานานที่เหยียดเหยียดลงเหยียดลงจนมองหาธรรมไม่มีแล้วศาสนาก็มีแต่ชื่อว่าศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธความจริงที่เป็นเจ้าหน้าเป็นศาสนาแทนมันจึงจำพรร่มจมจากชาติไทยของเราผมก็จะพาฟังอัดฟังธรรมเป็นเรื่องทุกวันนี่แค่7ปีแต่ฟังน้อยมากแค่อย่างแค่ทุกแต่ก่อนนู้นก็มากแต่ร่างกับเดือนนี้ออกมาหมดนะตั้งแต่ปี2493ออกเพราะมันแค่ในแค่เท่านั้นแค่เขาแช่ตอนนั้นมักจะมีแต่เชิดยัดเด็กก็เผื่อร้อนๆแช่สอนพระมักป่าลังตาเด็กบอกว่ามีแต่เนื้อพุ่งอันนั้นก็เกิดไว้ในเชิดนะเชิดแต่จะแต่พระกรรมฐานทั่วไปในประเทศนี้หมดเชิดนะครับออกพวกประเทศไทยมานานจากนั้นก็เพื่อชาติบ้านเมืองนี่ทำมาแล้วเรียกพอเลยมากกว่ามากเวลานี้ก็ตายไปเพื่อแผนที่ผมคือจะตั้งเป็นวิทยุนี่ก็ตั้งเพื่อเรื่อยตั้งเพื่อเรื่อยอย่างนี้ก็สมเจตนาคือเราคือไม่ผิดนั่นอย่างนั้นนะคือชี้แจงวัตถุก็ไม่ผิดคือสัญญาณธรรมะก็เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองจนกระทั่งทุกอย่างไปถึงเมืองนอกเมืองนาที่คนใช้อะไรขึ้นมาได้ยินในความส่วนสำคัญเมื่อเราก็ไม่เคยได้มาตำหนิเจ้าของว่าพาพี่น้องทั้งหลายจำเลยมีผิดพลาดที่จังหวัดนั่นเพราะเราพิจารณาจนเหนียวจนเหนียวแล้วค่อยออกค่อยออกก็เมื่อมันขึ้นจากเศษอันตรายมาแล้วปล่อยเรื่อยๆไปแล้วไม่ก็ไปสนใจนอกจากนั้นก็ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่มีว่างอะไรบ้างเราพูดเตือนไปฉะนั้นแล้วไม่ตรงก็มีจริงๆว่าจริงๆเตือนไปเฉยๆเขาไม่เข้าไปยุ่งบ้านเมืองเป็นบ้านเมืองถ้าถึงใจที่มาเกี่ยวกับเราที่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้วนั่งจุดนั่งจุดเราจะออกเราขึ้นสนามขึ้นเวที
1: ท
0: ุ
1: กอย่างเราที่ทำงานโดยทั้ง
0: เต็มกำลังที่จะออกพาพี่น้องหลายดำเนินทางไหนทางไหนได้พิจารณาเต็มกำลังลงมาก็ไปด้วยความรักด้วยดีงามตลอดมาอีกนั้นก่อนนี่ก็ยังไม่เลิกมาแล้วก็คือเรื่องลังทองคำประเภทที่น้ำไหลสิ่งเนี่ยมันก็มาแยกออกจากนี้อยู่แล้วเราคิดอีกแล้วนี่ไม่ใช่ไม่คิดนะเราคิดหมดแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดจะมีทองคำในทางหลวงไม่ได้มีมากมีน้อยถึงเราได้เป็นกอบเป็นกรรมใส่ตูมลงไปก็ตามส่วนบกพร่องมันก็มีให้เห็นชัดชัดทำให้เรารู้ตัวรู้การต่อลูกหลานไทยของเราจะมีโอกาสที่ควรจะเป็นไปได้อยู่เราก็อยากรบกวนพี่น้องหลายเพราะฉะนั้นจึงได้ออกวิธีบัตรรบกวนออกอ้อนออกคราวนี้เป็นคราวออดคราวอ้อนไม่เด็ดไม่ขาดเหมือนจะอ่อนได้มาอะไรก็เท่านั้นนะนอกจากพูดเฉลยได้ไหมนี่เท่านี้เหรอไปเอามาอีกอย่างนี้มันมีบ้างพูดเล่นถ้าเอาจริงๆเอามาจริงไม่เอาแน่ก็พูดเล่นเอามาจริงได้ไงก็เวลานี้เราเล่นแน่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่อันไหนที่ควรระดับไหนที่ควรจะหนักจะเบาขนาดไหนนี่ก็พิจารณาหมดแล้วนี่นะนี่ประเภทน้ำไหลซึมค่อยๆไหลซึมไปเข้าสู่กลางวงน้องเราการหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเวลานี้จิตใจของเรายังแหวนอยู่ในสองคำถึงต้องในรบกวนพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อชาติไทยของเราเพราะนี่เป็นหัวใจของชาติความแน่นหนามั่นคงอยู่แบบนี้การซื้อการขายติดหนี้ติดสินกันมากน้อยอันนี้เป็นเครื่องรับประกันเขาก็ยอมให้ติดหนี้การงานทั้งหลายก็ก้าวเดินได้นั่นถ้าเราไม่มีตรงคำเขาไม่ยินนะและการงานก็ก้าวไม่ออกที่ควรจะได้จากการติดหนี้เข้ามาเราเป็นทุนเป็นรอนนะพอก้าวเดินได้เมื่อไม่มีทองคำเป็นเครื่องประกันเขาไม่ให้ก็ขาดก้าวเดินไม่ออกนี่เราคิดไปหมดเลยถึงต้องได้พยายาม เรื่องทองคำให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมไปอย่างนี้แหละเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับชาติไทยของเราทองคำเท่านั้นบอกเท่านั้นเลยเป็นเครื่องยืนยันชาติไทยทั้งชาติให้แน่นหนามันคงอยู่นี่เราคิดหมดนะนี่ไม่ใช่มันอยู่ๆก็มาเคาะกระเป๋านั่งกระเป๋านี่นะเราคิดจะเคาะกระเป๋าเราคอแล้วว่ากันเราจึงได้ออกนะด้วยเห็นนี่เองเราจึงไม่เคยได้ตำหนิในความคิดความเห็นอุบายวิธีการต่างๆที่พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินด้วยมาเราก็ภูมิใจมาเรื่อยเพราะเราพิจารณาโดยธรรมทั้งนั้นเราไม่เอาโลกเข้ามาแฝงอันใดที่โลกเห็นแก่เรื่องกิเลสเราไม่เล่นด้วยเลยถ้าเป็นเรื่องกับพระองค์ก็เป็นเรื่องของธรรมเราเดินมาเรื่อยด้วยธรรมจะเด็ดจะขาดขนาดไหนก็ตามเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่ผิดว่างั้นเลยเด็ดก็เด็ดไปด้วยธรรมไม่ผิดไม่เป็นกิเลสนั่นเราจึงกล้าออกทุกอย่างที่จะควรจะค้านต้านทานแบบไหนเราออกได้ทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาเต็มส่วนแล้วออกเต็มส่วนเลยไม่เคยสะทกสะท้านกับผู้ใดเพราะธรรมนี่เป็นเครื่องยืนยันของโลกมากี่กับกี่กันนับได้มาเลยกิเลสยืนยันได้ยังไงมีแต่คอยตกตายกินตกตายกินเท่านั้นเราจึงไม่ได้เชื่อมันนักหนานี่เวลาเรานำพี่น้องทั้งหลายเราก็นำโดยธรรมมาตลอดอย่างนี้มีวิทยุก็กำลังเริ่มออกแล้วทุกแห่งทุกหนไปแต่วิทยุที่มันนำอยู่ก็คือว่าทางไหนตั้งขึ้นที่ไหนไม่พ้นนะถ้ามาตั้งปั๊บแล้วเอาละได้เท่านั้นเท่านี้ยังขาดเท่านั้นวะยังขาดเท่านี้อยู่มาหาเรานี่แหละเราเป็นคนให้คนให้มันเลยจะตายบางทีตู้หมดเลยก็มีเช่นอย่างภาคใต้ไม่มีวิทยุท่านคาดซึ่งเป็นพระวัดป่าวัดตาดท่านไปอยู่ท่านเป็นคนพังงาท่านไปสร้างวัดอยู่ในภูเขาแล้วท่านอยากได้วิทยุพอเราให้วิทยุจากอุดรนี่10กิโลวัตต์อัน1กิโลวัตต์ท่านเลยขอไปเพราะท่านขอไปเราทราบแล้วปั๊บเราตามเลยเจ้าเอาให้10กิโลเลย10กิโลวัตต์อันนี้ท่านจะแยกไปไหนแล้วแต่10กิโลวัตต์ให้ตั้งที่พังงาเลยให้ปุ๊บเลยอย่างนั้นแล้วอันนี้ให้ทุ่มเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะเราให้หมดเลยทางพังงาส่วนสะเดาก็ช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังนี่แล้วเชื่อว่ามันหนักเวลาหนักวิทยุนะมันเข้ามานี่ทั้งนั้นแหละไอ้ที่ไหนจะเข้ามานี่เข้ามานี่ก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเรานี่ก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเห็นเราเองก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรเที่ยวเงินมาจากไหนเป็นน้ำมหาสมุทรมันก็จนเกาะสมุทรมันก็หนักเราที่เรานั่นแหละเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นพี่น้องทั้งหลายเราหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าอยากมีความสงบร่มเย็นทั้งตัวเองครอบครัวส่วนรวมตลอดงานใดๆก็ตามขอให้มีธรรมเข้าแทรกจะมีความชุ่มเย็นตายใจกันได้นะถ้าเรื่องกิเลสเข้าตรงไหนเป็นพังนะถึงบริษัทก็ตามตั้งกันบริษัทบริษัทตั้งกันถ้าบริษัทใครที่เป็นตัวพิษตัวไปนั้นนั่นแหละตัวทำลายความแน่นหนามันโกงของบริษัทนั้นๆให้ล่มจมไปนะนี่แหละกิเลสเป็นยังไงถ้าเป็นธรรมเชื่อใจกันได้เลยบริษัทใดก็ตามตั้งขึ้นด้วยความแน่นหนามันคงก็เชื่อถือกันได้ตายใจกันได้ถ้ามีพิษมีภัยก็ไปแช่เราจมได้จมได้ทั้งนั้นกิเลสที่เหลือมันเป็นภัยอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบนะนี่ได้พิจารณามาหมดแล้วเรื่องกิเลสมาบังวนลงในจิตเจ้าของเองเวลามันหนามันแน่นจริงๆนี่แหมนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้มันไม่ได้ก็บอกว่าสู้ไม่ได้ง่ายอะจริงอ่ะมันใส่ยังไม่ได้ยกคู่มันเตะแล้วตกเฟซี่ไปแล้วสู้ไม่ได้ยอมรับว่าสู้ไม่ได้แต่ไม่ถอยนั่นเอาตรงนี้นะซัดกันไปซัดกันมาจนกระทั่งตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้ก็ขนาบใหญ่เลยเอาถึงขนาดที่ว่าขนาบใหญ่จนถึงขนาดที่ว่าฮะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเหลือเนี่ยมันไปในหมดกิเลสเนี่ยแต่ก่อนมันฟัดเราซะจนล้มทั้งหลายล้มทั้งหลายทีนี้มันไปไหนหมดวะไม่ใช่มันเป็นบรรหารน้อยขึ้นมาเลยคือตอนนั้นคุ้ยเสียหากิเลสมันไม่เจอแต่เจ้าของก็ไม่เคยสำคัญเจ้าของว่าเป็นบรรหารน้อยใหญ่ๆอะไรละหากว่าเฉยๆมันตอนนั้นกิเลสมันหมอบทั้งนี้คุ้ยเสียไม่อยู่เฉยเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาซักตูมขาดชาวบ้านคุ้ยเสียไม่อยู่

สมมุติณเกาะที่ตกไปเท่านั้นเองอันนี้ไม่ตกท่านจึงสอนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเวลามันหนามันเอาจริงนะนี่แหละจะทําความดีงามอะไรนี่โอ้ยมันจะกีดจะขวางหนักนะถึงขนาดทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วมันก็คืนกินหมดที่เราพยายามต่อสู้หลายครั้งหลายหนสุดท้ายทางการทําดีที่ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปจากนั้นก็ความชั่วมันก็ค่อยเบาลงชาตินี้ก็มีอำนาจมากตีแหลกไปเลยแบบอย่างที่ว่ากิเลสภายในใจเวลาหนาก็หนาจนน้องหายอยู่บนภูเขารวมเวลามีกำลังมากจนได้มันถามมาที่จะถามมาที่เหลือไปไหนหมดนะหรือไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแต่มันเป็นเพียงว่าไม่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นะคือต่างค้นหาที่ไหนก็ไปเจอหมอบหมดเลยมีแต่จิตว่างอยู่หมดชั้นเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะการคุ้ยเสียไม่หยุดไม่ถอยอันนี้มันเป็นอัตโนมัติของการฆ่ากิเลสจากความเพียรเป็นอสุรวัตแล้วเนี่ยไม่มีรอที่จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเนี่ยที่เวลาใจมีกำลังทำมีกำลังภายในใจแล้วมันจะเป็นกำลังของตัวเองแล้วเป็นอสุรวัตในการสังหารกิเลสทุกประเภทไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกิเลสมันอยู่เฉยๆไม่ก็มันไม่ได้เหยียบหัวคนเข้าใจไหมมันต้องเหยียบอยู่บนหัวใจคนนั่นแหละตลอดหัวใจใดก็ตามถ้าลงกิเลสจะมีอยู่แล้วใครจะอวดว่าว่าดีว่าดีว่ามีความสุขไม่มีทางว่าไงเอานี่ขึ้นยันกันทันทีเพราะอันนี้ยันกันเป็นไงเพราะกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีทุกข์แม้ไม่ดีไม่ทรายปรากฏเลยตั้งแต่ขณะนั้นจนกระทั่งบัดนี้หรือจนกระทั่งตายไปไม่ได้สงสัยว่าจะมีจิตกำเริบอะไรอีกไม่มีขาดหมดแล้วนี่แหละภัยมีมากมีน้อยมันจะกวนตลอดเวลาเอาจนกระทั่งหมดเลยไม่มีอะไรกวนนั่นแหละอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเพราะอย่างยิ่งการภาวนาให้บังคับมันบ้างนะจิตอย่าปล่อยมันเพ่นพ่านนะมันมาทำลายเจ้าของมันละชิ้นมากยุ่งมากทุกข์มากดีไม่ดีนอนไม่หลับถ้ามากกว่านั้นเป็นบ้าก็มีเพราะกิเลสพาให้ชิ้นให้ปรุงให้ยุ่งอย่างวุ่นวายบางทีเวลาละมุนก็หันทำมากเอาทำช่วยทำช่วยก็ค่อยดับดับเหมือนน้ำดับไฟดับไปมันกองใหญ่กองโตขนาดไหนก็ตามเจอไฟน้ำฟาดลงไปมันก็ระงับลงไปนี่ก็เอาถึงขนาดที่ว่านี่นี่ก็เปิดให้ฟังหมดแล้วแล้วไม่ได้ปิดได้บ้างแล้วเอาความจริงจากหัวใจถอดออกมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเพื่ออะไรเป็นกติเครื่องเตือนใจเรื่องของเลิศของวิเศษวิเศษวิโสอยู่ที่ใจนะว่าเวลานี้กิเลสเหยียบย่ำทำลายมันความทุกข์ทั้งมวลในโลกธาตุนี้จะไม่อยู่ที่ไหนจะมาอยู่ที่หัวใจเราแห่งเดียวโลกกว้างแสนกว้างใจมันติดอันตู้คับแคบอยู่ที่ใจเป็นทุกข์อยู่ที่ใจเวลาเบิกก็นี่ออกเบิกก็นี่ออกสุดท้ายฟาดกันม้วนเสือไปแล้วเรื่องอะไรที่ว่าความสุขทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนไม่มีจะมาหาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศทั่วขอบเขตจักรวาลหรือสามเดือนก็ตามไม่มีความสุขความทุกข์ที่ไหนมันมีอยู่ที่หัวใจเวลาฆ่าศัตรูคือกิเลสที่ได้โดยสิ้นเชิงแล้วความสุขที่เป็นบริสุทธิ์มาสุขตลอดเวลาว่างเปล่าอย่างไม่มีนี่แหละอำนาจแห่งธรรมที่ปราบความทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นซากไปได้ด้วยธรรมอย่างอื่นไม่มีกิเลสไม่กลัวกิเลสกลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงให้เอาธรรมเข้าสู้อะไรมันขัดตรงใดสู้มันตรงนั้นเรียกว่าทำสู้มันได้ละไม่สงสัยทำนี่ไม่เคยแพ้ใครถ้าเจ้าของไม่แพ้สักอย่างเดียวเอามาเอามีดเอาปืนมาทิ้งไว้นี่ให้กี่มันเอามีดกับปืนมาคอหัวเอาเอาใจเอามาก็ไม่สู้มันให้กี่มันเอาปืนเรานั่นแหละฟาดหัวเราหัวแตกเลยพวกเรานี่มีแต่พวกหัวแตกเลือดสาดทั้งนั้นแหละสู้กี่ไม่ได้มันเอาอาวุธเรานั่นแหละตีหน้าผากเราเข้าใจไหมกับบ้านเราอยู่เอาให้ตีกับบ้านกิเลสซึ่งสิซึ่งกระดาษถึงมากนะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเหรอนั่นมันจวนจะสิ้นแต่มันไม่สิ้นมันหมอบของมันอุบายวิธีการของมันของเล่นมาลายกิเลสแหลมคมมากแต่ไม่เหนือธรรมธรรมนี้มหาสติมหาปัญญาเนี่ยสิ้นอันนี้เรียกว่าแหมรวดเร็วมากซึมไปเลยมหาสติปัญญาเรียกว่าเครื่องอาวุธประดับ

0: เอาแหลกเลยที่เหลือไม่เหลือไม่อะไรก็ได้เหนือเหนือธรรมให้เอาธรรมเข้ามาสู้สู้กับเหลือที่เหลือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวให้เอาธรรมเข้ามาช่วยนะถ้าธรรมเข้ามาช่วยแล้วเราจะมีหวังไปลำดับลำดาไปเฉพาะอย่างยิ่งจิตนี่พากันฝึกทรมานบ้างนะเราจะได้เห็นความเลื่อนเลอขึ้นจากหัวใจของเราที่เราหามาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเจอความสุขที่ไหนเลยเป็นที่พึงใจพึงใจพอคิดแต่บรรณาฟาดเข้าไปนั่นกิเลสหมอบราบไปนี่ความสุขไม่ต้องหาอยู่ที่นั่นเลยเออความสุขรั่วเลยโลกธาตุไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแห่งเดียวนั่นเหมือนกับความทุกข์ที่ว่าทุกข์มากๆมันกว้างแสนกว้างโลกแล้วกว่าไม่ได้มีทุกข์นะมันมีอยู่ที่หัวใจเราเพราะกิเลสเหยียบย่ำอยู่ที่นั่นนี่พอฟาดกิเลสขาดเข้าไปแล้วความสุขอยู่ที่หัวใจไม่ไปหาที่ไหนพออยู่ที่หัวใจหมดเลยโลกนี้เหมือนไม่มีคือมันพออยู่กับหัวใจหมดแล้วหาจำมานะทุกคนวันนี้วันจะไม่เสร็จแล้วมันเสร็จมาตั้งหลายกันจะตายแล้วล่ะวันนี้ก็เสร็จยังบอกเอาละพอบอกวันนี้ไปเขาจะลาก็เทศได้ฟังพระอ่างบ้างเล็กน้อยไม่มากนะสงสารไม่มีคุณมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนขาดกำลังใจนะการดำเนินก็มืดคำคำขาดกำลังใจก็ขาดมันก็มีแต่ผลเสียเราก็ไปเตือนระวังให้วาดเล็กๆน้อยๆวันนี้วันนี้มีบางทางหน่อยไม่ค่อยมากนะมองวันนี้ก็บางนะมองวันนี้ถึงบางข้างนอกนี้จะไม่มีไหมไปแล้วก็อย่าลืมพุทโธนะนึกพุทโธอยู่บำบัดบรรเทารักษาใจเราด้วยพุทโธนะยากับหมอรักษาร่างกายใจเรารักษาพุทโธเอาพุทโธเรารักษาด้วยใจแล้วจะกระเทือนไปหมดถึงร่างกายเป็นส่วนดีไปตามๆกันเอาใจเลยล่ะกำลังใจเป็นสำคัญนะเรื่องกำลังใจสำคัญมากทีเดียวเทศวันนี้ก็วิทยุในขณะเทศนั้นแล้วนะมันออกแล้วอยู่เทศนานฟังว่า48นาที
1: ครับ48ครับ
0: นั่นก็เทศนานตอนท้ายมันเล่นมันเลยหมดกำลังเลยใช่ไหมถ้าเล่นเอาไว้หรือลมมันแรงแต่ตอนไหนมาจากเอาไหนบ้างวันนี้ท่อโอ้ท่านปัญญาก็หาปลาเก่งเหมือนกันนะจะไม่เก่งได้ยังไงลูกศิษย์มันตัวเชี่ยวชาญอยู่แล้วล่ะถึงอาจารย์จะไม่ไปนอนเอกเนกอยู่บนเตียงลูกศิษย์ก็ไปกว้านมาหมดแล้วอยู่หาดไหนเอามาหมดเนี่ยเต็มเรือนั่นวันนี้ก็ดีนี่ท่านปัญญาอยู่กับเราดูมันยุคสีเด็ดปีนั้นท่านปัญญาอยู่กับวันนี้สีเด็ดปีท่านปัญญาท่านฉลาดพูดทีไรทีไรเราสู้ท่านไม่ได้นะแรงว่าเราโง่กว่าท่านถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเราต่อยท่านไม่ถูกแต่ท่านอาจต่อยเราถึงขั้นสลบก็ได้ท่านปัญญาท่านฉลาดเราเคยพูดให้ฟังที่เป็นก้อนตลกนะเห็นท่านทำอะไรทำอะไรนะ
1: ปอกมีด
0: ปอกมีดนั่นแหละเห็นท่านทำอยู่ที่ครัวน้ำร้อนนั่นแหละเราเดินมาจากบ่อน้ำมาแล้วทำอะไรวะท่านทำปอกมีดว่างไงคือท่านทำแปลงปอกมีดนั่นท่านกำลังทำนะอย่างนี้ก็เราก็เลยพูดมันมีอย่างนั้นแหละเรามันแย่นั้นแย่นี่แหละทดลองไหวพริบปัญญาของท่านไปทำอะไรคือทำแปลงจะทำปลอกมีดเพราะอันนั้นปลอกมีดเขาเรียกอะไรมีดอะปลอกมีดก็ทำแปลงซะก่อนแล้วก็มาทำปลอกมีดนะนี่ทำแปลงปลอกมีดเฮ้ยทำไมคนประเทศไทยนี่เขาไม่มีแปลงมีเปิดอะไรเขาทำเอาหรือว่าเสร็จไปเลยถ้าท่านมีแปลงนะไม่ต้องชีดมากกันว่านะทำตามแปลงนี้สะดวกสบายไปเลยมันก็หมดเวลา ฉันทหารในบาทไม่เห็นทำแปลนนะแล้วว่าไอ้มันมัวแต่ทำแปลนแล้วมัวมามองดูบาทนี้เห็นตั้งแต่บาทเปล่าๆแล้วกินหมดแล้วคนหนึ่งกินหมดแล้วกูทำแปลนเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้โอ้ยการจัดงานอาหารในบาทไม่จำเป็นต้องทำแปลนท่านก็แช่ดีนะไม่จำเป็นนั่นละคนกลัวตายแล้วว่าอย่างนี้ไม่จากนั้นมาก็แล้วก็ไปเห็นแผ่นหนาๆแผ่นวางอยู่ทางใต้เขียนไว้นั่นแหละแล้วก็เลยจับนี่ขึ้นมาแผ่นหนาๆกระดาษอะไรเขาเรียกกระดาษแข็งๆนะแผ่นขนาดนี้นะเขียนตัวใหญ่ๆเขียนเป็นภาษาไทยแล้วเขียนนะนี่อ่านได้ไหมนี่แล้วถามว่าท่านฉลาดอยู่นะท่านว่าคิดว่าอ่านได้ว่านะท่านไม่ได้บอกว่าอ่านได้ท่านบอกคิดว่าอ่านได้แล้วลองอ่านดูสิหนาวะถ้าว่าอ่านได้ท่านบอกอ่านว่าอย่ายุ่งว่างั้นว่าอย่ายุ่งถูกไหมท่านว่างั้นนะแล้วก็บอกว่าถูกไอ้ที่ทำคำว่าอย่ายุ่งมันหมายคำว่าไงเราย้ำเขาอยู่มันหมายคำว่าไงท่านก็เลยเอามือขึ้นมาอย่าอย่างนี้ฉันว่าอย่าอย่างนี้คือไม่ยุ่งอย่าอย่างนี้เอาละเข้าใจแล้วก็เลยทิ้งไปนั่นแหละทีนี้ไอ้เด็กมันมาแหละทีนี้มาเด็กในวัดนั่นแหละรับใช้พระอยู่ในวัดมันมาเห็นแผ่นนี้มาเขียนว่าอย่ายุ่งมันเร็วแผ่นนี้ไปติดไว้หน้าประตูวัดนะโหทำต้นเสาใหญ่นะเด็กมันทำนะมันทำต้นเสามันก็ไปติดเสร็จกับต้นเสานั้นเสร็จแล้วเอาต้นเสาไปฝังเขียนตัวใหญ่ไว้นั่นน่ะอันนั้นน่ะแผ่นนั้นน่ะใครมาก็อย่ายุ่งเฮ้มันยุ่งอย่ายุ่งอะไรเนี่ยว่าติดประกาศไปด้วยเนี่ยว่ากันนะติดประกาศก็คือว่ามีเสาขึ้นจริงๆมีติดเบลอแบบนี้ผมก็อย่ายุ่งอย่ายุ่งใครมาก็อย่ายุ่งอะไรเขาต้องอย่ายุ่งอะไรมันจะเป็นอะไรยุ่งใหญ่ถามกันไปถามมาไล่กันไปไล่กันมาแล้วก็คนเขาก็มาหาอย่ายุ่งอะไรอาจารย์ตอนนั้นเป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นหลวงตาทุกวันแล้วอย่ายุ่งอะไรหลวงตาอย่ายุ่งอะไรแล้วก็ติดประกาศไว้ที่หน้าประตูวัดนั่นเขียนไว้มีต้นเสาแล้วก็ติดประกาศแล้วก็ต้นเสาเนี่ยอ่านใครมาเห็นก็ว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งว่าไงแล้วมันอย่ายุ่งอะไรผมไม่รู้เรื่องนี่นะมันยุ่งอะไรเนี่ยนะวะบอกว่าอย่ายุ่งแล้วว่าทำไมไม่แล้วผมนี่เนี่ยมันมายุ่งอะไรมันเป็นยังไงนะไหนมาดูมันติดจริงๆแล้วอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดออกมาต้นเสาเขาออกมาทั้งต้นเสาเลยเด็กมันไปฝังไว้นานๆผู้ใหญ่ไม่รู้เลยมาเขาแบกมาไม่รู้โอ้ยอันตัวนั้นเราบอกว่าอย่ายุ่งอะไรยุ่งแค่ถุงสลาดนะเด็กมันทำเองก็เลยยุ่งไปหมดเลยโครงการนี้พูดถึงเรื่องท่านปัญญาท่านสุขุมมากนะท่านปัญญาสุขุมมากทีเดียวเราไม่เคยได้ตำหนิท่านเลยนะอยู่ด้วยกันไม่เคยถ้าเป็นนักมวยเราต่อยท่านไปถูกท่านอาจจะต่อยเรานี่ถึงนอกก็ได้นะเราต่อยท่านไม่เคยถูกเนี่ยคือไม่ว่าอะไรท่านผ่านได้ทั้งนั้นคิดดูที่ว่าติดท่านจังๆมาจนกระทั่งตายไปจากกันที่แรกท่านมาขออยู่วัดเราท่านบวชที่วัดปางร่ามก่อนแล้วมาขออยู่กับวัดเราเราก็ยังไม่รับครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่รับครั้งที่สองไม่รับครั้งที่สามยังไม่รับนู่นนานกันครั้งที่สี่ก็ยังไม่รับท่านก็เก่งเหมือนกันนะโอ้เอาใหญ่เลยมาเรื่อยมาขอเลยพอครั้งที่ห้านี่เนี่ยเสียคนของท่านแล้วนะพอครั้งที่ห้าถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรขอมาพักชั่วคราวแล้วแต่ท่านอาจารย์จะให้ไปเมื่อไรก็ได้ว่างั้นนะเขามาพักชั่วคราวนี่เรารวมตรงนี้ท่านมาพักชั่วคราวเราก็อนุญาตให้ท่านมาชั่วคราวตั้งแต่ปี2506นะ2506ปีท่านเพิ่งร่วงไป500อะไร47หรือฮะ547นะนั่นน่ะได้41ปีนะแล้วเสียคนก็มาอยู่แล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหาที่ตองผีไม่ได้ดุไม่ได้เจ จะให้ท่านไปไหนใช่ไหมล่ะแล้วท่านมาทำยิ่งทำประโยชน์ยิ่งประโยชน์ในวัดให้เห็นชัดเจนยิ่งเรื่องอะไรเลยในความฉลาดท่านเก่งนะสุดท้ายก็อยู่จนกระทั่งถึงท่านตายจากไปนี่นะมาพักตัวข่าวแสดงว่าเราสู้ท่านมาได้ไหนเนี่ยท่านปัญญาเก่งกว่าเรานะฉลาดกว่าเรามากเราก็ปัดมาได้ถึง4หนนะหนที่5นี่ปัดไม่อยู่ท่านใส่เราเลยง่ายเลยเราก็รับมาอยู่ชั่วคราวชั่วคราวจนกระทั่งท่านจากไปได้41ปีชั่วคราวเนี่ยอย่างนั้นท่านฉลาดนะว่าสุขุมมากฉลาดมากทางด้านธรรมะท่านก็สุขุมดีอยู่นะนี่คอยฟังเวลาท่านมรณภาพไปอาทิตย์ท่านจะเป็นยังไงเพราะตอนใต้ท่านมานี้ไม่ได้คุยธรรมะภายในกันเนื่องจากเราก็ยุ่งต่อกับเราตลอดเรายุ่งกับการกรรมท่านก็เป็นเรื่องของท่านจึงไม่ได้คุยธรรมะกันให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ถึงพิษถึงถึงมันมีสั้นร่วงไปแล้วก็เลยไม่ยังไม่ละเอียดเอาเกี่ยวกับเรื่องท่าจิตใจท่าเอาไปใส่มาแล้วเอาไปโอ้อาจารย์ใหญ่อาจารย์ปัญญาฮะ
2: ตาเหมือนพ่อปัญญามา 3,000 กว่าบาท
0: นู่นน่ะตั้ง 3,000 4,000 ของใครของเล่นมาอะไรเนี่ยฮะ
2: ขออาน
0: ิ
2: สงส์ให
0: ้
2: ปลาม
0: ี
2: ป
0: ั
2: ญญา
0: ทั้
2: งท
0: ุ
2: กต
0: าม
2: หลวงพ่อป
0: ั
2: ญญา
0: ไปเถอะอย่านอนอยู่เฉยให้มีปัญญาไปเรื่อยๆนะถ้าสอนให้ไปปัญญามันหดหัวอยู่ในกระดองไปเอาให้ได้นะเอาละพอใจไม่มีอะไรหรอกที่เลิกกันนะเดี๋ยวให้พรก่อนแล้วก็เลิกบ้านนี้คนเยอะมากเลยเพราะเทศที่นั่นแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าหลวงตาคิดหาทางช่วยชาติไทยขอเชิญท่านฟังครับ
1: พร้อมผ้าไม่ได้เห็นยกไม่ต้องห่มแบบนี้มาแขนนี่ยกไม่ขึ้นเลยม้าเราม้ากับคนอยู่ด้วยกันมาจากทางไหนบ้างวันนี้วันนี้จังหวัดไหนบ้างครับฮะฮะทางไหนบ้างกรุงเทพนะฮะฮะกรุงเทพที่ไหนจันทบุรี
2: กรุงเทพจันทบุรียะโสธรราชบุรีครับ
1: ท่านนี้ราชบุรีเหร
2: อ
1: มีสมุทรปราการหลายจังหวัดนะวันนี้มารวมกันหลายจังหวัดมาหาหลวงตาพิการหลวงตาพิการไปกรุงเทพก็หิ้วปีกไปอย่างนี้แหละไปหิ้วปีกไปแล้วเวลาขากลับมาก็หิ้วปีกกลับมาไม่ว่าเวลามานั่งอยู่ที่นี่ก็หิ้วปีกนั่งนี่ทำไงมันยังยกไม่ขึ้นนั่นแขนทางด้านนี้ยังยกไม่ขึ้นใช้แต่แขนเดียวใช้แขนซ้ายแขนเดียวแขนขวาใช้ไม่ได้เลยยังขัดยังปวดยกไม่มีกำลังยกยกขึ้นได้แค่นี้มันปวดมันขัดไม่มีกำลังยกเอาวางวางเลยวางแล้วทองคำแล้วไว
2: ้ทองประมาณ2บาท
1: ฮะ
2: ทองประมาณ2บาทครับผม
1: 2บาท
2: เงิน 10,000 บาทนะ
1: เงิน 10,000
2: อ่ะ 10,000 บาทท
1: อง2บาทเดี๋ยวมีช่วยชาติของเราชาติของเราถ้าคืนได้ก็ต้องเป็นครั้งนี้นอกจากครั้งนี้แล้วน่ากลัวแล้วกลัวว่าจะขึ้นไม่ได้เราจึงต้องได้ออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองปกติไม่เคยสนใจกับการบ้านการเมืองเป็นในป่าในเขาเรื่อยมาจากนั้นก็มาอบรมแนะนำสั่งสอนทำประโยชน์ให้โลกโดยวิธีการช่วยเหลือต่างๆเช่นการสร้างโรงร่ำโรงเรียนให้เป็นหลังเป็นหลังสร้างโรงพยาบาลให้เป็นตึกเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรื่อยมาสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆที่บกพร่องตรงไหนให้สงเคราะห์ด้วยมาโรงพยาบาลนี้ก็เป็นร้อยโรงแล้วเนี่ยน้อยๆนะโรงพยาบาลนี้เป็นร้อยโรงคนไปแล้วเงินไปหลายร้อยล้านเราไม่อยากพูดนะหลายร้อยล้านเนี่ยถ้าว่าพันล้านไปแล้วจะสนิทใจเพราะช่วยมาตลอดบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มาเกี่ยวข้องนำมาถวายมีทุกบาททุกตังค์เราไม่เคยเก็บเลยพอทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันคำว่าหลายร้อยล้านเราจึงไม่ถนัดใจที่จะพูดถ้าว่าหลายพันล้านเราจะเห็นด้วยต้องได้สร้างวันนี้มันมากขนาดไหนเงินมีจำนวนเท่าไหร่นี่เรียกว่าช่วยโลกหมดเลยมันจะไม่หลายพันล้านได้ยังไงหลายร้อยล้านอยู่ไม่สนิทปากที่จะพูดเนี่ยแต่เราก็พูดถ่อมๆเอาไว้ว่าช่วยหลายร้อยล้านความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือช่วยตลอดมาจนกระทั่งวันนี้แล้วมาเห็นบ้านเมืองเราเองเอียงเสี่ยงทายต่อความล่มจมคิดไปในช่องไหนมุมใดก็หาทางออกไม่ได้ทางออกเพื่อความปลอดภัยสมบัติเงินทองก็ของที่นำเข้าไปช่วยชาติไทยเรานั้นมันไหลไปไหนนี่ที่ไหลมันอาจไหลลงทะเลหลวงก็ได้ไม่อย่างนั้นเมืองไทยจะไม่ล่มจมเพราะชาติไทยของเราทุกคนช่วยชาติทั้งนั้นแล้วมันทำไมมันถึงเอียงเอียงไปได้ขนาดนั้นมันทำให้คิดแล้วสุดท้ายมันก็มาเด่นขึ้นชัด ติดหนี้ติดสินเขาเป็นแสนแสนล้านอ๋อสะดุดใจนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้เราได้ตั้งอกตั้งใจเพราะความคิดคิดจนอกจะแตกคิดหาทางออกเพื่อความปลอดภัยให้ชาติเนี่ยเราคิดหาทางออกไม่ได้คิดตรงนี้ร่องตรงนี้ไปกันตรงนั้นร่องตรงนั้นไปขุดไปด้วนตรงนี้มันหาทางออกด้วยความราบรื่นดีงามไม่ได้เราจึงต้องได้คิดจะงานหาทางไหนไม่ได้แล้วก็ย้อนเข้ามาหาหลวงตาเองช่องนี้เป็นยังไงช่องนั้นก็ว่าจะปลอดภัยอย่างนั้นก็ไม่ปลอดภัยตรงนี้ช่องนี้ว่าจะปลอดภัยนี้ไม่ปลอดภัยตรงนี้ช่องไหนช่องไหนมีผลบวกก็มีผลลบตามเข้าไปตามเข้าไปทุกแง่ทุกมุมก็ไว้ใจไม่ได้สุดท้ายก็ย้อนเข้ามาเข้ามาพิจารณาถึงตัวเราเองมาถึงช่องหลวงตาบัวช่องนี้เป็นยังไงผลบวกเข้ามาแล้วผลลบจะตามเข้ามาด้วยกันเหมือนกันนั่นไหมมาพิจารณาแล้วแน่ใจว่าไม่มีมีมากมีน้อยเป็นผลบวกทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อประเทศชาติบ้านเมืองและเต็มไปด้วยเมตตาครอบเอาไว้ด้วยจึงต้องได้ประกาศตนออกช่องนี้ว่าจะเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อช่วยชาติด้วยสมบัติต่างๆที่หามาได้ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนจะให้เข้าช่องเรียกว่าช่องคลังหลวงของประเทศไทยเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะออกช่องเข้าช่องไหนก็ตามต้องเป็นช่องคลังหลวงเพื่อความปลอดภัยของประเทศไทยเราเราหาทางไหนไม่ได้ก็เลยมาออกช่องหลวงตาบัวนี่เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศตนออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาจริงๆแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีส่วนอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยเราเคยพูดกับพี่น้องทั้งหลายฟังเฉพาะอย่างยิ่งปี2540เลื่อยมาเป็น2ปีนี้แล้วเราได้เปิดหัวอกของเราตั้งแต่วันปฏิบัติมาผลประโยชน์มากน้อยในธรรมทั้งหลายเราได้มากน้อยเพียงไรเราได้เปิดอกออกมาแล้วปี2540ถึง41นี้ว่าเราเป็นที่พอใจแล้วการสอดแสวงหาธรรมเราเต็มหัวใจของเราแล้วถ้าว่าน้ำก็เต็มแก้วแล้วไม่มีบกพร่องอะไรทั้งหมดการสอดแสวงหาธรรมเพื่อขันขวายเข้าสู่ใจเราก็พอแล้วเราอิ่มแล้วถ้าเป็นรับทานเราอิ่มแล้วทีนี้ประชาชนทั้งหลายในเมืองไทยเรากำลังหิวโหยต่อความยากจนเวลานี้เราจึงได้หมุนตัวกลับมานี้ช่วยโลกทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆช่วยโลกทั้งหลายด้วยความอิ่มพอในหัวใจของเราขอให้เสียงขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อเถิดว่าหลวงตาบัวที่ไม่เคยต้มขุนผู้ใดตั้งแต่ไหนแต่ละมาจนกระทั่งบัดนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยได้มาระบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อได้เห็นแก่ชาติของตนว่าเป็นที่ลงใจได้ที่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอยู่เฉยๆดิมาเราไม่ชอบลูกเด็กใครลูกเด็กมันเห่าดีไม่ดีมันตัดเอามาเราชอบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเขาสงบแล้วก็อยู่ดิมึงอ่ะมึงไปไหนมึงมาพูดเหรอมึงขายหน้ากูเนี่ยเงินมันความนั่นความไม่สงบมันถึงตามไปเอาเนี่ยอะไรพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังทางโลกทางประเทศไทยทางโลกของเราก็มีพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระหญิงมาเสด็จเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้เรียกเป็นมหามงคลปฐมฤกษ์ของเราอย่างสมบูรณ์ผลแล้วทางศาสนาก็มาก็คือหลวงตาบัวเป็นผู้นำคราวนี้เป็นคราวที่อุดมสมบูรณ์เต็มที่แล้วของพวกเราที่เปิดโครงการเพื่อช่วยชาตินี้ดังนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจงมีแต่จิตใจตั้งเนื้อตั้งตัวรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ว่าเรานี่ที่พากันดำเนินเวลานี้ไม่ใช่ลูกกำพร้าพ่อแม่ประเทศชาติของเราก็เสด็จมาเป็นประธานพระพุทธเจ้าก็นำพระสงฆ์ออกมาเป็นตัวแสดงเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อการช่วยชาติไทยของเราให้ขึ้นจากที่หล่มลึกขอให้

0: ทุกท่านปลื้มอกปลื้มใจท่านเสด็จมานั้นท่านเสด็จมาให้เป็นเกียรติของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายไม่ใช่ลูกกำพร้าทำกันเพียงย้อมแย้มย้อมแย้มโดยหาพ่อหาแม่ไม่ได้นี่ท่านมาทรงเป็นพระบิดาพระราชบิดาพระราชมารดาของประชาชนชาวไทยเรานรพญาติพระองค์พร้อมหมดเลยมานี่เป็นเรียกว่าเป็นพระเกียรติของท่านยังสูงส่งในประเทศไทยแล้วเป็นเกียรติของพี่น้องทั้งหลายของเราทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นก็พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์มาแทนคือหลวงตาบัวนี่ศาสนาพระมหากษัตริย์สมบูรณ์แล้วในโครงการของพี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราข่าวนี้ขอจงเตะตั้งๆคนตั้งๆหน้าตั้งตาดำเนินหน้าที่การงานนี้ให้สมพระเกียรติท่านที่ท่านทรงมาให้กำลังใจให้ความร่มเย็นให้ความอบอุ่นให้เป็นเกียรติแก่พี่น้องทั้งหลายชาวไทยเราให้สมพระเกียรติท่านที่ท่านอุตส่าห์เสด็จมาแล้วงานนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานอันยิ่งใหญ่อยู่มากหากว่างานนี้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์เอาอะไรอันไปแล้วอันไปแล้วต่างเถิดมันค่อยมาเอาไม่มาเอาไม่ได้มันปวดหัวไอ้เนี่ยมันได้ไปแล้วมันหายปวดหัวเฮ้ยลืมหมามายุ่งเลยพอเทศไปแล้วแต่ว่าไปแล้วก็ขึ้นมาเอาอยู่นะงานนี้ยังเรียกว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยของเรารู้สึกว่าจะยังไม่เคยมีมาแต่การไหนๆแล้วเพิ่งจะมีในคราวนี้ที่มีผู้นำทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งศาสนามาเป็นผู้พาดำเนินเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่อบอุ่นจิตใจของเราทั้งด้านพระมหากษัตริย์ทั้งด้านธรรมะเรียกว่าสมบูรณ์คุณผลแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจให้ขวนขวายช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของเราหากว่าชาติบ้านเมืองเราขึ้นไม่ได้คราวนี้แล้วยากนักนะที่จะขึ้นได้ตอนนี้มีแต่จะปล่อยเป็นไปตามบุญตามกรรมเท่านั้นล่ะใครจะสามารถฟื้นฟูได้อีกเราก็เล็งหาแล้วมันไม่เห็นปิดตันอั้นตู้จะมีเทวดาเทวบุตรอินพรหมตรงไหนมามีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารมายกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นให้เป็นที่สมบูรณ์ผลสุขนั้นรู้สึกจะไม่มีนอกจากพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายทุกๆคนเท่านั้นที่จะยกเมืองไทยของเราขึ้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มีผู้นำทั้งทางพระมหากษัตริย์ทั้งทางศาสนาด้วยแล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้บ้านเมืองของเราอยู่ในขอบข่ายแห่งความร่มจมอยู่เรียกว่าอยู่ในเขตขอบข่ายแห่งอันตรายยังต้องให้ฟิตตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าสายเกินไปแล้วถูกเขายึดแล้วเราเป็นบ่อยของเขาเป็นของดีไหมเราเห็นที่นักโทษจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อเข้ามาเป็นนักโทษแล้วไม่มีใครมีศักดิ์ศรีดีงามต่างกันจะเป็นมหาเศรษฐีก็คือนักโทษด้วยกันเท่านั้นอันนี้คนไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเป็นบ่อยเขาแล้วเป็นน้อยเขาแล้วมันก็เป็นนักโทษในมหาอำนาจของเขาที่ครอบไว้นั่นแหละจึงไม่เป็นของหยิบดีที่เราจะพึงหวังเลยเราไม่ควรจะนอนใจให้รีบเรื่องขนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วบ้านเมืองของเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นไปด้วยการต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างบำรุงมีมากมีน้อยเอาช่วยกันไปเถอะจนก็ขอให้จนในแง่ขอบข่ายของความสมบูรณ์ของบ้านเมืองเราไม่เป็นไรมีศักดิ์ศรีดีงามขอให้อย่าให้มันมีความมั่งมีศรีสุขเหมือนอย่างเขาเอาไปอาหารไปเลี้ยงนักโทษอาหารดีๆไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำคนนักโทษกินอาหารดีเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเขาเป็นนักโทษอันนี้ใครเขาจะมีดิบมีดีเป็นถีกระดุมพีก็ตามมันก็คือนักโทษอยู่เป็นบ่อยของเขานั่นเองไม่ใช่เป็นของดีเลยเราอยู่เป็นอิสระของเรานี้จะกินน้ำปลากับน้ำพริกจิ้มกันเท่านั้นเราก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปขวัญขวายสมบัติเข้าสู่บ้านสู่เรือนของเราให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ตาจะได้แล้วเป็นที่พอใจของพี่น้องชาวไทยของเราทุกท่านขอให้พากันนำไปพิจารณาอันนี้เป็นคำเตือนพี่น้องทั้งหลายให้มีกำลังใจทุกคนหรือว่าปลุกใจก็ได้สบายทั้งใจมันจะนอนหลับครับผิดว่าตัวเป็นคนเป็นชาวไทยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาจะมาครอบเอาเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ที่มันจะเสียตรงนี้เพราะให้รีบรู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ เราจะไม่สายเกินไปเวลานี้กำลังเริ่มแล้วประถมฤกษ์กำลังเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่12เดือนเมษาเนี่ยเริ่มขึ้นที่สวนแสงธรรมเราเป็นหัวหน้าผู้เปิดโครงการนี้เองเพราะนั้นกับฟ้าหญิงก็เสด็จเป็นประธานหลังจากนั้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระรามเจ้าก็เสด็จมาในงานของเรานี้รู้สึกว่าเป็นอุดมมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยเราเรียกว่าอบอุ่นอุ่นหนาฝาข้างดังนั้นเถอะไม่มีระแคะระคายอะไรเลยนี่มีตั้งแต่ที่เราจะต้องขวนขวายสนองพระเดชพระคุณของท่านเท่านั้นเองให้สมมักสมหมายที่ท่านอุตส่าห์เสด็จมาเป็นร่มโพล่มไทรแก่พวกเราพวกเราทั้งหลายก็จะได้มีความอบอุ่นมีรากมีฐานบ้านเรือนเป็นวัดเป็นที่แน่นหนามั่นคงให้เป็นที่ข้าของเขาเราก็อยู่สบายสบายมาตั้งแต่วันนี้ต่อไปใครอยู่ที่ไหนให้บอกกันไม่ว่าอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำเงื้อมผาที่ไหนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นให้ต่างคนต่างยื่นมือออกมาช่วยกันช่วยชาติของเราเราอย่าหวังจากคนอื่นที่เขาจะยื่นมือมาช่วยเรานะนอกจากเขาจะยื่นมือมาชี้นิ้วเราเท่านั้นเองชี้หน้าผากเราพวกนี้พวกมันเป็นข้าบ้านเมืองก็ปล่อยให้ล่มจมไปคนไทยไม่ใช่คนจำนวนน้อย60กว่าล้านปล่อยให้ล่มจมไปด้วยความไม่เป็นข้าของคนชาตินี้แล้วก็ดูถูกเราอย่าคบไหมที่เขาดูถูกเหยียดหยามคนเราทั้งคนไทยเราทั้งชาติไม่อยากพบแบบเห็นเมื่อไม่อยากพบอยากเห็นเอาให้หลีกเลี่ยงนี้ด้วยความอุตสาห์พยายามฟิตตัวของเราให้มีแต่ใจทุกคนทุกคนนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมกับชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติอิสระมาดั้งเดิมวันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพียงเช่นนี้ละเนี่ยต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พรละนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่เรียกว่ามาสร้างมหากุศลเนี่ยกุศลทั้งหลายเราเคยสร้างมามากต่อมากแล้วเป็นประจำนิสัยชาวไทยเราจึงเป็นชาวพุทธแล้วคราวนี้เราได้สร้างเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สร้างมหากุศลคือสร้างเพื่อชาติของเราสร้างเพื่ออุดหนุนชาติช่วยชาติของเรานี่เรียกว่าเป็นสร้างมหากุศลเพราะสร้างให้ชาติไม่ใช่สร้างให้เล็กน้อยนี่เป็นการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไม่เคยจะทำละเราเพิ่งจะได้ทำในคราวนี
1: ้ถวายทองคำที่ผ้าบาทมีเงินดอลแล้วก็เงินไทยครับ
0: เนอะขนาดนี้เนอะ
2: ต้อง เสาคร
1: ับ นะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ยุธยา
0: อยุธยาเหรอครับ
1: ร
0: ู
1: ป
0: ส
1: ี
0: ลูกปุ่นดีแล้วดีแล้ว15บาทเหรอ
2: คร
0: ับ
2: แล้วมีดอลลาร์
0: ดอลลาร์ครับ
2: ญ
0: ี
2: ่ปุ่น
0: ดีแล้วนี่แหละช่วยชาติช่วยอย่างนี้เองที่เรียกว่าช่วยชาติถ้ากันช่วยชาติต่างคนต่างเสียสละมามีมากมีน้อยไม่ว่าเหมือนอย่างฝนตกทีละหยดละหยาดตกไม่อยู่ไม่ถอยสามารถท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มด้วยน้ำได้อันนี้ของเราก็เหมือนกันคนไทยเราว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ต่างคนต่างมีมากมีน้อยผสมผสมเข้ามาเหมือนน้ำตกอกเสียหยดหยาดแล้วทำประเทศไทยเราให้เต็มด้วยสมบัติได้คุณราชเนี่ยเท่าไรเนี่ยสองบาทเอาตะกี้นี่เท่าไรแล้ว
1: สิบห้าก
0: ับสองเป็นสิบเจ็ด
2: นะ
0: สิบเจ็ดบาทแล้ว
2: เอา
0: ไป
1: สิบเก้าบาททั้ง
2: สิบเก้าบาทตรงนี้ดิคร
1: ับ
2: สิบเจ็ด
1: ของเดิมสองบาท
2: ของเดิมสองบาท
1: ของเดิม
0: คนทัพวยน้องตาไหนดอกไม้พิเศษ
2: ครับนี่
0: ดอกไม้พิเศษมีอะไรบ้าง
2: คร
0: ับมีดอกเงินอันนี้นะดอกดอลลาร์ให้แล้วนะดอกทองคำก็ให้แล้วยังดอกเงินเอาดอกเงินมากพอแล้วดีแล้วทีนี้เลยสามดอก
1: นี่เอารูปหลวงปู่มั่นมาถวายได้ด้วย
0: ถวายก็แจกกันไปที่ใครไม่มีก็แจกกันไป
1: ใครยังไม่ได้กันได้
0: แจกกันไปทั่วไปหมดเลยหลวงปู่มั่นเป็นพระที่หายากมากเป็นพระแพทย์น้ำหนึ่งนะหลวงปู่มั่นคือแพทย์น้ำหนึ่งประจำประเทศไทยของเรานี่แหละเป็นอาจารย์เอกของลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายสายท่านอาจารย์มั่นคือองค์นี้เองเป็นแพทย์น้ำหนึ่งอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำเลยสอนลูกศิษย์ลูกหาผลิตลูกศิษย์ลูกหามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนอยู่ทั่วประเทศไทยมีที่ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นทั้งนั้นแหละนี่จึงว่าเป็นแพทย์น้ำหนึ่งประจำประเทศไทยของเราอะไร
1: ดูหลวงปู่มั่นฮะแปลกก็บอกถ่ายที่พิพิธภัณฑ
0: ์เ
1: ขาถ่ายมาบอกแปลกแปลกดีครับผม
0: เอาไปแจกไป
1: ครับผม
0: ไปเวลาใส่รถไปก็จะไปนั่งทับนะเวลาถือไปในรถจะไปนั่งทับนะนี่อันนี้มันมีอันหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะมันเป็นปฏิหารเหมือนกันนะลูกศิษย์ในกรุงเทพเรามาเยี่ยมแล้วเนี่ยเนี่ยรูปหลวงปู่มั่นอย่างนี้ไปแล้วก็ไปเอาไว้ข้างหลังที่แรกเอาไว้สูงอยู่นะแล้วทิ้งตกมาข้างล่างนี่ไม่รู้ตัวแล้วนั่งทับเลยสิพอไปถึงก้อนแก่นนี่แหละไปถึงก้อนแก่น รถอาละวาดเหรอที่นี่อาละวาดเราอย่างปฏิหารนะไม่ใช่ธรรมดานะไปแล้วเดี๋ยวทะเลถลายแล้วทะเลถลายเดี๋ยวเครื่องหยุดเครื่องดับแล้วไปดูเครื่องอะไรมันก็ดีๆเยอะก็ไปเข้าไปอู่เขาให้เขาตรวจไม่มีอะไรมาขับออกไปได้สองสามเส้นเป็นไม่อยู่ต่อยข้างที่ข้างสุดท้ายเลยยางระเบิดเลยสิข้างสุดท้ายแฉลบแฉลบแฉลบแฉลบเลยไม่เป็นไรล่ะนี่เดี๋ยวมันนานต่อนานแล้วทำยังไงก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเจ้าของจนกระทั่งว่าเอายางระเบิดสักทีนึงเถอะว่าแล้วยางระเบิดพอยางระเบิดใส่ยางเรียบร้อยแล้วมาดูที่ไหนได้ลูกของท่านจันท่านจันมั่นน่ะถูกเขานั่งทับอยู่ตรงนั่งเขามาเห็นเนี่ยเขาก็ยกขึ้นบูชาจากนั้นรถบึ่งจากถึงกรุงเทพไม่มีอะไรเลยนี่แสดงให้เห็นปฏิหารนั่นหม่อมหลวงอะไรมาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังโอ้ยพูดแล้วขนลุกเขาว่างั้นนะนั่นแสดงอะไรอยู่ดีๆแสดงอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้รถเหมือนรถอะไรเอาชนเขาทั้งเข้าไปให้อู่เขาดูเขาก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรขับไปก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งสุดท้ายยางระเบิดพอใส่ยางเรียบร้อยแล้วยังขึ้นมาที่มาเห็นนั่งทับรูปของท่านอาจารย์มั่นอยู่นั่นโอ้ยอกอันนี้เองว่างั้นเพราะว่าเขาก็ยกขึ้นกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นบนสูงแล้วไปเรียบเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละอย่างนั้นแหละเห็นประจักษ์ชัดเจนมากทีเดียวหลวงปู่มั่นมาใส่เล่มเล็กน้อยนะเป็นพระเพชรน้ำหนึ่งถ้าในสมัยขั้นพุทธกาลท่านเรียกว่าพระอรหันต์ก็คือพระอรหันต์นั่นเองนี่ก็ดีจะเป็นอะไรไปธรรมะพระพุทธเจ้าเทศเพื่อมรรคเพื่อผลสอนคนเพื่อมรรคเพื่อผลปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลรู้มรรครู้ผลมาพูดไม่ได้มีอย่างเหรอตั้งแต่กิเลสมันออกเพ่นพ่านเต็มตลาดไม่เห็นใครถือสามันเอาธรรมะมาพูดจึงเป็นของจริงเพื่อชะล้างของโสโครกคือกิเลสในโลกนี้ทำไมธรรมะจะพูดไม่ออกพูดไม่ได้ถ้าไม่ให้กิเลสเหยียบแหลกหมดนี่พูดธรรมะเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นใครใครมาใช่พระอรหันต์จะเป็นใครว่างี้เลยนี่แหละท้าทายหัวกิเลสบางทีเหยียบหัวกิเลสบางทีให้กิเลสเหยียบหัวอะไรว่าพูดว่าเป็นพระอรหันต์โอ้ยกิเลสมันดันเลยมันไม่เชื่อมันอะไรหาว่าโอ้ว่าอวดกิเลสมันเก่งไหมมันต้องบอกว่าหาว่าโอ้ว่าอวดไม่ยอมเชื่อถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเชื่อจนตายไม่มีวันฟื้นคือคนเชื่อกิเลสคนเชื่อกิเลสนี่เชื่อจนวันตายไม่มีวันส่วนธรรมไม่ค่อยเชื่อกันอย่างที่พูดตะกี้นี่เนาะพูดอย่างว่านี่คือพระอรหันต์เท่านั้นไม่อยากเชื่อนะกิเลสมันจะดันไว้ทันทีมันมาลบมาล้างไว้หมดนะมันไม่ยอมให้เชื่อถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาตายก็ว่าไปเข้าใจไหมล่ะเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสเชื่อจนตายไม่มีวันฟื้นถ้าเรื่องธรรมแล้วไม่เชื่อกิเลสเก่งไหมเวลานี้กำลังตีตลาดนะโลกมันถึงได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสร็จแล้วนะที่นี่จะได้ฉีดแน่พอนะนะมีอะไร
1: พาป่าจากจันทบุรี61,150 บาทคร
0: ับ
1: 66,150
0: เออ
1: กับจันทบุรีคร
0: ับ เ
3: ออพ่อครับขอถวายทอง
0: เออนี่ทองมาอีกแล้วนี่แหละทองนี่เราจะเอาเข้าคลังหลวงนะคือสมบัติทั้งพี่น้องทั้งหลายถวายมาเนี่ยบางท่านก็จะไม่เข้าใจโครงการดอลลาร์เราจะนำเข้าทุนสำรองเพื่อระหว่างประเทศที่เราติดหนี้เขาจะเข้าทุนสำรองรอเพื่อจะใช้หนี้เขาเมื่อเราจำนวนเงินพอแล้วที่จะใช้นี่เขาเป็นงวดเงินของเรานี่จะสำรองไว้ก็จะขนุนเขาไปใช้ทุนสำรองอันที่สองคือทองคำมีมากมีน้อยจะเป็นทองประเภทใดก็ตามเราจะหลอมให้เป็นแท่งมาแท่งตีกราสวิตเซอร์แลนด์ใส่เรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราจะเอาเข้าคลังใหญ่คลังหลวงให้เป็นสมบัติประการชาติไทยของเราชาติไทยไม่ว่าชาติใดก็ตามต้องมีทองคำเป็นเครื่องประการชาติของตนชาติไทยของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องสอดแสวงมากสงวนมากในเรื่องทองคำเพื่อให้เป็นหัวใจของชาติเราดอลลาร์เป็นอันดับสองถึงจะสูงระดับเดียวกันก็ตามแต่ถือว่าเป็นอันดับสองเพราะคนนั้นคนนี้พอฟัดพอเหวี่ยงช่วยกันมาได้แต่ทองคำนี่หายากนะที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในชาติของเรานี่หาได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องสอดแสวงหาเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรามีโอกาสด้วยกันแล้วส่วนเงินสดนั้นเมื่อได้มาแล้วเราเห็นสมควรว่าจุดใดดอนใดที่เป็นจุดจำเป็นซึ่งควรจะช่วยเหลือได้มากน้อยเราจะยกเงินเป็นก้อนนี้ให้ในบุคคลที่เราไว้วางใจว่าปลอดภัยเนี่ยมี3จุดเนี่ยที่เราจะทำอยู่เวลานี้เราจะดำเนินตามนั้นไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินี้เลยสมบัติทั้งหมดที่พี่น้องทั้งหลายถวายมานี้หลวงตาบัวเป็นเจ้าของบัญชีแต่ผู้เดียวเพราะเรากั้นเราปิดกันเรื่อง ความรั่วไหลแตกซึมมันสิ่งที่จะมาในแง่ต่างๆถ้าให้คนอื่นรับแทนทำแทนแล้วจะรั่วไหลแตกซึมไปได้เราจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งจ่ายเป็นผู้สั่งเก็บแต่ผู้เดียวด้วยเห็นความเห็นชอบของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดบรรดาทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีบัญชีก็มีเรียบร้อยไว้แล้วทั่วประเทศไทยเวลานี้เขาจะบริจาคส่งมาทางไหนก็ส่งมาได้ในนามของหลวงตาบัวเป็นเจ้าของบัญชีสั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเนี่ยขอพี่น้องทั้งหลายเข้าใจไว้ตามนี้เงินนี้จะไม่ไปไหนสมบัติเงินทองข้าวของที่ท่านทั้งหลายนำมาเนี่ยหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายสั่งจ่ายไม่มีมือที่สองที่สามก็มามือที่มารับช่วงจากเราต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราจะเป็นแตกแง่แตกแขนงไม่ได้เรียกว่าหัวขาดไปเลยว่างั้นเถอะนะเอาละทีนี้ให้พรนะให้พรละขั้นที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ทำที่ทำเข้มงวดกดขันขนาดนี้เพราะอะไรเพราะหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วทั้งประเทศเวลานี้มามอบความไว้วางใจในขึ้นมาไว้ที่หัวใจของหลวงตาบัวองค์เดียวเนี่ยหัวใจพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั้งประเทศเนี่ยมอบความไว้วางใจแก่หลวงตาบัวผู้เดียวเพราะฉะนั้นหลวงตาบัวจะทำเล่นๆไม่ได้จึงต้องทำแบบหัวขาดสะบั้นไปเลยก็ไม่ถอยเรื่องความจัดความจริงนี่ไม่ขาดแต่เรื่องตัดไปเพื่อความจัดความจริงคือทำทั้งหลายความสุจริตยุติธรรมนี้จะไม่ขาดจากหัวใจของเราไปเลยขอให้พี่น้องทั้งหลายพากันเข้าใจตามนี้แล้วเชื่อตามนี้เถิดว่าหลวงตาบัวไม่เคยโกหกผู้ใดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงแน่ใจว่าจะไม่พาพี่น้องทั้งหลายล่มจมไปด้วยการบริจาคเหล่านี้ในมหากุศลแล้ววันนี้เราสร้างมหากุศลต่อชาติของเราไปได้เลิกได้ละที่นี่มันคุณล้านแล้วเลิกได้ละ
4: คนถวายบอกเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่น
0: นี่อะไร
4: บอกพระธาตุหลวงปู่มั่น
0: ฮะ
4: ก็บอกเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นครับผมคนถวายข้างในครับ
0: พระธาตุเอาพระธาตุออกซะสิ
4: ฮะก็เอาธาตุออก
0: อ๋อพระธาตุออกเสียแล้วเราก็เอาทองเข้าทางหลวง
4: ครับผม
0: เอาพระธาตุออกเสีย
4: ครับผม
0: พระธาตุเสียแกะเอาเลย
4: ครับไม่ถวายด้วยนะพระธาตุ
0: ไม่เอาไม่เอาละเอาเฉพาะทองคำนะพระธาตุให้เจ้าของไปเกิดมาเราเคยได้หรือพระธาตุหลวงปู่มั่นเวลานี้สง่างามอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กำลังหายเวลานี้จะยิ่งได้ดอลล่ามากทองคำมากยิ่งหายง่ายยิ่งหายเร็วโรคหลวงตานี่มันโรคทองคำโรคดอลล่านะไปได้ที่นี่ไปได้
4: การก็
0: จ
4: ะไหว
0: ไปได้
4: ใส่
0: น
4: ี่เลยคร
0: ับ
4: ใส่
0: หนังสืออย่าเอาไปก็เอาไปหนังสือใครไม่มีก็เอาไปอ่านนะจะไปทิ้งกองฟังนะ
4: คนนี้คืนก็ไปแล้วพระธาตุคืนไปแล้ว
0: เอาไป
4: ทองคำไว้
0: เอาไปเอาทองคำไว้
4: ครับผม
0: ทองคำไว้ทองคำจะเอาเข้าคลังของนั่นแหละเอากาดตรงนั้นแหละกาดตรงนั้นแหละไปท่านพ่อบอกให้ไปแล้วนี่นะมาอะไรอยู่ท่านพ่อท่านพ่อยังไม่หยุดท่านพ่อเลยจะตาย
4: หวานใส่นี่เลย
0: นี่เลยเลยก็เลยแล้วไป
4: ถวายโทษถวายนะคร
0: ับ ไปเลยนะจังหวัดเลยไปเลยพ่อเหนื่อยแขนแล้วพัดลมเอาฉะนั้นละไม่พูดมากละวางนั่งละวางนั่งไปก่อนนาวางศาลาเราก็กว้างนั่นอยู่นะแต่ยกศาลาขึ้นแล้วรู้สึกว่ากว้างขวางมากเลยถึงขนาดนั้นคนกันแน่นนอกนั่งข้างนอกตอนเช้านั่งข้างนอกรอบเต็มไปหมดศาลาหลังหนึ่งไม่พอศาลาหลังนี้เขาจะมาขอยกก็ตั้ง4หนแล้วมาให้คือเขาไม่ขอปลูกใหม่ขอปลูกใหม่เออศาลากว้างไม่ให้เวลาจะให้ก็ให้ยกเนี่ยมันก็กว้างแล้วนี่ยกขึ้นแล้วกว้างขวางมากนะศาลาหลังไหนจะสู้มันได้ข้างบนก็กว้างข้างล่างก็กว้างเ เอาความนั้นล่ะอย่ากล่าวเขามาใกล้นักเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่เอาคนมาตั้งแผ่นดินแล้วมาเอาลัดเอาเปรียบเขาคนเดียวใช่ไม่ได้เลยคนอื่นเขาอิจฉาเข้าใจหรือเปล่าเทศทุกวันอมุชาเนี่ยก็เทศพอฉันเสร็จแล้วก็เทศแล้วตอนบ่ายนี่ก็เทศไม่แน่นักบางทีอาจค่ำมาอีกก็ได้ก็ได้เทศอีกก็ได้จะว่าไงเอาไปได้ที่นี่ไปได้แล้วไปได้แล้วเอาไปได้แล้วที่นี่เอาเลิกกันได้ละเลิกกันได้ละที่นี่โอ้โหโอ้โหเหนื่อยอ่ะนั่งนานก็เหนื่อยเอาอันนี้เอานับได้เลยไปนับได้เลยนับให้เสร็จเรียบร้อยเสียเดี๋ยวเวลาเวลานานเอาออกนับเสร็จเรียบร้อยเสียแขนปวดอยู่ตลอดเออเอาออกกันแล้วร้อนโหร้อนมากวันนี้ตอนลงมานี่ดูตลอดลง40ขึ้น40
2: ครับ
0: 40พอดีเลยเมื่อวานนี่ก็40วันนี้ระยะช่วง 2-3 วันวันนี้ขึ้น40ด้วยกันยืนตัวเอาเริ่มไปนี่ข้าก็จะปัดจะกวาดสถานที่เหล่านี้แล้วเดี๋ยวก็แขกมาอยู่ปัดกวาดเสร็จแล้วแล้วก็รับแขกอีกมาแขกมานี่มาหลายจังหวัดนะ
2: ครับผม
0: กรุงเทพอยุธยาพระโสธรจังหวัดเลยสี่แล้วขอนแก่นนี่สี่ห้าจังหว
1: ั
0: ด
1: ราชบ
0: ุ
1: ร
0: ีจันทร์จันทบุรี
1: จันทร์ห้าเมืองจันทร์ข้าป่า
0: ข้าป่าข้าป่าข้าป่าโรงตลาดกลางวันถ้าแขกไม่มีอยู่ที่นี่มันก็เย็นนะ
1: ครับ
0: กลางวันเย็นแขกต้องอยู่ไม่ได้แขกไม่ขาด
1: ครับ
0: เมื่อเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแต่ก่อนเวลากลางวันตั้งแต่เราสร้างวัดที่แรกนั้นไม่มีแขกมีคนเวลากลางวันเราดำดำมานอนอยู่เนี่ยใต้ถุนตลาดเงียบไม่มีใคร
1: ในนี้ดมไม่ได้
0: ใต้ถุนตลา
1: ดมไม่ถึงตลาดดมมาไม่ถึงตลาดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไหน
1: เดี๋ยวนี้ดมไม่ได้แล้วดมมาไม่ถึงตลาด
0: โอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ถูกลุ่มไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นจะตายก็ต้องทนไม่ขาดอนุบาลถุนทองอนุบาลถุนทองเคยเห็นไหมต้องคิดถึงเขาประกาศทางสำนักรัฐมนตรีนะ
2: ครับ
0: ประกาศออกมาว่าเงินที่เขาถวายหลวงกบัวนี่เรียบร้อยแล้วเขาจะเข้าท่านมอบให้รัฐบาลนั่นนั่นเห็นไหมทางออกทำทำลายหัวใจคนเพราะเขาไม่เชื่อรัฐบาลนั่นความหมายนะเขาไม่เชื่อรัฐบาลเมื่อว่าให้รัฐบาลแล้วเขาก็หมดกำลังใจที่จะให้เรา
2: ครับ
0: เนี่ยเนี่ยที่คนที่เขาจะกินก็ยืนตรงหน้าแล้วก็รู้ทันทีว่าเราจะไม่แก้ข่าวมึงเจ้าแก้แล้วมึงเจ้า
1: แก้แล้ว
0: เขาแก้แล้วไปไหนตามแก้งั้นไม่ได้เด็ดก็เด็ดเด็ดมาเด็ดไปเลยให้ถอยไม่ถอยแล้วขึ้นเวทีแล้วอยากจะว่าจะยังแจ่มๆยังบอกแล้วพ่อจะแจ่มก็ถอยยังบอก
1: ครับตอนนี้เขาก็ผมโฆษณาเขาก็ผมรัฐบาลนะเขาก็ผมโฆษณาไทยช่วยไทยเขาเหมือนกันตอนนี
0: ้เออแล้ว
1: เขาโฆษณาไทยช่วยไทยช
0: ่
1: วยไทย
0: ช่วยจนกระทั่งเรารู้เรื่องไปแล้วไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: เขาโค่นหมดโค่นโค่นรัฐบาลไทยเขาโค่นโค่นไปเขาโฆษณาไปเอายกมาหมดคนรัฐบาลเราก็ไม่ได้ว่าพูดสนุกบ้างสิเพราะเราหวานล้อมไปหมดแล้วทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต
1: ่พูดไปก่อนแล้ว
0: พูดไปก่อนแล้วตั้งแต่วันวางโครงการแล้วเราก็พูดแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: พูดหมดแล้วเนี่ยมันจะมาเนี่ยไหนยิ่งใครช่วยใครบ้างเราว่าไปหมดแล้ว
1: ติดสองพูด
0: นะตามหลังเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เขาก็ต้องหาทางออกของเขาอะไรมั่งเยอะประชาชนยุ่งมอง
1: ครับ
0: พวกที่นานเดี๋ยวนี้เขาก็เกลียดพอแล้วตั้งออกได้เขาก็ออกเลยเรายังจะมาอวดดีกับเขาอีกเหรอเขาไม่สนใจจะมาอวดดีเลยเขาเห็นคิดพอแล้วยิงหัวจุงอางเนี่ยวะพวกจุงอางเนี่ย หาว่าไปหาของเขาจำลุงเอาวางนู่นเขาหาก็หาพวกราชการเขาแล้วพวกราชการเขาหากันเอง
4: ครับผม

0: แก้หน้า
1: คร
0: ับ นั่นใช่อะไรล่ะพวกแก้หน้า
1: แก้หน้าครับ
0: ทำแก้หน้า
1: ก็อย่างดูแล้วก็พวกเขาเองนั่นแหละไว้จักกันได้ช่วยกันเอง
0: โฆษณาให้ใหญ่โตความจริงกับพวกเดียวกันนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: กันไม่กี่วันแล้วก็โฆษณาอีกเป็นล้านล้านให้กันไม่กี่วันนะเวลาออกโฆษณานี่เป็นล้านล้านใครฟังไปแล้วกันนะมันไม่ได้ผิดนะมองดูหมดแล้วเรื่องเหล่านี้น่ะมันจะผิดเป็นไหนทำดูโลกวะมันดูยากอะไรว่างั้นเลยไม่ได้คุยนะแ
1: ค่
0: มันรู้ทันทีทันทีมันมาไม่ไหนไม่ไหนเนี่ยมันจับได้ทันทีทันทีเลยไม่งั้นฆ่ากิเลสไม่ได้ทำไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสไม่ลงนั่นฆ่าไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมเลยเอาละที่นี่จะไปละเดี๋ยวมาอยู่จะให้เรานั่งแถ
1: บ
0: เอาละจะไปนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าหลวงตาคิดหาทางช่วยชาติไทยในรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตวันนี้นำถึงเป็นตอนที่6ครับ

นอกจากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเพราะทำให้ระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลาจะนอนใจไม่ได้คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เลือกการหนึ่งทุดงควัตข้อรุกขมูลคือร่มไม้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านอาจารย์มั่นเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวต้นเดียวตอนสำคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลำดับของการเที่ยวจาริกและการบำเพ็ญของท่านจึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้าวาระนี้จำจะเขียนไปตามลำดับความจำเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาดความตามลำดับการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธรรมหรือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อ

จะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นธุดงควัตข้ออยู่รุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้เป็นอย่างดีเสมอมาที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งธุดงควัตที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นธุดงเครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาดดื่นแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็ก

ให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวชโดยทางปัจเจกขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหามูลความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชและฆราวาสที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเพ้อเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยของมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจำใจอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปเป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขาซึ่งเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือนโรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้นป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะคำว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชนวรรณะจำต้องประสบด้วยกันจะกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่คลองเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบชิดก่อนดังพระพุทธเจ้า

ข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมต้นลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณะธรรมอันกว้างหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประ

เมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผาก็ต้องฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไป

งป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั้นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนองค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทำให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังได้เห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าตีบตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มี

ขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผีจะได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้นจนเป็นประวัติการอันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากลับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงไปทีไรปรากฏว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราวความทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดกลั้นได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้ที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกๆก็ดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอยากละนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาถรรพ์เอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรๆไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรๆมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรและทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพอับเฉาวาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแล้งอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันเสียเรี่ยวแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์และตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าชานั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกซะแล้วใจทั้งเต้นทั้งสั่นตัวร้อนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเหมือนอะไรๆมันจะสุดๆสิ้นไปเสียแล้วเวลานั้น แต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกระวนกระวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาดเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินๆหยุดๆเป็นลักษณะจดๆจ้องๆคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่
ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างท่านแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกรบยิ่งทำให้ท่านคิดไปมากว่ามันจะมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเราก็อีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นท่าบริการจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอโปร่งตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรครอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าผีตัวร้ายกาจเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยมส่วนพระธุดงค์กรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวเราะตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้และเป็นประวัติการอันสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหเรานี่โง่และอยากถึงขนาดนี้เชียวหรือควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิ์พระตถาคตผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปละหรือและควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำทรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ลูกศิษย์พระตถาคตผู้โง่เขลาและต่ำทรามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่อีกให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำพระศาสนาให้สวยพอแล้วถ้าคืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสนาคงแย่แน่ๆความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ำทรามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายซะดีกว่าอย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีเหยียบย่ำบนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไรจะไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทำให้เป็นทุกข์แทบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอน
เราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวง

นานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ธรรมท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าชานี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปซะก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปริ้นป้อนหลอกลวงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขณะใดท่านต้องไปที่นั้นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอปราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นยังแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระองค์กล้าหาญต่อหลายๆสิ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นำมาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสำคัญสำหรับทุดงควัตประจำสมัยตลอดมา1การถือไตรจีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านพระอาจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดละจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ์ที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นทุกระยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระธุดงค์กรรมฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจำที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้นต้องเที่ยวไปในป่านั้นในภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้มีบริขารมากน้อยต้องสะพายไปเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกับกำลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกพรุงพลังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนิสัยแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่เป็นการกังวลเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สั่งสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขาร8ซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญธุดงควัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่งธุดงควัตเหล่านี้ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม่ลดละปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วชำนิชำนาญในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอได้ในสมัยปัจจุบันและได้อบรมสั่งสอนพระเนรผู้มาศึกษาอบรมด้วยธุดงควัตเหล่านี้คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำงูผาป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันไม่พารับอาหารที่มีผู้ตามส่งทีหลังข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาวหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บาตรถวายท่านไปพร้อมเสร็จไม่ต้องไปส่งให้ลำบากภาชนะสำรวมในบาตรไม่มีภาชนะชนิดสำหรับใส่อาหารทั้งคาวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวภาชนะมือเดียวคือวันเราขนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้ายพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคารวะญาติโยมนับวันแน่นหนาขึ้นเป็นลำดับท่านไปพักณที่ใดมีพระเนนพยายามติดสอยห้อยตามเป็นจำนวนมาก
บางสมัยมีพระเนนอยู่กับท่านราว 60-70 รูปก็มีที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีกมากแต่ท่านพยายามระบายพระเนนให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ไกลกันพอไปมาหาสู่เพื่อศึกษาอธรรมในเวลาเกิดความสงสัยสะดวกและเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบวันอุโบสถปาติโมกต่างก็ทยอยมารวมกันทำที่สำนักท่านหลังจากปาติโมกแล้วท่านให้โอวาทสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้องใจแก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นรายๆไปจนเป็นที่พอใจแล้วต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ได้รับจากท่านและต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความสนใจทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกำลังของตนตลอดข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็นอุปกรณ์แก่การบำเพ็ญพระเนนแม้จะอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากในบางสมัยแต่การปกครองเป็นที่เบาใจตลอดมาเพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องราวอันเป็นข้าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเนนกับท่านพักอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้าไปไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกันเช่นเวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้นนอกเวลาแล้วจะไปหาท่านก็ไม่พบเพราะต่างองค์ต่างหลีกเล่นอยู่กับความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเป็นแห่งๆเฉพาะองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาท่านประชุมให้โอวาทแก่พระเนนตอนกลางคืนจะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้โอวาทเท่านั้นเสียงจากพระเนนแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่ปรากฏในขณะนั้นกระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้โอวาทแก่พระเนนรู้สึกซาบซึ้งจับใจไพเราะทำให้ผู้ฟังเคลิ้มไปตามกระแสธรรมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมเวลาไม่รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้นนอกจากกระแสธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัวไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้นการประชุมครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพราะถือเป็นการทำความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟังในขณะนั้นด้วยพระธุดงค์จึงมีความเคารพเลื่อมใสในอาจารย์และในการฟังมากเป็นพิเศษเนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุดงค์จริงๆท่านจึงมีความเคารพรักต่ออาจารย์มากแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ที่พระอนนท์มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ถึงกับกล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตปล่อยให้มาทำลายพระองค์ได้อย่างไม่อะไรชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นสำคัญพระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟังโอวาทอย่างถึงใจพอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่าท่านองค์นั้นควรไปอยู่ในป่านั้นองค์นี้ควรไปอยู่ในถ้ำนั้นดังนี้พระองค์ที่ถูกระบุนามจะไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยมีแต่ความดีใจและมั่นใจว่าตัวจะต้องได้กำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละมีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียรในสถานที่นั้นตามคำที่ท่านแนะให้ไปประหนึ่งได้รับคำพยากรจากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่นั้นจะได้ผลอย่างนั้นทำนองพระอานนท์ที่ได้รับคำพยากรจากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปรินิพพานว่าอีก3เดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันธรรมสังขายนาแน่นอนฉะนั้น

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่6ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคารวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่าพระอรหันต์ไม่จำกัดเพศขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปซื้ออะไรมาได้บ้างไปจับไปจ่ายอะไรไม่มีคนไปเหรอฮะกลุ่มที่ไปกลุ่มที่ไปไม่ยอมขึ้นมาแล้วไปกลับมาก็เป็นทุกข์ของรับประทานจริงๆมันไม่ได้มากมายอะไรนิดๆในหน่อยก็อิ่มแล้วแต่เวลาหาเวลาทำโอ้ยเท่าไรก็รู้สึกว่ายังจะน้อยอยู่เท่าไรก็รู้สึกจะน้อยอยู่มีได้อยากให้มันอยากได้มากๆมากเท่าไรก็ต้องเหนื่อยมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มักน้อยให้สันโดษให้มักน้อยก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านมองชัดแล้วจิตใจของชาวโลกเป็นยังไงก็สอนให้มักน้อยสอนให้มักน้อยทำไมจึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มักน้อยยิ่งมักมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นมีน้อยๆมีน้อยๆถึงจะทุกข์ก็ยังไม่มากก็ทุกข์เพียงแต่น้อยๆก็เพราะการที่รับประทานแต่ละวันมันไม่ได้รับประทานมากอะไรรับประทานมากก็เป็นทุกข์ซ้ำหนักแน่นเหนื่อยเพลียนกเขาหากินกลางคืนนกหากินกลางคืนก็มีกลางวันตามัวสัตว์บางกลางวันตามัวก็มีแต่กลางคืนตาสว่างหาอยู่หากินสว่างหาอยู่หากินสบายเพราะสัตว์บางอย่างกลางคืนเขานอนให้สัตว์หาอยู่หากินกลางคืนมันบางทีไม่ต้องไปแล่นจับเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยบางทีนอนกลางคืนมันก็สนุกไปจับเอามารับประทานเอามากินกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนาสอนให้รักษาศีล5รักษาศีล5สัตว์กลุ่มนี้ไม่ได้ยินถึงได้ยินเขาก็ไม่รู้จักความหมายสรุปแล้วเป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ประเภทที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เพียงแต่สอนให้เขาพ้นจากเวรทั้ง5ประการเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องในที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์บางประเภทไม่เข้าใจ ความหมายสื่อทางภาษาคำพูดพระพุทธเจ้าจะเทศนาเพื่อสงเคราะห์แต่เขาก็ไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประโยชน์ในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นสัตว์มนุษย์บางกลุ่มโลกนี้กว้างพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่โลกแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่คนในโลกบางกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นเพราะโลกนี้กว้างมากแล้วก็เกี่ยวด้วยบุญวาสนาบารมีอยู่ในระดับที่พระพุทธเจ้าเล็งพระญาณไม่ถึงกลุ่มบุคคลที่พระพุทธเจ้าเล็งพระญาณถึงจะไกลสักขนาดไหนมุมโลกตรงไหนก็ช่างการเสด็จไปโปรดของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความยากลำบากอะไรเพราะนึกจะไปก็ถึงทันทีนึกจะไปก็ถึงทันทีจุดที่มีความประสงค์ที่จะไปเสด็จไปนั้นจึงพระพุทธเจ้าส่องพระญาณเล็งพระญาณใครมีบารมีที่จะได้ประโยชน์ในการเสด็จไปโปรดนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบุคคลที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าใจสื่อภาษาธรรมะธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในเมื่อศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีที่จะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ก็เป็นไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีแล้วจะไปปฏิบัติตามได้ยังไงถึงจะรู้จักสื่อภาษาคำพูดแต่ไม่เชื่อศรัทธาไม่เกิดก็ไม่ปฏิบัติตามในเมื่อไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ประโยชน์ผลก็ไม่ได้รับในเมื่อไม่ปฏิบัติตามผลก็ไม่ได้รับอันเกิดจากธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นในที่สุดก็เปรียบเหมือนกับมดแดงที่เกาะอยู่บริเวณผิวของผลมะม่วงถึงจะอยู่ในผลมะม่วงก็จริงแต่รสของผลมะม่วง

มดแดงไม่มีโอกาสได้สัมผัสไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสและไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ารสของมะม่วงเป็นยังไงรสของพระสัทธรรมคุณค่าของพระสัทธรรมเลิศกว่ารสทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกผู้ไม่ปฏิบัติตามไม่มีโอกาสที่จะเจอรสที่เลิศนั้นก็เหมือนกับมดแดงที่อยู่ในบริเวณผิวของผลมะม่วงจะอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นกี่วันกี่วันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายรสของมะม่วงเป็นยังไงมดแดงไม่รู้เลยเนี่ยชาวพุทธชาวพุทธก็เช่นเดียวกันชาวพุทธที่ไม่มีสนใจในไม่ใส่ใจในการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้จะได้ประโยชน์อันเกิดจากพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะได้อย่างเห็นง่ายๆเขาเวรห้าประการชาวพุทธไม่เคยจะเห็นว่าเป็นเวรไม่เคยจะเชื่อว่าเป็นเวรเป็นกรรมส่วนมากก็พากันทำสวนทางกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้เลิกแต่ชาวพุทธบางกลุ่มบางคนทำไม่เลิกไม่ละในการที่กระทำนั้นและไม่คิดที่จะเลิกไม่คิดที่จะละแล้วจะพ้นจากคำว่ากรรมพ้นจากคำว่าเวรได้ยังไงไม่มีโอกาสที่จะพ้นได้จะพ้นได้ยังไงเพราะยังมีการกระทำอยู่เวลาผลของการกระทำได้ผลขึ้นมาโทษของการกระทําในสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรนั้นให้ผลขึ้นมาว่าเจ้าของโชคไม่ดีว่าเจ้าของมีเคราะห์เจ้าของซวยเคราะห์ไม่ดีเลยบางทีก็ไปหาคนแต่งแก้เสียเคราะห์ให้ยิ่งเสียเคราะห์เพิ่มขึ้นเพราะแก้เสียเคราะห์เขาก็มีค่าใช้จ่ายจะต้องเสียค่าไหวครูเสียค่าครูค่าอะไรของเขาบางทีเสียหมูเสียไก่เสียไข่นั่นเรียกว่าเสียเคราะห์เป็นเคราะห์เพิ่มขึ้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีการเสียไม่มีการสะดอกเคราะห์แล้วก็ไม่มีใครที่จะสะดอกเคราะห์ให้กันได้ทำแล้วจะต้องได้รับผลของการกระทำทั้งนั้นทำแล้วจะต้องได้แต่จะต้องได้รับผลของการกระทำนั่นทั้งหมดจะเป็นกุศลผลของการกระทำกุศลนั้นก็เป็นกุศลขึ้นมาจะเป็นอกุศลผลของการกระทำที่เป็นอกุศลนั้นผู้ทำก็ได้รับไม่ตกหล่นแม้แต่น้อยไม่มีใครไปจดบันทึกไม่มีใครไปจดบันทึก
แต่จิตผู้ที่ทำนั้นสัมผัสทั้งหมดรับผลทั้งหมดเรียกว่าไม่ตกหล่นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นชัดตามความเป็นจริงเพราะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ใช่รู้เห็นเฉพาะพระองค์เดียวพระองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นสรรพสัตว์โลกทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดว่าอยู่ใต้อำนาจของกรรมอยู่ใต้กฎของกรรมทั้งนั้นไม่มีใครสักรายที่จะนอกเหนือกฎของกรรมไปได้ทรงรู้ทรงเห็นว่ารายใดทำกรรมอะไรไว้แล้วจะต้องได้รับกรรมอย่างนั้นได้รับกรรมอย่างนั้นผลจะให้ผลจะเป็นอย่างนั้นผู้ทำจะต้องได้รับอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้แตกต่างกันพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าไม่ผิดพลาดในความในว่าในพระญาณมีอย่างรู้นี่เพราะสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดในกอเป็นในกออย่างนี้เพราะในกอทำกรรมมาอย่างนั้นอย่างนั้นในขอเป็นอย่างนี้ก็เพราะในขอทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจวดตัวในหอนกฮูกทำกรรมอย่างไรมาในหอนกฮูกก็ได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เจ้าของทำมานั้นจะกี่ชื่อกี่รายสรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุทำกรรมอย่างไรจะต้องได้รับผลของการกระทำที่เจ้าของทำทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตกหล่นแม้แต่รายดิแม้แต่อย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าทำกรรมแล้วเป็นของตนจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมผลของการกระทำนั้นไม่มีใครได้สิทธิพิเศษไม่มีใครมีบุญมีวาสนาแล้วจะพ้นจากเหตุที่เจ้าของทำกรรมไว้นั้นไม่มีจึงว่าบรรดาเรานี่ต้องตรวจดูเสมอแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่แล้วพยายามสร้างการกระทำของเราทั้งกายทั้งวาจาและใจนี่ให้เป็นกุศลอยู่เสมอในเมื่อเรามีความพยายามที่จะสร้างการกระทำทั้งกายวาจาและใจให้เป็นกุศลอยู่อกุศลเราก็เป็นอันวันละไปในตัวพยายามที่จะทำแต่กุศลพยายามจะสร้างแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมขาวกรรมสะอาดกรรมดำกรรมมืดเราก็เป็นอันว่าผ่านไปสอบผ่านในเมื่อเราไม่ได้ทำกรรมไม่แล่นมาหาเราเราไม่ได้ทำผลของการที่เราไม่ได้ทำกรรมนั้นไม่มีโอกาสที่เราจะได้รับทั้งที่เป็นส่วนกุศลและส่วนอกุศลเจตกรรมที่ดำกรรมที่สะอาดกรรมที่ขาวกรรมที่มืดเราไม่ทำไม่ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำกรรมกรรมที่เป็นกุศลทำให้มากกรรมที่ขาวกรรมที่สะอาดทำให้ยิ่งทำแล้วจะสร้างเราให้ขาวสร้างเราให้สะอาดความมืดความดำจะไม่มีแก่เรา
มีแต่ความขาวมีแต่ความสะอาดมีแต่ความสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเพราะเราทำมาอย่างนั้นพระศาสดาทุกพระองค์จะต้องทรงเทศว่าสอนว่าให้ละบาปให้ทำความดีให้ทำบุญมากๆบาปให้พากันเลิกพากันละทำจิตให้ผ่องใสทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอันนี้เป็นความจริงถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงและนำธรรมที่ตรัสรู้มาเทศนั้นไม่ตรงกันอันนั้นก็จะเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าหาความเป็นจริงนี่ความเป็นจริงนี่รู้จะต้องรู้เหมือนกันหมดเพราะความจริงจะมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นความจริงจะไม่ตรงกันก็ต้องมีความจริงและความไม่จริงอยู่ในคำที่ว่าความจริงนั้นกายของเราวาจาของเราใจของเราเราระมัดระวังอยู่เสมอการระมัดระวังกายวาจาและใจของเรานี่แหละเรียกว่าเรารักษาศีลของเรารักษาอยู่กับบ้านก็เรียกว่ารักษาศีลรักษาอยู่กับวัดก็เรียกว่ารักษาศีลรักษาอยู่กับลูกขมูลลมไม้ก็เรียกว่ารักษาศีลไม่เรียกว่ารักษาศีลก็เป็นการรักษาศีลอย่างสมบูรณ์บางทีรักษาศีลบวชเป็นพระบวชเป็นดาขาวเป็นเหลืองแต่การรักษาวาจาของเจ้าของก็ไม่ใส่ใจจะรักษาการรักษากายของเจ้าของก็ไม่สนใจในการที่จะรักษาแม้แต่ใจของเจ้าของเองก็ไม่สนใจในการที่จะดูแลสำรวมให้ดีมองไม่ออกว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่รักษาศีลตรงไหนถ้าหากว่ามองออกก็มองว่าเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยศีลของเจ้าของเท่านั้นในที่สุดมีการปล่อยปละละเลยศีลของเจ้าของก็เสียไปพูดไม่เป็นภาษิตการกระทำก็ทำตามอารมณ์ความคิดก็ปล่อยไปตามกระแสในลักษณะนี้แม้แต่ที่จะบวชเป็นนักบวชสักกี่ครั้งกี่หนกี่อุปัชฌายะอาจารย์ซ้อนกันก็ช่างแต่จิตใจไม่เป็นเลยสภาพของท่านผู้นั้นไม่เป็นนักบวชเลยสภาพของท่านผู้นั้นไม่เป็นผู้ที่สำรวมในศีลเลยสภาพของท่านผู้ที่จะสำรวมในศีลนั้นต้องสำรวมอยู่กายสำรวมให้ดีสำรวมวาจาสำรวมให้ดีสำรวมใจให้ดีคำว่าพระโสดาเป็นฆราวาสญาติโยมก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระเรียกว่าสะพระโสดาบันได้เป็นอริยะบุคคลพระสกิทาคาพระอนาคาก็ได้สำเร็จมรรคผลได้จิตใจเป็นพระคือมีความสำรวมรักษากายวาจาใจไว้อย่างดีเป็นพระขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้บวชเป็นพระบวชเป็นไม่ได้เป็นนักบวชอะไรแต่เป็นนักบวช ด้วยข้อปฏิบัติเป็นนักบวช ด้วยข้อปฏิบัติเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นละเอามาเป็นอุปัชฌายะอาจารย์เอามา
ขอเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นนักบวชเป็นพระขึ้นมาอาศัยข้อปฏิบัตินั้นนี่บวชจิตบวชใจให้เป็นพระขึ้นมาพระอนาคาก็เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นพระอนาคาได้แม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนคฤหัสถ์ก็เป็นได้ท่านบางทีท่านกล่าวว่าอันพระอรหันต์นี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่จะอายุจะไม่เกิน7วันเพราะคฤหัสถ์ไม่สามารถที่จะทรงคุณธรรมของพระอรหันต์ไว้ได้ทำให้เราคิดอรหันต์นี่จะฆ่าคนเที่ยวเหลือมันอดที่จะคิดไม่ได้ใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์นี่อยู่ตรงไหนก็สะอาดอยู่ตรงไหนก็บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็เป็นพระสมบูรณ์อยู่แล้วยังเดินไปมาอยู่ยังนั่งสมาธิยังทำกิจยังหายใจอยู่ยังรับประทานอยู่ได้อยู่นี่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะคุณธรรมของพระอรหันต์มีความเรียกว่ามีโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างมากมายพูดอย่างนี้เราไม่ใช่จะปฏิเสธที่ท่านกล่าวไว้แต่ในด้านเหตุผลก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ยังไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปฏิบัติให้ยิ่งไม่ต้องไปกลัวว่าเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันจะตายบางคนในเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระบวชเป็นเนนได้ก็อยากบวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาในเมื่อบวชเป็นมิตรภิกษุณีแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ยังมีชีวิตอยู่พระอรหันต์ก็ยังกลัวตายอยู่เหรอกิเลสนั้นกลัวตายนายยังมีกลัวตายอยู่ยังไงก็มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านผู้หมดกิเลสเป็นความดีทำชั่วเป็นความชั่วธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนานำมาประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาเทศนาใครเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นและสามารถที่จะเอามาใช้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นไม่เลือกว่าขาวว่าเหลืองว่าดำว่าลายเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่กับขาวกับเหลืองกับดำกับลายกับด่างอะไรดูจิตใจมันนุ่งผ้าอะไรจิตใจมันห่มผ้าอะไรจิตใจมันบวชจากที่ไหนจิตใจไม่ได้นุ่งในห่มสีใดๆทั้งนั้นและไม่ได้บวชจากอุปัชฌายะอาจารย์ที่ไหนที่จะเป็นพระสมบูรณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติทั้งนั้นจึงว่าผู้บวชเป็นพระก็อย่าลืมอย่าตื่นตัวอย่าลืมตัวว่าเป็นพระแล้วใหญ่แล้วดะใหญ่แล้วผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็อย่าไปคิดไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะได้บวชเป็นพระอย่าไปคิดความคิดอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าไม่มีเหตุผลต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจธรรมของพระพุทธเจ้ากำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่กำจัดข้าศึกที่อยู่ในสีนั่นสีนี่ไม่ได้กำจัดข้าศึกหมายถึงว่าอยู่ในผมที่ไม่ได้โกนหรือผมที่โกนแล้วจิตใจมันมีผมหรือเปล่ามันมีขนหรือเปล่ามันไม่ได้โกนไม่มี
กนผมกนใน

ลอะไรจึงต้องคิดไปในคิดถึงเหตุถึงผลทำลงไปเถอะอุบาสกอุบาสิกาได้สำเร็จมรรคผลมีพระมารดาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเองได้สำเร็จพระอรหันต์พระราชพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นฆราวาสทั้งนั้นธรรมชาติเครื่องซักฟอกที่มีคุณภาพจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ในเมื่อเอาไปซักเอาไปฟอกแล้วเอาไปขัดแล้วนี่คราบสกปรกนั่นไม่มีคราบสกปรกคือตัวกิเลสเนี่ยจะอยู่ในจิตใจของศรัทธาญาติโยมจิตใจของนักบวชมีธรรมเทศนาธรรมมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปกำจัดเอาไปขัดไปเกาคราบที่สกปรกตัวกิเลสนั่นหมดสภาพหมดสิ้นใดทั้งนั้นจึงว่าธรรมชาติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่กำจัดคราบกำเนิดคือตัวกิเลสใครนำมาใช้ได้ประโยชน์ทุกรายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกรายใดเอาธรรมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นตามผลตามกำลังของการปฏิที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตามฐานะการตามกำลังปฏิบัติแค่ได้แค่ไหนปฏิบัติได้แค่ไหนระดับไหนคราบที่มีอยู่มีแต่ที่จะเบาบางจะหมดจะไปสิ้นไปตามกำลังของการปฏิบัตินั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลไปเถอะคิดเป็นให้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นหญิงเป็นไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระเป็นเจ้าวันนั้นมีคนมาพูดอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายมันก็อะไรนะมันก็มีโอกาสดีกว่าผู้หญิงมันขัดในความรู้สึกขึ้นมาทันทีผู้ชายมันมีอะไรดินน้ำลมไฟเหมือนกันนี่ผลขนไม้ผลผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันหนังห่อกระดูกเหมือนกันต่างกันอะไรไม่หายใจก็ตายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนานี่จึงว่าสิทธิเสมอภาพเสมอกันหมดเสมอตามกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าหากว่าเสมอตามกิเลสของเจ้าของเราไม่ได้ปัญหามีเสมอตามความต้องการของเจ้าของไม่ได้ปัญหาจะเกิดสิทธิเสมอภาพมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกันตามสิทธิตามโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วบัญญัติไว้การปฏิบัติจิตพุทโธนี่ไม่ได้มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายว่าเอาการบวชการไม่บวชเอามาปฏิบัติไม่มีเครื่องหมายว่าสีนั่นสีนั่นเครื่องนุ่งห่มสีนั่นสีนี้เอามาปฏิบัติไม่มีอานาปานสติก็เหมือนกันลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มั้ยว่าสีนั่นสีนี้เพศนั้นเพศนี้มีมั้ยถ้าหากว่ายังสีนั่นสีนั่นผิดนี้ผิดนี้มันกิเลสทั้งนั้นมันฟุ้งซ่านพิจนาเกสาโลมานขาทันตาตาโจเหล่านี้มันมีเครื่องนุ่งห่มไหมก็ไม่มีผมมันมีเครื่องนุ่งห่มไหมขนมีเครื่องนุ่งห่มไหมเล็บมีเครื่องนุ่งห่มไหมฟันมีเครื่องนุ่งห่มไหมหนังมีเครื่องนุ่งห่มไหมมันไม่ได้มีหมายว่าสีนั่นสีนี่นะจึงว่าจะอยู่ในระดับไหนเพศไหนก็ช่างจริง

มีความเลื่อมใสในกลุ่มพระสงฆ์เราในกลุ่มนั้นบริการแต่ในกลุ่มนั้นยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรกลุ่มอุ้ยไม่พระภิกษุพระสงฆ์นั่นนะยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลแต่ก็อาศัยศึกษาข้อปฏิบัติมาจากครูจากอาจารย์ที่เจ้าของประพฤติปฏิบัตินั้นบอกกล่าวให้อุบาสิกาท่านนั้นอุบาสิกาท่านนั้นก็เอาไปประพฤติปฏิบัติอุบาสิกาท่านนั้นได้สำเร็จมรรคผลก่อนนั่นได้สำเร็จมรรคผลก่อนทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรสามารถที่จะยังรู้จิตใจของบรรดาไอ้พระสงฆ์กลุ่มนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างที่เรารู้เราเห็นนี้นั่นนี่จึงว่าไอ้คำว่าสีสันวรรณะเครื่องนุ่งเครื่องห่มสีดำสีขาวสีเหลืองสีลายสีด่างอะไรก็ช่างเถอะมันสีต่างหากนี่กิเลสมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตขัดไกลขัดเกลาอยู่ที่จิตบทขยี้อยู่ที่จิตจี้มันลงไปที่จิตนี่เพราะกิเลสมันอยู่ในนี้เผามันลงอยู่ในจิตนั้นจึงว่าให้พากันเข้าใจอยู่ตรงไหนทำให้ยิ่งอยู่ตรงไหนทำให้ยิ่งผลก็ผลของการทำให้ยิ่งนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญย้อนยานย้อนยานใครย้อนยานนี่เล็บมารีบปรับปรุงรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นจะเป็นเครื่องถ่วงมันยานมากมันก็ถ่วงมากยานมากก็ถ่วงมากถ่วงความเจริญของวงการสถาบันพระศาสนากิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยถามมันดูผมมีกิเลสไหมแต่มีกิเลสโกนผมไปแล้วไม่เห็นกิเลสมันไม่เห็นมันจะเบาบางไม่เห็นกิเลสมันจะลดน้อยเกศมันมีขนหนึ่งโกนผมก็โกนขนโกนขนกิเลสมันก็มีเหมือนเดิมกิเลสมันอยู่มันคล้ายๆก็มันอยู่ในร่างกายตรงนั้นตรงนี้นี่ตายแล้วเอาไปเผากิเลสมันก็ยังมีทำตายแล้วกิเลสจิตที่เป็นจิตที่กิเลสมันยึดเป็นที่อยู่ที่อาศัยยึดเป็นเรือนร่างนั้นจะเผาสักกี่ครั้งเผาสักกี่ครั้งมันเผาแต่ของเกิดมาตายต่างหากเผาแต่ของเกิดมาตายธรรมชาติจิตมันไม่ได้อยู่ให้เผากิเลสมันก็อยู่ในนั่นมันจะถูกไฟเผาได้ยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดกิเลสสอนให้กำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตสังเกตดูไหมมันจะมียังไงมันจะออกไปยังไงมันจะออกไปยังไงออกไปยังไงออกจากจิตอันเดียวออกจากนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราจะไปลูกคำอะไรเผาลงในจุดเดียวนี่เผาลงในจุดเดียวนี่จุดไหนจุดตัวจิตจุดตัวที่กิเลสมันออกมานี่มันออกมาจากไหนออกมาจิตอันนี้เผามันอันนี้เผาอันนี้เผาอันนี้เผาอันนี้เผาอะไรเผาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเผาเอาธรรมเผาเอาจิตอันนี้ล่ะที่สมบูรณ์ด้วยธรรมเผามันลงไปให้มันหมดให้มันวอดวายลงไปไม่ต้องไปกลัวจิตจะหมดจิตจะวอดวายไม่ต้องไปกลัวธรรมชาติทองคำเผาขนาดไหนทองคำไม่หมดไปสิ้นทองคำไม่สลายธรรมชาติทองคำเผาความร้อนสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนทองคำก็เป็นทองคำอย่างนั้นแต่ขี้ทองคำไม่มีนะขี้ทองคำไม่มีเพราะถูกความร้อนเผาจิตของเราก็เช่นเดียวกันเผาลงที่จิตเอาสติกำหนดที่จิต
เอาสมา

0: ธิแน่นอยู่กันในจิตเอาปัญญานี่ส่องอยู่ในจิตอันนั้นจิตอันนี้อันเดียวเท่านี้นี่ครับเอาธรรมเผาด้วยสติเผาด้วยสมาธิเผาด้วยปัญญานี่เอาธรรมเผาพระธรรมคืออะไรธรรมคือจิตของเราที่สมบูรณ์ด้วยสติสมาธิปัญญานี่เผามันลงไปทำไมอยู่ในนั้นทำไมอยู่ในนั้นอยู่อันเดียวกันนั้นกิเลสมันจะอยู่ได้เหรอมันก็เหมือนกับของไอ้ขี้ทองหรือสิ่งที่ปลอกแปรปลอมอยู่ในทองคำที่มันทำให้ทองคำไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นความร้อนเผาเข้านี่ในที่สุดก็ยังแต่ทองคำธรรมชาติเพราะถูกความร้อนเผาความร้อนนั่นพอสติพอสมาธิพอปัญญาพอธรรมพอสนิมของเหล็กมันก็ยังหมดขี้ของทองคำมันก็ยังหมดสนิมที่มีอยู่ในจิตในใจก็หมดด้วยอาศัยอัตโดยอาศัยธรรมคือจิตของเราที่เป็นธรรมทั้งดวงนี้จะสมมติว่าเป็นสติก็เป็นสมาธิก็เป็นสมมติว่าเป็นปัญญาก็เป็นสมมติว่าเป็นธรรมก็เป็นสมมติเป็นอาวุธธรรมอาวุธก็เป็นสมมติเป็นไฟก็เป็นมันสนุกหนาไม่มีอะไรที่สนุกแล้วสนในก็ต่อสู้กับกิเลสอันนี้สนุกที่สนุกมากตัววงการอะไรจะทุกข์มากเท่าในวงการของนักปฏิบัติที่ถูกกิเลสมันแขวนคอมันบีบคออะไรมันจะทุกข์มากในวงการของผู้ปฏิบัติวงการของนักบวชทุกเท่ากิเลสมันจูงจมูกไม่มีอะไรทุกกว่านี้
1: พากันตื่นตัวพากันมีจิตมีใจทั้งนักบวชทั้งศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้ามอบธรรมให้เป็นสมบัติของเราทั้งนั้นโดยทั่วถึงกันไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังมีอคติลำเอียงไม่มีมอบให้โดยทั่วถึงกันให้พากันรับเอามาประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์เราเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ส่วนแบ่งกับเรา
2: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่าพระอรหันต์ไม่จำกัดเพศในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่20ครับ
3: การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลย ดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ข้อสำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้ควยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไปการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นโดยมากท่านชอบอยู่ในป่าในเขาดังกล่าวมาเพื่อหลีกเร้นอยู่สบายในการบำเพ็ญสมณธรรมตามเวลาต้องการไม่ทำเวลาให้เสียไปด้วยกิจอื่นๆที่ไม่จำเป็นการก่อสร้างท่านถือเป็นค่าศึกแก่สมณธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาขันธกวินัยเกี่ยวแก่การบำเพ็ญของพระผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีหลักจิตภูมิใจท่านสอนให้หลบหลีกปลีกตัวหาอยู่ในที่สงัดเช่นไม่ควรอยู่ในที่ใกล้ท่าน้ำที่ผู้คนหญิงชายจอแจไม่ควรอยู่ในสำนักที่กำลังก่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นต้นคิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆที่ควรจะหายได้โดยยาในเวลาไม่นานแต่เมื่อถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆอยู่เสมอก็ย่อมกำเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่ใจก็ย่อมเป็นเหมือนแผลซึ่งต้องการการรักษาและมีทางกำเริบได้จากสิ่งต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจิตที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหรือฝึกหัดมานานแต่ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ที่พอไว้ใจได้หรือไว้ใจได้อย่างเต็มภูมิแล้วย่อมมีทางกำเริบได้เช่นเดียวกับแผลใหม่และแผลเก่านั่นแหละถ้าไม่ระวังรักษาฉะนั้นการระวังรักษาจึงเป็นความไม่ประมาททั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้วจะถือว่าตนเป็นกรรมฐานเก่าอบรมมานานเข้าไหนเข้าได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นความประมาทหรือจะมีใครมาว่าประมาทจนด้านก็น่าจะจริงคำเขาเพราะเพียงการฝึกเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมที่ประทานไว้ฉะนั้นในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นจึงสอนบรรดาศิษย์เน้นหนักในทางความเกี่ยวกับสถานที่สงัดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านและไม่สอนให้เป็นอาจารย์ใครก่อนสอนให้เป็นอาจารย์ตนในอันดับแรกเพื่อใจจะได้มีหลักฐานมั่นคงจนสามารถรักษาตัวได้ไปที่ไหนไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงค่อยตามมาเองเมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่ควรหรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเริ่มแรกท่านต้องสอนเพื่อตนก่อนอื่นคล้ายกับจะไม่ให้มองดูหน้าใครเลยนอกจากมองดูความผิดถูกชั่วดีของตนเท่านั้นทั้งสอนให้ระวังสิ่งทำลายจิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกังวลใส่ตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาทำกันมิใช่งานสำคัญของพระธุดงค์ผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นดำเนินและสอนให้สนใจภาวนาดูกิเลสความฟุ้งเฟ้อของตัวมากกว่าการเสริมมันด้วยการหาภาระหยาบๆมาเกี่ยวข้องวุ่นวายจนกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาในใจไม่ได้จัดนั้นสร้างนี้อยู่ไม่ได้เพราะกิเลสรบกวนต้องพามันเที่ยวด้วยทำกิจนั้นงานนี้พอเป็นอารมณ์เครื่องอาศัยไปชั่วคราวเสร็จแล้วก็กวนอีกและกวนอีกจนต้องพามันเที่ยวประจำแก้ไม่ตกทีแรกก็คิดว่าทำเพื่อแก้รำคาญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้สุดท้ายเลยหนักเข้าจนกลายเป็นเพิ่มรำคาญกลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อื่นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเป็นตามๆกันเพราะนักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลสและความสงบสุขของตนและบ้านเมืองกิเลสจึงได้ใจอยากให้พามันเที่ยวแบบนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเข้าสู่ความสงบเลยยิ่งดี

0: ได้ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ขณะท่านเน้นทำลงอย่างถึงใจท่านเองรู้สึกน่ากลัวมากเพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทางตรงข้ามกับท่านเช่นท่านเน้นลงว่าเอานักปฏิบัติคนใดอยากแซงไอ้เท่าภูโง่เขลาเท่าเต่าปลาก็แซงไปเมื่อได้ทำดวงเลิศมาด้วยวิธีนั้นก็ขอนิมนต์มาโปรดไอ้เท่าบ้านพอได้เห็นฟ้าเห็นดินกับเขาบ้างไอ้เท่าหยุดอยู่แต่ในปากภาวนาแบบหลับหูหลับตาไม่ได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าเจริญหรือเสื่อมไปอย่างไรบ้างผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้ภิกษุเท่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุดงควัดเก่าแก่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่ไหวไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้วแทนที่จะใช้สติปัญญาสอดส่องมองข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางลัดตัดกิเลสด้วยกิจนั้นงานนี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนานั่นหรือวาสนาเห็นแต่กิเลสมันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงบสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวมีแต่อารมณ์ฉุดลากไปตรอกนั่นซอยนี้จนก้นไม่ติดพื้นนั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติผมโง่ไม่ทราบว่าวาสนาเป็นอย่างไรและการส่งเสริมวาสนาที่ถูกทางของพระปฏิบัติส่งเสริมอย่างไรก็งานของผู้ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดตนกับงานทั่วไปนั้นมันผิดกันเพียงไรทำไมจึงชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องเข้าราวเพียงผมยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรแม้จะโง่แสนโง่ก็พอทราบได้จากพฤติการที่กำลังเป็นไปอยู่ในวงปฏิบัติเวลานี้ประการหนึ่งพอออกไปจากที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดอวดโลกเขาว่าตนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอย่างไม่มีเวลางับปากจนเขาเบื่อจะฟังนั่นสิที่สำคัญตอนหนึ่งที่นี่อาจารย์มั่นเป็นพระประปาแต่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นโดยมากเป็นพระที่ทันสมัยนั่นสิตอนมันจะเน่าเฟะไปหมดด้วยศิษย์อาจารย์มั่นประกาศขายผมจึงวิตกกับพระปฏิบัติเราที่จะแสดงตัวแผลงออกนอกลู่นอกทางโดยอ้างเอาครูอาจารย์เป็นสินค้าหน้าร้านขายกินประการหนึ่งก็ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นประเภทกาฝากคอยดูดเลือดท่านและประชาชนอย่างลึกลับประการที่สองก็ทำให้เขาเอือมระอาในการประกาศตนการกระทำและการรบกวนต่างๆที่ไม่มีประมาณซึ่งล้วนเป็นเรื่องทำลายตนทำลายครูอาจารย์ทำลายวงปฏิบัติและพระศาสนาให้เสียหายไปด้วยทั้งสิ้นนิมิตที่เคยปรากฏขณะภาวนาว่ามีพระปิ่งแซงหน้าแซงหลังไปซึ่งเป็นการสอแสดงถึงความเก่งกล้าหน้าด้านของพระปฏิบัติผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะทำในใจนั้นเริ่มแสดงเป็นประจักษ์พยานขึ้นมาทุกทีทั้งที่ผมยังไม่ตายตอนผมตายไปแล้วใครมีลวดลายแห่งเสือโคร่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจะต้องนำออกแสดงอย่างเต็มฝีมือโดยไม่สงสัยการขายตัวและขายครูอาจารย์ก็เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามลวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเน้นว่ามีใครบ้างที่อยากเป็นคนเก่งกล้าหน้าด้านไม่มียางอายแต่ขณะนี้อยู่แล้วทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมาจะได้ยกให้เป็นศาสตราจารย์ทางภาคปฏิบัติเสียแต่บัดนี้ทั้งที่ยังโง่เต็มตัวแต่อยากให้เขาชมว่าตนเป็นผู้ฉลาดเต็มภูมิให้สมใจที่อยากเป็นจงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้คนเก่งหายากเราอยากพบเวลาตายแล้วจะเสียดายหมดวาสนาไม่ได้พบจึงขอพบขณะนี้ที่ลมหายใจยังอยู่นี่แหละเวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหงื่อแตกโชกร้อนยิ่งกว่าถูกไฟส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออัตต่อธรรมและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริงเด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็นผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนๆที่นำมาลงนี้เพื่อท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องท่านทั้งฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไรต่างๆตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่าจะดีตามท่านไปเสียทุกอย่างหรือทุกรายความจริงก็ย่อมมีดีชั่วสับปนกันไปเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นคนมีกิเลสอาจมีดีและมีที่ตำหนิสับปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้นการสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณี ทั้งภายในภายนอกแล้วดำเนินนั้นเป็นความรอบคอบชอบธรรมและเป็นมงคลแก่ผู้นั้นโดยเฉพาะก่อนจะเป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับบางตอนที่ท่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้วนๆและแสดงอย่างเผ็ดร้อนซึ่งเป็นธรรมเฉพาะไม่ควรนำมาลงแต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดๆร้อนๆมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโผล่หน้าขึ้นมารับอัดรับทำง่ายๆเวลาโผล่ขึ้นมารับทำบ้างแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นำมาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนำไปคิดเพื่อประโยชน์สำหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภัยตามธรรมดาธรรมก็ย่อมมีทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดการแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆกันไปตามในแห่งธรรมเพื่อผู้ฟังซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้สนุกเลือกเอาตามจริตชอบที่นำมาลงนี้ก็คิดทำนองนั้นเหมือนกันตามแต่จะเลือกติเลือกชมเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเองเฉพาะผู้เขียนนับว่าสุดกำลังที่อยากให้ท่านได้รับประโยชน์จากหนังสือโดยทั่วกันพวกพูดผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์ขอย้อนกลับมาดำเนินเรื่องอาจารย์องค์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปคือท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่การบำเพ็ญธรรมรู้สึกสะดวกมากรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายกว้างขวางผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากเห็นเป็นโอกาสดีท่านจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนการพิจารณาแจ่มแจ้งดีทั้งกลางวันกลางคืนอากาศก็ดีถ้ำก็อยู่เปิดเผยรับลมได้ดีตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหากับดินฟ้าอากาศเย็นสบายสม่ำเสมอแต่ที่นั่นรู้สึกมีอะไรพิเศษอยู่บ้างทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับด้านสมาธิภาวนาเวลาพิจารณาภายในใจก็สงบได้อย่างละเอียดมากเวลาออกเดินทางปัญญาก็คล่องแคล่วไม่อึดอัดล่าช้าอันเป็นลักษณะเกียจคร้านเข้าแอบแฝงท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอหลายชั้นหลายภูมิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่ค่อยขาดเรื่องเหล่านี้ท่านถือเป็นธรรมดาที่แปลกอยู่บ้างก็คือพวกผีพากันย้ายบ้านเรือนครอบครัวจากแถบบ้านนั้นไปบ้านนั้นใกล้ภูเขาลูกนั้นจังหวัดนั้นทางภาคอีสานไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กันมากมายมีทั้งขี่ม้าขี่วัวอุ้มลูกหาบกระบุงตะกร้าขนครอบครัวผ่านไปหน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่พอไปถึงหน้าบริเวณนั้นหัวหน้าผีพาบริษัทบริวารเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านถามการไปมาของผีเหล่านั้นได้รับคำตอบจากเขาว่ากำลังพากันย้ายครอบครัวลูกหลานมาจากบ้านนั้นๆดังกล่าวแล้วมาอยู่ภูเขาลูกนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกผีบอกว่าทางโน้นอดอยากกันดารมากผู้คนไม่มีศีลธรรมมีแต่ฉกลักปล้นขโมยและฆ่าฟันรันแทงกันไม่เว้นแต่ละเวลาผีก็มีนิสัยคล้ายกันกับมนุษย์คือกลายเป็นผีไม่มีศีลธรรมไปตามมนุษย์เบียดเบียนกันทำลายกันเหมือนมนุษย์ทำให้เกิดความเดือดร้อนระสำระสายอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแต่ก่อนทราบจากญาติญาติเขามาเยี่ยมบอกว่าทางเชียงใหม่นี้มีความผาสุกมนุษย์ก็มีศีลธรรมดีกว่าที่อื่นๆสัตว์จำพวกมนุษย์ไม่รู้จักดังพวกผมนี้ที่อยู่เชียงใหม่ก็มีและมีศีลธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่นๆจึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคำญาติเล่าให้ฟังหนูได้เปิดคำว่าญาติกรุณาทราบว่าเป็นผีเช่นกันวงเล็บปิดท่านถามเขาว่าคำว่าอดอยากกันดารนั้นอดอยากกันดารอย่างไรเพราะไม่ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเหมือนมนุษย์จะต้องปลูกสร้างขวนขวายให้ลำบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่กันกินเหมือนมนุษย์เขาตอบว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีวิบากกรรมติดตัวอยู่แล้วจะไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็มีวิบากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนและบีบคั้นราวีเหมือนกันหมดจะเกิดเป็นรูปร่างวัตถุหรือร่างใดไม่สำคัญของท่านมันสำคัญอยู่ที่กรรมดีชั่วมีอยู่กับตัวเท่านั้นไปเกิดไปอยู่ในกำเนิดใดที่ใดก็คือผู้นั้นอยู่นั่นเองสำหรับความสุขทุกข์ที่จำต้องอาศัยฉะนั้นคำว่าอดอยากและสมบูรณ์จึงมีได้ในสัตว์ที่มีกรรมดีชั่วหนักเบาไปตามภูมิของตนท่านถามที่ว่าผีมีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรผีก็รู้จักศีลธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบคำว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเดียว ความดีและความสุขในหลักธรรมชาตินั้นสัตว์รู้กันทั่วโลกแต่ชื่อนั้นอาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะไม่สำคัญเท่าธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายชอบและจำต้องอาศัยโดยทั่วกันความดีนั่นแลคือศีลธรรมสุขที่เกิดจากความดีนั่นแลคือศีลธรรมอีกเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายเหตุกับฝ่ายผลต่างกันเพียงเท่านั้นที่ว่าผีมีศีลธรรมคือผีผู้ดีมีนิสัยดีกิริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดีที่ว่าผีไม่มีศีลธรรมก็คือผีผู้ไม่ดีมีนิสัยไม่ดีกิริยาที่แสดงออกทุกอาการต่อเพื่อนผีด้วยกันไม่ดีเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ดีและมนุษย์ผู้ไม่ดีแสดงออกต่างกันนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั้นจึงร่มเย็นขาดศีลธรรมที่ไหนที่นั่นจึงร้อนท่านถามคำว่าญาตินั้นหมายความว่าอย่างไรและเคยเป็นญาติกันมาแต่เมื่อไรเขาตอบญาติผีกับญาติคนก็เหมือนกันคือแต่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นกันเวลาตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกันและต่างคนยังจำกันได้อย่างถนัดชัดเจนจึงเป็นญาติกันโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันยังแยกไม่ออกนอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกันจึงสุดวิสัยที่จะจำท่านถามเวลามาอยู่เชียงใหม่แล้วจะไม่คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มาเช่นมนุษย์ย้ายบ้านใหม่แล้วยังคิดถึงบ้านเก่าหรือเขาตอบไม่มีอะไรให้คิดถึงเพราะผีไม่มีไร่นาสาโทบ้านช่องแบบมนุษย์มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้นจึงไม่คิดถึงท่านถามกระบุงตะกร้าที่พากันหาพรุงพลังมานี้เอามาทำไมกันมาวัวเหล่านั้นเอามาทำไมทิ้งไว้โน้นไม่ได้หรือเขาตอบก็เครื่องใช้ของผีสมบัติของผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผีวิบากกรรมของคนสมบัติของผีสมบัติของคนก็ไม่ผิดเมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัวท่านถามการอยู่ทางโน้นก็ดีการมาอยู่เชียงใหม่ก็ดีต้องมีบ้านเรือนอยู่และมีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือต่างคนต่างอยู่เขาตอบต้องมีบ้านเรือนและมีหมู่เพื่อนลูกหลานเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆนั่นแหละท่านพวกนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่มีรูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายทิพย์ด้วยกันความสุขความทุกข์ก็มีเหมือนกันเพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในภพกำเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องเสวยเหมือนกันท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวเย่าเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและเสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้น แม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบถนั้นๆไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะ

หลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: พระผู้สูงกองอากาศก็ทำให้เรื่องถึงเนี่ยที่เคยพูดเสมอว่าโยมหนิงนะของเล่นเมื่อไรโยมหนิงคนจังหวัดตราดเป็นคู่กันโยมทองแดงเป็นคนจังหวัดจันทร์ภาวนาเก่งทั้งคู่อ่ะลูกศิษย์เจ้าบัวเนี่ยคือเขาเรียกเป็นอะไรเงินเป็นเงินหนึ่งท่านอาจารย์เฟื่องอ่ะไปพักอยู่ที่เงินนั่นเป็นสวนยางที่สงบสงัดดีเราก็ไม่ถามว่าเขาจะถวายวัดหรือว่าเขาถวายแล้วหรือว่าท่านไปพักธรรมดาแต่เป็นทำเลที่เหมาะสมมากนะเดินผ่านทุ่งนาไปไม่มีสนวนไปสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนาเพราะงั้นเราก็ใจอะทั้งแทงนี่ยังไม่ลืมนะคือตัดสินใจตอน5 โมงเย็นก็5 โมงเช้าจะถึงใจจะไปจัดเรียกท่านเพ่งเรียกมาเพ่งว่าผมจะไปจัดนะว่าไปอย่างนี้มันมีจุดจำเป็นที่จะต้องไปเลยพูดคราวนี้ผมจะไม่สะดวกนะหากไม่เป็นใครหากไม่สะดวกตัวเข้าบรรษาเยอะๆคอยฟังไปแล้วกันนะบอกก็ท่านเลยวันนี้ไม่สะดวกหากจะไปฟังไม่มีจะอะไรเลยไปพอเราเตรียมของผู้บอกว่าก็พอดีว่าก่อนมี2บริษัทบริษัทรพช.กับบริษัทเชียงชัยในระยะเที่ยงมีเชียงชัยก็รปช.ไปรสพ.หรือรปช.ฮะ
2: ฮะน่าจะรสพ.
1: เราต้องนั่นแหละมันมี2บริษัทไปออกไปปั๊บรถเขาก็มาพอดีเราขึ้นไปนี่โยมหนิงนี่เนี่ยจะพักอยู่ตรงโน้นมีบริเวณที่อุบาสิกาเขาพักอยู่ทางด้านนี่จะเป็นด้านทิศตรงออกแล้วก็วิ่งกูรีกูจอมาแล้วแกไม่คนไม่ชอบพูดนะทั้งวันแกจะพูดที่พูดอยู่นิสัยแกนิ่งเฉยแต่ภาวนาสำคัญนะนี่ก็บูปับออกมาเนี่ยออกมาศาลาเยอะๆออกมาพระก็มีอาจารย์เฟื่องกับใครอยู่นั่นแล้วมีโยมแกก็บูปับออกมาลักษณะตาลีตาลานมาว่าอะไรเนี่ยโยมหนึ่งมาอะไรวะมาอะไรเนี่ยท่านพ่อบัวกำลังมาว่าท่านนะเนี่ยท่านกำลังมาท่านกำลังออกเดินทางมาโยมหนึ่งไม่ใช่เป็นบ้าหรือใครกระลุมโจมตีแกไม่ใช่โยมหนึ่งเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไงท่านกำลังออกเดินทางมาเดี๋ยวนี้นะว่าท่านจะมาที่นี่วะที่นี่เราก็ไม่เคยไปแต่เราจะไปหาอาจารย์เชื่อมาแหละจุดนั่นแหละแกก็พูดกูจอตาลีตาลานคือท่านขึ้นรถมาเยอะๆเนี่ยท่านจะมาที่นี่ว่าใครก็ลุมตีแกล่ะเอาถ้าหากว่าท่านไม่มาเขานี่ยอมหลิงต้องเขาสอบยอมหลิงวันนี้ว่าเอาเขาก็เขาก็ท่านมาแล้วนี่แหละมาแล้วเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นนะมีคอบ่ายประมาณสัก4 โมงกว่าเราก็เข้าถึงพอไปนี่แล้วก็เดินผ่านทุ่งนาเข้าไปเข้าไปนั่นเลยไปไอ้พวกนั่งกันยังรอกันอยู่นะคอยฟังทั้งจะคอยฟังว่าเราจะมาจริงไม่จริงไม่จริงจะฆ่าจริงอยู่สองกลางโยนหญิงอยู่บนเขียงแล้วล่ะว่างั้นเถอะแกก็อยู่นู่นแหละไอ้นี่เวลา ไปพอเราไปฮือขึ้นมาแล้วโอ้ยมาจริงๆมาจริงๆเอ๊ะมันจริงๆมาจริงๆอะไรเลยพูดแบบยมหลิงเนี่ยเจตลีตาลานมานี่มาบอกว่าท่านพ่อบัวบอกว่าท่านพ่อท่านพ่อมหาบัวมากำลังมาแล้วว่าไงมาบอกอยู่ที่ว่าจะฆ่ายมหลิงเนี่ยคอยฟังถ้าอาจารย์ไม่มาวันนี้ยมหลิงต้องตายจะก็พูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะพูดแล้วจะไม่ยอมฟังมาเรียกเดี๋ยวนี้ล่ะว่าไงเลยนะพอตกสี่โมงเย็นเราก็ไปจริงพวกนั่งก็รออยู่นั่นแหละพวกญาติโยมมีหลายคนพระก็มีหลายองค์รออยู่ที่ศาลารอตามที่โยมหนึ่งพูดนะพอเราจะมาจริงๆท่านไม่เคยมาที่นี่ท่านจะมาอยู่มาโผล่ก็มาจริงโอ้ยมาจริงเสียงฮือฮาฮือฮาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าก็โยมหนึ่งมาฮือฮาฮาอยู่ที่เป็นบ้านนี่เราก็จะฆ่าโยมหนึ่งพอดีท่านจันมาโยมหนึ่งรอดชีวิตไปไหนอยู่หนึ่งไหนวะอยู่โน่นบอกให้มาให้เราไม่มากลัวคือกลัวมากสำหรับกลัวเราแต่กลัวมากแล้วไปมาเราเราแกก็มาเรียกให้มาก็มาก็กลัวก็เลยมาให้มาเดี๋ยวนี้วะบอกให้มาอย่างนี้มาก็มานั่งที่สวยที่สวยใจไม่ชู้พูดละแล้วเราพูดตรงไหนจริงตรงนั้นนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ที่ไหนก็ตามอยู่และไปด้วยหัวใจของโลกเราไม่ได้อยู่แล้วไปด้วยหัวใจของเราเพราะใจเป็นของสำคัญมากในแต่ละบุคคลในโลกนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่าใจโลกจะพินาศชิบหายไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกก็เพราะใจพาให้เป็นไปโลกจะเกิดสันติสุขทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ตลอดทั่วโลกสงสารก็เพราะใจของแต่และบุคคลเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงไปด้วยหัวใจจะไปใกล้ไปไกลตามนิมนต์ที่ไหนก็ดีหรือไม่นิมนต์ก็ตามบางครั้งไม่นิมนต์เราก็ไปของเราก็ไปเพื่อหัวใจของประชาชนหรือไปเพื่อหัวใจของโลกซึ่งมีความมุ่งหวังในอัตในธรรมในบุญในกุศลในงามความดีหรือพูดง่ายๆในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วยากลำบากก็ทนเอาถ้าจะถือความยากความลำบากมาเป็นอุปสรรคก็ไปไม่ได้นอกจากสุขวิสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมันไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องได้อนุโลมตามเพราะเป็นสิ่งสุขวิสัยแต่ถ้าพอตะเกียกตะกายไปได้ไปทั้งนั้นไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่มีเจตนาภายในจิตใจว่าจะมุ่งหวังสิ่งอื่นใดบรรดาโลกมิตรในโลกนี้เราไม่เห็นอันใดมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตใจของคนอันนี้เป็นสำคัญมากใจที่ไม่เคยได้รับการอบรมอะไรเลยจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับใจที่ได้รับการอบรมโดยลำดับมาและใจที่ได้รับการอบรมเต็มที่แล้วย่อมมีคุณภาพต่างกันอยู่มากมายราวฟ้ากับดินนั่นเองใจที่ไม่ได้เคยรับการอบรมอะไรเลยก็ต้องขออภัยพูดตามความจริงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกจากใจของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเขาไม่ทราบว่าบุญบาปคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นอย่างไรคนที่ไม่สนใจในธรรมซึ่งเป็นหลักความจริงที่ชี้คุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็ไม่ทราบคุณค่าของจิตดวงนั้นจะมีเพื่อเหตุผลกลไกอะไร รือมีเพราะอะไรนี่ผิดกันที่ตรงนี้ตื่นเช้ามาก็หากินเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วๆไปเพราะปากท้องเป็นของสำคัญต้องบังคับเจ้าของให้ต้องเสาะแสวงหาที่อยู่กินที่หลับที่นอนหาหลบซ่อนเพื่อพ้นภัยนี่เป็นนิสัยของสัตว์เพราะเป็นอย่างนั้นคำว่าบุญและหรือบาปนรกสวรรค์ผิดถูกประการใดนี้เขาไม่คำนึงเขาไม่ทราบเราตำหนิเขาไม่ได้แต่มนุษย์เรานี่ควรจะทราบเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แต่ไม่ยอมทราบไม่ยอมสนใจหนึ่งฐานะความเป็นอยู่ของจิตมนุษย์กับของสัตว์เลยกลายไปว่าต่ำกว่าสัตว์ซะอีกทีนี้ผู้ได้รับการอบรมมาพอสมควรในด้านธรรมะหญิงทานการกุศลก็ได้บำเพ็ญตั้งหลักตามหลักธรรมของผู้เดียวเป็นศาสดาองค์เอกได้แก่หนึ่งไม่มีสองจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคำว่าหนึ่งไม่มีสองก็คือท่านอธิบายไว้หลายแง่คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเวลามาอุบัติจะอุบัติเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มาอุบัติพร้อมๆกันเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งถึงบรรดาอรหันต์ที่บรรลุธรรมพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งอุบัติยากด้วยยากอย่างยิ่งผู้ที่จะสามารถได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์วิสัยความสามารถทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่เริ่มต้นทำความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับต้องเป็นผู้สมบุกสมบันทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเทกำลังลงผิดวิสัยของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเหตุการทุ่มเทลงทุกด้านสุดวิสัยของกับมันสุดวิสัยของมนุษย์ที่จะสามารถทำได้แล้วการอุบัติจึงไม่ได้อุบัติแบบมนุษย์ทั้งหลายอุบัติขึ้นมากันนี่แต่ว่าหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละครั้งนี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีคู่ไม่มีสองไม่มีสามกับสิ่งใดนี่แง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งพระญาณความอย่างทราบของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ได้ตรัสรู้ธรรมพอตรัสรู้ด้วยความชอบธรรมเป็นศาสดาองค์เอกได้โดยสมบูรณ์ตามหลักความจริงพระญาณที่ทรงอย่างทราบในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกต้องทุกประการไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่อย่างใดนี่เรียกว่าหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันได้แก่พระญาณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงอย่างทราบถึงเรื่องอดีตอนาคตว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตลอดถึงสัตว์ทั่วไปเช่นอตีตังสยานอย่างนี้เป็นต้นทรงเล็งญาณดูเรื่องของอดีตทั้งเรื่องของพระพุทธเจ้าเองและเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเรื่องวัฏฏะวนที่พาสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายมาตั้งแต่กับไหนกันใดจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้สามารถรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดไม่มีอัดมีอั้นก็คือพระญาณของพระพุทธเจ้าแต่ทรงเล็งญาณไปในอนาคตเรียกว่าอนาคตังสยานก็สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดมาปิดบังพระญาณคือความรู้อันละเอียดแหลมคมของพระพุทธเจ้านั่นเลยนี่แง่หนึ่งเป็นสำคัญทำที่ตัดไม่ชอบก็ชอบแบบว่าหนึ่งไม่มีสองการแสดงธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ถ้าลงได้ออกจากพระโอษฐ์คือปากของพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองแล้วไม่มีคำว่าปลอมหรือแฝงแทรกอยู่นั้นแม้แต่นิดเดียวจึงเรียกว่าธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนและเรียกว่าสวัคขาธรรมธรรมเหล่านี้พระองค์ได้ตรัสไว้ชอบแล้วนั่น นิยานิกธรรมเป็นธรรมสามารถที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์มากน้อยไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่นอกเหนือจากสวดขาลธรรมซึ่งเป็นอุบาลชอบธรรมที่ได้จัดไว้ชอบแล้วนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติ

ตายได้เหมือนพระพุทธเจ้านี่เราเชื่อองค์ศาสดาองค์เอกซึ่งไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแม่นยำไม่สงสัยแล้วธรรมังสนังคฉามิพระธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีแง่สงสัยไม่มีความผิดพลาดใดๆเลยก็เป็นสรณะเป็นหลักใจเป็นที่ยึดพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างสนิทตายใจแล้วโดยไม่ต้องสงสัยสังฆังสนังคฉามิผู้ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งสักขาธรรมได้โดยสมบูรณ์นี่ก็เป็นสถานะอันฝากเป็นฝากตายของเราทั้งสามนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยแก้ววิเศษสามดวงรวมแล้วก็เป็นธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันนี่เราได้ฝากชีวิตจิตใจของเราไว้กับสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกชีวิตของเราจึงมีคุณค่ามากลมหายใจเรามีคุณค่ามากร่างกายทุกสัดทุกส่วนที่เราได้น้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าตลอดการทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจทุกประเภทย่อมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแนบสนิททั้งฝ่ายอามิตรบูชาและปฏิบัติบูชาเราจึงมีคุณค่ามากที่ตรงนี้แตกต่างกับมนุษย์ด้วยกันก็ตามแต่ไม่ได้สนใจกับอัตกับธรรมอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานแม้รูปร่างจะเป็นเหมือนกันแต่คุณสมบัติภายในจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากตลอดถึงการแสดงออกทางกายวาจาและความประพฤติยิ่งสามารถทำจิตใจของตนให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์คือพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงดังสาวกทั้งหลายท่านด้วยแล้วก็คือว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำจนกระทั่งได้บรรลุธรรมชื่อว่าบูชาถาคตโดยสมบูรณ์และธรรมแง่หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะตถาคตที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงพระสรีระอันนี้เป็นพระตถาเป็นเรือนร่างของพระตถาคตส่วนพระตถาคตอันแท้จริงพุทธะอันแท้จริงได้แก่พระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดนั่นละพุทธะนั้นเป็นพุทธะแท้เราไม่เสียท่าเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถวายกายวาจาใจของเราเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญจากการบูชาทั้งอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาย่อมเป็นสมบัติของเราโดยสมบูรณ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มาแยกหรือแบ่งสรรปันส่วนเอาจากเราเลยเพราะพระองค์พอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระสาวกทั้งหลายก็พอแล้วถึงเมืองพอคือความสมบูรณ์ปราศจากความหิวโหยความอยากได้ใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ประทานธรรมให้แก่สัตว์โลกด้วยพระเมตตาสุดส่วนทั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้ก็เริ่มทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดที่ควรแก่การแนะนำสั่งสอนและจะได้บรรลุธรรมเห็นปัจจุบันทันตามีผู้ใดบ้างหรือผู้ใดที่จะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตจะต้องตายในไม่ช้าก็รีบเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระเมตตาทั้งนั้นธรรมะที่พวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเหล่านี้ได้ยินได้ฟังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ออกมาจากพระเมตตาสุดส่วนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะเป็นพระเมตตาที่บริสุทธิ์กรุณา

าก็บริสุทธิ์เต็มที่มุทิตาก็บริสุทธิ์เต็มที่อุเปกขาก็บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกส่วนไม่มีถึงจอมปลอมเจือปนอยู่ในนั้นเลยนี่ได้พูดถึงเรื่องจิตในเบื้องต้นแห่งการแสดงธรรมจิตเป็นของสำคัญมากในร่างกายของบุคคลและสัตว์จิตนี้เป็นตัวยืนยันตามหลักธรรมชาติของตัวว่าตายแล้วต้องเกิดโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเว้นพระกินาศพซึ่งเป็นผู้กำจัดเชื้อภายในจิตอันจะพาให้เกิดนั้นออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นนอกนั้นอยู่ในข่ายแห่งความเกิดด้วยกันไม่มีข้อยกเว้นเว้นพระกินาศพคือพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติเป็นหลักความจริงอันตายตัวลบไม่ศูนย์คำว่าตายแล้วศูนย์นั้นเป็นความโง่เง่าเต่าปลาของบุคคลที่ยังไม่เคยได้พิสูจน์ความจริงตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ซึ่งทรงรู้มาจากหลักความจริงในภาคปฏิบัติจริงๆเราจะมาคิดคาดด้นเดาเอาเฉยๆให้เป็นความจริงขึ้นมานั้นย่อมปลอมและหลอกลวงเจ้าของไปตลอดพบตลอดชาติและเรายังจะรับความทุกข์ความทรมานเพราะผลแห่งความเชื่อสิ่งหลอกลวงตนเองนี้ไม่มีประมาณเราเชื่อเราเชื่อได้ที่ไหนเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วหาที่ค้านไม่ได้เพราะผู้ที่พิสูจน์ถึงเรื่องความเกิดตายก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่พิสูจน์จนถึงความจริงและยกความจริงนั้นออกมาสั่งสอนสัตว์โลกในปฐมโพธิกาลที่ตรัสรู้ธรรมท่านได้กล่าวไว้ในธรรมว่าอเนกชาติสร้างซาลังสันทาติสร้างอนิบิสร้างนะฮะกาลังกเวสันโตชาติปุนับปุนังดังนี้เป็นต้นพอพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมกำจัดพืชคือเชื้อแห่งวัฏฏะภายในพระทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นมาว่าตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เห็นธรรมดวงนี้แต่ก่อนที่ยังกำจัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจยังไม่ได้เราเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอเนกชาติหมายถึงไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวนับชาติไม่ได้ตัวเองไม่สามารถจะนับชาติของตนเองได้ว่าไม่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่พันกี่ล้านชาติที่เกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดในกำเนิดต่างๆสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มร้อนๆไม่ได้มาซ้ำๆซักซากกันว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นมนุษย์เรื่อยไปเกิดเป็นสัตว์ต้องเป็นสัตว์เรื่อยไปเกิดสับปนกันด้วยเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ดีชั่วบ้างดีบ้างชั่วบ้างสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนเพราะฉะนั้นพบแห่งความเกิดของสัตว์แต่ละรายละรายนั้นจึงไม่สม่ำเสมอพูดได้ชัดเจนว่าเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะอำนาจแห่งกรรมดังท่านกล่าวไว้ว่ากรรมมังสัตติพัชติจดีรังหินับปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้เป็นต่างคือประณีตเร็วซามต่างกันไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมามีอำนาจจำแนกแจกจัดได้นอกจากกรรมของสัตว์ผู้ทำเองและให้ผลแก่ตัวเองเท่านั้นเป็นผู้จำแนกนั่นการที่นี่เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้ายังไม่จบตั้งแต่ยังไม่ได้รู้ธรรมดวงนี้ตั้งแต่ยังไม่ชำระหรือปราบมารร้ายแห่งภพชาติคืออวิชชาออกจากใจเราเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตายอยู่ตลอดกับตลอดกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้
การทุกข์ที่เกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นมากน้อยต้องติดตามกันไปเสมอกับทุกข์ในภพที่ทุกข์มากก็มากภพที่มีทุกข์น้อยก็น้อยแต่ไม่พ้นความว่าเป็นทุกข์เพราะความเกิดเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นตามกำเนิดนั้นๆ ดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาอาสวะทั้งมวลเนี่ยท่านพูดเหมือนกับว่าเป็นตนเป็นตัวเสียพูดกับกิเลสของท่านเองตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้เห็นหน้าขาดเธอให้คิดหายออกจากใจแล้วเรานี่ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการบีบบังคับของเธอให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่เรื่อยไปไม่หยุดไม่ถอยบัดนี้ในช่างเรือนคือตัณหาไม่สามารถที่จะสร้างโครงสร้างร่างแห่งภพชาติให้เราได้อีกแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนั่นนี่เป็นพุทธอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆนี่ว่าอเนกชาติสร้างชาติหลังนี่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติที่ทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6พระพรรษาไม่หยุดไม่ได้หยุดได้ย่อนถอนกำลังอันใดเลยขนาดสลบสลายถึง3ทุกการค้นคุยเคลียร์ขุดค้นหาธรรมความจริงอันเลิศนี้คนเราถึงขนาดสลบถึง3ครั้งขนาดนั้นแล้วจะหาความสุขมาจากที่ไหนเพราะความสลบก็เป็นอันดับ2ของความตายหากไม่ฟื้นก็ตายเท่านั้นเพราะการคุยเคลียร์ขุดค้นหาความจริงของพระโพธิเจ้าจนวาระสุดท้ายปีที่6ก็ได้ตรัสรู้ธรรมคือความจริงขึ้นมาล้วนๆในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามจวนสว่างตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยที่ได้พบความจริงทุกสิ่งทุกอย่างความที่เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นมาจากใจใจเป็นมาจากพืชแห่งภพหรือเชื้อแห่งภพคืออวิชชาทราบมาโดยตลอดบัดนี้เชื้อแห่งภพได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ควรแก่การเกิดอีกตลอดอนันตกาลนี่ก็ทรงทราบเมื่อทรงทราบโดยชัดเจนแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกโดยนามของพระศาสดาที่รู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ศาสดาแบบจอมปลอมสอนมาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมทั้งหมดออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระพุทธเจ้าไม่มีโลกามิตรแม้นิดหนึ่งเข้าเกี่ยวปนในพระทัยเลยเมื่อประธานธรรมลงไว้ด้วยความรู้เองเห็นเองจึงเป็นความถูกต้องแม่นยำทุกแง่ทุกมุมพิสูจน์เรื่องการเกิดการตายก็เห็นได้ชัดในพระทัยแล้วนี่เรื่องทราบความเกิดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบชัดเจนแล้วไม่ปรากฏว่าตายแล้วสูญในการที่ประทานพระโอวาทมีแต่เรื่องเกิดทั้งนั้นเกิดในภพน้อยภพใหญ่ลุกลุ่มดอนๆสูงสูงต่ำต่ำอะไรว่าไปอย่างนั้นไม่ได้ยินว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในบทในบาทคัมภีร์ใดเลยอันนี้เป็นคัมภีร์พวกหูหนวกตาบอดมันยกคัมภีร์ขึ้นมาอวดกันเองโฆษณาให้คนอื่นเชื่อคนตาบอดจะโฆษณาให้คนตาดีเชื่อมันจะเชื่อได้อย่างไรใครจะมีแก่ใจเชื่อถ้าเป็นคนตาดีก็คอยยังชั่วจะโฆษณาเชื่อแต่พวกประเภทตาบอดมันก็มีอยู่เหมือนกันมันก็เชื่อไปตามกันถ้าเป็นประเภทบอดหนวกแล้วมันก็เชื่อไปตามกันอันนั้นก็อย่าเอามาเกี่ยวข้องในบัญชีอย่าไปพูดตาบอดหูหนวกแท้นางกระฉามนี่สิเราไม่เคยพูดเนี่ยว่าพวกหูหนวกตาบอดเส้นนังขฉามิข้าจะเชื่อเธอว่าไงว่าไปเถอะเธอภาคเข้าขวาก็
็เข้าน้ำก็เข้าเหยียบความเข้มน้ำข้าเหยียบทั้งนั้นข้าเชื่อเธอเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นเลยตาของเรามีอยู่นี่พอหลีกเราก็ต้องหลีกหัวตอเราต้องหลีกต้นไม้เราต้องหลีกฝากน้ำเราต้องหลีกเป็นโศกเป็นเหวเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนเราก็หลีกหลีกเพื่อความปลอดภัยนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนทั้งโทษทั้งคุณคือสอนให้รู้จักโทษให้หลีกโทษเพื่อคุณประโยชน์เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองไม่มีธรรมใดผู้ใดจะเสมอเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทุกแง่ทุกมุมพวกเราทุกๆคนในแห่งความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนี้มันเป็นผลมาแล้วเราแก้ไม่ได้แก้ผลคือเป็นรูปร่างมาแล้วนี้คือมันเกิดแล้วเราแก้เหตุต่อไปที่มันจะพาให้เป็นไปข้างหน้าเช่นจะไปเกิดในภพใดภูมิใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นสัตว์นรกในอบายภูมินี่เป็นเพราะการทำความชั่วช้าลามกนั้นทำบาปทำกรรมเราก็เว้นในสิ่งที่มันจะพาให้ไปเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตั้งแต่คุณงามความดีแม้จะไม่พ้นความเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมหากจะได้รับความทุกข์เพราะชาติยังมีอยู่ก็ไม่หนักไม่หนาเหมือนจำพวกที่หูหนวกตาบอดไปเกิดไปตายไปรับการเสวยกันนั่นเลยผิดกันอยู่มากนี่นะจิตเป็นของสำคัญมากให้พึงทราบอย่างถึงใจด้วยกันทุกท่านว่าจิตนี้พร้อมเสมอที่จะเกิดไม่มีที่ว่าคำว่าพร้อมเสมอที่จะสูญมีแต่พร้อมที่จะเกิดเสมอเพราะเชื่อแห่งความเกิดมีแต่เกิดดีเกิดชั่วเกิดสูงเกิดต่ำนั้นขึ้นอยู่กับวิบากของผู้ทำเองเพราะเราจึงต้องดัดแปลงเหตุเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรารู้ตัวอยู่แล้วเหตุดีการละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นเรียกว่าเราทำเหตุไว้ดีอย่างหนึ่งการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งอยู่ในวิสัยของเราจะทำได้นั้นหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญความดีนอกจากหลีกเว้นความหายนะแล้วยังต้องประกอบคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมตนอีกด้วยเมื่อเชื้อแห่งภพยังไม่สิ้นสุดลงไปภายในจิตเราก็ได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เป็นสุขโตไม่ไปเดือดร้อนนอนไฟอยู่เหมือนกับผู้ที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายที่อวดตัวว่าดีว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีขั้นสุดท้ายก็ผู้นี้แหละผู้ว่าไม่มีนี่แหละผู้ที่จะไปเกิดไปรับเสวยในสิ่งทั้งหลายที่เข้าใจว่าไม่มีนั่นเพราะธรรมชาติที่มีอยู่ที่จริงอยู่ประการใดแล้วไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถไปลบล้างให้สูญหายไปได้เพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนคล้อยตามความจริงเสมอสิ่งใดที่ควรแก้พระองค์ก็สอนให้แก้นี่เป็นอยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้เช่นอย่างเราเกิดมาแล้วนี้บางครั้งไม่ให้เกิดไม่ได้มันเกิดมาแล้วในท่านขันปรากฏอยู่แล้วอย่างนี้หรือผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นดีเป็นชั่วภายในจิตใจก็มันเป็นผลแล้วเราแก้ไม่ได้ต้องแก้ตัวเหตุต่อไปอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การพิสูจน์จิตเราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสาวกอรหันต์องค์ใดก็ตามร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นผู้ประจักษ์ถึงเรื่องความตายเกิดตายสูญได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วตายแล้วไม่เกิดด้วยทราบชัดภายในจิตของท่านความไม่เกิดของพระอรหันต์ไม่ใช่ความล่มจมชิบหายเหมือนดังที่โลกเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ไม่เกิดก็ต้องศูนย์นะสิศูนย์เป็นอย่างหนึ่งต่างหากความไม่เกิดเป็นอย่างหนึ่งต่างหากความศูนย์ก็คือความชิบหายป่นปี่ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเรียกว่าศูนย์อันนี้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สูญไปไหนแน่ไม่เกิดเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดเช่นอย่างข้าวสุกของเราอยู่ในหม้อนี่

มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดได้อีกเอาไปปลูกไปฝังที่ไหนก็เอาไปที่มันไม่อยู่ในฐานะที่จะเกิดอีกแต่ข้าวสุกในหม้อน่ะมันสูญไหมล่ะมันไม่สูญฮะมันเป็นข้าวสุกอันนี้เป็นข้าวสุกฮะอันนั้นเป็นข้าวสารอันนั้นเป็นข้าวเปลือกนี่มันผิดกันเป็นขั้นๆขึ้นมาคำว่าข้าวเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันถึงข้าวสุกแล้วก็มันก็เหมือนจิตที่ถึงวิมุตติแล้วนั่นเองแล้วคำว่าจิตถึงวิมุตติแล้วจิตจะสูญไปไหนถ้าศูนย์อยู่แล้วจะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงก็ต้องเรียกว่าศูนย์นี่เทียบเหมือนกับข้าวในหม้อนั่นแหละเราไปหวานที่ไหนก็ไม่เกิดแล้วข้าวที่เราหุงสุกแล้วนั่นน่ะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าวไม่มีอยู่ในหม้อฮะมันไม่ศูนย์มันก็มีอยู่ในหม้อนะมันก็เป็นข้าวสุกอยู่นั่นแหละท่านผู้พิสูจน์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายเกิดตายสูญหรือตายแล้วไม่เกิดท่านพิสูจน์ด้วยหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์รู้ด้วยหลักปฏิบัติสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายพิสูจน์จนรู้ได้ด้วยภาคปฏิบัติแม้สมัยปัจจุบันนี้ก็ตามธรรมะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนโลกที่มีสมมุตินิยม 108,000 อาการซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ทำไม่เช่นนั้นกิเลสก็คงเป็นกิเลสอย่างอยู่ดั้งเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ได้ธรรมะเครื่องแก้กิเลสก็ต้องเป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่โดยดีไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเมื่อได้พิสูจน์ลงภายในจิตของตนด้วยจิตตภาวนาจนเข้าใจเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปเพียงแต่ขั้นสงบจิตก็พอทราบได้แล้วว่าร่างกายกับจิตใจนั้นมีความต่างกันอย่างไรบ้างจิตเพียงเข้าสู่ความสงบก็ทราบเพราะความสงบของจิตย่อมเป็นเอกเทศอันหนึ่งระหว่างร่างกายกับจิตเป็นคนละสัดส่วนรู้ได้อย่างชัดเจนเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็ดียิ่งมีสติปัญญาพิจารณาทางวิปัสสนาตีแผ่เอาหมดทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ให้เข้าใจตามความเป็นจริงแยกจิตซึ่งเคยยึดเป็นอุปทานถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ออกมาด้วยสติปัญญาของตนโดยเห็นชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนถอนจิตเข้ามาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงสภาพอันหนึ่งเท่ากับขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์5คือหมวดหรือกองถอนความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาปัญญาพินิจพิจารณาไม่หยุดกิเลสประเภทยึดถือกายเป็นประเภทหนึ่งเป็นประเภทหยาบประเภทถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นประเภทกลางเข้าไปคือประเภทหยาบก็ได้แก่ความถือรูปกายทั้งขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราพอเข้าใจในส่วนร่างกายแล้วก็ปล่อยอันนี้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่เวทขันธ์วิญญาณเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเป็นความยึดถือประเภทหนึ่งประเภทแรกประเภทหยาบคือความยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราประเภทกลางคือความยึดถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราประเภทที่ละเอียดคือความยึดถือจิตว่าเป็นเราปัญญาจึงต้องตามเข้าไปตั้งแต่รูปประขันนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วอุปทานถอนตัวไปเองเพราะอำนาจของความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาและถอนจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเองด้วยอำนาจของความรู้แจ้งด้วยสติปัญญาเรื่องประเภทละเอียดก็ต้องจมอยู่ภายในจิตหาที่ยึดหาที่หลบที่ซ่อนตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้แล้วเพราะถูกปัญญาตีต้อนหรือตีแหลกละเอียดไปหมด
ไม่มีที่ยึดก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในจิตนั่นเป็นประเภทกิเลสที่ละเอียดสุดประเภทที่ละเอียดสุดของกิเลสจะเป็นสิ่งที่หลอกลวงทำให้ลุ่มหลงได้อย่างสนิทใจเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฏจักรคืออวิชชาตัววิชาแท้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในบรรดากิเลสที่เคยผ่านมาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำได้รับคำแนะนำจากครูจากอาจารย์ที่เคยผ่านมาก่อนต้องติดอวิชชาถือว่าเป็นเราเป็นของเราถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกระหายมีความเป็นสง่าราศีแสดงความอัศจรรย์อย่างเต็มที่เกินกว่าที่เราจะเห็นโทษของมันแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาแล้วแม้จะเผลอตัวหรือยึดเป็นอุปทานในจิตก็ไม่นานเนื่องจากจิตประเภทนั้นมันยังเป็นสมมุติจะต้องแสดงกับกิริยาละเอียดตามส่วนของมันให้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติปัญญานี่รู้จนได้จับเงื่อนจนได้แล้วก็เอาเงื่อนที่สงสัยนั่นแหละเป็นเหตุให้พิจารณากิเลสประเภทละเอียดนั้นโดยถือจิตนั้นเป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาหรือเป็นเวทีฟาดฟันหั่นแหลกกันที่ตรงนั้นอีกเช่นเดียวกับขันธ์ทั้ง5นี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจนกระทั่งจอมกษัตริย์วัฏจักรนี่พังทลายลงไปจากอีกแล้วนั่นแหละทีนี้ความเกิดก็ไปเกิดที่ไหนอีกตัวพาให้เกิดเหนียวแน่นที่สุดก็คือตัวนี้ได้พังทลายลงไปจากอีกแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีเงื่อนใดสืบต่อเลยรูปกายนี้อยู่ด้วยกันก็สักแต่ว่าอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดอยู่กับธาตุกับขันธ์กับร่างกายนี้ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นส่วนจิตเวทนาไม่มีกายเวทนานั้นมีเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะหิวกระหายมีเป็นธรรมดาแต่เป็นส่วนร่างกายสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำได้เหมือนตั้งแต่ก่อนแต่ไม่จำแล้วไม่ติดไม่ยืดรับทราบสิ่งใดด้วยวิญญาณแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นแล้วก็ไม่ติดสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่ติดจิตเองก็ไม่ติดตัวเองจึงเรียกว่าอุปทานนั้นหมดทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ตลอดถึงจิตก็หมดจิตจะนอกจากมายึดขันธ์ทั้งห้าแล้วยังไม่ยึดตัวเองอีกด้วยเพราะรู้ตัวเองแล้วอย่างชัดเจนปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในนั้นเลยนั่นแหละคือความไม่เกิดอยู่กับความบริสุทธิ์ดวงนั้นหาที่ไหนหาความจริงจากความเกิดความตายแล้วเกิดตายแล้วสูญถ้ามาหาลงที่จุดเป็นตัวเหตุพาให้เกิดให้ตายนี่เราไปหาที่ไหนกันถ้าลงหาที่นี้แล้วร้อยทั้งร้อยใครได้รู้เข้าไปตรงนี้แล้วไม่เคยรู้แม้ไม่เคยรู้มาก่อนก็ตามจะเข้าใจทันทีหายสงสัยทันทีเรียกว่าจ้าขึ้นที่นั่นนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆเหมือนอย่างอากาศเนี่ยความมืดนี่นะจะเคยมืดมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดนั้นจะต้องหายสูญไปหมดมีแต่ความสว่างโล่ขึ้นมาโดยความมืดจะมาอ้างตนว่าข้าได้เคยมืดมาแล้วตั้งกับตั้งกันแม้จะเปิดไฟกี่ร้อยเรียงเรียงเทียนกี่พันเรียงเทียนข้าก็ไม่ยอมถอยหนีจะต้องมืดอยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อเปิดไฟจ้าขึ้นแล้วความมืดต้องหายเองนี่ก็เหมือนกันมหาสติมหาปัญญาเปิดจ้าขึ้นในตรงนั้นแล้วความมืดคืออวิชชาที่ฝังอยู่ภายในจิตนั่นได้แตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดรู้ที่ตรงไหนนั่นแหละตัวเหตุอยู่ที่ตรงไหนรู้นี่แล้วก็หมดปัญหาไม่เกิดก็รู้แล้วไม่เกิดจะศูนย์ไหมหรือไม่ศูนย์ก็รู้ไม่สงสัยไม่คิดให้เสียเวลาเพราะถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเต็ม 100% แล้วดูตามความจริงแต่ไม่ติดความจริงใดๆทั้งสิ้นนะ
การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเทศไปเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเหนื่อยๆพอไปก็หยุดแล้วเอาละไปวางละเหนื่อย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพระรอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง 2,300,000 คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์ชาร์ทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอะเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตน่าสนใจสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5

0: การส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
2: ภาครัฐเองก็เร่งหลายในเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BOI ก็จะเป็นกระทงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
1: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
1: นายณัฐพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทาง

0: เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทธโภคให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
1: เขาให้ยุทธโภคมาตามสันติสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกยุทธโภคทางสมัยไม่แพ้ใครในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
0: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
3: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
2: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหาน้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โ ดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่รีเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก นื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอื่นบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: สายด่วนเลิกเล่า
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญท่านฟังครับ
3: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้าหนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโรคถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบ่งการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั่นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการ

0: การฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนี่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่ทางนี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุอะไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่นี่ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินนินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็ไม่เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอเขาพูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันที ว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสียเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเนี่ยเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ในโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจพิษกับธรรมเป็นไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือประจักรกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกาย ประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่และสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ้นหมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วที่อะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกี่ยวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ปรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังด้วยอำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียด ไม่เป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไหร่ยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาก็ต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นอย่างเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมอดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเฟ้อแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อเฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเพียงตอนนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนสอนพวกเราที่กำลังเฟ้อๆอยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งมีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายเราไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วไม่ตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กัน
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวอายานะสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นได้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและต่อด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าญาณนี้จากหลักธรรมวินัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าองครักษ์ของอวิชชาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าแก่นใจแก่นธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่กินจาต่อผู้ใดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสายทางของวัฏฏวนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปลดแอกปลดภาระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าธรรมคุ้มครองโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าการสร้างพระองค์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าอบายมุขไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรูกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรูกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหังสัมมา

0: ఆయన వాచేరసవ
1: అన్నమయ్యం ధర్మానుసతి నయ్యం కరోమసే.

ธัมมยังสังฆานุสติเนยัง

0: นะยังปุญญังปัสสุทังนิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

แม่กันยังไงพาเราดูแลมั้ยเตือนกันสร้างสุขใจให้ใครเตือนกันนะเตือนให้มันรวมติดเข้ามาไม่ให้มันส่งออกไปนอกนี่มันส่งออกนอกนะฟังเข้าใจกันทีจิตมันออกข้างนอกไม่ได้เข้าไงเลยก็จิตเขาจังก็มันมีก็เพิ่มแต่ตามขั้นยาอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละมันปรุงออกไปเพิ่มแบบว่าให้เกลือมันมาให้มันพยายามทำบริกรรมให้อยู่ภายในให้มีสติตั้งอยู่นี่ให้บอกมันนะอย่าให้ส่งบอกก็ห้ามไม่ส่งเลยเพราะการส่งเนี่ยคือเป็นเหตุแรงมันส่งไปรู้เรื่องรู้ราวอย่างจำเรื่องราวมันก็หลงไปจำมันก็เลยไปสติมันอยู่กับกลัวไปกับนั่งไปเลยให้ย้อนกลับมาให้บอกให้มันอยู่ในคำมือกรรมคำไหนที่มันเคยอยู่สอนอย่างนั้นนะบอกให้ตั้งใจจริงๆห้ามไม่ให้ส่งออกเลยแต่นี้กล่าวไปบอกว่าห้ามขาดไม่ให้ส่งออกให้อยู่ภายในอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวอยู่กับกายของตัวอยู่กับคำบริกรรมแล้วมันจะค่อยสติจะค่อยรวมตัวเขาจะค่อยรู้ตัวรู้ตัวถ้าไม่เตือนไม่ได้ต้องเตือนเวลานี้จิตส่งออกมากทีเดียวนี่แหละที่เป็นถึงขนาดเสียสติแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เจ้าของรู้อะไรรู้ไปตามอารมณ์มันแหละสัญญาอารมณ์มันขาดไปหมายไปเห็นอะไรเพลินไปกับมันนั่นไปเรื่อยๆนี่มันก็เลยไปเลื่อนลอยอย่างนั้นสติไม่มีมันก็เป็นบ้ามันเป็นอย่างนั้นผมต้องสอนให้รีบสอนกันนะให้รีบสอนกันนะรีบสอนด้วยเอามาเตือนเลยหรือเราเดินมาเองก็ได้มาเตือนมาเตือนเรื่อยๆสอนเรื่อยๆให้ผู้ที่อยู่ด้วยกันก็กำชับกำชาสอนกันเรื่อยๆไปทีอย่างท่านดิษฐ์ก็อยู่ด้วยกันวิธีการที่สอนก็บอกแล้วนี่ถ้าไม่ส่งออกนี่อันนี้เป็นภัยมากที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เพราะกระแสของจิตมันออกเป็นสัญญาลมมันก็หลงประจำสัญญาลมไปเรื่อยไปอะไรไปใหญ่จิตมาย้อนเข้ามาสติเขาก็เลยไม่มีเลื่อนลอยไปตามไปเลยให้จิตย้อนเข้ามาให้อยู่ในวงกายให้อยู่ในกับคำบริกรรมให้อยู่กับตัวว่างี้เลยถ้าไม่ได้บริกรรมก็ให้สติอยู่กับตัวให้บริกรรมละสำคัญบอกว่าห้ามไม่ให้จิตจงมีสติตั้งอยู่นี้พยายามตั้งเอาไว้ไม่ให้ออกบอกงั้นเลยห้ามเด็ดขาดการออกถือว่าเป็นภัยเป็นอันตรายให้บอกงั้นนะให้อยู่ในนี้ไม่เป็นบอกแล้วต่อไปมันก็จะสั่งสมมันสติคอยตั้งขึ้นความรู้ก็จะเด่นขึ้นอยู่กับตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ที่นี่ก็ไม่ออกจิตจะออกก็รู้จะเข้าก็รู้ถ้าสติอยู่กับตัวแล้วจิตของเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรในโลกสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนี่หลักธรรมชาติของจิตแท้มันว่างทั้งหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยอยู่คนเดียวนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยุ่งกับอะไรนะนั่นเป็นความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกับธรรมชาตินี่เป็นพื้นฐานอยู่นั่นแล้วไม่มีอะไรกวนนี่ละอำนาจของจิตที่ฝึกหัดได้แล้วเป็นอย่างนั้นมันตายตัวแล้วที่นี่ให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้เรียกว่าอาถานะแล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวจะให้เป็นอะไรอีกก็ไม่ได้ให้เจริญขึ้นหรือกำเริบเสื่อมสานอะไรก็ไม่มีทางละเรียกว่าตายตัวผ่านแดนสมมติไปแล้วไม่มีคำเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นละความเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงสมมุติทั้งหมดอีกข้างได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีอันนี้อยู่ในวงสมมุติวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระเนนทั้งหมดขอบเขตของพรรษาที่นี่กำหนดเอากำหนดเขตนอกที่กำหนดเป็นวัดแล้วนั่นนะเป็นเขตได้นะไม่เอาแต่เพียงกำแพงนะเอานอกเขตนอกที่ซื้อใหม่เป็นเขตเรียบร้อยแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคนนี่คือเข้าพรรษาที่นี่เลื่อนเขตจากกำแพงเดิมนี้ออกไปเขตนอกให้พากันทราบทั่วหน้ากันว่านี่เป็นเขตของวัดโดยสมบูรณ์แล้วว่าการตั้งเขตจำพรรษาจึงสมบูรณ์ไปด้วยกัน
นี่เวลาจำพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นเวลาที่ไม่เคลื่อนไหวไปมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดเป็นเวลาที่เราจะประกอบความภาคความเพียรเต็มกำลังความสามารถของเราอย่าคิดสายคิดแสราวต่างๆตลอดถึงหมู่เพื่อนก็เหมือนกันจะมีจำนวนมากน้อยอย่าไปคิดเกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงมันจะสร้างสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเรื่องมันจะเกิดขึ้นภายในใจให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เกิดจากที่ไหนสำหรับผู้ภาวนาแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของใจออกไปจากใจนี้ทั้งนั้นคิดดีคิดชั่วอะไรยิ่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่มีจำนวนมากเพียงไรแล้วนั่นแหละจิตจะกระเพื่อมออกไปองค์นั่นไม่ดีองค์นี้ดีองค์นั่นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาสังขารของเรานั่นแหละตัวขันนี้ที่มีสมุทัยคือกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นคิดปรุงอะไรจึงเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะขันห้านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเรียกว่าสมุทัยจึงต้องให้ดูจิตเจ้าของด้วยดีตลอดเวลาอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับใครใครจะดีจะชั่วผู้นี้เป็นผู้ปรุงออกไปจะดีชั่วอยู่กับผู้นี้เป็นอันดับแรกแหละคนนั้นจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามเราผู้คิดผู้ปรุงว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนี่คือสังขารของเราสัญญามันไปหมายสังขารไปปรุงไปแต่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไรถึงต้องไปดีดไปดิ้นหาคิดเรื่องราวของคนอื่นคนใดยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องเจ้าของให้สมกับว่าเรามาประกอบความภาคเพียรดูความเคลื่อนไหวของใจนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียรใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงความคิดความปรุงนี่ออกจากขันห้าขันห้านี้มีกิเลสอวิชชามันเป็นเจ้าอำนาจบงการออกมาเพราะฉะนั้นขันใดแสดงออกมาจึงมักเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับออกมาเว้นแต่จิตของพระอรหันต์ท่านเป็นขันล้วนล้วนจะทำให้เกิดกิเลสจากขันใดขันหนึ่งไม่มีทางคิดเรื่องใดคิดแล้วดับไปสัญญาจำในแล้วดับไปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ผ่านไปดับไปเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของยึดให้เป็นอุปทานเกิดกิเลสเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องขันจึงเป็นขันล้วนล้วนขันของพระอรหันต์เรียกว่าขันล้วนล้วนไม่มีกิเลสเข้าเจือปนเลยขันของปุถุชนนี้เป็นขันที่มีกิเลสเรียกว่าเป็นสมุทัยได้โดยกันทั้งนั้นถ้าเห็นทางตาก็เกิดกิเลสไปฟังทางหูเกิดกิเลสจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรเกิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าขันธ์นี่เป็นสมุทัยเพราะสมุทัยได้แก่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในขันธ์คอยบงการขันธ์นี่ให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้โดยอัตโนมัติของมันเราจะตั้งหน้าคิดไม่ตั้งหน้าคิดหลักธรรมชาติของกิเลสต้องเป็นกิเลสเสมอไปจะเพื่อมาไปทางไหนเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ให้พากันวัดระวังอันนี้ให้ดีขออยู่กันเป็นผาสุขให้ต่างคนต่างดูใจตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นผู้ใดซึ่งเป็นเรื่องนอกแต่กลับมาเป็นภายในใจของตัวเองถ้าเราดูใจของเราโดยเฉพาะเขาไม่ดีแล้วไปปรุงว่าเขาไม่ดีนี่ให้ดูตัวนี้อย่าไปปรุงเขาไม่ดีของเขาก็พออยู่แล้วเรายังไปปรุงว่าเขาไม่ดีอีกเราก็เป็นคนไม่ดีอีกคนหนึ่งนั่นให้ย้อนกลับอย่างนี้การชำระกิเลสต้องชำระที่ใจของเราอย่าด่วนไปเห็นสิ่งใดว่าดีไม่ดีก่อนที่จิตใจที่ยังไม่ได้คิดตัวเองในเวลาที่ปรุงออกไปคือตัวนี้แหละเป็นตัวภัยเป็นตัวภัยต่อเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้ตัวที่คิดดื้อด้านออกไปปรุงไม่ดีนี่ไม่คิดอันนี้แหละมันเสียได้นะให้ดูตัวเอง
คนไหนคนไหนอย่าไปหาเพ่งโทษเพ่งกรใครๆทั้งนั้นให้เพ่งกิเลสที่อยู่กับใจตัวโทษอยู่กับใจของเรามันคิดเรื่องอะไรเป็นกิเลสขึ้นมาในขณะที่จิตมีกิเลสอยู่แล้วมันคอยจะเป็นกิเลสออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกกับผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามมันจะเป็นกิเลสแฝงออกไปทันทีต้องมีสติบังคับบัญชาไว้โดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าการประกอบความเพียรอย่าหนีจากหลักใจนะใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงคอยดูคอยสอดส่องมองดูตลอดเวลาการประกอบความเพียรให้สังเกตการทำความเพียรของตนในอิริยาบถใด ที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามกว่าอิริยาบถอื่นให้จับอิริยาบถนั้นไว้ทั้งๆที่เรามีสติตั้งอยู่ด้วยกันนั่นแหละบางอิริยาบถดีกว่ากันก็มีนี่อย่างที่เราทั้งหลายทำอยู่เวลานี้การผ่อนอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต้องถือความเพียรเป็นพื้นฐานไม่ใช่ผ่อนเฉยๆอดเฉยๆการประกอบความเพียรไม่สนใจไม่ถูกเพราะการอดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์แก่การประกอบความเพียรให้มีสติสตังดีปัญญาดีเนี่ยส่วนมากผู้บำเพ็ญเพียรมักจะถูกทางอดอาหารเพราะอาหารนี้เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้จะขึ้นก่อนเพื่อนพอร่างกายมีกำลังวังชาจากการขบการฉันมากเข้าเพียงไรแล้วสิ่งนี้จะแสดงออกมาออกมาก็ไปทับถมสติสตังนั่นแหละให้สติก็เผลอก็อะไรไปแล้วไม่ค่อยดีสติไม่ค่อยดีควบคุมจิตใจไว้ไม่อยู่แล้วก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญทำความเพียรไปแทนที่จะเกิดความสงบร่มเย็นมันก็ไม่สงบไปเสียมันวุ่นวายไปตามกระแสของกิเลสที่ผลักดันออกไปจนได้นั่นแหละนี่แหละการอดอาหารการผ่อนอาหารจึงสำคัญอยู่ที่ร่างกายนี่ที่มันมีกำลังส่วนมากผู้อดอาหารมักดีเสมอเพราะมันเกี่ยวกับราคะตัณหาซึ่งมาจากอาหารการกินการโขกการฉันนี่อันหนึ่งนะทีนี้เราเดินจงกรมมากเป็นยังไงแล้วนั่งมากเป็นยังไงนั่นให้สังเกตตัวเองแล้วนอน นอนมากไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ท่านเนี่ยตั้งไว้ว่าเป็นเนสัชชิการอดนอนผู้ที่ถูกจริตในการอดนอนอดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแยบคายสติสตังดีปัญญาดีจิตใจสงบดีนี่เรียกว่าธุดงค์ข้อนี้ถูกแล้วกับเราไม่ใช่แต่ว่าธุดงค์แล้วก็จะคว้ามาเลยคว้ามาเลยไม่ได้คิดอ่านแต่จองไม่ได้นะธุดงค์ท่านวางไว้เป็นกลางกลางใครถูกกับข้อใดข้อใดให้ยึดแม้ที่สุดอิยาบทก็ยังต้องสังเกตตัวเองนี่อย่างนี้แหละ การทำความเพียรมันถึงจะก้าวหน้าถ้าทำตักแต่ว่าทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ไม่ค่อยได้ผลนะต้องใช้ความสังเกตเวลานี่เรียกว่าความเพียรสำคัญที่ว่าสตินี่แหละคือ

ต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่ว่าอิริยาบถใดฟังแต่ว่าทั้งปวงครอบไว้หมดแล้วให้มีสติบังคับใจให้อยู่เวลาจิตใจที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมีตั้งแต่ความผาดโผนโจรทยานดีดิ้นออกไปทางกิเลสทั้งนั้นล่ะนี่แหละเป็นความทุกข์สำหรับผู้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสประเภทนี้ต้องได้รับความทุกข์ทุกข์ก็ให้ทราบว่าสู้กับกิเลสอย่าไปถือว่าเราทุกข์เฉยๆเราสู้กับกิเลสเพื่อใจกิเลสระงับดับหรือจางลงไปนี่เป็นทุกข์ก็รู้กันแล้วว่าเหมือนนักมวยต่อยกันนั่นเองต่อยกันเพื่อเอาชัยชนะนี่แล้วก็เพื่อเอาชัยชนะกับกิเลสตัวมันผาดโผนโจรทยานต้องบังคับจิตนะกิเลสจะฝืนจิตตลอดเวลายิ่งมีมากเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยมันเห็นความเพียรเป็นข้าศึกศัตรูนะมันไม่ได้เห็นเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายนะมันจะดีดจะดิ้นออกทางกิเลสไปทางกิเลสโล่งโล่งที่โล่งเพื่อเอาจมลงในโลกทั้งเป็นมันก็โล่งและโล่งแบบนั้นตีบตันอั้นตู้สู้กับกิเลสนี่เป็นเรื่องของธรรมเอาตีบให้ตีบตันให้ตันทุกยอมรับว่าถูกผู้ประกอบความเพียรต้องเอาให้เน็ตหนักแน่นนะไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดนะเวลานี้วงกรรมฐานรู้สึกว่าคับแคบเข้ามาทุกทีทุกทีผมนี่อกอดวิตกวิจารไม่ได้นะแล้วยิ่งเวลานี้กิเลสมันมาแบบลึกลับมาเรื่อยๆเห็นไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมเรื่องหนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลสโดยประการทั้งปวงไงนี่ใครก็ทราบแล้วผู้ปฏิบัติอัตธรรมจริงๆแล้วจะไม่สนใจกับข่าวคราวของโลกเหล่านี้เลยเพราะเป็นข่าวของเรื่องของกิเลสตั้งแต่ไม่มีหนังสือพิมพ์กิเลสมันก็ตีขึ้นมาภายในใจให้เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาสดสดร้อนร้อนจนได้อยู่นั่นแหละจากนั้นมาก็มีวิทยุก็เป็นข่าวคราวของโลกทั้งนั้นนะเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยฟังนี่ขึ้นมาสองกษัตริย์แล้วนะจากหนังสือพิมพ์แล้วก็มาวิทยุฟังข่าวนั้นข่าวนี้ไม่จะเรื่องกิเลสตัณหาเข้ากับความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมไม่ได้เลยทีนี้ก้าวเข้ามาก้าวที่สามก็เทวทัศน์โทรทัศน์นี่วิดีโอนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวเป็นสื่อเป็นทางให้ดูดให้ดื่มตามกลิ่นอันนี้ไปละเรื่อยเรื่อยไปละเพราะมันจะแจ้งมากขึ้นส่งเสริมกิเลสได้ดีมากขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นกษัตริย์องค์ที่สามเนี่ยกษัตริย์วัตจักรนะนี่พอโทรทัศน์วิดีโอขึ้นแล้วมันก็ต้องมองหาตนหาตัวหาเนื้อหาตัวจริงของกิเลสแล้วทีนี้มันก็เสาะแสวงไปตามที่เทวทัศน์วิดีโอที่ทางบอกแล้วอันดับที่4นี่คือโทรศัพท์มือถืออันนี้คอขาดได้เลยพระเราสี่กษัตริย์มารวมอยู่กษัตริย์ที่4ที่เป็นโทษหนักมากทีเดียวเริ่มปั๊บเข้ามาในวัดก็เป็นเริ่มที่ว่าหาเรื่องหาราวสร้างเรื่องสร้างราวสร้างโรงงานโรงการยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องกิเลสล้วนๆเข้ามาสู่หัวใจตลอดหาความสงบไม่ได้นะถ้าหลวงได้มีโทรศัพท์กำหูจะจ้อกันอยู่เหมือนโลกทั่วไปดูไม่ได้นะพระเราถ้าหลวงมีโทรศัพท์มือถือแล้วเขียนใบตายให้ก็ได้เลยไม่ต้องเขียนอย่างอื่นเนี่ยเพราะโทรศัพท์มือถือท่านทั้งหลายเข้าใจไหมบทเด็ดขาดเป็นยังไงจับโทรศัพท์ขึ้นมาใส่หูฉะนั้นนัดกันไปที่ไหนก็ได้นี่นะเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกามกิเลสอยู่ในบทนี้เป็นบทที่ตัดคอพระเราขาดสะบั้นไปเลยไม่มีหิริโอตตัปปะอย่าเอามาถามอย่าเอามาพูดกันเลยตัวนี้เป็นตัวสังหารขาดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่มือของเรานะตัวนี้ร้ายแรงมากวัดนี้จะมีไม่ได้นะให้จำทุกคนใครดื้อด้านเอาเข้ามาให้หนีจากวัดทันทีจะมาเข้ามาวัดนี้ไม่ได้เรื่องราวจะมีอะไรก็พูดติดต่อกับประชาชนญาติโยมเราอย่าถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเจ้าของ
เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่จะสังหารศาสนาของ

เราและตัวของเราอย่างมากสุดยอดเลยโทรศัพท์จับปั๊บคุณน่ะนัดไปที่ไหนก็ได้เข้าห้องเข้าหับเข้าที่รับที่แจ้งอะไรไม่สำคัญนะนัดกันได้พูดกันได้สบายระหว่างหญิงกับชายระหว่างผู้หญิงกับพระนะอันนี้ร้ายแรงมากที่สุดนี่เรียกว่าโทษประหารชีวิตอยู่ในกษัตริย์จุดสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมีไม่ได้เด็ดขาดฟังแต่ว่าเด็ดขาดใครดื้อด้านหามาแล้วขับไล่หนีจากวัดเลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามีความจำเป็นให้ติดต่อเขาก็ได้มีความจำเป็นจำเป็นมันก็มีกิเลสแทรกอยู่นั่นแหละแต่มันก็จำเป็นที่จะได้พูดอยู่คราวเรื่องราวอะไรต่ออะไรอย่างนี้ยังพูดได้แต่จะเอาเหล่านี้มาเป็นเจ้าตัวการตัวงานเป็นโรงงานภายในวัดนี้เรียกว่าเอาเพชฌฆาตมาสังหารพระทั้งวัดเลยจะไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าเราได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นแหละหมดพระไม่มีเหลือเลยในวัดป่าบันตาดด้วยก็ร่างหมดทั้งวัดเลยเพราะฉะนั้นถึงว่ามีไม่ได้นะให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีนะผมได้เห็นในผู้ใดแล้วผมจะขับไล่ออกจากวัดทันทีพูดคำนี้ไม่มีสองนะเพราะอันนี้เด็ดขาดมากทีเดียวธรรมะไม่เด็ดขาดไม่ได้ต้องเอาอย่างเด็ดขาดใครจะมีมาไม่ได้วัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาเพื่อทำตั้งแต่ต้นเริ่มแรกมาจนกระทั่งป่านนี้ได้พยายามกับหมู่กับเพื่อนการประพฤติปฏิบัติของหมู่เพื่อนผมรักผมสงวนอัตธรรมความภาคเพียรของหมู่เพื่อนมากที่สุดเขาจะด้านงานการอะไรถ้าไม่จำเจริงจริงผมจึงไม่รบกวนดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วบริเวณของพระไม่ใครเข้าไปยุ่งเลยเพื่อจะให้พระประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรทั้งนั้นแหละตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อหัวใจของตนเองซึ่งมีทั้งกิเลสและธรรมอยู่ภายในนั้นชำระซักฟอกออกตลอดเวลาอย่านำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องสังหารเพราะสิ่งเหล่านี้หยาบโลนมากที่สุดในสี่ประเภทนี้เข้ากับพระผู้ปฏิบัติธรรมเพื่ออาจเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้เลยมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุเทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถึงสี่กษัตริย์กษัตริย์ที่สี่นี้เป็นกษัตริย์ที่สังหารเรียกว่าไม่มีเหลือเลยแล้วถ้าใครยังกล้าหาญจันทร์ชัยนำเหล่านี้เข้ามาอยู่ไม่ควรจะมาอยู่ในวัดกรรมฐานให้หนักวัดหนักวาให้รีบหนีออกไปเฉพาะวันนี้ให้ออกทันทีเลยเราจะไม่มีคำว่าอนุโลมปฏิโลมเพราะได้พิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนแล้วว่านี่คือมหาภัยต่อพระผู้ปฏิบัติ 100% ไม่เป็นอย่างอื่นใครจะนำเหล่านี้มาเป็นข่าวเป็นข่าวเพื่อหาเรื่องแก้ตัวอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องก็มีแต่เรื่องกิเลสมันแทรกเข้ามาทุกด้านทุกทางยิ่งมาติดต่อมันด้วยโทรศัพท์นี่เข้าถึงขั้นสังหารตัวเองเลยพากันระมัดระวังมีไม่ได้นะวันนี้ให้จำไว้นะนี่เด็ดขาดมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่นึกถึงพิมพ์โทรศัพท์อะไรนี่ก็มาโดยลำดับทีนี้มันก็คืบคลานเข้ามานี่โทรศัพท์มือถือใครเคยคิดเมื่อไหร่แต่ก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะมีแล้วมันก็มีขึ้นมาแล้วตั้งแต่ดูโลกเขามีแล้วก็ดูไม่ได้แล้วนะไปมองไปที่ไหนเห็นแต่โทรศัพท์มือถือจ่อกับหูอยู่ตลอดจ่อกับหูโอ้นี่เป็นบ้าอย่างลึกซึ้งแล้วนะมันเป็นความเพลิดเพลินของกิเลสมันนัวเนียกันไปหมดแล้วก็ไม่ทราบจะตำหนิติโทษกันยังไงก็เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่ถือสาแต่เมื่อมันอุจารเกินก็มันก็อดสลดสังเวชเหมือนกันโอ้ทีนี้เป็นบ้าลึกซึ้งเข้าไปอีกนี่แหละกิเลสเขาคืบคลานเข้ามาอย่างนี้เราให้รู้เนื้อรู้ตัวนะใครจะมากล้าหาญชาญชัยเอากิเลสเข้ามาเผาวัดเผาวานผมก็มีชีวิตอยู่เวลานี้สอนหมู่สอนเพื่อนสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไม่ได้ตรัสรู้เพราะสิ่งเหล่านี้ปัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเสด็จเข้าอยู่ในป่าในเขาลำนาไพรเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เขาไปยุ่งกวนนั่นเองจะได้ประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายผลประปรากฏสำเร็จมาตั้งแต่สัสโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระสดาองค์เอกก็ขึ้นจากในป่าในเขาพระสาวกทั้งหลายอยากจะพูดว่าล้วนแล้วตั้งแต่ออกมาจากในป่าในเขาปราศจากสิ่งมหาภัยทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงนับตั้งแต่ลูกขมูลเส้นนะสร้างขึ้นมาที่ท่านสอนในเบื้องต้นขึ้นอันนี้ก่อนแล้ว
นี่ท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทำเลิศเลอมาครองโลกท่านได้มาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วนำมาสอนพวกเราก็ต้องดำเนินตามวิธีการนี้ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติของตนถ้าจะให้เป็นไปตามกิเลสอย่ามาอยู่ที่นี่ให้หนักวัดนะในวัดนี่ผมนี่หย่อนยานที่สุดแล้วกับเพื่อนฝูงเวลานี้นะเรียกว่าหย่อนยานที่สุดทีเดียวผมทนเอามันก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเข้ามานี่แหละเหตุที่ได้ลดหย่อนผ่อนผันบ้างแต่ถึงยังไงมันก็ขวางอยู่ในใจตลอดนั่นแหละให้ทำชินกับกิเลสนี่ไม่มีชินออกมาแยบตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีทีเดียวไม่มีคำว่าชินกันจะเป็นมิตรเป็นสหายกันอย่างนี้ไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมเพราะเป็นข้าศึกกันที่เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเอาให้จริงให้จังความภาคเพียรตัดตัวนี้ออกให้หมดอย่ายุ่งนะยุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะมันถ้ายุ่งอันนี้ก็เท่ากับเอาไฟเขาไปเผาหัวอกเราผู้ประกอบความเพียรให้กลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันหมดนั่นแหละไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าปล่อยให้เรานี่เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นไฟทั้งนั้นตั้งแต่นั้นคือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอถึงโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับลำดาสี่กษัตริย์วัตจักรที่จะสังหารหัวใจของพระกรรมฐานเราให้แหลกไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าไม่มีปัญหาขาดสะบั้นไปเลยถ้าใครไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้แล้วยินดีกับบาตรกับธรรมปาฏิหาริย์ออกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถตลอดไปในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออย่าให้สิ่งเหล่านี้มาชินกับใจได้นะต้องเอาให้หนักแน่นการปฏิบัติมาประกอบความภาคเพียรขอให้ใจนี่มีความสมัครรักใคร่ในอัตในธรรมความภาคความเพียรเอาหนุนกันไปจะทุกข์ขนาดไหนเอาทุกข์เถอะทุกข์เพื่อสุขไม่เป็นไรให้เอาเน้นหนักลงอย่างนั้นนะเราอยากแบ่งสู้แบ่งรับทำนั่นลำบากทำนี่ลำบนความว่าลำบากตรงไหนที่เด็ดห้ามทำให้ประกอบความภาคเพียรห้ามแง่หนักไม่ให้หนักมันให้เบาแล้วมันก็หนักมือขึ้นมาคือกิเลสทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องแทรกซึมนี่เก่งมากที่สุดเวลาจิตใจได้เหนือแล้วมันเห็นหมดจะว่าไงผมไม่ได้คุยนะผมปฏิบัติมาตลอดเวลาจนกระทั่งการเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีอะไรหวั่นไหวสะทกสะท้านกับสามแดนโลกธาตุนี้เลยตั้งแต่จิตได้ผ่านขึ้นมาแล้วเห็นแดนโลกธาตุนี้เป็นถังขยะไปเสียหมดมันเป็นของมันเองให้ว่าไงแล้วไม่ได้ตำหนินะธรรมชาตินั้นเหนือขนาดไหนมันจึงมากล้าพูดว่าสิ่งนี้เป็นถังขยะสมมติทั้งหมดเป็นถังขยะทำสัตว์โลกให้จมอยู่ในถังขยะนี่เกิดเจ็บตายไม่อยู่ในขู่ในพวกนี้จะอยู่ในที่ไหนอยู่ในไตรวัฏเนี่ยคือไตรโลกธาตุเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วไม่มีเนี่ยเพราะนั้นจึงว่าถังขยะมันคลุกเข้าไปด้วยความสุขความทุกข์ความเพลิดความเพลินความเศร้าโศกวุ่นวายขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่ในหัวใจคนนั้นป่วนปั่นวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่จะไม่เรียกว่าถังขยะอะไรมันหาที่ตายใจได้ที่ไหนเวลานี้ยิ้มแย้มสักขณะเดียวเท่านั้นเองนะแยบเข้ามาเป็นฟืนไปเผาเข้ามาแล้วหน้าเศร้าเหมือนหน้าผีนั่นมันออกจากหัวใจเนี่ยกิเลสนะเนี่ยโลกธาตุเป็นอย่างนี้เราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังได้เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังการประกอบความเพียรเรื่องของผมเองนั่นพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อก็พูดแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อก็ตามเราได้ทำอย่างนั้นเราก็พูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราที่ทำมาบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริงเอาเป็นก็เป็นนั่นมันถึงขั้นจะตายแต่เราไม่เคยสลบนะการประกอบความภาคเพียรเนี่ยไม่เคยสลบผมก็บอกผมไม่เคยสลบแต่มันเฉียดเฉียดไปไม่เคยสลบถึงแม้ไม่สลบก็ตามถึงขั้นตายตายได้เลยนู่นน่ะข้ามความสลบไปถึงขั้นตายได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยในเวลาประกอบความภาคเพียรเอาหนักเอาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่ที่ได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงใจแล้วเท่านั้นแหละมันถึงจริงๆเรานิสัยอันนี้มันเป็นนิสัยพูดยากๆอยู่นะมันเด็ดจริงๆนะถ้าว่าอะไรถ้าได้ลงสุดยอดเลยถ้าไม่ลงไม่ลงยังไงก็ไม่ลงนั่นถ้าได้ลงแล้วลงสุดฉีดนี่ฟังธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงเรื่องมรรคผลนิพพานลงสุดฉีดเลยทีเดียวตั้งแต่ท่านประกาศป้างขึ้นมาท่านมหาอะไรท่านมหามรรคผลนิพพานหรือขึ้นจากนั้นเขาก็ไล่ไปเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่น
ฟาดถึงแดนโลกธาตุทั้งหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่ที่ใจของเรานั่นให้ท่านเน้นหนักลงตรงนี้เอาจิตตภาวนาเอาให้เน้นหนักตรงนี้ท่านจะเห็นทั้งกิเลสและเห็นทั้งธรรมนั่นแหละเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเนี่ยท่านจะไปหาดูโน่นดูนี่ว่าจะมีกิเลสมีมรรคผลนิพพานคว้าน้ำเหลวทั้งนั้นแหละเอาคว้าลงไปที่ใจนั่นฟังสิกิเลสอยู่ที่ใจนั่นธรรมะก็อยู่ที่ใจคว้าลงไปนี้จะเจอทั้งสองนั่นแหละให้เอาลงตรงนี้เอาจิตตภาวนาเอาให้แน่นหนักนะท่านจะไปถามหามรรคผลนิพพานท่านจะเปิดเผยขึ้นในตัวของท่านจากความเพียรที่หัวใจนั่นแหละว่างกิเลสก็จะได้เห็นมันมีอยู่ที่ใจของเราก็จะได้เห็นธรรมะเพราะจิตเป็นนักรู้สติปัญญามีมันจะกระจ่างแจ้งไปหมดนะท่านฟาดลงอย่างถึงใจแม้ตัวสั่นไปเลยนะเวลาฟังท่านเทศนี้รู้สึกว่าตัวมันลักษณะไม่สั่นจริงๆมันเป็นอยู่ภายในจิตเตี้ยก็ยิ้มยิ้มย่องอย่างถึงใจถึงใจประหนึ่งว่าตัวสั่นไปนะพอฟังมาแล้วนี่ถึงใจเอาละที่นี่พอใจนั่นพอใจแล้วก็ย้อนมาถามตัวเองทีนี้ไปฟังเทศหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงพริกถึงขิงถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างหาสงสัยไม่ได้แล้วที่นี่เราเป็นยังไงเราจะจริงไหมนั่นถามตัวเองทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลยต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นนั่นเพราะได้ถึงเหตุถึงผลแล้วกับธรรมที่ท่านสอนต้องทันนี้ต้องจริงเอาไม่จริงตายเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความเพียรนี้เอาจริงเอาจังมากนะผมเพราะงั้นการพูดเรื่องความภาคเพียรพูดให้ใครฟังยังไม่อยากพูดเพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนเรานี่เราทำจริงๆก็คิดดูถังท้องของผมนี่อดข้าวมาตั้งแต่พรรษาเจ็ดตั้งแต่ออกปฏิบัติเบื้องต้นเพราะมันภาวนาไปมันรู้สึกมันดีทางทางผ่อนอาหารอดอาหารนะ นี่แหละเริ่มต้นตั้งกระพันสาเกตเริ่มแล้วนั่นอ่ะ ทำทั้งแบบไหนแบบไหนก็มีเพราะตอนนั้นกำลังธาตุขันหนุ่มน้อยอยู่ซะด้วยนะแข็งขึงขังตึงตังกิเลสคอยจะดีดขึ้นอย่างง่ายดายง่ายดายการฝึกทรมานกันจึงเป็นความลำบากมากดูอย่างนี้ทำวิธีไหนวิธีไหนจิตใจมันก็ไม่พ้นที่มันจะดีดดิ้นข้ามหัวเราไปข้ามหัวเราไปตามกิเลสจนได้นั่นแหละอันนี้พอฝึกแบบนั้นเราฝึกแบบนี้ก็มาถูกเรื่องประกอบความเพียรโดยทางอดอาหารนะนะเพราะอดอาหารสติสตังค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นอ้าวชอบคนชอบคนนั่นถ้าจิตก็แน่นปังแน่นผึ่งเข้าไปเลยด้วยการอดอาหารนี่มันก็จับตรงนั้นแหละทุกทำไมใครจะไม่ทุกใครก็รู้เหมือนกันการอดเคยกินไม่กินมันก็ต้องหิวหิวก็ต้องเป็นทุกข์ก็สิแต่ความสุขความเลิศเลยอยู่ว่าความหิวนี่มีน้ำหนักขนาดไหนนั่นมันก็ต้องทนอันนี้ก็ทนไปทนไปอดอาหารไปเรื่อยอดอาหารไปเรื่อยจังไม่เท่าไหร่นักละตอนนั้นอดไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยเรื่อยต่อไปเห็นว่าถูกต้องแล้ววิธีนี้เอาหนักกับเบาก็ต้องเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะได้มรรคได้ผลนั่นทีนี้มันกระทุ่มลงไปจริงเพราะงั้นท้องผมยังเสียมาตั้งแต่ปรากฏมันเสียพรรษาสิบนะพอฉันลงไปนี่ท้องอืดหมดเลยมาเคาะท้องหนูเดียวดำเสียงปึ่งปึ่งปึ่งปึ่งโอ้ถ่ายลมก็ไม่ถ่ายถ่ายก็ไม่ถ่ายหากเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเราอดอาหารมันก็รู้แต่มันไม่สนใจอดกี่วันก็ตามทำความเพียรยิ่งดียิ่งดีอดไปหลายวันเท่าไหร่ที่ร่างกายนี่บอบช้ำมากอ่อนเพลียมากแต่จิตใจมันสงบเย็นไปโดยลำดับนาคุณค่าของใจที่เรามุ่งหวังอย่างนี้แรงกล้านั้นมันปรากฏเด่นชัดแต่เรื่องคุณค่าของอาหารนี่เรากินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันมาเทียบกันเอาอดนี่ละเรื่องราวมันละผมก็ตั้งแต่นั้นมายิ่งหนักเข้าหนักเข้าเพราะฉะนั้นท้องถึงเสียเวลาไม่ฉันกี่วันก็ตาม6วัน7วันไม่ฉันท้องมันก็ไม่ถ่ายมันอยู่อย่างนั้นเฉยไม่มีอะไรพอฉันลงไปแล้วนะวันนี้ฉันอย่างนั้นละพอตอนบ่ายนี่เสียงท้องนี่ร้องโก้เกะโก้เกะพอค่ำลงไปที่ถ่ายออกหมดเลยไม่มีเหลือกลางคืนเป็นวันถ่ายท้องไม่เลยไม่ได้หลับได้นอนหลังจากนั้นมาวันหลังหยุดไปเลยแน่ฉันวันหนึ่งหรือถ้ามันเพียบมากจริงๆก็ซ้ำซะสองวันจากนั้นก็หยุดตลอดหยุดตลอดความเพียรก็ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่แหละที่ท้องได้เสียเพราะเหตุนี้เราไม่สนจนกว่าธรรมที่เราต้องการ
มันมุ่งต่อต่อธรรมเรื่องท้องจะเป็นยังไงไม่สนใจจริงๆนะมันมุ่งตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยท้องก็เสียไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันพรรษาที่หกนี้เป็นเวลา9ปีที่ที่อดกันเรื่อยไปตลอดก็ไม่นานนะเพียง9ปีอดอาหารท้องเสียไปเรื่อยๆหากไม่คำนึงกับมันเรื่องท้องนอกจากผลที่ได้จากการอดอาหารจนกระทั่งถึงพรรษาที่หกดังที่ได้เรียนท่านทั้งหลายทราบแล้ววันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป่งนั่นแหละตัดสินกันลงได้ระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นลงไปจากใจจิตสว่างจ้าขึ้นมาจนกระทั่งกายไหวไปหมดเลย มันเป็นเองนะเรื่องกิเลสขาดสะบั้นจากใจใจสว่างจ้าขึ้นมาอย่างเราไม่เคยคาดเคยฝันเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเห็นเพราะพ่อแม่เราก็ไม่เคยปฏิบัติมาปฏิบัติแต่เล่าคนเดียวเวลามันเจอมันก็เจอขึ้นอย่างจังๆไม่คาดไม่คิดจิตใจนี้สว่างจ้าขึ้นมาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนะมันรุนแรงมากนะจิตเวลามันขาดกันจากกิเลสแล้วสว่างจ้าขึ้นมาโถจนน้ำตาร่วงทันทีในขณะนั้นนะขึ้นทันทีเลยอย่างอุทานนะไม่สะทกสะท้านกับใครอยู่คนเดียวเนี่ยนะขึ้นเหอขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นภายในใจนะมันไม่ได้ออกการคำพูดนะเฮ้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วหรือนะมันย้ำแล้วย้ำเราให้ถึงใจที่กับธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้แต่มาจ้าขึ้นเวลานั้นอัศจรรย์เฮ้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วหรือทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วหรือแล้วพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วหรือขึ้นเลยอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นน่ะเป็นหลักธรรมชาติที่เราไม่เคยคาดเคยคิดการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นขนาดนั้นพุทโธธัมโมสังโฆจะแยกตลอดจะแยกตลอดพุทโธธัมโมสังโฆพอธรรมชาติแสดงขึ้นเต็มเหนี่ยวในวันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีใครมาบอกก็หายสงสัยทันทีเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั้นจ้าไม่ถามพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ตรัสรู้มาเท่าไหร่มันจ้าเหมือนกับเอามือจ่อลงน้ำมหาสมุทรนี่นะน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนเพียงมือจ่อนี่มันก็ทั่วกันมหาสมุทรนั่นหมดแล้วนั่นนี่พอมันจิตนี่ผางขึ้นมานี่ก็เท่ากับมือจ่อลงไปนั่นเองผางขึ้นมานี่ท่านนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมันเป็นอันเดียวกันแล้วกับธรรมชาตินี่ธรรมแท้ก็คืออันนี้นั่นที่นี่พระสงฆ์แท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันหมดนั่นกิริยานั้นเลยดับไปเลยขึ้นประจักษ์ใจเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีสองมีสามนะอันนี้เราใครคาดไม่ได้นะเป็นขึ้นแล้วมันจะรู้เองด้วยกันทุกคนเล่าที่มาเป็นนี้เราได้ถามใครเราไม่เคยคิดนะว่าจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นมาตั้งแต่ออกแล้วลึกรู้มาพุทโธธัมโมสังโฆด้วยมาจนกระทั่งปฏิบัติถึงขณะนั้นนะยังพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจนิสัยสันดานตลอดมาไม่เคยคิดว่ามันจะมีการแยกกันแยะหรือรวมกันยังไงบ้างแต่เวลามันมาเป็นขึ้นเต็มเหนียวในขณะจิตนั้นแล้วพอฟ้าดินถล่มนะปรากฏว่าแต่ฟ้าดินเขาไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ที่กายกับใจนี่แหละจนกระทั่งกายนี่ไหวผึ่งเลยทันทีนะอันนั้นมันต้าขึ้นมาเลยนี่นั่นแหละนี่แหละนี่แหละองค์ศาสดาครอบโลกธาตุเป็นอันอย่างเดียวกันหมดนั่นเห็นไหมล่ะธรรมแท้เป็นอย่างเดียวกันหมดสังโฆแท้เป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นมาน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันกว้างแคบขนาดน้ำสมุทรทั้งนั้นนั่นแล้วมือจ่อลงไปปั๊บก็ถูกมหาสมุทรหมดทั้งมหาสมุทรนั่นเลยนี่พอมันผางไปนี่มันก็เป็นอันเดียวกันอย่างนั้นมันก็รู้นั่นสินั่นแหละตั้งแต่อดอาหารมาจนกระทั่งถึงวันนั้นจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่อดนะแต่เรื่องท้องนี่ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะมันเคยเป็นมาแล้วจนเลื้อรังแต่เราไม่สนใจกับมันเท่านั้นเองคราวนี้จึงมาสนใจที่จะปฏิบัติรักษามันท้องนะคืออาหารก็ไม่งดเหมือนแต่ก่อนไม่อดฉันธรรมดาตั้งแต่วันนั้นมาว่างั้นเถอะนะผมไม่เคยอดอาหารเพื่อความเพียรอะไรอีกเลยนะว่าเพียรอะไรก็รู้กันแล้ว
ไม่มีอะไรเหลือแล้วหูสิตังพรหมจริยังไม่ต้องถามใครมันก็รู้ขึ้นมาองค์ไหนเป็นขึ้นมามันก็รู้แบบเดียวกันหมดนั่นแหละจะให้ว่าไงนี่เราสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองจะไปถามใครพระพุทธเจ้าประกาศไว้กลางวันมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไม่อดอาหารอีกแต่มันก็ถ่ายไปเรื่อยๆ6วัน7วันถ่ายสักทีนึง6วัน7วันถ่ายสักทีนึงเรื่อยมาอย่างนี้นะมันไม่หายจนกระทั่งมันจะตายจริงๆเนี่ยที่ถูกยาหมอเติ้งเนี่ยนี่ล่ะมันนานขนาดไหนถึงเวลามันจะไปจริงๆมันจะไม่อยู่ก็เห็นชัดก็ท้องอันนี้เองมันจะตายนั่นพอหายนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้หายขาดเลยนะท้องจากชนิดนั้นไม่มีเลยเหมือนกับปลิดทิ้งเลยจ้ะนะไม่มีเหลือจนกระทั่งบัดนี้ท้องจึงดีฉันอาหารก็ได้ธรรมดาธรรมดาสภาพของคนแก่เป็นขนาดไหนได้กำลังวังชาก็มีตามสภาพของมันไม่มีอะไรขัดข้องเลยนี่แหละฉันได้มาธรรมดาโรคนั้นก็หายหมดถ่ายท้องก็อาจมแข็งธรรมดานั่นเป็นปกติเรียบร้อยแล้วมาได้2ปีเต็มๆหรือจะเข้า3ปีก็ไม่ทราบแล้วถ้าให้เต็มยศจริงๆก็คือว่า2ปีเต็มๆไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยโรคท้องเป็นก็เพราะเรื่องอดอาหารนะไม่ใช่เพราะอะไรถ้าหากไม่สนใจกับมันจนกว่าว่าผ่านไปเต็มที่แล้วจึงได้กลับย้อนกลับมาบำรุงรักษากันมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่แหละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้ทุกท่านทราบเอาไว้อากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลามาตัดทอนได้เลยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมากับกิเลสก็แบบเดียวกันกิเลสก็เป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาในหัวใจของสัตว์ของเรานี่แหละเราแยกไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่ใจของเราแยกไปมากไปน้อยมันก็สร้างผลขึ้นมาให้รับความทุกข์ความลำบากสร้างเหตุขึ้นมาให้เพลิดเพลินตามมันไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสมันเกิดขึ้นจากหัวใจเรานี้แล้วว่าเราแยบเข้ามาทางธรรมธรรมก็เกิดสติธรรมก็เกิดปัญญาธรรมก็เกิดความภาคเพียรทุกด้านทุกทางเป็นอัตเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจผลิตขึ้นเรื่อยๆผลทางธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวกันนี่แหละเวลาธรรมได้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็มามองเห็นตัวกิเลสซึ่งมันเกิดอยู่ในหัวใจเราแต่ก่อนไม่เห็นมันเกิดขึ้นอะไรก็ว่าเราไปหมดความโลภก็เราความโกรธก็เราความหลงราคะตัณหาว่าเราไปทั้งนั้นเวลาธรรมมีกำลังมากแล้วมันก็แยกของมันได้โดยอัตโนมัตินะมันก็ทราบอะไรเกิดขึ้นมานี่ภัยเกิดขึ้นแล้วนี่กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีนี่อ่ะธรรมเกิดขึ้นแล้วส่องเห็นกิเลสนะส่องเห็นกิเลสแล้วฆ่ากิเลสได้ด้วยเป็นลำดับลำดามาเลื่อยมาตั้งแต่วันนั้นเปลี่ยนสำคัญมากถึงต้องได้พินิจพิจารณาถึงวิธีการประกอบความภาคเพียรอยากสักแต่ว่าทำนะถ้าทำสักแต่ว่าทำเฉยจะไม่ค่อยได้ผลต้องทำด้วยสังเกตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตด้วยดีเรื่องทำพระพุทธเจ้านี้ผมนี่กราบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่า 100% ศาสดาไม่พูดแล้วสาธุไม่ต้องเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายที่ดูได้เห็นขึ้นประจักษ์ใจนี้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่ทูลถามองค์ศาสดาแท้คืออะไรนั่นไอ้เรื่องรูปพระรูปพระโฉมของท่านพระสรีระของท่านนั่นมีแตกต่างกันเป็นรามีเกิดมีแก่มีชราคำข้ามีตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าแท้คืออันนั้นแหละคืออันผางขึ้นมาเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรือนี่แหละคือองค์ศาสดาแท้คือองค์นี้แหละทำแท้คืออันนี้แหละเมื่อเขาได้เข้าถึงใจแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วนี่แหละพระสงฆ์แท้ก็คือนี่แหละเป็นอันเดียวกันหมดแล้วแล้วก็ประมวลเข้ามาอีกเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงน่ะมันเป็นแล้วนั่นน่ะเราเคยคิดเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่พอมันจ้าขึ้นมามันหายสงสัยทุกอย่างเป็นอันเดียวกันล้วนๆมันก็รู้เป็นพื้นเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นเดียวกับน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยเราเป็นก็แบบนั้นแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าหาที่ไหนหาอะไรนั่นมันประจักษ์ในนี้นี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาวรเริ่มเห็นมาตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยถึงขนาดถึงวิมุตติหลุดพ้นนี่เห็นศาสดาเต็มองค์หาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะธรรมนี่หมดทางสงสัยผมพูดจริงๆโอ้โห
ไอ้กิเลสมันปิดบังทำเอาไว้นี่มันก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำในบึงในบ่อใหญ่ๆนะน้ำนั้นเต็มสระเต็มบึงแต่จอกแหนมันปกคลุมหุ้มห่อน้ำไม่ให้หมดไม่มองเห็นน้ำเลยโลกมองไปก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนก็ว่าน้ำนี่ไม่มีในบึงนั่นเพราะจอกแหนมันปกคลุมไม่หมดน้ำไม่มองไม่เห็นเวลาแหวกลงไปไปเปิดดูน้ำดูสิเอามาตักมาอาบดื่มดูเป็นยังไงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงมันก็รู้ชัดเจนผู้ที่ไปเปิดเห็นนั่นแหละเป็นผู้ที่จะฝังลึกในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่มีอยู่ใต้กิเลสเหมือนน้ำมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละเนี่ยเปิดออกที่เนี่ยเอาเปิดออกเวลานี้ความกังวลวุ่นวายทุกตะเบียดว่างั้นเลยนะมันปกคลุมจิตใจปกคลุมธรรมไว้ไม่ให้มองเห็นเลยนะเอไอก็อันนี้ออกแล้วจอกแหนออกแล้วเห็นรูปฟังเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกแล้วคิดสังขารหรือสัญญาออกแล้วออกแล้วปิดบังทำไว้ตลอดเวลาไม่ให้มองเห็นธรรมมีแต่กิเลสมาปิดมาด้วยสัญญาอารมณ์ของตัวเองนะปิดตัวเองถึงเวลาเบิกออกด้วยความภาคเพียรแล้วจะค่อยแจ้งขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาเหมือนที่เขาไปเปิดน้ำจอกแหนจากบึงนั่นแหละเปิดออกแล้วถึงจะจอกแหนมันจะหุบเข้ามาปิดไว้ตามเดิมประตามแต่ความเชื่อว่าน้ำในบึงนี่มีเขาเชื่อฝังลึกไม่มีถอนนี่แหละผู้เชื่อธรรมที่เรียกกระแสกระแสผู้เชื่อเชื่อธรรมเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีตะกะเบิกออกไปเบิกออกไปถึงมันมาปิดไว้มองไม่เห็นน้ำก็ตามความเชื่อที่ว่าน้ำมีอยู่ในสระนี่มันก็เชื่อฝังลึกนั่นธรรมมีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่มันก็ฝังลึกอยู่อย่างนี้กิเลสปิดบังเอาไว้มรรคผลนิพพานไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นจริงเปิดออกเปิดออกด้วยความภาคเพียรของเราเอาให้หนักให้หน่วงให้ได้ทรงมรรคทรงผลที่พุทธเจ้าทรงเลิศไปเป็นยังไงบ้างพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ทรงทำมันเลิศเลยพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพุทธเจ้านี่นี่ตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาสมุทรอันเดียวเลิศเลยสุดยอดสุดยอดเหมือนกันไปหมดแล้วไอ้เราตั้งหน้าตั้งตาที่อยู่พื้นปฏิบัติก็เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้ามาสู่มหาสมุทรการปฏิบัติธรรมของตนได้ละเอียดเข้าไปเฉลี่ยก็เรียกว่าใกล้มหาสมุทรคือวิมุตติพระนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีความเพียรก้าวเข้าตายแล้วก็ถึงมหาสมุทรไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นเจ้านี้ไม่มีใครถามกันแหละเป็นแบบเดียวกันฉันทิฏฐิโกท่านนั้นประกาศป้างขึ้นมาเลยประจักษ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาวกก็ขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไปไม่มีคำว่าบกบางนอกจากไม่มีใครสนใจไปเทิดทูนตั้งแต่กิเลสเอากิเลสซึ่งเป็นช่วงเป็นฐานมาพอกหัวใจพอกศีรษะของเราจนไม่มองเห็นตัวคนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเท่านั้นเองมันถึงจะไม่เห็นอริยธรรมถ้าผู้ที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรต้องเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลสวากขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีแง่มีงอนใดเลยขอให้ดำเนินตามอัตตามธรรมอย่าฝ่าอย่าฝืนไม่ว่าฝ่ายพระวินัยไม่ว่าฝ่ายธรรมเป็นความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าฝ่าฝืนส่วนใดไม่ได้นะฝ่าฝืนพระวินัยก็ออกนอกลู่นอกทางไปแล้วข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่าหวังความดีถ้าหลงได้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าด้วยการข้ามธรรมข้ามวินัยฝ่าฝืนทำยังไงแล้วเหยียบหัวพระเจ้าไปต่อหน้าอย่าหวังคนนั้นจะเห็นมรรคผลนิพพานถ้ามีความเคารพในธรรมในวินัยไปแล้วนั่นแหละคือเคารพองค์ศาสดาและเดินตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมแล้วตรัสไว้ชอบแล้วก้าวไปตามนั้นยังไงก็ต้องเป็นต้องในต้องรู้ไม่เป็นอื่นธรรมานี้ไม่เป็นอื่นขอให้ก้าวไปตามธรรมธรรมต้องไปทำล้วนๆก้าวไปทางกิเลสกิเลสก็เป็นกิเลสล้วนๆตลอดไปดังที่เคยเห็นมาแล้วนี่แหละพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันอยู่นี่ก็ไม่มีงานมีการอะไรวัดนี้ผมไม่มีเป็นมาตั้งแต่ต้นเพราะงานเหล่านั้นเป็นงานสร้างความกังวลวุ่นวายสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวแม้จะสร้างกระต๊อบหลังนี้เสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จยังต้องเป็นอารมณ์วันหลังต้องสร้างต่อไปอีกนี่เป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมล่ะเพียงเราสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งพอได้อยู่อาศัยภาวนาเท่านั้นมันยังเป็นอารมณ์เมื่อกระต๊อบอย่างไม่แล้วเป็นอารมณ์เท่ากระต๊อบนั่นแหละนะจนกระทั่งกระต๊อบเสร็จแล้วก็หายกังวลไม่สร้างใหม่อีกต่อไปอารมณ์ก็ไม่มีนั่นอันนี้ถ้าไปสร้างนั้นสร้างนี้แล้วยุ่งเหยิงวุ่นวายนะว่าจึงต้องระมัดระวังสอนหมู่สอนเพื่อน
เรื่องการก่อการสร้างนี่เป็นการสั่งสมกิเลสเป็นลำดับลำดาการปฏิบัติธรรมนี้จะจางไปจางไปอารมณ์ของใจนี้จะไปอยู่กับการงานทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความวุ่นวายหาอนัตธรรมไม่มีมาเข้าจิตหาความสงบหาไม่ได้พอจะมาเข้าสู่ความสงบจิตเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยุ่งไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ทางของศาสดาให้พากันปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจือปนเรียกว่างานของพระงานเพื่อชำระกิเลสงานเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงผู้นั้นแหละเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วกี่วันกี่คืนไม่สำคัญสำคัญที่สวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วเอาให้ดีตรงนี้นะถ้าลงปฏิบัตินี้ไม่ปล่อยวางจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วสวดคาถาธรรมที่ตัดไว้ชอบนี้จะถึงเลยต้องถึงไม่ไปไหนและไม่เป็นอื่นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะอย่าเห็นโลกเป็นของสำคัญมันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมโลกตื่นมันหาอะไรถังขยะเกิดแก่เก็บตายกองอยู่ในโลกถังขยะนี้ทั้งนั้นนะความทุกข์ความลำบากลำบนอะไรไม่มีอันนี้เต็มไปอยู่ด้วยของสิ่งเหล่านี้ท่านจึงว่าถังขยะผสมผสมเต็มไปอยู่ในนั้นหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยุ่งเหยิงวุ่นวายความดีความดีเต็มอยู่ในเดียวกันแล้วสร้างแต่กองทุกข์มาตลอดเวลาจะไม่เรียกถังขยะจะเรียกว่าอะไรนี่แหละถังขยะเรื่องมรรคผลไม่มีจิตตั้งแต่หลุดพ้นออกจากผึ่งเท่านั้นเองไม่มีเรื่องความทุกข์ที่จะมีในชั้นใจของพระอรหันต์แม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดกิเลสซึ่งเป็นตัวสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์ไม่มีเลยจนกระทั่งนิพพานเรียกอนันตการพอนิพพานเที่ยงนั่นแหละทุกข์ก็ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีนั่นนี่เรียกว่านิพพานเที่ยงนอกนั้นมันเป็นถังขยะไปหมดนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพุทธปฏิบัติเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของพระอรหันต์นั้นธาตุขันธ์ก็เป็นสมมุติธรรมดา เหมือนกับโรคทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เป็นได้เหมือนกันเจ็บท้องป่วยสะเป็นไปได้ด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติเสมอกันความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนแบบไหนในธาตุขันธ์ของพระเจ้าประสงค์ของประชาชนหรือแม้ที่สุดของพระอรหันต์เป็นได้โดยกันแม้แต่เพียงว่าพระอรหันต์ท่านไม่ซึมซาบสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดตรงไหนก็รู้ว่าเจ็บปวดแต่ไม่สามารถซึมซาบจิตใจของท่านให้หวั่นไหวหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจได้เลยเท่านั้นเองต่างกันตรงนี้เจ็บตรงไหนมากขนาดไหนก็รู้อยู่ว่ามันในจุดของมันที่เจ็บมันไม่เข้ามาแทรกถึงจิตบางทับให้แทรกก็ไม่แทรกจึงเรียกว่าสมมุติกับวิมุติสมมุติก็คือขันทุกข์ก็เกิดในขันเนี่ยมิมุติก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเข้ากันได้ยังไงนี่แหละมันต่างกันที่ตรงนี้เรื่องทุกข์กันทุกข์เหมือนกันแก่เหมือนกันตายเหมือนกันแต่ไม่มีทุกข์เข้าเคลือบแฝงแล้วซึมซาบไปถึงจิตใจท่านเลยนี่เรียกว่าจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเอาให้จริงอาจารย์ธรรมะนี้สดๆร้อนๆมากกว่านิพพานสดๆร้อนอยู่ชั่วเอื้อมเราเอื้อมการปฏิบัติของเรานั่นแหละเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเอาจนได้นั่นแหละก้าวไม่ถอยก้าวไม่ถอยการเกิดการตายนี้มันเกิดตายนี้ตลอดไปนี้ตั้งกับตั้งกันเรานี่มาเกิดนี้ก็มาพักในภพนี้ชาตินี้ต่อไปจะไปเกิดอีกตายอีกนะถ้าเราสร้างความดีไม่พอเราก็ต้องไปเกิดไปตายอีกแต่ความดีของเรามีก็ยังพอได้พักผ่อนหย่อนตัวบ้างนะไม่เหมือนกับคนที่สร้างแต่บาปแต่กรรมหาบแต่กองทุกข์เผาทั้งแดนมนุษย์แล้วไปเผาแดนนรกอวิชชีอยู่นี่กี่กับกี่กันหมุนไปเวียนมาอยู่นี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นได้เลยคือคนสร้างแต่บาปแต่กรรมพวกนี้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันจืดจางเผาอยู่ตลอดเวลาในถังขยะใหญ่นี่แหละมันจะไปไหนพอพ้นจากนี้แล้วไม่มีเรื่องทุกข์ทั้งหลายไม่มีในใจของพระอรหันต์นั่นแหละท่านว่าหมดกังวลพระอรหันต์ไม่มีกังวลธรรมชาตินั้นก็สว่างจ้าอยู่ครอบโลกธาตุเอาอะไรมาผ่านนี่แหละเรื่องวิมุตติล้วนๆธรรมธาตุล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสมมุติใดเข้าไปผ่านได้เลยเนี่ยไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นสมมุติมันก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เพียงอันนี้เองมันไม่สามารถเข้าไปสู่จิตใจท่านได้นะจิตใจนั้นเป็นมีมูลหลุดพ้นไปจากแดนทั้งขยะนี้แล้วจะอะไรมาเป็นความถูกไม่มีขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกข์ก็ทุกข์เถอะนะทุกข์เพื่อความสุขสุขจนกระทั่งเป็นบรมสุข
แล้วทุกประกอบความเพียรนี้กี่ปีมันทุกขนาดไหนกำหนดปีเดือนได้อยู่นี้นะแต่ความทุกข์ที่ไม่มีความภาคความเพียรไม่ความทุกข์ไม่เอาไหนเอาไหนนี่ทุกตลอดไปไม่มีคำว่าต้นว่าปลายมันจะจมอยู่กับกองทุกข์นี้ตลอดไปเลยแต่ความทุกข์ด้วยความภาคความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์นี้มันจะทุกข์กี่ปีกี่เดือนไปเวลาเราได้ผลจากการประกอบความเพียรของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถึงนิพพานเที่ยงเอาความสุขบรมสุขนี้เที่ยงตลอดเลยแล้วมาวัดกันที่กับความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรประมาณกี่ปีเนี่ยความเพียรประมาณกี่ปีเป็นความทุกข์ประมาณสักกี่ปีผลได้จากความเพียรนี้ไปเป็นความสุขเป็นบรมสุขถึงนิพพานเที่ยงอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเรานะตายไม่ยังกี่พบกี่ชาตินะหลักผู้มีความเพียรมีวันทัดถอนตัวออกได้นะแต่ผู้ตายด้วยความจมกับบาปกับกรรมกับกิเลสตัณหานี้ไม่มีวันมีคืนจมยังอยู่อย่างนั้นต้นไม่มีปลายไม่มีตายมาตั้งกับตั้งกันความทุกข์ตั้งกับตั้งกันสับสนปนเปกันมาอย่างนี้ให้เอาไปพิจารณาในตัวเองทุกคนทุกคนนะผมก็สงสารหมู่เพื่อนนะมันยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่นี้ยิ่งสงสารมากนะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะมันเป็นเองในใจนะประชาชนญาติโยมเราสงสารมากทีเดียวแต่ก่อนก็ไม่ก็เป็นพอแก่มาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาคิดถึงเรื่องใครจะแนะนำสั่งสอนพวกนี้ล่ะนี่อันหนึ่งนะเมื่อเป็นอย่างนั้นธรรมะที่เราเทศสอนโลกจึงมีเน้นหนักเน้นหนักไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความจัดความจริงพอได้สาระประโยชน์บ้างในการฟังเทศฟังธรรมจากครูจากอาจารย์แล้วเทศอย่างที่ผมเทศนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีใครเทศด้วยนะพูดจริงๆไม่โอ้ไม่อวดพูดตามหลักความจริงเทศตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาเทศสอนโลกก็เทศแบ่งรับแบ่งสู้แกงหม้อใหญ่แต่ยังไงก็ไม่ทิ้งรวนลายที่จะเด็ดเผ็ดร้อนบ้างเป็นบางระยะบางการบางข่าวมีบ้างหากไม่ให้หมดมันแบ่งรับแบ่งสู้กับกิเลสพัดตามภาษีภาษาของเขาที่จะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรก็สอนลงตามภูมิตามภูมิถ้าผู้ที่มีความหนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นธรรมะก็หนักออกมาเองไม่ยากนะถ้ายิ่งเป็นแกงหม้อเล็กเราเรียกจะพุ่งพุ่งพุ่งยิ่งแกงหม้อจิ๋วเนี่ยพุ่งเลยนั่นเพราะมันรับกันได้ดีหางรับกันทันทีทันทีแกงหม้อจิ๋วกับธรรมชาติธรรมที่จะสงเคราะห์โลกโดยสมบูรณ์อยู่แล้วภายในใจนี้ออกทันทีเลยอันไหนที่ไปที่ไหนก็มองดูก็เห็นแต่ซากมนุษย์เห็นแต่เศษมนุษย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนเห็นแต่ที่เดียวห้อมล้อมจุดจนมองหาตัวไม่เห็นก็ธรรมะก็อ่อนใจเหมือนกันนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะโลกชาวพุทธเรานี่แหละเมืองไทยของเราเนี่ยมองไปที่ไหนไม่มองเห็นคนมองเห็นตั้งแต่กิเลสความดีดความดิ้นความพุ่งเฟ้อเหิมกิริยาท่าทางการอยู่การกินการใช้การสอยเนื้อการนุ่งห่มแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรๆลิหรูหราฟูฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งหมดมองหาตัวไม่เห็นเวลานี้นานๆถึงจะแยบทีหนึ่งเราก็ดีคือมันดูไม่ได้ถ้าพูดแบบโลกนะแต่ทำไม่มีอะไรนะมันก็เหมือนดังว่าคันฟันบ้างเนี่ยเราดูเห็นอยู่มาจำต่อหน้าต่อตานี่ทำไมจะไม่เตือนกันบ้างดูกันบ้างผู้พอที่จะรับสติต่างมีอยู่เนี่ยมันก็ต้องแยบออกบ้างนี่การอยู่การจริงการสร้างสอนอีกเทศอยู่เรื่อยๆเลยแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการพุ่งเพ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวนี่นานๆจะแยบออกทีนึงเพราะเวลานี้มันดูแล้วพิลึกกึกกือแล้วเกินเช่นเมืองไทยเหล่านี้มันก็เป็นเมืองพุทธมาแล้วปู่ย่าตายาย พาดำเนินมาด้วยความราบรื่นดีงามสงบงามตาทุกอย่างการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยงามดูแล้วชุ่มตาชุ่มใจมันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสและเป็นที่น่าเมตตาสงสารนะแต่เวลามันเปลี่ยนแปลงมาจากโลกภายนอกก็สิโลกเขาไม่มีศาสนาเขาแต่งตัวอะไรอะไรเขาทำอะไรมาแล้วก็ความมักความมักเพราะเราไม่มีหลักอยู่แล้วเนี่ยพอความมักเข้ามาหาเรามันก็เป็นลิงทั้งตัวเป็นลิงทั้งตัวไม่มีคนติดอยู่เลยแล้วดูแล้วมันก็ดูนี่บางทีก็แยบออกบ้างให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าไม่รู้ก็จำเป็นกรรมของสัตว์เราเทศเราไม่ได้เทศเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากผู้ใดนี่นะเทศด้วยความเมตตาสงสารจะมาว่าเราผิดได้ยังไงก็สอนให้ถูกมันจะผิดไปได้ยังไงไอ้ตัวที่ไม่ยอมรับนั่นแหละตัวมันผิดมันผิดอยู่ที่นั่นแล้วกองทุกข์ก็อยู่กับผู้ที่ไม่ยอมรับนั่นแหละมันจะไปที่ไหนนี่แหละเรื่องสอนโลกมันลำบากนี่ยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งสงสารมากนะเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานเหล่านี้นะมันจะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาและเกาะเดียวเท่านี้นะเวลานี้พูดให้เต็มปากนี่เลยเกาะที่เป็นที่
สุขหัวนอนได้ของประชาชนญาติโยมทั้งหลายเป็นที่ตาใจอบอุ่นนะเขาเคารพนับถือมีเกาะมีดอนไม่งั้นจมเป็นทะเลหลวงไปหมดเลยแล้วศาสนาก็หมดไปพร้อมกันเรื่องปริยัติเรียนมากี่คัมภีร์ก็

เรียนเถอะแล้วก็เป็นตัวหนังสือเป็นกระดาษจะว่าไงไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่กับผู้ปฏิบัติตามเรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษเกิดประโยชน์อะไรนี่ละมันจะกลายเป็นหนอนแท้กระดาษอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่มีคัมภีร์ไม่หดไม่อย่างนะอย่าว่าแต่ในวัดในวาในบ้านคนมันก็มีแต่มันไม่สนใจปฏิบัติมันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเหมือนกระดาษเศษเนี่ยเพราะเจ้าของมันหมดค่าค่ำราคาแล้วที่จะเอาพระธรรมะมาปฏิบัติเพื่อเป็นสาระแก่ตนมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสัตว์ไปหมดทั้งโลกนี่แหละทั้งที่มีศาสนามันก็มีแต่ดูคำพีเวลาในหัวใจและความประพฤติของคนไม่มีมันก็เลยเลวไปเลวไปเนี่ยศาสนาพุทธมันจะสิ้นจะสูญลงแล้วหรือบางทีอดวิสุทธิ์ไม่ได้นะมันจึงได้เพลิดได้เพลินเกินเนื้อเกินตัวแล้วเกินที่วิ่งไปตามกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่นะมันอดไม่ได้นี่แหละจวนตายเท่าไหร่ยิ่งมีความเมตตาสงสารมากบางทีธรรมะก็ออกเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆบ้างเหมือนกันเพราะมันคันฟันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาปิดได้หรือปิดทำนะกิเลสมันจะออกแบบไหนรู้หมดเรื่องทำไม่มีความว่าชินกับกิเลสนะมันจะออกแบบไหนแบบไหนเป็นแบบที่เคยฟาดหัวเรามาจนจมกับมันมากต่อมากแล้วคราวนี้ได้เห็นกันแล้วนั่นมันขาดสะบั้นดอกใจแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดกิริยาใดมันก็รู้หมดแล้วสิเนี่ยมันจะปิดได้หรือทำดูกิเลสดูได้ง่ายนิดเดียวขอให้ทำมีในใจเถอะดูได้ง่ายมากนะถ้าทำมีในใจเขากับเราเป็นเดียวกันดำปีเหมือนหมีทั้งตัวน่ะหมีดำมันไม่มีใครขาวไม่มีใครสว่างจะมองเห็นดีชั่วได้ยังไงเขากับเราก็เหมือนกันนี่ก็เลยงมเงาเกาหมัดไปตามๆกันเลยที่นี่สาระแก่นสารไม่มีแต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวเกิดมานี่ก็ไม่ทราบเกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้กรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่เคยสนใจกับกรรมก็ดิ้นกันอยู่อย่างนี้พอถึงลมหายใจขาดไปแล้วตายไปที่ไหนมันก็ไม่รู้อีกเพราะมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจมาเกิดก็ไม่มีหลักมาในความรู้สึกตัวเองแต่หลักกรรมพาให้เกิดนั่นแน่นอนพาให้เกิดถ้าเกิดมาแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แหละเขาเหมือนเราเหมือนเขาคว้าน้ำเหลวอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของดีตามกิเลสทั้งนั้นนะของดีตามวัดตามธรรมนี้ไม่มีนะนี่คว้าแล้วก็คว้าน้ำเหลวแล้วพอลมหายใจขาดทั้งนั้นอะไรล่ะเป็นสาระของเราก็มีแต่กระดูกของเรานี่มันก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรใจนั้นมีอะไรบ้างล่ะทีนี้มันก็มีแต่เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องบาปเรื่องกรรมเต็มหัวใจพัดจมเราอีกนั่นนี่แหละตายคนไม่มีหลักมันก็มีแต่เรื่องไฟนรกเขาทั้งเป็นทั้งตายไปนี่แหละเนี่ยคนมีหลักนี้ไม่เป็นไรขอให้ทำหลักใจให้ดีศีลธรรมอย่าปล่อยอย่าวางมันเป็นฆราวาสญาติโยมก็ตามขอให้ระลึกถึงศีลถึงธรรมอันนี้คือสาระอันสำคัญพึ่งเป็นพึ่งตายกับหัวใจได้อย่าปล่อยอย่าวางสมบัติเงินทองเอาของอะไรจะมีมากขนาดนั้นนั่นเป็นสิ่งภายนอกพึ่งไม่ได้พึ่งได้ตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ที่เท่านั้นพอแล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายอันดีงามเลยเป็นพอที่จะตายไปเลยนอกจากบุญหรือบาปนี่ติดแนบของหัวใจรีบสร้างบุญก็สร้างเสียที่บัดในบัดนี้ตายอันนั้นทิ้งปั้วลงไปแล้วเรื่องบุญกับใจนี่ติดกันไปได้ถึงนี่คือสาระของใจแต่มันไม่ค่อยสนใจจะสร้างคนเราสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมก็บาปกรรมมันก็มาพันหัวใจลงนรกอีกลงนรกอีกนี่แหละมันที่น่าทุเรศนะอุ้ยทุเรศจริงๆนะ มองดูกิริยาท่าทางทั้งที่เมืองไทยเราเป็นชาวพุทธกิริยาแห่งการแสดงออกของพุทธไม่ค่อยมีและไม่มีนั่นมันมืดขนาดนั้นจะให้ว่ายังไงครับพูดอย่างนี้กิเลสมันก็พองตัวขึ้นมาอีกโต้ต้านทานเขาอีกนะเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะมันจะเพิ่มกิเลสเขาอีกเมื่อได้ฟังธรรมแทนที่จะไปชำระตัวเองไม่ยอมชำระนะเอาไปพอกหัวตัวเองเขาอีกเป็นฟืนไฟเขาไปอีกแล้วท่านผู้เทศไม่ใช่คนโง่จอมปราชญ์ทั้งหลายท่านเทศมาพุทธเจ้าพระสาวกท่านสมควรเทศขนาดไหนท่านเทศไม่สมควรนั่นก็ปล่อยทิ้งเสียจะทำยังไงมันกรรมของสัตว์เมื่อสอนไม่เอาแล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นกรรมของสัตว์ไปถ้าพอสอนได้ท่านก็สอนเอานี่แหละเรื่องโลกเวลานี้มันรู้สึกว่าหาหลักหาเจไม่ได้โลกชาวพุทธเราเป็นเรื่องกิเลสไปทั้งหมดเป็นทะเลแห่งกิเลสทั่วเมืองไทยเรานะเวลานี้นะเป็นทะเลของกิเลสไปทั้งนั้นไม่ใช่ทะเลของธรรมนะเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเปลี่ยนทะเลของกิเลสในหัวใจเราให้เป็นทะเลของธรรมขึ้นมันก็ได้คนเราเปลี่ยนให้เป็นธรรมขึ้นมาพลิกตัว
ให้เสาะแสวงหาคุณงามความดีรักษาศีลรักษาธรรมเดินจงกรมนั่งถึงภาวนาให้ทานทำบุญเอาไปนี่คือสาระของใจที่พึ่งของใจอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ตึกรามบ้านช่องถนนน้ำทางสมบัติเงินทองมีเป็นล้านๆอะไรเลยอันนั้นมีเพียงไว้กิเลสมันหลอกตาเอามาประดับหน้าร้านให้ภูมิใจนี่ไม่ดีพวกภูมิใจนี่ก็กลายเป็นตัวเย่อหยิ่งจองหองคล้องตัวเข้าไปว่าตัวมั่งตัวมีนั้นเอากิเลสมาประดับร้านเออไม่ได้ทำประดับร้านนี่นะกิเลสมันมาหลอกตื่นไปผู้ที่มีทำประดับร้านจะทุกข์จะจนก็ตามคนนั้นมีหลักเกณฑ์เป็นเศรษฐีก็มีหลักเกณฑ์ถ้ามีธรรมในใจถ้าไม่มีธรรมในใจยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋าเนี่ยจะเอาสาระไม่ได้เลยจากสิ่งเหล่านั้นตายกองกันอย่างนี้มีอะไรใครเห็นเอาสมบัติเงินทองของนี้ไปเผากันไม่เคยเห็นแบบนี้นะตายแล้วก็มีแต่โลงผีเท่านั้นไปก็ไปเผาเข้าไปฐานเผาเข้าไปนั้นแล้วผู้ที่เกิดมาถูกท้ายไปหลังเป็นลูกเป็นหลานเอารับมรดกกันไปสืบทอดกันไปหวงกันไปแล้วเป็นบ้ากันไปกับสิ่งนั้นอีกไม่มีสิ้นสุดอีกตายไปก็แบบเดียวกันอีกหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วหาที่ยุติไม่ได้นะพากันตั้งอกตั้งใจสำหรับภาพปฏิบัติเราไม่หวังอะไรนะมินทบาทเขาเต็มบาทเต็มบาทมาอย่างที่เห็นนี่แล้วจะกินให้ตายก็ตายแต่อาจทำของเราเป็นยังไงบ้างกินมากกินน้อยเป็นยังไงให้ดูการกินทั้งของนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแล้วเฉยๆมีอาหารร้านค้ามากๆเป็นบ้ากับอาหารนี่ก็เป็นบ้าชนิดหนึ่งทำเลยแห้งผากแห้งผากอะไรเป็นเรื่องของเขาการทำบุญให้ทานเขาหามาทานเป็นบุญของเขาเราฉันด้วยความรู้จักประมาณเป็นธรรมของเราเป็นเรื่องของเราเป็นธรรมของเราเป็นความฉลาดแหลมคมของเรานี่ถ้าเราเผลอไปเป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นเราก็จมไปอยู่แล้วนะต้องคิดอ่านแต่จองให้ดีทุกคนทุกคนนะการปฏิบัติธรรมต้องจริงจ้องจังอย่าเลาะแหละนะพระเนี่ยวันนี้ไม่ได้นะไม่เลาะแหละเช่นอย่างผมไม่อยู่แล้วแหวกแนวไปที่นั่นแล้วแหวกแนวไปนี่มาผมไม่ได้ถามนะพอมองเห็นแล้วไล่หนีทันทีเลยใครจะแบกแนวไปไหนไปเพราะผมไม่มีเวลาที่จะสอนพระเนรมาจุ้งๆอย่างจ้ามาแล้วนะยิ่งหนาแน่นเข้ามาทุกวันทุกวันมามากเท่าไหร่ยิ่งทำเลอะเทอะอกผมจะแตกนะที่ปกครองหมู่เพื่อนเนี่ยให้พากันจำทุกคนทำที่สอนวันนี้สอนเพื่อหัวใจของผู้มาปฏิบัติให้ตั้งใจไปคุยปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองนี่แหละเป็นความดีความชอบธรรมมันนี่การเทศนาว่าการก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

กิเลสมันหลายประเภทเครื่องมือที่จะแก้กิเลสก็ต้องหลายประเภทรวมแล้วเรียกว่ามัชฌิมาซึ่งเหมาะสมกับให้สติปัญญาความเพียรให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆถ้ามันดื้อก็เอาให้หนักนะสติก็ใช้อย่างเต็มที่ปัญญาความเพียรก็เอาเต็มที่ปัญญาก็ใช้อย่างเต็มที่ฟาดฟันลงไปเรื่องแรกมันอยู่กับมือเรานี่นี่เรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้เวลาละเอียดลงไปมัชฌิมาก็ละเอียดคือสติปัญญาก็ละเอียดไปตามๆกันเป็นความเหมาะสมกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่เป็นส่วนทั้งรุ่นนะมีลักษณะท่าทีหมุนพันกับกิเลสทุกประเภทกิเลสอยากปัญญาก็หนักปัญญาสู้กันก็ต้องหนักความเพียรต้องหนักเพราะอยู่ในเกณฑ์บังคับบัญชาต้องบังคับบัญชามันยังไม่ถึงเกณฑ์เป็นอัตโนมัติมันก็ต้องได้บังคับบัญชาซะก่อนเพราะจิตยังไม่เห็นผลของงานจิตยังไม่เห็นผลของสมาธินี้ที่เกียรติภาวนาไม่อยากทำพอเริ่มเห็นผลสมาธิสุขความทั้งหมดมันเกิดความเย็นใจเกิดความสุขเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมานั่นแหละคือผลที่มันเป็นเครื่องดูดดึงจิตใจให้มีความภาคเพียรต่อไปพอเป็นสมาธิแล้วทางด้านปัญญาผลเกิดทางด้านปัญญามันยังไม่มีมันก็ต้องได้บังคับทางด้านปัญญาให้พิจารณาไม่งั้นติดสมาธิเกิดสมาธิแล้วถอนตัวไม่ออกจะเข้าใจว่าความรู้สึกอยู่กับสมาธิเข้าใจว่านิพพานอยู่กับความอยู่กับสมาธิไปจะแล้วเรื่องกายเป็นความเห็นผิดปัดการเข้าใจอย่างนี้เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะอสุภังให้จิตจ่ออยู่นั้นทำงานไม่ละถอยหลังหมุนที่ที่สติเป็นเครื่องควบคุมอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งหมดเวลานั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะเราได้ฝึกฝนอบรมอยู่เสมอสติย่อมมีความติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยสติจะมาทันทีปัญญาจะวิ่งตามมันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปพร้อมกันสติกับปัญญาเวลาปัญญามีความชำนาญขึ้นแล้วก็เป็นนั้นสติมีความชำนาญก็เลยรู้ได้เร็วเวลามีจิตมาสัมผัสเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมอยู่เสมอย่อมมีความเจริญเติบโตขึ้นได้เหมือนกับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความถูกต้องปฏิปันนาก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านตั้งใจในการปฏิบัติงานของสมณะคืองานเพื่อสอดถอนที่เด็กเป็นงานสำคัญเป็นงานฝากเป็นฝากตายเพื่อความพ้นทุกข์งานนี้เป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ถึงจะทุกข์ก็การประกอบความภาคเพียรโดยประการใดประการทุกข์นี้เป็นทุกข์เพื่อจะให้เกิดสุขจนถึงจุดที่หมายเป็นความสุขอย่างยิ่งมันควรจะอิจฉาละอาใจเพราะความทุกข์ยากลำบากในเหตุคือการประกอบความภาคเพียรหนักเบามากน้อยมันจะเล็งถึงผลอันจะเสด็จเลิศโลกเมื่อชนะเต็มที่แล้วเต็มภูมิแล้วไม่ต้องมายุ่งอีกงานนี้สำเร็จได้ดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสำเร็จมาแล้วภาษาโลกอรหันต์อรหันต์สำเร็จมาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องงานก็ถอดถอนกิเลสถ้ากิเลสหมดไปแล้วเอาอะไรมาถอดถอนจะทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ซะตามวันเวลาที่มันจะดับสลายเท่านั้นเองไม่เห็นภายในจิตมากน้อยก็คือมียาพิษเผาลงจิตใจตลอดเวลาภายนอกก็เป็นพิษถ้าลงจิตใจเป็นพิษแล้วออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นเข้ามาค้ากันแล้วก็เป็นกองพิษอันใหญ่โตเป็นไฟอันกองใหญ่เผาจิตเผาใจให้เลยครับความเดือดร้อนให้หยุดหย่อนนี่เพิ่งทราบว่าโทษแห่งความมีกิเลสและโทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งความไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองมันจึงสามารถไปนำสิ่งภายนอกซึ่งเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาแล้วเอามาเป็นพิษเป็นภัยเผาหล่นตัวเองได้รูปเสียงกลิ่นรสเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาซึ่งมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันมีมาตั้งแต่กลางไหนกลางไหนสิ่งนี้ถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังสิ่งนั้นน่าเกลียดสิ่งนี้น่าโกรธแล้วมันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะความรักทางอย่างนี้เป็นการสร้างกิเลสคือต้องหลบภัยแดนขุดคุกขึ้นภายในจิตใจของเราเองเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสติคิดนึกพิจารณาระมัดระวังรักษาตัวใจเป็นของที่มีค่ามากเวลานี้เรามารักษาบำรุงจิตใจให้แสดงคุณค่าเป็นภูมิของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากอยู่แล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มันดับสลายไปหมดมีการเกิดการดับการเกิดการดับอันนี้การทุกขังตาดับไปหมดตัวจิตแท้ๆนั้นไม่มีอันนี้การทุกขังตาก็เป็นแท้เลยแต่ที่เป็นอันนี้การทุกขังตาได้ก็เพราะมีกิเลสซึ่งเป็นตัวสมมุติภายในนั้นอันเป็นเรื่องของแต่ละเช่นเดียวกันจิตจะมีกระดานการนิ่งนอนที่สูงต่างๆเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่าน
เดี๋ยวฟองสายเดี๋ยวเศร้าหมองนี่เป็นอาการของธรรมการของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะไม่มีแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นสม่ำเสมอหรือว่าคงเส้นคงวาตั้งแต่ขณะได้ถึงแล้วซึ่งความคงที่ของจิตเป็นจิตล้วนๆนั่นอันนั้นไม่มีธรรมะนิจังสว่างอาสาไม่มีหมดนั่นละความหมดเรื่องสิ่งที่อยากต่อควรทั้งหลายคือเรียกว่านิจังสว่างอาสานั่นละคือแดนของความเกษมแท้อยู่ตรงนั้นเนี่ยผลของงานที่การปฏิบัติยากลำบากแค่ไหนเมื่อไปถึงนั้นแล้วมันก็เห็นเองคุ้มค่านะขอให้ทำใจหนักแน่นนักปฏิบัติเทศนี้เป็นเทศที่อดทนเป็นเทศที่ใช่ส่วนเป็นเทศที่ที่นี่พิจารณาไม่ใช่เป็นเทศที่หล่อแหลกโยกโยกคอนสอนเป็นเทศที่มีความหนักหน่วงไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นเทศที่สุขุมภายในจิตมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินอยู่เสมอฝึกใจให้มีเหตุมีผลเพราะเหตุผลนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้เฉยเหตุผลขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดที่เจรนาเทียบเทียงเมื่อนานไปนานไปก็มีความคล่องแคล่วการพิจารณาและเหตุผลก็มาตามกันนะแม้การแก้กิเลสก็เหมือนกันต้องแก้ด้วยเหตุผลรู้ชัดถึงจริงด้วยเหตุด้วยผลแล้วกิเลสจะลดลอยไปทันทีทันทีถ้าตรงไหนที่ยังไม่เขาลงกันยังไม่ได้เขาแสดงว่าเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็แก้กันยังไม่จบนี่ต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณาแยกแยะจนหาช่องทางไปได้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุนั้นก็ขาดไปหลุดลอยไปหรือว่าเข้าใจครับเมื่อเข้าใจท่านแล้วก็ท่านต้องกระลุกตกไปทันที

ลมหายใจจึงต้องเดินผ่านเข้าออกอยู่เสมอพอคำรู้สึกนั้นคือกายนั้นขาเสียเท่านั้นลมหายใจก็หยุดทันทีไม่มีอะไรเหลือจะถึงกับเป็นปัจฉาหรือตายแล้วคุณถ้าที่หยุดก็มีอะไรอยู่นี่ภายในตัวของเรานี่มีอะไรอีกศพเป็ดศพไก่ทับตะเพศเป็นอยู่ในนี้หมดพิจารณาให้ชัดนี่เรื่องของปัญญาคือให้พิจารณาไปเยี่ยมปัจฉาก็คือให้พิจารณานั้นซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานนี่เป็นหลักฐานได้นั้นเอามาเทียบภายในตัวเองพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็หายกังวลหายสงสัยเรื่องปัจฉาข้างนอกนี่ก็พิจารณาตั้งแต่ปัจฉาข้างในหาพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณารู้เท่ากายทุกสัตว์ทุกส่วนและเวทนาสัญญาตั้งสามวิญญาณทำไมจะไม่รู้ล่ะเนี่ยพระองค์ตอนนี้มีความละเอียดขนาดนั้นจริงอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นธรรมของชาติที่ทรงสอนเพื่อโลกนั้นสอนด้วยพระเมตตาจริงๆอยากให้สัตว์โลกได้มีความสุขได้รู้จริงเห็นจริงจริงไม่ได้สอนด้วยแบบเปล่าๆนะสอนอย่างจริงจังถ้าเป็นที่เข้าใจแล้วผู้มาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่าขี้เกียจความขี้เกียจความอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้มันมาแสดงต่อหน้าได้เราตั้งใจจะฆ่ากิเลสตั้งใจจะฆ่าธรรมกิเลสอย่าให้จะได้วิ่งตามกิเลสพอวิ่งตามมันแล้วก็ต้องถลอกปอกเปิดปอกเปิดถูกมันลากมันถูไปเรื่อยลากไปถลอกปอกเปิดไปเรื่อยส่วนเบื้องต้นเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยสำคัญมากข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเป็นมากได้ด้วยกันอสุภะข้างนอกเป็นเรื่องการเยี่ยมปัจฉาความปฏิกูลภายนอกความปัจฉาภายนอกปัจฉาภายในเป็นมากได้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันมันจะให้พิจารณาอย่างนั้นเมื่อย้อนเข้ามาได้หลักฐานภายในตัวเองแล้วเรื่องนั้นก็หมดปัญหาไปเองมันก็หมุนตัวอยู่ภายในร่างกายเห็นจริงไปทุกส่วนของมันเห็นอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระจายไปหมดเพราะมันเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทั้งขื่อไตกับไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้ขณะอาการ32เป็นธาตุดิบดูอันหนึ่งนี่มันก็กระจายทั่วกันไปหมดอันนี้จางทุกขังอาการมันเหมือนกันมันมีอยู่ประจำทุกอาการเหมือนกันลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในใต้ลมในใต้ลมพัดไปพัดมาลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่ท่านเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำกระเซิงธาตุอยู่ตามสันฐานร่างกายของเราซึ่งน้ำเหนือเป็นต้นในร่างกายของเรานี่มีธาตุมีน้ำเป็นธาตุอยู่ทั่วไปหมดทั้งสี่นี่มารวมตัวกันเข้าโดยอาศัยจิตมาเป็นจับมาจับจองเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าประสานมาเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆแต่ต่างๆนี่จึงเป็นเหมือนว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้มีวิญญาณขึ้นมาเราจะเรียกว่าคนแล้วก็ติดคำว่าคนไม่ได้คิดคำหนึ่งเลยว่าคำว่าคนนี่มาจากธาตุอะไรมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟต่างๆมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์เนี่ยครับพิจารณาให้ถึงความจริงตามความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาจนเข้าใจได้ชัดแล้วมันจะคนไปถือดินน้ำลมไฟว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายได้หรือไม่ชัดเป็นอย่างนั้นปัญญาอย่างลงถึงความจริงนี่ไม่ปลอมเพราะนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจริงๆที่ปลอมก็คือจิตของเรามันปีนเกลียวกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นจักรเป็นคนนั่นแหละทั้งเดียวมันจริงเดียวกับธรรมความรู้ความเห็นเช่นนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมจึงต้องพยายามข้าศึกแบบนี้ด้วยการพิจารณาเห็นตามความจริงคือธาตุสีน้ำลงไปหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะลบล้างของกองทั้งหลายถ้ามันมีเหลือตั้งแต่ความจริงล้วนๆเนี่ยรู้ความจริงล้วนๆแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาอุปทานมันจะฝังลึกขนาดไหนพอลงปัญญาและพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันถอดถอนมาได้หมดไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่ของการพิจารณาเป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นต้นกับพิจารณาร่างกายพิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้แล้วก็เป็นปัญญาขั้นกลางจากนั้นก็พิจารณาเป็นเรื่องเวทนาสัญญา

0: านวิญญาณซึ่งเป็นส่วนละเอียดที่เกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเพราะคำว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยมีได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นทุกข์ทางร่างกายแต่ถ้าใจมีความพลอยกังวลไปด้วยใจก็เป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกเป็นทุกขเวทนาทางใจ มันต้องพิจารณาเวทนามันเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่แหละแต่พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็วิ่งถึงกันเราจะไปทำเป็นแบบเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนั้นไม่ได้มีแบบแปลนแผนถังแล้วให้ทำตามแบบนี้และทำตามนั้นทั้งดูแบบแปลนทั้งมาสร้างนี่มันไม่ได้พิจารณาตรงไหนให้เป็นหลักปัจจุบันในตรงนั้นเรามีความถนัดในอาการใดของร่างกายพิจารณาในอาการนั้นแล้วมันจะจูงข้าทั่วถึงกันไปหมดเวทนาพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาเท่านั้นมันก็วิ่งเข้าไปถึงเวทนาทั้งหลายตลอดถึงสัญญาทั้งฐานหนึ่งอย่างนั้นเป็นอาการออกมาจากจิตคนเดียวกันแต่มันไม่ใช่จิตเป็นถ้าเราจะพูดถึงหลายขั้นหรือพูดถึงสามขั้นกับปัญญาขั้นนี้ก็เป็นขั้นกลางค่อนข้างละเอียดปัญญาขั้นละเอียดจริงๆก็คือรู้เท่าอาการทั้งห้าแต่ยังไม่รู้เท่าจิตนะเป็นขั้นหนึ่งรู้เท่าร่างกายถอดถอนอุปทานออกมาจากกายเจอซึ่งเป็นปัญญาจะเอา3ขั้นเป็นนี้ขั้นหนึ่งขั้นที่2รู้พิจารณาเวทนาสัญญาทั้ง3วิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมเป็นรู้เท่าและปล่อยวางอาการทั้ง4นี้เช่นเดียวกับปล่อยวางทางรูปกับทางคือร่างกายวาระที่3ก็พิจารณาจิตที่เข้ารวมตัวแห่งกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวะธรรมทั่วไปมีเวทนาเป็นต้นจนพร้อมเมื่อพร้อมแล้วนี่เลยที่รวมตัวอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะนั้นก็กระจายออกเพื่อหน้าของปัญญาขั้นละเอียดละทีนี่แหละปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้ท่านเรียกว่าแต่สมัยพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเริ่มเป็นมหาสติปัญญามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พิจารณาขันติมันเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมหาสติมหาปัญญามาตั้งแต่นู้นแล้วสติปัญญาเป็นมาถ้าลงถึงขั้นพิจารณาเวทนาแล้วนั้นจิตหาความเผลอไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตวิ่งเข้าถึงงานที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วทันทีไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดหมุนตัวอยู่กับความเพียรกับงานอันนั้นที่กำลังทำยังไม่สำเร็จนะที่คลายเครียดเยอะอันหนึ่งทั้งวันก็ทั้งวันตลอดรุ่งมันก็เป็นแบบนั้นถ้าหากว่ายังไม่แก้กันยังไม่ได้ถอนกันยังไม่ได้ยังไม่มีทางแพ้สังขารกันสู้จนตายไม่ตายให้รู้เอาไม่รู้ให้ตายไอ้เรื่องแพ้นี่ไม่มีจิตเราถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกความเพียรกล้ากล้าตรงนี้เนี่ยกล้าแท้ๆคือกล้าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่กล้าแต่เพียงกิริยาการเดินจงกรมกิริยานั่งสมาธิทั้งจิตใจมันเผลอไปทางไหนขอบเขตโลกธาตุนู้นเจ้าของยังไม่รู้นี่ไม่จำก็เป็นความเพียรกล้าคำว่าความเพียรกล้านี่ต้องสัมพยุตกับความเพียรอยู่ตลอดเวลามันมีการเผลอตัวมันเป็นนักต่อสู้ในขณะนั้นนั่นแหละท่านบอกความเพียรกล้าเพราะฉะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนท่านจึงกล่าวว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งคือเพลินในการพิจารณาเพลินในงานที่ตนกำลังพิจารณาและเพลินในผลของงานที่เคยได้เคยรู้เคยเห็นเคยปรับเคยสอนเป็นลำดับลำดับมีความเพลิดเพลินเลยเห็นว่าสมาธิซึ่งเป็นที่พักสงบเย็นใจนั้นบัดเป็นของไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนอยู่เฉยๆความจริงสมาธินั้นก็เป็นพื้นฐานให้รับความสะดวกสบายในขณะที่เข้าพักเช่นเดียวกับคนทำงานเราจะถือว่างานนี้การทำงานเป็นผลโดยถ่ายเดียวการพักผ่อนนอนหลับการรับประทานอาหารทำให้เสียเวลาและเสียขึ้นเครื่องอาหารการกินแต่เปล่านั้นมันก็ผิดเพราะร่างกายนี่ไม่มีเครื่องบรรเทาไม่มีเครื่องบำรุงรักษาหรือไม่มีปัจจัยเครื่องอื่นแล้วมันจะทำงานคนก็ได้แค่มันก็ตายคนแม้จะสิ้นเครื่องทรัพย์สมบัติหรืออาหารการกินไปมากน้อยถ้าเสียเวลาไปเพราะการพักผ่อนนอนหลับก็ให้เสียไปในขณะนั้นการเสียไปของเวลานี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังหรือเสียเวลาหรือสิ้นเครื่องอาหารที่รับทานลงไปก็เพื่อเป็นกำลังของร่างกายที่จะทำงานต่อไปให้ถึงผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเช่นเดียวกันถึงเวลาจะพักก่อนพักไม่ต้องกังวลกับเรื่องปัญญาเลยบังคับเอาไว้
1: ให้อยู่กับความสงบแน่วในขณะนั้นมาแต่สมาธิขั้นนี้จะต้องบังคับนะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามีกำลังมากคอยที่จะโดดออกไปหางานที่กำลังทำอยู่ข้างหนึ่งจะไม่ได้โดดออกไปไหนไม่เผลอไปไหนหากเป็นความพัวพันดูดดื่มกับงานนั้นเพราะหวังชัยชนะเป็นที่ตั้งความแค่นี้ไม่มีนอกจากตายเสียเท่านั้นกับให้รู้อย่างเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเมื่อไปชนะจิตจริงข้างหมุนติ้วติ้วนี่แหละท่านว่าอุทธะของเลือดเบื้องบนเชิญจนลืมเนื้อลืมตัวคือลืมเวลาเวลาลืมพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจการพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจกับการพักเพื่อความสงบทางสมาธินี่มันเกินไปท่านจึงเรียกว่าอุทธจักเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งนี่พาเราแปลออกมาเพื่อให้เหมาะสมเวลาเราทำงานมากๆเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายมีจิตพิจารณามากๆก็จิตเขาเรียกว่าจิตทำงานเมื่อทำงานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตก็อ่อนเพลียเหมือนกับร่างกายอ่อนเพลียจึงต้องย้อนเข้ามาพักสมาธิให้จิตสงบแน่อยู่นั้นไม่ให้คิดตรงให้ไม่ทำหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดบางครั้งให้อยู่จะได้เป็นเวลากี่นาทีก็ตามถอนออกมาไม่มีกำลังแล้วควรแต่หน้าที่การงานนั้นอีกเช่นเดียวกับมีดได้รับหินแล้วจะของไปรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนั้นแหละฟันแล้วคนนั้นแหละคนเก่านั่นแหละไม้กับท่อนเก่าชิ้นเก่านั่นแหละมีดก็เล่มเก่านั่นแหละคนกับคนเก่าเนี่ยแต่ฟันคราวนี้ขาดไม่เหลือเพราะกำลังก็มีผู้ฟันก็มีกำลังมีดก็คมกล้าได้รับหินจนน้อยแล้วอาศัยสมาธินี่เป็นเหมือนหินรับปัญญาให้มีกำลังพิจารณาสิ่งนั้นแหละแล้วขาดสะบั้นไปเลยอุบายทั้งการที่เจอมาจะต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงจากการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ในขั้นกุศลการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามหาความเพียรก็ถูกในขั้นนี้แล้วหาความเจ็ดขั้นไม่มีนอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นมันจะเลยเติบต้องล้างเอาไว้เพราะเรื่องทางที่จะเดินไปต่อความพ้นทุกข์มันเหมือนกับว่าเราเอื้อมมือถึงหนึ่งนี่นะเห็นนิพพานที่ความพ้นทุกข์มันอยู่ในชั่วเอื้อมมือเท่านั้นถ้าหลังเดินผ่านมาแล้วนี่มันติดกันอันตู้เข้ามานี่จะปืนจะไฟห้ามต้องหมุนที่อยู่ที่อยู่เคยได้รับความทุกข์มาเพราะอำนาจของกิเลสนี่มีมากเพียงไรมันประมวลมารู้ภายในใจหมดเพศประเภทยาประเภทกาประเภทละเอียดมันล้วนแล้วตั้งแต่ประเภทที่เป็นไผ่หรือเป็นไผ่เผาใจทั้งนั้นเหตุใดจะต้องไปคุ้นกับมันเมื่อตั้งคุณก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์ด้วยปัญญาการตัดสอนกิเลสที่เห็นประจักษ์อยู่แล้วโทษของกิเลสที่มันดันตัดสอนมาแต่ก่อนเป็นยังไงมันก็รู้แล้วคุณค่าของการตัดสอนกิเลสที่ได้รับกิเลสตัดสอนไปเดิมลำดับนั้นมีมากขนาดไหนมันก็รู้ภายในใจมีเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรมันต้องเด่นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความเข้าใจตัวอุทธัจจะรูปราคะอรูปราคะสังโยชน์เบื้องบนมานะอุทธัจจะอวิชชารูปราคะก็หมายถึงจิตรูปฌานนั่งพอใจรูปฌานในระยะนั้นนั่งพอใจรูปฌานออกจากรูปฌานแล้วก็จิตใจในความว่างอรูปฌานคือความว่างก็จิตใจในความว่างคำว่าว่างนั้นมันหมายถึงว่างอยู่บริเวณจิตนะตัวจิตเองไม่ว่างเจ้าของเข้าใจว่าจิตว่างมันก็เพลินอยู่ในความว่างนั้นนะนี่แหละตามหลักความจริงของการที่เกิดตัวจิตเองแท้ๆนั้นยังไม่ว่างจะว่างได้ไงอวิชชากดหัวอยู่นั่นน่ะมันว่างได้ยังไงแต่ในระยะนั้นเราหักไม่ทราบนะตอนผ่านไปแล้วเราต้องมาทราบทีหลังว่าโอ้เราว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างมันก็เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องนี่มองดูโล่งโถงไปหมดโน้ห้องนี่มันมีอะไรห้องนี่ว่างว่างก็จริงห้องแต่เราไปขวางห้องอยู่ในนั่นคนเดียวไม่รู้เหรอเป็นดูนี่ถ้าอยากให้ห้องมันว่างเต็มที่ก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วห้องมันก็ว่างอันนี้ตัวของจิตสัพพวิชามันยังพันกันอยู่นั่นเราดูแต่รอบข้างรอบตัวของจิตว่าว่างไปหมดว่างไปหมดนี่ท่านเรียกว่ารูปฌานพระสวัสดิ์อาจารย์ไปดิว่างอย่างนี้แล้วมันค่อยขยับไปขยับไปมาหน้าจะมีความถือนี่แหละเนี่ยถือที่ว่าเนี่ยถือผู้รู้นี่ที่เป็นไปด้วยกับอวิชชาเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่สง่าผ่าเผยเป็นที่สิ่งที่องอาจสหานเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็อิ่มที่สุดน่าติดที่สุดก็คืออวิชชาคิดต้องติดที่ตรงนั้นแล้วคำว่ามานะเก้านั่นก็ตรงนี้เองมานะเก้าเมื่อมันมี เรื่องยึดอยู่แล้วมันก็ย่อมอยากจะเทียบส่วนนั้นส่วนนี้ว่าคนนั้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นเสมอเราหรืออย่างไรเนี่ยหรือคนนั้นยิ่งกว่าเราหรือคนนั้นหย่อนกว่าเราหรือคนนั้นเสมอเราอะไรทำนองนี้มานะก้ามันตรงอย่างนั้นสำคัญว่าตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือหย่อนกว่าเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยแต่ต้นนี่เรียกว่ามานะนี่นะถือตรงนี้มันก็ออกเทียบเทียงที่เพราะเที่ยวมันยังมีนี่ถ้าอยากเทียบเทียงนะที่มานะอุทจารคือการเพลินในการค้นการคิดพิจารณาขอบสันตุเลศไม่หยุดยั้งเขาออกนั้นอวิชชามานะอุทจารอวิชชาเนี่ยอวิชชาจริงนั่นแหละที่เราถือนั่นน่ะที่ใจที่ว่าถือใจนั่นเพราะอะไรจึงถือใจเพราะมีอวิชชาท้ายถืออยู่ตรงนั้นพออวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยแล้วไม่มีอะไรจะถืออะไรถืออะไรแน่ไม่มีใครบอกมันก็ทราบเมื่อถึงขั้นไม่ถือแล้วมันต่อยโดยประการทั้งปวงเขารู้เท่าทันหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมติที่มีภายในจิตถอดถอนได้หมดรู้เท่าได้หมดต่อยวางได้หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันหมดปัญหาไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับแล้วพอถึงขั้นอุทจักหรืออวิชชาซึ่งเป็นส่วนเกินละเอียดนี่มันจึงพิจารณาตั้งแต่จุดนั้นมันพิจารณาเต็มที่รู้เท่าทันแล้วคำว่ามานะที่เป็นก้อนสมมติอันละเอียดนั้นก็กระจายเรียกว่าทลายไปทันทีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆถืออะไรความรู้ล้วนๆถือแต่อะไรนั่นเท่านั้นรู้ตามเป็นจริงมีมุตตะนี่มุตตะมีสิญญาณังโหติเมื่อจิตอยู่พ้นแล้วยานความรู้แจ้งข้ามจิตอยู่พ้นแล้วย่อมมีแน่รู้เท่าในความหลุดพ้นอีกด้วยพูดง่ายๆไม่ถือมั่นในความหลุดพ้นผมคิดว่าหมดประการทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ว่าสมัยทั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอขอให้นำมาใช้เถิดเราอย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้สถานที่โน่นที่นี่ภาษาว่าท่านบำเพ็ญอยู่โน่นท่านไหนบรรลุธรรมเราพอมาช่วงนี้มันห่างไกลกันเหลือเกินมันห่างที่ตรงไหนทุกอยู่เต็มหัวใจของเราเพราะกิเลสเป็นเครื่องครอบคูณขึ้นมาได้แก่สมุทัยมันห่างกันที่ไหนปัจจธรรมมันอยู่ในตัวของเรานี่ทุกเพราะอำนาจแห่งสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามันก็เด่นชัดๆอยู่ภายในจิตเผาจิตอยู่นี่ถ้าเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานี่ก็คือทุกเพราะอำนาจของกิเลสอาสวะตามมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิชชีเพราะว่าตัณหาเป็นต้นนี่เป็นผู้ผิดแล้วสมุทัยนี่มันห่างไปไหนจากใจของเรามันติดอยู่กับใจของเราเหมือนกับติดอยู่กับใจของสาวกหรือพระพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่ท่านยังละไม่ได้แล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ตรงไหนทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องหาอุบายดับให้ได้ดับไปโดยลำดับลำดับด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสรุปลงแล้วได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธิลงมาตรงนี้เอาสรุปลงไปอีกได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาฟาดลงไปนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ห้ามหันกิเลสให้แหลกกระได้กิเลสกลัวจะพัฒนาปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่กลัวถ้ากำลังที่ตรงนี้เมื่อลงที่ตรงนี้ถูกจุดของสัจธรรมพระจะทำลายสัจธรรมคือมรรคปฏิปทาทำลายสมุทัยอริยสัจมรรคถ้าตัดจังคือมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งทำลายความจริงไปเป็นข้าศึกของใจออกได้แล้วทุกข์ไม่ต้องบอกดับไปเองข้อสมุทัยตายแล้วซึ่งเป็นตัวถูกตายไปแล้วดับไปแล้วผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมรรคจึงมาปฏิปทาได้ภาพดงเต็มที่เป็นฐานนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเป็นผลของการปราบการที่เด็กให้สิ้นซากไปจากด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วห่างไหนนี่ที่พูดนี่อยู่ที่ตรงไหนอยู่อินเมืองอินเดียเหรออยู่สมัยก่อน2500ปีเหรอแล้วพิจารณาที่นี่การพิจารณาของการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนที่ไหนดูความที่ถูกทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกควรจะทำที่เราถาคตแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกนะทางนี้พระอรหันต์ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงรู้รอดจะทำทั้งสี่นี้แล้วไม่ต้องบอกว่าพระอรหันต์ก็เป็นนะเป็นไม่ได้อย่างนี้มันอรหันต์ตรงข้ามคือหันไปโน่นหันไปนี่อีกทีหันไปรักหันไปชังหันไปโกรธหันไปเกลียดหันไม่เป็นท่าอรหันต์เรามันหันอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นหันเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันท่าที่เหลี่ยมแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็อรหันต์มีหัวข้ามไปแล้วทุกปวงจับตัวพัดขัน พลิกก็เฮ้พิจารณาสิเนี่ยปัญญาต้องแก้ได้ของอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาพลิกขึ้นมาด้วยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านยื่นให้แล้วเราแม้แต่ยื่นแล้วยังหลุดไม้หลุดมือไปได้จะประโยชน์อะไรอันใดให้เราคิดขึ้นมาเราได้เงื่อนจากครูบาอาจารย์แล้วนำเงื่อนนั้นเข้าไปปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยอาศัยเพราะว่าท่านสั่งสอนนั้นเป็นต้นทุนไปพ้าหากันใดโดยลำพังตนเองด้วยวิธีการคิดผ่านมีสติปัญญาของเรานั่นแหละกินไม่หมดสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากตนคิดขึ้นมาเองไปไหนไม่อั้นสู้คนเราถ้าตนสร้างได้เองคิดได้เองเอาที่ตรงนี้เถอะจะไปสนใจกับการสถานที่ให้สนใจกับสัจธรรมที่มันอันใดที่เป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานอยู่เวลานี้คืออะไรนอกจากทุกข์กับสมุทัยนี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่เป็นอำนาจวาสนาที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานได้และทุกข์สมุทัยที่เป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานอยู่เวลานี้อยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจของเราเอาแก้ลงไปที่ศีลสมาธิปัญญามีอยู่เครื่องมือที่ทันสมัยมีอยู่ผิดขึ้นมาสติผิดขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนกันเข้ามาปัญญาพิจารณาค้นคว้าลงไปทำให้เห็นมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เป็นทุกข์ความรักความชังความรักขันนั่นหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นแหละเป็นเรื่องที่เสริมทุกข์ขึ้นมาพิจารณาแยกแยะมันเห็นเรื่องทุกข์ทุกข์ภายในกายเอามันทุกข์ที่ตรงไหนถามหนังถามเนื้อถามเอ็นถามกระดูกไปแล้วก็จิตจ่อลงไปสติจ่อลงไปแยกแยะออกมาดูใจอีกว่าอันใดมันเป็นเราเป็นของเราอะไรมันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเป็นทุกข์หนังก็มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มีมาตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันทำไมร่างกายไม่ดับไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปนี่พิจารณาเห็นชัดเจนมากเลยมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เรามาบวกก็เป็นอันเดียวกันบวกกับเป็นเดียวกันแล้วร้อนตั้งแต่ยังไงเราร้อนอีกถือสองชั้นสามชั้นมันเป็นทุกข์หลายชั้นอ่ะที่เพราะความสำคัญความสำคัญนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยถือที่เด็ดแยกแยะมันเห็นทั้งความสำคัญทั้งเราที่มันเป็นหมายร่างกายว่าส่วนใดเป็นเราเป็นของเราส่วนใดว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์กำหนดลงไปกำหนดลงไปจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาเองตายก็เป็นความจริงเวทนาก็คือความทุกข์เวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงจิตก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันจริงนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างการที่เป็นนี่แหละผู้ขั้นตามว่าผลนิพพานคือสมุทัยตัวนี้ติดอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปติดอยู่ที่ไหนนะการสถานที่ไม่มีอำนาจจะมาจุดขั้นมาผลนิพพานเราได้การเวลาเนี่ยถ้านานขนาดไหนไม่สำคัญสถานที่อยู่ที่ใดก็ตามไม่สำคัญไม่เป็นผู้มาติดขั้นมาผลนิพพานแต่เป็นสมุทัยคือที่เหลือที่มีเกิดอยู่ภายในใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องขั้นตามว่าผลนิพพานไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตนจึงต้องพิจารณาลงที่ตรงนี้เมื่อพิจารณาลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะความเพียรให้เต็มเหนี่ยวลงไปแล้วยังไงก็ต้องรู้ไปโดยลำดับผ่านไปได้โดยลำดับแล้วเราหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเมื่อหลุดพ้นไปได้โดยความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละที่นี่เรียกว่างานสมณะของเรานี่เสร็จแล้ววุฒิการปรมาจารย์ยังเสร็จแล้วงานในพระศาสนาที่เราบำเพ็ญยากลำบากมาแทบล้มแทบตายเอาชีวิตประกันกันนี่แรกกันนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนี้แน่กตังกรณียังกิจที่ควรทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีแน่นาบาลังอิตาจติกตังกรณียังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาบาลังอิตาจติประชานาติกิจที่จะให้ทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แล้วถึงความพอตัวนั่งยิ่งแย่หย่อนแล้วนักสีดานิปุนัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกความเป็นอีกในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาแล้วได้ตัดขาดกันแล้วจากนิสสาโลหิตของวัฏจักรทั้งหลายกลายเป็นนิวัฏจักรขึ้นมาแล้วภายในจิตข้อหน้าของมรรคสุนัขมัญญาเป็นผู้ฟาดตัดนั่นเป็นผู้เขาเชื้อทั้งหลายออกจากหัวใจถึงขนาดแล้วแสนสบายซึ่งภายในก็ปลายตาดูเต็มตาก็ได้หูฟังเต็มหูก็ได้ไม่ต้องวิตกวิจารกลัวสิ่งนั้นจะมากระทบใจจะเหลวไหลใจจะลอกแวกความแผ่นไม่มีดูได้เต็มตาฟังได้เต็มหูความตำหนิติเตียนก็ฟังได้เต็มหูความชมเชยก็ฟังได้เต็มหูแต่ไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะความเรื่องกระทำทั้งแต่ไม่มีน้ำหนักเท่ากันความสรรเสริญก็เกิดขึ้นจากหัวใจเขาถ้าเป็นความสรรเสริญคนอื่นไปความติดสินนินทาก็เกิดขึ้นจากนู้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเมื่อฟังแล้วก็ผ่านไปเพราะจิตพอตัวแล้วไม่หิวไม่โหยไม่ยึดอะไรไม่คว้าอะไรเข้ามากินมาดื่มพอเป็นยาพิษให้เผาลมตัวเองเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยอยู่สบายไปไหนเมื่อจิตสบายแค่ดวงเดียวอยู่ไหนสบายหมดไม่ถาม ว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามมันเต็มอยู่ในนี้รู้จะไปต่างอยู่นี้แล้วถามไปหาประโยชน์

แน่ถ้ารู้แล้วไม่ถามถามอะไรเหมือนกับเราหิวข้าวนั่นแหละอะไรก็ดีไปหมดเหมือนจะหวานจะมันไปหมดเวลาอิ่มแล้วมันพอแล้วอะไรมันก็ไม่เห็นสนใจเนี่ยอาหารชนิดไหนมันก็ไม่สนใจเพราะมันอิ่มแล้วมันพอตัวแล้วภาระในธรรมปัญญาอธิบายหมดแล้ว

็ไม่ขึ้นอยู่กับธาตุชั้นวันละไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ถึงต่ำไม่ขึ้นอยู่กับความมีความตนและไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อมั่น

ทางสลับทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตใจมุ่งไปสู่จิตต่างๆในสังคมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายและภายในตัวของเราก็เพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดจะก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบากยากสักเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อกรรมคือการกระทำดีของตน

างตนตนมีบาตุบาจิตาก็ต่างเรื่องแล้วแต่ตนกลุ่มศรัทธาเพื่อมัดไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะสละออกได้

ปรารถนาก็ช่วยอำนวย

ราเสมอแต่ถ้าศรัทธาความเชื่อมั่นไม่ค่อยมีภายในจิตใจเราก็ไม่สามารถจะ

าจากการสละจะอยู่ในฐานะยากจนคนแสนกระตากอยู่ในฐานะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ก็ตามเมื่อศรัทธาได้อย่างลงแล้วในหลักในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ยอมสละได้จึงสละได้เสียทุกชิ้นบรรดาที่เป็นสมมติอันเป็นอุปสรรคเรื่องข้องจิตข้องใจมาเป็นเวลานานถึงกับปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอรหันต์ขึ้นที่เดชาชละให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ปราศเสียสละทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลกก็ย่อมมาตั้งแต่ภาคต้นๆอันเป็นภาคพื้นแห่งการเสียสละมาเป็นลำดับเราจะเห็นได้ในระลึกสุดท้ายที่ท่านเป็นโทษสันดอนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าชาวเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้นแต่เป็นคุณธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาประจำพระสันดานเป็นนิสัยของเสียสละอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดสามารถสละเสียได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความเสียสละความเสียสละนี้จึงเป็นมูลฐานให้พระพุทธเจ้าได้ปรากฏเป็นความเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราผู้จะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ดำเนิน

ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสมบัติภายในของตนสองเพื่อจะบำเพ็ญศีลมีความสะอาดเรียบร้อยภายในกายวาจาใจของตนให้มี

ากว่าใจได้ถือไปเสียทางโลกก่อนถือทางธรรมก็ถือใจได้ล้มละลายไปเสียโลกก็สุดท้ายธรรมก็เลี้ยวแหละไม่มีที่ใดเลยภายในบุคคลคนนั้นใจคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างการที่เราทำคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกๆอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณ

ไปเพื่อความสุขก็เพียงที่เลื่อนโผล่อันเป็นที่ล่อแหลมต่ออันตรายสำหรับตนวิธีแห่งการทำใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ท่านฟัง

ั้งคนก็ไม่ได้เช่นเรานั่งนี่ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่นั่งเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอน

ว่าจำเป็นถ้าไม่อาศัยร่างกายก็ดีไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เพื่อ

ไรก็ย่อมไม่ว้าวุ่นมีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี้โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะบ้างแล้วแต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านธรรมะเลยนั้นเขาถือว่าการดัดแปลงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมคือล้าสมัยเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจจึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปคำที่ว่าทันสมัยเลยไม่ปรากฏกับโลกจุดใดๆเลยหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสัตว์ไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่เหลวแหลกเดือดร้อนภายในตัวเองแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนและพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่านี้ให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติสุขผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะคำว่าทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแก่การเหมาะสมแล้วผู้นั้นจะก้าวถึงธรรมที่ทันสมัยหรือโลกที่ทันสมัยไปไม่ได้เลยคำว่าทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมะแล้วแปลว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดมีการอบรมจิตใจสำหรับผู้เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจของตนมาบ้างแล้วจะรู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความสงบจิตและสามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นลำดับได้ไม่เหมือนอย่างผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลย

ทางโลกและทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งกูมุ่งต่อทางธรรมะแล้วทำจิตใจของตนให้ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับใจไปเป็นระยะระยะนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยไปได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มุ่งทางก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายามรักษาจิตใจยิ่งเป็นของจำเป็นมากขึ้นใจไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนหรือเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการอบรมดัดแปลงตนเองเช่นเดียวกับมีดพระที่เรานำออกมาจากนายช่างที่เขาเป็นเขาทุบต่อยดีแล้วแม้จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วด้วยดีก็ตามแต่เมื่อมารับถึงเท่าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งจะเพิ่มความคมเข้าไปเป็นนั้นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเทียบกับมีดแล้วย่อมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นเป็นระยะระยะระยะจนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทุกสิ่ง

อยู่ย่อมรู้วิถีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือกระเพื่อมตัวออกไปในทางที่ผิดหรือถูกมากน้อยได้เป็นลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถรู้คงจักคือวัฏฏะที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเวียนตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระทัยได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยคอันใหญ่ยิ่งสำหรับสัตว์โลกผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในสามภพคือกามภพรูปภพอรูปภพนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสำคัญเวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พิจารณาเรื่องแถวหรือไทยสมรภูมิที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือจะที่กลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่กับตัวของเราทุกวันนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในผู้ที่เคยเกิดเคยตายนี้เป็นลำดับไปเรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่างกลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็นชนิดใดเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนะในเรื่องการเกิดตายบางรายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอะไรจะเหลือหลออยู่เรามาติดปัญหาของเราเราก็คิดปัญหาเปลิดเปิดเปิงไปจากจุดของปัญหาที่แท้จริงคือตัวของเราจึงคว้าแต่น้ำเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องกองทุกข์คือเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นนี้ไม่ทราบว่าชีวิตที่พบจะจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเกิดการเกิดตายท่านว่าเป็นภัยของสัตว์อย่างนี้สำหรับนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่สัตว์ทั้งหลายมีความยิ้มแย้มเฉื่อยใสเวลาปรากฏรูปร่างกลางตัวของหญิงชายลูกเต่าเหล่าคอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความเกิดปานแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วเกิดความเสียใจนะเรื่องความเสียใจเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความพออกพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันมาเรื่องทั้งสองนี่ขัดแย้งจึงออกจากใจดวงเดียวแล้วใจดวงนี้จึงไม่มีใครจะรับภาระแทนตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของผู้เกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องหรือควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบ่อของทุกข์ประจำอยู่กับเราทุกท่านให้เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนทุกๆระยะหรือทุกๆกรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เรานำมาคลี่คลายดูเรื่องปมของกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอื่นใดมีการให้สั่งสมทุกข์เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนท่านกล่าวว่าอริยสัจสี่ก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดีมีความจำเป็นแค่ไหนสำหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจำเป็นในอริยสัจสี่และสติปัฏฐานมาเป็นพระไทยคือจะคนจะติดจะเกิดจะตายอยู่ตลอดกับตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องสติปัฏฐานสี่ผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ก็เพราะอริยสัจสี่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ติดเพราะอริยสัจสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เกิดตายก็ตายเพราะนี้พวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ
จ้ากับพิจารณาที่ทายดูสัจธรรมและสัจจฐานสี่นี้ให้ชัดเจนด้วยพระธรรมหรือเมื่อพระประพระคุณชาความสามารถฉลาดรอบรู้จนยกพระพุทธเจ้าหรือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปแล้วฉะนั้นการพิจารณากว้างแคบโดยอุบายวิธีของแต่ละท่านละท่านก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเล้นของจิตใจที่ไปแอบแฝงหรือซึมซาบอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีรูปทั่วทั้งดินแดนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยกายไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่อมของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกเวลาการพิจารณาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเพื่อปัญญาก็เพื่อจะได้ที่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกซึมของใจหรือเป็นที่ซ่อนเล้นของใจ

ถอนตัวออกมาเป็นลำดับๆเช่นเดียวกับคนยึดน้ำเพื่อจะเอาปลามาทำประโยชน์น้ำลึกน้ำกว้างต้องอาศัยกันเมื่อเราต้องการปลาดีกราบไปจนกว่าว่าน้ำนั้นจะแห้งลงเป็นลำดับๆจนปรากฏตัวปลาชัดๆเพราะเมื่อน้ำมากปลาแน่จะมีมากย่อมไม่ปรากฏตัวขึ้นฉะนั้นการยึดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามยึดออกให้จนหมดทิศปลามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใดจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลำดับเมื่อน้ำมันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆปลาไม่มีที่อาศัยเขาวิ่งเข้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามผมตามโคนถึงจะซุ่มซ่อนที่ไหนๆก็พ้นจากสายตาของเถาปู่ยึดน้ำจะต้องค้นพบค้นเจอไปเสียทั้งนั้นสามารถจะเอาปลานั้นได้หมดทุกๆตัวเมื่อน้ำเหือดแห้งไปลักษณะแห่งอุบายวิธีพิจารณาของโยคาวจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชชาวะพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองเราจะเห็นตัวปลาซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบช้าได้แก่กระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะต่างๆพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะตะล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ่มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้ำเริ่มแห้งลงปลาก็จะต้องรวมตัวเข้ามามีมากมีน้อยจะรวมกันเข้ามาลักษณะแห่งการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแคบสำหรับที่ซุ่มซ่อนของใจเข้ามาเป็นนั้นถ้าโลกกว้างเท่าไรใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกธาตุเรื่องสัญญา

กระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นให้หดตัวเข้ามาสู่วงภายในมีเรียกว่าน้ำก็เริ่มเหนียดแห้งเข้ามาตาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่สร้างอยู่ทุกแห่งทุกผลกว้างแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จิตอันใหญ่ได้จากจิตของใจที่แท้จริงการพิจารณากายปฏิปทานลึกทุกสมุทัยภายในใจภายในกายก็แสดงว่าเราวิดน้ำออกจากที่เป็นส่วนของใจอีกเป็นชั้นคือจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในข้างบนข้างล่างกว้างแคบเต็มไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเต็มไปด้วยทุกทั่วทั้งสกลกายและจิตใจอนัตตาไม่เคยได้เป็นบ่าวของใครทั้งนั้นแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามคติธรรมดาของตนนี่ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าใครใครทั้งนั้นและว่าของใครทั้งนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางใจรักเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสกลนักายของเราทุกทีอย่างนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรก็ต้องกดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่ตะล่อมตัวเข้ามากระแสของใจก็ตะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนั้นนี่เป็นเพียงน้ำเมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางปัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาพแห่งร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่สภาพอื่นใดเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณแม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจไม่ปิดบังทางความรู้ใดก็จะสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านวัตถุเรื่องกระแสของวัตตะที่เคยเคลื่อนผ่านอยู่ทุกแห่งทุกส่วนก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราหดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามธรรมมีสภาพแปรสภาพที่เป็นไตรลักษณ์เสมอกันแสดงว่าน้ำกำลังแห้งลงไปเต็มหมดด้วยอำนาจแห่งการยึดถือการพิจารณาของเราเราก็ยิ่งจะเห็นกระแสของวัฏฏะที่เคยหมุนเวียนตัวเองมาติดกับติดกันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายประจักษ์กับตัวของเราซึ่งจะปฏิเสธกันไม่ได้เนี้ยแต่ไรชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อน้ำแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โคลนปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งซุ่มซ่อนอยู่ตามตมตามโคลนผู้ต้องการปลาซึ่งยึดน้ำเมื่อแท่งไปหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยในตรงในโคนตามือเท่าไรก็เจ็บโอได้หมดกระแสของใจซึ่งเปรียบเหมือนกับการนี้ได้แต่ก่อนได้ซุ่มซ่อนประตาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อได้ถูกวิทย์ด้วยปัญญาด้วยสติก็วิ่งเข้าสู่ที่ซุ่มซ่อนทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสที่จะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นทางท่องเที่ยวของวัฏฏะคือกระแสของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณาคลี่คลายจนเห็นชัดแจ้งเข้าไปแล้วปลาเขามีทางเดินปลาปะสิ่งที่จะทำใจให้เงียบวิ่งเ
ข้าสู่ตรงสู่โซนได้แต่กระแสของใจทั้งหมดได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเดียวนั่นคือตรงคือโซนอันละเอียดนี้สติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุ้นเขี่ยลงไปในที่นั้นคือตาเข้าไปซึ่งก่อนอยู่นั้นจนสามารถจับปลาตัวอุปัฏฐานนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตรงในตัวได้แต่อวิชชาเลยนะเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงรากฐานแห่งวัฏฏะที่แท้จริงถึงชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาสลายตัวลงไปเรื่องวัฏฏะคือความหมุนเวียนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นจะสิ้นลงหน้าโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาที่จะทำลายอสุรวิชาให้สิ้นสุดลงนี่วัฏฏะของท่านก็ดีของเราคนจะยุติหรือสิ้นสุดกันลงได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกับเราจับปลาจะสิ้นสุดกันลงได้ต่อเมื่อได้ยึดน้ำแห้งหมดแล้วได้คุ้ยเกลียจับเอาปลาในตมในโคนจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้เก็บปลาการพิจารณาของนักปฏิบัติทุกกรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดอันสุดท้ายตามที่กล่าวมาตลอดได้ทำลายปมของวัฏจักร

าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใครจะปฏิเสธว่าวัฏฏะไม่มีใครจะเข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญบรรยังคำต่างเรื่องของวัฏฏะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคลนั้นและแต่ละสัตว์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นหากว่าวัฏฏะคือการเกิดตายนี้ได้ขึ้นสูญไปเพราะอำนาจของการกล่าวหาของบุคคลและสัตว์แล้วตายวัฏฏะจะไม่ทำหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ให้มีความยืดยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปเลยทั้งนี้ก็เพราะวัฏฏะไม่ขึ้นอยู่การกับการตำหนิติชมของใครการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัฏฏะมีหรือไม่มีของใครแต่เป็นสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัฏฏะก็เป็นอันว่ายุติธรรมใครจะให้นามวัฏฏะยังอยู่หรือวัฏฏะที่สูญลงไปแล้ววัฏฏะก็ไม่มียุติธรรมนะ

ะสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำที่จิตของทุกของตนให้สิ้นสุดเลยต้องทำวิธีนี้และสิ้นสุดลงรากและจักใจของตนในจุดนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของวัฏฏะไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิดตายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันธ์จะประสานกันเข้าเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นตัวเหตุเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความสนใจในวัฏฏะที่มีอยู่กับเราทุกทีพยายามแก้ไขที่คลายลูกปมของวัฏฏะของตัวเองให้กระจ่างแจ้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทำลายเพราะอำนาจแห่งการที่คลายโดยถูกต้องถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโลกให้เราท่านได้แจกว่าทุกอย่างก็ทรงดำเนินด้วยวิธีนี้นั่นเองเราผู้ดำเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรง

หาด้วยข้อปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นวัฏฏะคือการสูญขึ้นแห่งวัฏฏะออกจากใจเช่นเดียวกันนี่วิธีการดูเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของโลกคือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องที่ปัญหาจะออกมาจากจิตเดียวนี้เองฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย

ระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากยากที่เราจะแต่ตรองให้ถึงรากฐานแห่งศาสนาอันแท้จริงได้แต่ความจริงคำว่าศาสนากับใจของเรานั้นย่อมติดแนบกันมาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะรื้อฟื้นศาสนาขึ้นมาให้รู้ตามหลักความจริงและนำออกเป็นทำประโยชน์แต่ตนเนี้ยส่วนรวมได้เท่านั้นถ้าเราคิดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าศาสนาเป็น

ส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวของเราเหมือนกับจะตั้งอยู่เป็นถิ่นเป็นฐานหรือเป็นม่านเป็นเรือนอยู่ตามสถานที่ต่างๆใครเดินไปที่นั่นที่นี่ก็จะไปเจอว่าศาสนาอยู่ที่นั่นที่นี่แท้ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียดังที่เราได้ทราบกันมาเป็นเวลานั้นนานนั้นนั่นหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนเต็มภูมิแห่งธรรมแล้วธรรมะอันประเสริฐนั้นก็แสดงขึ้นมาอย่างเปิดเผยภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระองค์เองได้ทราบในที่ใดก็ได้ตระหนักพระทัยและเป็นที่แต่จะพระทัยพระองค์ว่าเราได้ตรัสรู้ในที่นี้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่แต่ที่ที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นหมายถึงพระทัยที่บริสุทธิ์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นมัตตะขึ้นมาภายในใจดวงเดียวนั้นกลายเป็นวิวัตะขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ในพระทัยของพระองค์เองนี่คือสถานที่ตรัสรู้อันแท้จริงธรรมก็มีอยู่ในสถานที่นั้นความตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในที่นั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นมาเป็นเวลานานก็เลยสลายตัวลงไปหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏจะเป็นข้าศึกต่อไปอีกในพระทัยในจุดนั้นนี่เป็นสถานที่หรือเป็นจุดที่ตรัสรู้เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งธรรมะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอันแท้จริงคือในพระทัยของพระองค์ท่านส่วนสถานที่เป็นที่อาศัยนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงถือเป็นข้อหนักแน่นอะไรนักกับสถานที่ต่างๆนอกจากจะให้เป็นทำเลสำหรับการบำเพ็ญเพื่อตรัสรู้ในจุดอันแท้จริงนี้เท่านั้นฉะนั้นหลักสัจจะคือความจริงทุกประเภทแม้จะทรงสั่งสอนบรรดาสัตว์ในที่ใดๆก็ตามจะต้องยกสัจจะขึ้นจากพระองค์ท่านและบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นสัจจะด้วยกันออกแสดงคำว่าสัจจะคือความจริงถ้าทำก็ทำของจริงนี่มีอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลแต่เราไม่สามารถอาจรู้ได้ในสัจจะประเภทหนึ่งๆว่ามีความจริงภายในตัวเองและเป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณารู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่มีอยู่ของตนให้เปิดเผยขึ้นมาทราบชัดเป็นชั้นๆ นี่เป็นจุดสำคัญของศาสนธรรมบรรดาสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามาเป็นลำดับๆย่อมตรัสรู้ในสถานที่ต่างๆกันตามแต่ตนจะบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับความเพียรแต่จุดที่จะเคลื่อนคลาดกันไปไม่ได้คือเป็นจุดอันตายตัวเช่นเดียวกันนั้นคือจุดแห่งสัจธรรมสัจธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามี4ประเภทคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
ทั้งสี่นี้มีอยู่ภายในดวงใจสัจจะสองประเภทเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นฝ่ายข้าศึกสัจจะสองข้างหลังคือมรรคกับนิโรธนี่เป็นฝ่ายกำจัดข้าศึกเหมือนกับความมืดกับความสว่างมีอยู่ในที่อันเดียวกันฉะนั้นเมื่อไม่ตามไปขึ้นมาความมืดก็ย่อมปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายออกมาความมืดนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอนันตกาลแต่เท่าที่ความมืดไม่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นตลอดกาลก็เนื่องจากพระอาทิตย์ได้ฉายแสงออกมาตามการของตนความมืดก็หมดไปตามการเมื่อพระอาทิตย์ลับลงไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมามีเรื่องของความมืดความสว่างของโลกที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้ก็เพราะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าหากจะมีแต่ความมืดอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องคือแสงพระอาทิตย์ไม่มาทำลายความมืดอันนี้ความมืดอันนี้ก็จะเป็นอยู่ตลอดอนันตกาลถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรจากสายตาที่ท่านผู้มีในตาอันดีก็ต้องจุดไฟใต้ตะเกียงหรือเปิดไฟฟ้าขึ้นมาความมืดก็สลายตัวไปเราก็ทำงานได้ด้วยความสะดวกสบายเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนด้วยความสว่างนั้นนี่ถ้าจะปล่อยให้ตั้งแต่ความมืดภายในจิตใจทำหน้าที่ต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าจองแสงเข้าไปถึงเลยโลกแต่ละลายละลายหมายถึงบุคคลและสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละลายละลายนั้นจะไม่มีทางหลุดพ้นตัวไปได้เลยจะจมอยู่กับความมืดคือโมหะอวิชชาอันนี้ครอบงำอยู่ตลอดอนันตกาลเพราะไม่มีแสงสว่างเท่าที่มีผู้ที่เห็นความแจ้งความสว่างและความมืดที่เคยเป็นมาได้ก็เนื่องจากมีคนดีอยู่ในโลกไม่ขาดสูญไปเช่นพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกันกับพระอาทิตย์ได้ส่องแสงขึ้นมาแล้วทำโลกให้สว่างสวยเที่ยวนี้นำพร่ำสอนบรรดาสัตว์ที่เต็มไปด้วยความมืดทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาสว่างนั้นให้ได้รับแสงแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแล้วก็รู้จักวิธีแก้ไขบำเพ็ญตนเองไปตามสติกำลังความสามารถแม้ร่างกายจะสลายลงในอัตภาพนี้ก็ยังพอมีประทีปดวงธรรมเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่องหนทางให้รู้แห่งหนตำบลที่เกิดพอมีที่ปรงที่วางจิตใจลงได้บ้างเนื่องจากคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆผู้มีอุปนิสัยสามารถเนื่องจากความเพียรไม่ลดละเมื่อได้รับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแสดงให้ฟังซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ส่องลงในที่มืดให้เห็นสิ่งที่เป็นข้าศึกและสิ่งที่เป็นคุณก็สนุกที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นคุณกับเป็นโทษแยกออกจากกันได้เป็นลำดับลำดับจนสามารถเลือกเฟ้นได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นภายในจิตใจกลายเป็นภริยาบุคคลชั้นสูงสุดขึ้นมาก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันนี่คือท่าน

ผู้ที่พ้นแล้วจากความมืดที่เรียกว่าโลกันตะภายในใจคำว่าโลกันตะนี้ความมืดไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกันตะภายในใจตาเห็นหูได้ยินใจก็รู้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดดีและชั่วจะควรแก้ไขสิ่งชั่วและปฏิบัติตนเพื่อความดีอย่างไรบ้างนั้นไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางให้รู้นี่เรียกว่าโลกันตะของใจนี่ไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีเวล่ำเวลาไม่มีการสถานที่ใดๆทั้งนั้นจะสามารถเข้าไปทำลายความมืดอันนี้ได้นอกจากแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถกำจัดความมืดเหล่านี้ไปได้ความสว่างได้แก่ธรรมะเริ่มแรกก็ได้จากการสดับกลับฟังจากพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันลงมาเป็นลำดับถึงสาวกที่แสดงธรรมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เห็นมาสมัยทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลกสาวกก็ให้ความสว่างแก่โลกมาเป็นลำดับลำดานี่คือดวงประทีปที่เป็นข้าศึกต่อโมหะคือโลกันตะภายในใจของสัตว์หากจะไม่มีดวงประทีปคือพระสัทธรรมนี่แล้วไปโลกนี้จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะรับความสว่างจะจมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสุกรที่นอนจมมูดจมขุดโดยความไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นแม้จะเห็นทุกข์เท่าไรก็จะเห็นเฉพาะทุกข์ที่มาปรากฏอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบจะหาทางออกจากทุกข์ได้โดยประการใดเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้เช่นนั้นนี่เรื่องของความมืดภายในใจเป็นเช่นนี้มีสองประเภทที่อยู่ด้วยกันคือความมืดหนึ่งความสว่างหนึ่งความมืดได้แก่โมหะอวิชชาที่ครอบงำจิตใจไว้ความสว่างได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่จิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกในทางกุศลแล้วทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปตามความคิดความเห็นนั้นดังท่านนักใจบุญทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลๆมีพระนครเป็นต้นได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้และได้บำเพ็ญตนอยู่ตามบ้านตามเรือนนี้เรียกว่าเป็นผู้เปิดแสงสว่างเพื่อตนเองจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายราบรื่นและปลอดภัยในปัจจุบันอนาคตนี่เป็นข้าศึกต่อความมืดไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถกำจัดความมืดมนอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากมรรคปฏิปทาเครื่องนำเนินคือทานศีลภาวนานี่เท่านั้นจะเป็นผู้กำจัดปัดเป่าความมืดทั้งหลายเหล่านี้ออกได้เป็นลำดับลำดับนอกจากนี้ไม่มีอันใดความมืดประเภทโลกันตะที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนี้จะมีความกลัวเฉพาะแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่เรียกว่ามรรคคือทานศีลภาวนานี้เท่านั้นท่านผู้ใดมีความใคร่สนใจต่อทานศีลภาวนาท่านผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะแก้ไขโลกันตะภายในจิตใจได้เป็นชั้นๆและมีวันจะผ่านพ้นไปได้จากโลกันตะถึงความว่างเปล่า
งทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทางสายนี้หรือธรรมประทีปนี้เคยส่องแสงสว่างให้โลกมาเป็นเวลานานและโลกทั้งหลายได้พ้นจากความเล่นแค้นกันดารความทุกข์ในวัฏสงสารตายได้เป็นจำนวนไม่น้อยจากแสงสว่างคือพระสัทธรรมนี้นี่แลจะเป็นเครื่องแก้ความมืดภายในจิตใจได้นั่นเราทั้งหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกอย่างไม่ว่าเวล่ำเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยแม้แต่ชีวิตก็ยอมพลีได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาไม่เช่นนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะกล้าสามารถเสียสละได้อย่างนี้นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลายไม่น้อยแล้วโปรดได้พยายามจำและดำเนินทางสายนี้ไปด้วยความอุตส่าห์พยายามจะรกรุงรังขนาดไหนจะมีคลื่นหรือจะเป็นโคลนเป็นตมจะเป็นขวากเป็นหนามในระยะทางที่เห็นว่าถูกต้องนี้มากน้อยเท่าไรก็ตามโปรดได้ค่อยแวกฝากแวกน้ำบุกลุยคุณตมโคลนตมนั้นไปจนได้วันละเล็กละน้อยดีกว่าที่เราจะนอนจมอยู่เฉยๆวันนี้ได้เท่านั้น9วันหน้าเอา9ไปอีกได้เท่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็หลาย9รวมกันแล้วก็หลายวันรวมคุณงามความดีที่เราพยายามสั่งสมมาเล็กและน้อยเข้าก็เป็นคุณงามความดีจำนวนมากขึ้นมาเป็นลำดับนี่แลจะเป็นกำลังสำหรับกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันฝังอยู่ภายในจิตใจของตนได้ออกเป็นลำดับทางสายที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับนี้คือทางสายแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นฝ่ายเหตุได้แก่การดำเนินตามส่วนผลนั้นคือสิ่งที่จะรับเสวยจากการบึกบึนหรือขวนขวายด้วยความลำบากยากเย็นนี้อันเป็นความสุขที่พึงปรารถนาลำดับนับแต่ความสุขในเบื้องต้นจนถึงความสุขอันสุดยอดที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคปฏิปทาคือการดำเนินตามร่องรอยแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพยายามฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นด้วยความเพียรผู้มีความเพียรนี่แลชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตไม่นิยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะทางสายนี้ไม่ได้มีการกีดกันหรือขอบเขตว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นเพศนี้เป็นเพศนั้นจึงจะดำเนินไปเพื่อตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นทางที่พระองค์ท่านประทานไว้เพื่อสาธุชนผู้หวังความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปเสมอกันหมดเราทุกท่านเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านและเป็นผู้มีสิทธิที่จะรับผลซึ่งที่ตนดำเนินหรือบำเพ็ญมามากน้อยโดยทั่วหน้ากันตามแต่กำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้แค่ไหนนี่เป็นหลักความจริงและตายตัวของศาสนธรรมเป็นเช่นนี้เรื่องความมืดกับความสว่างที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้จะค่อยแปรสภาพไปทั้งสองด้านด้านที่เป็นความมืดก็จะค่อยกลายเป็นความสว่างขึ้นมา
ด้านที่เป็นความสว่างก็จะเพิ่มกำลังของตนคือเพิ่มความสว่างมากขึ้นเป็นลำดับภายในจิตใจดวงนั้นใจดวงนี้ก็จะถูกตดจากแอกจากภาระซึ่งเคยแบกเคยหามเรื่องเกิดตายตายมาเป็นเวลานานออกได้จนสลัดออกเสียได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือเป็นเครื่องกดทวงจิตใจนั้นแม้แต่น้อยเนื่องจากการบำเพ็ญตามสัจธรรมที่เรียกว่าธรรมโมปฏิโปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันไม่ว่าปัจจุบันทางศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราและไม่ว่าอนาคตที่จะปรากฏมาข้างหน้าจะต้องเป็นทางสายเดียวกันนี้ทั้งนั้นผู้ดำเนินก็จะต้องดำเนินไปตามทางสายนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางสายอื่นไปสายอื่นไปไม่ได้เพราะทางสายนี้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทั่วๆไปที่เดินกันทางโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทางสายนี้เคยเดินมามีความคดความโค้งเราต้องการจะตัดทางสายใหม่เดินไปก็ได้แต่ทางสายที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นมัชฌิมาคือเป็นทางพอตัวอยู่แล้วความคดโค้งไม่มีในทางสายนี้แต่เป็นทางสายตัดตรงเข้าไปสู่จุดแห่งมรรคผลนิพพานโดยไม่มีการปลีกแวะแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นทางสายนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องดัดแปลงใหม่ให้เห็นว่าเป็นทางที่ควรตามสมัยนิยมเพราะเรื่องสมัยนั้นเป็นเรื่องของโลกและเป็นความนิยมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นโลกันตะนรกครอบความใจอยู่ด้วยกันจึงถือเป็นแบบฉบับไม่ได้เพราะบริสุทธิ์เป็นผู้นิยมแต่เป็นคนมีกิเลสเช่นท่านเรานิยมกันและมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลานี้นิยมเช่นนั้นการนั้นนิยมเช่นนั้นเดี๋ยวการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความแน่นอนแต่ศาสนธรรมที่เป็นทางสายตรงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากเป็นมัชฌิมาที่ตายตัวอยู่แล้วคำว่ามัชฌิมาแปลว่าพอดีเสมอท่ามกลางเบื้องต้นและที่สุดมีความสม่ำเสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนในด้านใดด้านหนึ่งพอจะต้องได้ดัดแปลงส่งเสริมเสียใหม่นี่แหละเป็นแบบฉบับให้โลกได้ดำเนินตามผู้ใดได้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้แม้จะเป็นคารวาสก็เป็นพลเมืองดีมีความสุขไปที่ไหนคนมีความรักความชอบนิยมชมชอบถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งดีคนเราไม่ได้งามเพียงรูปโฉมเท่านั้นเพราะรูปโฉมนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงหรือร่วงโรยไปได้แต่ความประพฤติอัธยาศัยที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องย้อมแฝงนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นเครื่องประดับเป็นผู้มีคุณค่ามากไม่ติดจางแก่บุคคลที่ได้มาคบค้าสมาคมฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของโลกทั่วๆไปไม่ว่าการสมัยใดๆมีความคงที่อยู่เช่นนั้นพูดถึงการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเรื่องของสมาธิของปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนิยมเหมือนกันขอแต่บำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ประทานไว้เท่านั้นผลจะพึงตอบสนองขึ้นมาตามหลักแห่งเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องจิตจะเคยกวัดแปลงหรือพยศมาสักกี่ปีกี่เดือนก็ตาม
ขอให้หลักธรรมะเข้าถึงใจเท่านั้นจะต้องหายพยศไปเป็นลำดับนอกจากจิตประเภทที่เป็นคนไข้ไม่ยอมฟังยาเท่านั้นจึงจะไม่สามารถระงับดับได้บรรดาภัยที่มีอยู่กับตัวเองถ้าจิตยอมฟังเหตุฟังผลที่ผิดถูกดีชั่วอยู่แล้วยอมมีวันที่จะแก้ไขตนได้จะฟุ้งไปขนาดไหนจะดื้อดึงขนาดใดก็ตามจะหนีจากการฝึกฝนทรมานด้วยเหตุผลจากตนเองไปไม่ได้นี่หลักสำคัญที่จะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีฝึกฝนใจที่เป็นดวงพยศปรากฏแต่ความวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนให้กลายเป็นใจที่สงบสบายลงได้ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกทรมานย่อมจะยังเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่สบายจะอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งที่ลับไม่ว่าจะอยู่ในป่าในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือบนบกไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนเป็นไม่มีความสะดวกทั้งนั้นถ้าใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะหลักใหญ่ก็คือใจพาอยู่พาไปพาเคลื่อนไหวพาให้รับความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญสำหรับบุคคลผู้หนึ่งสิ่งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะการไม่ใช่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตซึ่งจะพาให้สุขให้ทุกข์ให้เป็นให้ตายเหมือนอย่างใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความรู้สึกตัวยังไม่รอบคอบเท่านั้นแหละเนื่องจากไม่อบรมธรรมะจึงทำความพยศแก่ตนเองเสมอผู้ต้องการให้ใจหายพยศจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมสนใจกับธรรมะนำมาเป็นเครื่องบังคับตนเองความพยายามวางลงที่จุดไหนจุดนั้นย่อมสำเร็จเร็ดขึ้นมาเป็นขั้นๆมีอย่าลืมคำว่าความพยายามใจดวงพยศนี่แลเมื่อถูกความพยายามได้ตามรอยอยู่เสมอแล้วจะต้องพบตัวของตัวพยศแล้วจับตัวได้เมื่อจับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเราจับสัตว์เราจะทำอะไรก็ได้นี่จับใจดวงพยศได้ก็ต้องยอมจำนนเป็นความสงบเย็นใจนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นความสุขความสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดเพียงใจเย็นดวงเดียวเท่านั้นมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็สนิทสนมเย็นไปหมดมองเห็นสัตว์ก็น่าสงสารไม่น่าเกลียดหรือไม่รังเกียจไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่มีความเมตตาครอบไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดๆเพราะความเมตตานี้เข้าได้สนิทโดยไม่ยอมสถานที่บุคคลหรือสัตว์ประเภทใดๆทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถเป็นผู้มีความเมตตาสงสารโลกไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้นะสงสารไปหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเข้ากันได้อย่างสนิทกับใจของพระพุทธเจ้านี่คือใจที่หมดพยศแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ถือพระองค์กิริยาที่ถือนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปล่อยได้หมดแล้วหมดอะไรที่จะถือพระพุทธเจ้ากับสัตว์ถือเป็นความเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความสงสารนั้นพระองค์ได้พ้นแล้วแต่สงสารสัตว์ที่ยังถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้เสวยผลกรรมต่างๆเนื่องจากกิเลสเป็นผู้บัญชาการให้ทำกรรมแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้รับโดยที่ใครจะช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าสงสารในตอนนี้
ย้อนธรรมะนั้นเข้ามาถึงตัวของเราให้สงสารตัวของเราว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายามฝึกฝนทรมานจิตใจของตนให้ได้ดังน้อยให้มีความสงบเย็นใจเสียก่อนเมื่อคนเราถ้ามีความสงบมีความเย็นใจจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้เช่นเดียวกับคนที่รับทานอิ่มหนำสำราญแล้วใจดีไม่เหมือนกับคนกำลังหิวโหยอะไรมาแตะต้องไม่ได้คอยแต่จะโกรธจะฉุนเฉียวท่าเดียวเมื่อได้รับทานอิ่มหนำสำราญแล้วใจสบายนี่ลักษณะของใจที่มีความสบายด้วยธรรมะไม่หิวก็ไม่ชอบจะโกรธไม่ชอบจะโลภไม่ชอบจะหลงไม่ชอบจะโมโหโทโสกับใครมีใจเย็นสบายอยู่อย่างนั้นนี่ล่ะเป็นทางให้สงสารได้จริงแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็มีทางที่จะพิจารณาได้ด้วยกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นต้นทุนเป็นและหนุนปัญญาของเราไปเป็นลำดับจนสามารถรู้เหตุรู้ผลในความมืดความสว่างที่มีอยู่ประจำใจทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นลำดับไปเมื่อปัญญาที่อาศัยความสงบเยือกเย็นเป็นบาดฐานในก้าวตนไปอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยลี้ลับปิดบังภายในจิตใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแม้ที่สุดคือใจซึ่งเป็นตัวการอันเคยพาให้เกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากมาเป็นเวลานานก็ถอดถอนตนออกได้จากสิ่งแวดล้อมไม่มีอันใดที่จะติดข้องภายในจิตใจได้นี่แหละท่านเรียกว่าบรมสุขผู้เดินทางถึงจุดนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเคยแวดล้อมหรือซึ่งเคยมีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจก็หมดปัญหาไปในขณะใจที่ได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ในโลกเหมือนกับโลกทั่วๆไปถึงจะอยู่ในขันธ์คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนและสัตว์ทั่วๆไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่สมมุติถ้าให้ชื่อก็คือวิมุตติอยู่ในสมมุติคือขันธ์พอถึงการอันควรที่เขาจะสลายไปเมื่อไหร่เท่านั้นปัญญาในหวานล้อมไม่หมดโดยไม่มีช่องโหว่ถึงกับได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งอันนี้จะสลายไปเมื่อไรก็ไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์และเป็นข้อกังวลกับเขาเมื่อยังมีชีวิตก็อยู่ไปจะควรทำประโยชน์อะไรก็ทำไปส่วนประโยชน์ของตนได้ทำโดยสมบูรณ์แล้วเพราะถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งใดมาส่งเสริมต่อไปอีกแล้วนี่แหละมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากแค่ไหนขอให้ได้ดำเนินไปด้วยความพยายามอย่าลดละจุดนี้เป็นที่รับรองกับท่านผู้เป็นนักบำเพ็ญด้วยความเพียรอยู่เสมอและจะต้องถึงจุดนี้คือปลายทางได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนนั้นโปรดได้นำไปพิจารณาและส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่ได้เคยสร้างมาแล้วเป็นเวลานานให้มีกำลังกล้าขึ้นไปทุกทีทุกทีความมืดมิดที่เคยปกปิดภายในจิตใจก็จะค่อยเปิดเผยเป็นความสว่างขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดในกลางคืนถูกพระอาทิตย์กำจัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นกลางวันเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นนี่แหละคำว่าอวิชชาที่เคยปกปิดจิตใจเมื่อถูกแสงสว่างคือดวงธรรมได้แก่ปัญญากำจัดหมดแล้วจะได้ปรากฏเห็นชัดทั้งเรื่องของสมุติทั้งเรื่องของวิมุติทั้งสัจจะทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏอย่างเด่นชัดใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะหายกังวลในสิ่งทั่วๆไป
แห่งธรรมนี้จึงขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ต่างท่านก็ต่างพยายามอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละและบำเพ็ญตนขอให้ได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถโดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นและจงถึงความมุ่งหวังดังที่ได้ปรารถนาไว้แล้วโดยทั่วกันเอวัง

หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆกิริยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนาไพรอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยอดอยากๆขาดๆแคลนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยส่วนมากมีแต่บางสกุลเที่ยวหาจับผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนน้นทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกเงยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นเรื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากท่านออกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมายเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงกับพี่หรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความกังวลวุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทำเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเมื่อวันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดถ้าดูผิวเผินหรือคุณบุตรสุดท้ายดูไม่ได้ดูแบบฉบับตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาวาสที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกะพี้อันที่เป็นเปลือกเป็นกะพี้กลายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดสนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพระศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสียด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องหรูหราเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่หรูหราในซึ่งทำภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจเนื่องจากกิเลสถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบนหัวใจของ
พระของเนรเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะเสาะแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกพอให้ธรรมได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับอาหารปัจจัยสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันอยู่เรื่อยมาก็ตามตามสภาพของธาตุขันธ์ที่จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดังนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตผล อยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้น ในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยความเพราะความภาคเพียรของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถอื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดท่านตักตัวมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหังจนวิมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปนี่กำลังเหลิงเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วธรรมจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออกจะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งผลิตขึ้นมามากมายก่ายกองแม้สิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดื่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวชด้วยแล้วก็และสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เห็นไหมวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทเวอะไรเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมีวิดีโอดีเอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จะเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนักบวชเราได้เป็นอย่างดีหาที่ขัดที่แย้งไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนส
ิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นภัยที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มภัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นภัยที่จะเพิ่มสิ่งที่จะเห็นได้ยินนั้นเป็นภัยเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยากอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครั้งกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งสมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนนของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นกันได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานจะ แวกแนวมาเกิดด้วยหาเหตุผลไม่ได้ได้ยังไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปซะหมดคำว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวารของตนซึ่งเป็นตัวภัยได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และทำจะงอกเงยขึ้นได้อย่างไรนี่ที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจะมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกำลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจไม่มีสักแต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วยการชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้จะรู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะธรรมเป็นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยฟุ้งซ่านนำคาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆของเรานะคำว่าสมถะธรรมก็มีความเจริญงอกเงยขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิก็ค่อยแนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเราการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจให้มีแต่สติ
ปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกำหนดภาวนาบทใดก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตนนั้นธรรมแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบอิทธิสะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าธรรมแท้ ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ตามนี่ก็คือธรรมแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเราเนี่ยงั้นบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าและจะทำความสงบร่มเย็นให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหยเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่งนั้นจางลงไปเพราะธรรมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือธรรมแท้ครั้งพุทธกาลท่านเห็นธรรมแท้ท่านรู้ธรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือศาสนาธรรมคือธรรมแท้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาความพินิจพิจารณาความไตร่ตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลกายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4หนึ่งอริยสัจ4หนึ่งรวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเรานี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนว่าอย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐาน4ที่ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่คืองาน

เล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพของมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถุดมันลากไปความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลสซึ่งมีร้อยสรรพันคมคอยเชือดคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นๆนั้นและที่เกิดของมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่สกปรกโสโครกหรือสถานที่วิเศษวิโสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเรานี่ซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษวิโสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกำหนดพินิจพิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงไม่กิเลสมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจอมปลอมของมันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนๆกันหมดเอาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญาเห็นความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้ทราบเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าศาสนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ยเครื่องดำเนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกที่ได้ครับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจคือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐาน4รวมอยู่นี้หมดปัญญาท่านชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผลิตขึ้นมาในตัวเองนี้เห็นพิจารณาคลี่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความสกปรกมันสกปรกด้วยกันสมมด้วยกันชะล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมดถ้าจะพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้ที่ได้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนเมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระ

0: สารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมาความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่แหละธรรมแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาธรรมมีแล้วธรรมวิมุตติธรรมจะเหนือความสามารถไปได้ยังไงเพราะปัญญาธรรมนี้เพื่อวิมุตติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดจดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งรวงรังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจถูกพังลงด้วยมหาสติมันมหาปัญญาที่ทันสมัยจนไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วกิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจากกิเลสทั้งหลายนั่นนี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวดลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวั่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธกาลกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทำไมจะไปคือทำไมจะไปล้าสมัยทำไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคนฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจ่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสู่จุดที่กิเลสมันช่องสมอยู่แล้วทำไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอให้พากันทำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นสักขีพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครมีแต่กิเลสทั้งนั้นน่ะหลอกสัตว์โลกให้ล่มให้จมอยู่เวลานี้เราอยากสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจและบังคับจิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสลัดตัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุตติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั้นสมัยนี้พูดทำมันเสียเวลาอย่างไรพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข้าศึกอยู่ตรงไหนให้ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข้าศึกข้าศึกคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งทำลายเราได้แก่กิเลสนี่พิจารณาลงตรงนี้นักปฏิบัติศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันคล้ายๆก็เรียนคัมภีร์เดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสำคัญ ในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่เป็นวัตถุเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งที่สิ่งนี้เพียงเป็นเครื่องเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทำลายศาสนาธรรมบนหัวใจหรือถลุงใจนี้ให้แหลกไปหมดด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรตื่นให้กระตือรือร้นในอัตในธรรมเลยลวดลายแสดงออกให้เป็นลวดลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสดูที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมผัสนี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่ห์กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมผัสมามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ธรรมนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผัสเอาให้ได้สัมผัสสัมผัสสิมันต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผัสเอาให้สัมผัสสัมผัสถ้าพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมันกิเลสพาเพียรนั้นให้ทำพาเพียรสิเพียรฆ่ากิเลสนั่นน่ะศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอ้าวจะเป็นยังไงวิริยะพยายามก็พยายามเพียรก็เพียรมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปที่จุดใจนี่ตรงที่กิเลสมันซ่องสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปพินิจพิจารณาลงไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโลกกับสงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4และอริยสัจ4โดยความเป็นธรรมแล้วปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับดาและเป็นธรรมล้วนๆปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผลิตที่ค้นขึ้นมา1ด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมยมยปัญญาอันหนึ่งยินตามยปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลาย1ภาวนามยปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปถึงในภาวนามยปัญญาก็ดีจินตามยะก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาตามวาระของปัญญาที่มีกำลังเพียงไกลแล้วนี่เป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสชิบหายไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้ชิบหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่ดังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมจึงต่างกันให้พากันเข้าใจได้ปัญญานี่มาใช้ใช่ไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีกเอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี้ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสหมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วก็เรียกว่าทำงานปัญญาทำงานฟาดฟันหันแหลกกันไปธรรมะมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะพวกแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่จุดที่นี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่อย่างนี้จะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะมันทับทำเหยียบย่ำทำลายทำมันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำเลยก้าวไม่ออกโลกเขานิยมยังไงพระเราก็เป็นบ้าแล้วก็เขาเลยโดยไม่คำนึงว่าผิดถูกชั่วดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ที่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนั่นเห็นไหมนานนี่พระแท้มีอะไร บริขาร8เป็นหลักสมบัติของพระนั่นบริขาร8คืออะไรก็กายจีวรนี่บาตรพดเอวกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมระเซนาสนังนิสาจะปปชาตาเตยาวจิวังสังหกรณีอยู่นี่เป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่แหละหรูหราที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้หรูหราโดยความเป็นหรูหราในโดยความเป็นธรรมหรูหราโดยธรรมไม่ใช่หรูหราแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้หรูหรานะบกพร่องเมื่อเทียบกับทางด้านธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับนะเอาอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดๆเขินๆบกพร่องๆแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำระกิเลสนี่ความสมบูรณ์ผลผลของพระนะมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาลมไม้ชายคาที่ไหนเรือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมอาหารปัจจัยกระถากเขินๆบกๆพร่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลหรือรู้ร้าหลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพาะกิเลสมันพอกพูนขึ้นในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตายจะไม่ลุกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ทำได้กล่อมหับสนิทสวดกุศลธรรมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมากุศลธรรมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมาคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดเข้ามันอกุศลเพราะความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้นอามาช้าที่ท่านสวดกุศลธรรมะเราเรียนมาทำไมกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดนั่นอกุศลธรรมะคือทำโง่ทำคนให้โง่เนี่ยอะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลยเมื่อทำฉลาดนำทำฉลาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรมพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานให้มันกล่อมมาสักอย่างสนิททั้งที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสให้มันหลับทั้งยืนไปไหนมันไม่ได้ความรู้ความฉลาดแหลมคมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันจึงเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติกิเลสนี่เหลือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคผลนิพพานแล้วกิเลสตัวไหนโคตรไหนที่ไปเคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วและเคยเห็นมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วที่ได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะเราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปล่งวาจาว่ากิเลสสรณังคฉามีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธังสรณังคฉามีองค์เอกฉลาดแหลมคมเนื้อกิเลสปราบกิเลสถ้าอยู่ก็คือศาสดาองค์นี้องค์นั้นๆนะธรรมังสรณังคฉามีอุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะกิเลสนี่นะทำไมเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันผุดขึ้นมาภายในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีการนั้นมีมรรคผลนิพพานการนี้ไม่มีทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะมันกล่อมเท่าไหร่แล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไหร่แล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทำไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทำไมไม่เอามาเบิกทางไม่มาปราบแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเขตหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกมีไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับลำดาเราต้องย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมกิเลสมันสิ้นไม่ได้หรื
1: นั่นเอาให้สิเอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบ้างสินี่มีแต่มันมากล่อมทําโรงผีไว้สําหรับเราทั้งที่ทําความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีฮะมันกล่อมแล้วกล่อมมันบ้างสินักปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นะธรรมะนี่ออกจากปราชญ์จอมแหลมคมที่สุดคือศาสดาองค์เอกนำมาใช่นำมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นนักปฏิบัติจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรม4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้ง4นี้สติปัฏฐาน4คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐาน4นี้จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้โอ้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอานี่มันค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิแข้งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรๆก็พิธีอะไรๆก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลมนมแรงๆเอาสิเขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี่นี่แหละคือตัวจริงหมุนมันติ้วติ้วอยู่นี่ความเพียรเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เราบวชมาเพื่อพระธรรมตรัยทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอกธรรมเอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวัสดิธรรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัยสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จมลงเท่านั้นถึงว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมบันธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นเพื่อนเพื่อนจนกระทั่งถึงวิมุติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังถลุงใจดวงนี้จึงหาธรรมไม่เจอแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงดีดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้แต่กิเลสถลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมเลยพูดไปพูดไปก็หน่อยเอาละพอแต่ความจะเป็นนี้เหลือหมุนเตี้ยวเลยพอเริ่มเทศแล้วยิ่งไปนานเท่าไหร่มันยิ่งหมุนมันเตี้ยวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายอย่างนั้นสลบไปนะพอรู้สึกต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้มีพระใหม่มีมากนั่นนี่นะสับสนปนเปนเขาเลยไม่ได้เรื่องนะมันจะค่าเข้ากันไปเลยความเร็วลงทุกวันทุกวันนะดูกันหูมีตามีดูกันดูเพื่อประพฤติปฏิบัติตาให้ศึกษาหูศึกษาใจให้คิดมาดูอย่าว่านี่เป็นวัดของท่านนี่มันเป็นวัดของเราผมก็วัดปฏิบัติเพื่อเราทั้งนั้นอยู่ไหนก็ปฏิบัติเราทำข้อวัดปฏิบัติก็เหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวลงมางานใดเป็นงานสามัคคีก็ให้รู้ว่าเป็นงานสามัคคีขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งนะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วนั่นขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนั่นบกพร่องความทำสามัคคีผมไม่ค่อยจะมาดูนะทุกวันนี่เพราะก็อยู่ตามสภาพของผมแต่ก่อนมาคอยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนไปซ้ำมาคอยดูพระเนนนี่ไปยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่ามาในการกันไล่นี่จะวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่ดีเอามาไว้ทำไม วัดสำหรับบรรจุของดีต่างหากของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนักใจรำคาญมันเด็ดเดียวเลยนักปฏิบัติเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีเด็ดเพื่อความชั่วเด็ดเท่าไรนั่นถ้าเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีแก้ความชั่วแก้เด็ดเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็ดมาความดีต้องเด็ดไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากฝ่ายชั่วมันเด็ดมาแล้วเด็ดไปดังนั้นดังนี้ผู้ปฏิบัติถ้าว่าสู้รบกันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเด็ดมาทั้งนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างลุยถ้าเข้าใจเดี๋ยวเราที่ท่านสอนได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมกิเลสประเภทหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผาดโผนปราบกันกิเลสประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะกับการปราบกิเลสกิเลสละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดกลางไปเดินดำดับท่านเขาเรียกว่าชื่อมาเหมาะสมเหมาะก็ดีกับการสาธิตเหมือนเขาทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยาบเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทำได้ไงงานหยาบก็ตั้งเครื่องมือหยาบใส่กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามเนี่ยพระเข้ามาใหม่เรื่อยมาเรื่อยกับสมปมเปลืองเข้าเลยไม่ได้เรื่องเลยราวนะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ผู้ที่อยู่ก่อนนั้นก็หนักใจเพราะมันกดกันมันทับกันเนี่ยเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญบ่ไปแบบผู้แบบสูงทั้งท่อนสูงนั้นมันมีเจตนาแล้วก็แบบนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นสูงทั้งท่อนนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละพระไม่เอาไหนน่ะหนึ่งเคยพบเคยเห็นมาแล้วอย่าให้ได้พบได้เห็นนะสังคมกับพระในวงกรรมฐานนี่มามากกว่ามากแล้วมันได้เห็นทุกแง่ทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉลาดเนี่ยสิ่งที่ควรเฉลาดจะไม่เฉลาดไงหลวงพ่ออย่าให้เห็นนะมันเฉดหลาบแล้วมันเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจแล้วทำงานขอวัดปฏิบัติอย่าเฮอย่าฮาอย่าแสดงอาการคึกขนองให้เห็นนะบิณฑบาตก็เหมือนกันดูหัวใจเจ้าของนะอย่าไปสนใจคุยโม้กับใครปากก็มีทุกคนในโลกนี้มันไม่รู้เสียวิโสอะไรกับลมปากมันรู้เสียวิโสกับธรรมที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของต่างหากภาวนามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างรู้จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมมันติดแน่คนไปนั่นเรียกว่าเป็นสวัสดิ์เป็นวัดคือมีความภาคเพียรฆ่าที่เหลือไปในตัวหรือระงับดับที่เหลือไปในตัวส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมไปในตัวให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่เด็กมาทุ่มกันให้เห็นนะนี่เกลื่อนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอัศจรรย์อย่าให้เห็นฉันแล้วก็ฉันฉันแล้วไปอย่ามาโม้มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คึกขนองแบบโลกโลกเขาทำหรือพระกับโลกมันผิดกันพระกับคารวะผิดกันธรรมกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันทำเหมือนกันน่าจะเร็วลงเหมือนกันแล้วต้องเร็วอาหารการแจกอาหารเคยพูดแล้วนะอย่าให้พูดซ้ำๆต่างๆนะ แจกอาหารให้ดูบาตรด้วยบาตรไหนบกพร่องควรจะเพิ่มเติมผู้แจกต้องเป็นผู้ฉลาดเองแจกประสาน

ตั้งแต่โน้นมาทางนี้ทางนี้ไปทางโน้นที่เรียกสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนั่นคือความเป็นธรรมแจกให้ดูบาทให้มีปัญญาดูแจกด้วยความจดจ่อด้วยความจงใจด้วยความคิดอ่านอย่าแจกสักแต่ว่าแจกสักแต่ว่าแจกทุ่มตามทุ่มตามนะดูไม่ได้นะผมไม่เห็นผมว่าใหญ่โตกว่าหมู่กว่าเพื่อนพอที่จะมีคุณค่ามากแล้วอะไรๆดีๆกว่าเพื่อนผมไม่มีความรู้สึกงั้นนะคิดถึงผมพูดตรงๆไม่ใช่อวดแล้วอยู่กับธรรมธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นบืนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละความสม่ำเสมอนี่ความเป็นธรรมผมจึงไม่เห็นว่าปากผมวิเศษกว่าปากหมู่เพื่อนท้องผมวิเศษกว่าท้องหมู่เพื่อนนะผมเห็นเป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเพราะงั้นจึงให้เสมอกันไม่อยากให้มายุ่งกับผมมากอะไรนะ ผมเคยเห็นมาแล้วผมเคยพูดหมู่เพื่อนแล้วมันจะเทือนใจจนถึงขนาดอุทานภารกิจหัวหน้าวัดผู้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินจนจะเอื้อมไม่ถึงมันเต็มหมดและลูกวัดแห้งผากจะตายท้องขมแมวขมแมวขมแมวไม่มีอะไรกรอกปากเห็นนี่จะว่าไงหัวหน้าไม่ให้เอาไปแจกหัวหน้าเอาไว้อย่างนั้นแล้วใครจะมาดื้อเอาไปแจกก็ต้องยอมให้เป็นอย่างนั้นมันก็เจอแล้วนั่นนี่นะจนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหนี่ถ้าว่าเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราจะทำได้ลงคอไหมนะทำอย่างนี้นะนู่นน่ะมันสะเทือนหัวใจมันเหมือนกับสะเทือนอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้เหมือนว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะทำไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งนี้มันก็สะเทือนอยู่ในหัวใจในวงปัจจุบันมันจึงอยากให้เห็นอย่างนั้นนะมีอะไรถึงไหนถึงกันเราออกมาจากบ้านจากเรือนปราศจากที่พึ่งด้วยแล้วมาพึ่งกันต้องให้เป็นพึ่งกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เหมือนอวัยวะเดียวกันตลอดถึงความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะอย่าให้มีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเสนียดจันไรทุ่มแทงทิ่มแทงหัวใจและเป็นสิ่งร้าวรานหาความสนิทต่อกันไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายอย่าให้มี การอยู่การกินการใช้การสอยเอาไปเถอะผมไม่เคยมาคิดมาคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่ากลัวสิ้นกลัวเปลืองกลัวยังไม่มีมีได้ยังให้อยู่ได้กินได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยแต่ให้เจ้าของรู้จักประมาณของตัวเจ้าของให้เจ้าของเป็นธรรมเองนั่นนั่นแบบฟุ่มเฟือยนั่นก็ดูไม่ได้นั่นไม่ใช่ธรรมเราก็มาอยากเห็นอยากพบความเสมอภาคเป็นสิ่งสำคัญได้อะไรมากก็แจกกันไปมาอาศัยกันมาพึ่งกันออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมาพึ่งกันต้องให้พึ่งกันได้สิพระพึ่งกันไม่ได้ใครจะพึ่งกันได้ในโลกนี้พระไว้ใจกันไม่ได้ไว้จะไว้ใจที่ไหนยอดของโลกก็คือพระตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาจากชาติชั้นมาหน้าใดก็ตามว่าพระเท่านั้นพอแล้วคือผู้พึ่งกันเนี่ยผู้ลงกันผู้สนิทกันผู้ตายใจต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมเครื่องตายใจอยู่แล้วนั่นก็มีเท่านั้นคำเดียวนั้นพอแล้วนะวันใช้ก่อนสวยอะไรใครไม่มีอะไรก็ไปใช้สิการขบการฉันก็มันสิ่งที่นะควรขบฉันก็ดีสิ่งที่ควรจะใช้สวยอะไรก็ดีผมจึงบอกไว้แล้วอย่าไปขอผมนาว่ะขอดุแหลกเลยพ่อได้บอกไว้แล้วนี่ของแล้วนี่เป็นของทุกองค์ของเพื่อความจำเป็นทุกองค์ใครจำเป็นอะไรมาเอาเหนื่อยแล้วไปแล้วเหนื่อยเขาอีกแล้วสองนัดเลย

ความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกให้เป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสมออย่าได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นศาสดาของพวกเราก็ดีพระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้พอมองเห็นร่องเห็นรอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีพระสงฆ์ท่านที่เป็นสรณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามรัตนานี้เฉพาะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินหรือเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเป็นการเคลื่อนไหวและการดำเนินเพื่อเหยียบย่ำทำลายกิเลสไม่ว่าประเภทใดๆอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถพระธรรมที่ปรากฏขึ้นมาเราทั้งหลายได้กราบไหว้หรือโลกได้กราบไหว้อยู่แล้วนี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายออกธรรมจึงได้ปรากฏเด่นขึ้นมาในพระทัยของพระพุทธเจ้าพึงคำนึงเสมออย่ามีความชินชาต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตนเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจด้วยความไม่มีชินชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสียให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีตลอดกับไหนกันใดก็ตามต้องเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปถ้าไม่มีสิ่งไปชำระชาสางหรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอในตัวเองและสิ่งที่ตนอาศัยอยู่เช่นใจของสัตว์โลกจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาหรือชำระกิเลสแต่ในนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลายที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึงทำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวและสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายตนะอายตนะภายนอกอยู่เสมออย่าทำความชินชาอย่าตามความอิจฉาละอาใจต่อการแก้ไขถอดถอนการชำระสาสางการระมัดระวังตนเพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นสมบัติเดิมของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้แน่หนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเพราะความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวชและได้กล้าออกอยู่ทางด้านปฏิบัติจึงเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันข้าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ลบสงครามขณะที่เราไม่ได้ลบสงครามนั้น
สงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้คิดยิ่งขณะที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวังมีการแก้ไขถอดถอนกับข้าศึกศัตรูได้แก่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสทั้งหลายเรืองอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านจิตใจและส่งออกตาม อายตนะภายในสู่อายตนะภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหน้าที่การงานแห่งการกว้านกิเลสกว้านฟืนกว้านไฟเข้ามาเผาลุ่นจิตใจของเราโดยไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่คัดค้านต้านทานกันเนื่องจากเรานอนใจเสียจนเกินตัวเข้าใจว่าเวลานี้ไม่ได้ลบสงครามก็เป็นเวลาที่สงบความจริงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้กันนั่นแหละเป็นเวลาที่สงครามมันกำเริบมากคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอกช้ำไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้นกระเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสียใจมากๆร่างกายย่อมสู้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนะนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือสงอาฆาตศึกศัตรูมันกำเริบเพราะไม่มีทางต่อสู้ไม่รู้เรื่องการต่อสู้กันว่าเป็นอย่างไรเลยตอนนี้เรารู้พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วแบบแผนการดำเนินของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินปราบกิเลสให้ราบไปทั้งมวลสาวกท่านที่ดำเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามกิเลสให้เรียบราบไปหมดทั้งนั้นจงนำวิธีการหรือปฏิปทาของท่านมาดำเนินให้เข้าใกล้ชิดสนิทติดแนบกับใจของเราอย่าได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติสตังความระมัดระวังต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจและมาจากภายนอกเพราะสื่อภายในไปเกี่ยวข้องติดต่อกันมาจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังเสมอจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับแม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำไม่ใช่จะมีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาถ่ายเดียวคนเฉลียวฉลาดปาดเปลืองมีอยู่เยอะในเรือนจำนั้นนักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉลาดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉลาดเหล่านั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็ตามก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ของสิ่งนั้นบงการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบงการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บงการแล้วก็รู้ไม่ได้ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็ตามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอจะส่งแสงสว่างกระจ่างแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะถูกครอบอยู่ด้วยแก้วครอบอันดำทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลสตัวดำตัวมืดดำกำตาทั้งหลายจึงแสดงออกได้ในความรู้อันเป็นทางของกิเลสเปิดให้ทำหน้าที่ของมันเพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้นความรู้จะมีมากน้อยเพียงไรอยู่ภายในใจก็แสดงออกให้เป็นความแยบคายอะไรไม่ได้จึงรู้ไปแบบงูปลารู้แบบสามัญชนรู้แบบคนมีกิเลส
จะมีความฉลาดแหลมคมหรือเรียนวิชาการได้สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบังอยู่ในการบีบบังคับของความมืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่งมืดดำเหล่านี้สอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปเป็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งย้อนมองกลับขึ้นมาเห็นความมืดดำของสิ่งที่ครอบงำจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคำว่าความรู้อยู่ในวัฏจักรความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละ ไม่มีอะไรจะแยบคายยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหรือครอบงำไว้เมื่ออยากจะทราบให้ดำเนินตามหลักทำอันเป็นเครื่องทำลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาเราจะทราบได้ภายในตัวของเราเองเอาเบื้องต้นรู้ซ่านออกไปไหนก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความซ่านความฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดกิเลสบงการทั้งหมดทีนี้บังคับอีกไม่ให้ออกรู้แบบนั้นให้รู้แบบธรรมที่ท่านก็สอนเรื่องบทภาวนาจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะกำหนดทำบทใดก็ตามให้รู้อยู่จุดเดียวอย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบงการหรือบีบบังคับของกิเลสให้รู้ให้สัมผัสสัมผัสผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยแท้เดียวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลยธรรมจึงยอกย้อนซึ่งสวนทางกันกับความรู้ของกิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อนไม่ให้รู้กับสิ่งทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเอาให้บริกรรมภาวนาท่านที่ท่านเรียกว่าสมถะภาวนาทำบทใดที่จะเป็นเครื่องกำกับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวมีอารมณ์อันเดียวกับทำบทนั้นให้บังคับจิตอยู่กับทำกับอารมณ์แห่งทำบทนั้นๆให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับจิตไม่สายแสเอาไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมาของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ทำแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมาความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนี่ท่านสอนให้กำจัดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อเพราะความฟุ้งซ่านลำคาญเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายให้เข้าสู่ความรู้อันเดียวคือธรรมเพราะธรรมไม่เป็นข้าศึกอาศัยธรรมบทนั้นภาวนาอยู่โดยลำดับลำดาใจเมื่อได้ยึดทำเป็นหนักย่อมมีความทรงตัวได้ย่อมกลายมาเป็นตัวของตัวได้ตามขั้นของจิตตามขั้นของธรรมเมื่อใจมีความสงบใจย่อมเย็นใจย่อมสบายใจย่อมมีความสว่างสวายภายในตัวนี่เป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติของธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราพยายามอบรมจนกระทั่งจิตมีความสงบมากละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาละเอียดละออกขึ้นมาท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิทีแรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความจริงไว้ทั้งหมด
ให้รู้เล็กรู้น้อยรู้แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับชื่อว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่กิเลสทั้งหลายซึ่งปิดกำบังจิตใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไปจิตใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมทีนี้ความรู้ที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะภายในของตนแล้วแยกสภาวะธรรมที่เป็นส่วนภายนอกเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามแขนงต่างๆแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจริงทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในที่เคยกดเคยถ่วงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นๆจิตหรือความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทำไมจึงไม่เคยรู้ก็รู้ก็เพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังหุ้มห่อใจดวงนี้ไว้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงจึงเหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งจอมปลอมปกคลุมหุ้มห่อจิตใจอยู่โดยถ่ายเดียวเมื่อธรรมคือปัญญาธรรมได้สอดแทรกเข้าตรงไหนเราย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นเรื่องจอมปลอมก็ถอดถอนความสำคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่ที่ว่าจริงไม่เคยรู้ก็รู้ส่วนหยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทำให้รู้ไปโดยลำดับจนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคลุมมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสำคัญความติดในวัตถุหยาบๆเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นกิเลสประเภทหยาบปกคลุมจิตใจเมื่อเปิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วสิ่งที่ปิดบังในท่ามกลางก็คือขันธ์สี่เนี่ยปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งปิดบังแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นต่างกันแต่ความหยาบละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนหยาบและปล่อยวางสลัดตัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แก่ใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจิตยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะสิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่วัตถุหยาบมีรูปกายเป็นต้นส่วนปานกลางมีพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้และเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคลุมหุ้มห่อจิตอย่างละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดกำจัดกันออกได้โดยสิ้นเชิงได้แก่เชื้อแห่งภพอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมด
ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกับการปราบกิเลสที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างละเอียดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งหุ้มห่ออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างหยาบอย่างกลาง

อันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้วความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่แหละที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังคับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดตัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมติทั้งหลายแล้วจึงเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัตของธรรมไม่มีอัตไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นหยาบละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสภาพหยาบกลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสิ่งใดมากีดกันนี่ความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวารณสูตรก็ว่าญาณญาณังอุตตปาฏิหนักไม่เพียงแต่ใจเท่านั้นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคลุมหม้อนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุตตปาฏิก็ได้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นภายในใจดวงนั้นแหละวิชชาอุตตปาฏิก็ปรากฏขึ้นในใจดวงนั้นอาโลโกอุตตปาฏิก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกันเว้งว้างไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขตเพราะคำว่าขอบว่าเขตนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดจะเรียกว่าอวกาศของจิตเทียบกับอวกาศของโลกก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดรูปก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยกันแต่ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดจิตใจนี้มากดขี่บังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายในจิตใจที่จะให้ดูดดื่มกับสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันธ์ของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาณหมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ไปเท่านั้นไม่ติดไม่พันไม่อัดไม่อั้นไม่ตีบไม่ตังไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมุติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตติคือจิตที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆไม่มีอะไรมาปิดมากีดมากั้นมากันเป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบกับเป็นโลกทั้งสองก็เรียกว่าคนละโลกถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าลูกของโลกความวิวัตตะความรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตะธรรมเทียบกันได้เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสตัวกีดกันตัวปกคลุมหุ้มห่อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจำออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วทำลายหมดตลอดเรือนจำสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือเรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมอยู่ในเรือนจำก็ทำลายทำลายหมดนี่ท่านกล่าวไว้ในอันนี้เป็นพุทธบาภาสิตที่พระพุทธเจ้าทรงอุทานพระเอกว่าอเนกชาติสร้างสร้างรังสันทาวิสร้างอนิพิสร้างอากาลังกเวสันโตลุฆาชาติปุณะปุณังนาคาลกดิโพสิปุณะเยหังนากาหสิสับเบเตภาสุกาภักกากหะกูตังวิสังขตังวิสังฆาระ

ในสังสารจักรสังสารวัฏนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกฌานไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้แล้วก็สะแสงหาในช่างเรือนคือเจ้าตัณหาคือเป็นไปตามนายช่างเรือนคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดและตายแต่แล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ทั้งหมดอันว่าลูกฆ่าชาติปุณณปุณังการเกิดแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลบุณณปุณังบ่อยๆบ่อยๆนั่นแหละการเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็ทุกข์บ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกข์เป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกข์มานำไปทุกขังสุดท้ายเป็นทุกข์บัดนี้เราได้ดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตั้งแต่พูดยังไงวันนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วซีกโครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั้นเราได้อันเป็นฝาเรือนของท่านได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอดคืออวิชชานั่นแหละตัวสัมผัสที่ว่าเรือนยอดนั่นแหละเราได้ขจัดหมดแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอันสมมุติใดๆเข้าปรุงแต่งไม่ได้แล้วและได้ถึงแล้วซึ่งความตัณหาได้แก่พระนิพพานนี่เป็นพุทธภาษิตที่ท่านแสดงไว้ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทำบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าจังจังๆเท่านั้นและทำลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได้อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการเยอะเย้ยกันตามหลักสักสมมุตินิยมแต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้ๆแล้วท่านก็จะได้ว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ต่างหากเท่านั้นเมื่อหมดสิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุคคลาธิฐานเทียบกับธรรมาธิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนักแก่ผู้พึ่งปฏิบัติธรรมให้ได้มีความสะดุดใจในเรื่องข้าศึกว่าเป็นข้าศึกจริงๆสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆมีความหนักแน่นให้มีความดูดดื่มเมื่อความหนักแน่นความดูดดื่มดูดดื่มความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีแล้วมันทำได้หมดนั่นแหละคนเราการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหัวใจเต็มตัวอยู่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อความน้อมใสได้ฟังเหตุฟังผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังเพื่อแหวกไหว้ตะเกียกตะกาตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาคุณได้แก่ตัณหานังพยมัชฌกาคือความสิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวลนับแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตัณหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กำลังใจเป็นสำคัญลงกำลังใจได้เข้าจุดไหนแล้วเป็นแหลกแตกกระจายไม่มีเหลือไม่มีกำลังใดที่จะมากยิ่งมีอำนาจมากยิ่งกว่ากำลังใจขอให้เกิดได้เกิดความเชื่อความถึงใจเถอะการทำก็ถึงใจความมุ่งมั่นก็ฝังใจความเพียรเป็นมาเองการที่จะพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อขึ้นในเบื้องต้นพอได้
เห็นผล

มันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียบตะกายนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันเพื่อเป็นสิ่งที่ควรสนใจใฝ่ใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าปล่อยให้กิเลสหรืออย่าปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาธรรมทั้งหลายไปกินเสียจะเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้น ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาลองนิมนต์อบรมศึกษาให้ถึงใจอย่าสักแต่ว่ามาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่ใจให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อเลือกเฟ้นสิ่งที่ผิดที่ถูกและยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกำจัดปัดเป่าออกไปอยู่ด้วยความประมาทนอนใจสิ่งเหล่านี้เราเคยอยู่แล้วและเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามามากต่อมากแล้วถ้าเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายนี้ได้ตลอดไปมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้เองต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นสำคัญหลักใหญ่ก็คือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทำหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียดแหลมคมเข้าไปเป็นลำดับกิเลสมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผิดขึ้นที่หัวใจความเพียรหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความพังทลายแห่งกิเลสทั้งหลายไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลยธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆเหมาะสมกับการปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาขอให้นำเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ผิดขึ้นให้มีกำลังกล้าอย่าได้นอนอกนอนใจเราจงถือเอาชาติปัจจุบันของเรานี้เป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความตายทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิตดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในตัวเองนี้เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆรุ่มดอนๆสูงๆต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสพาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปรูปๆคำๆเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั่นสถานที่นี่เกิดหรือไม่เกิดเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายชาติหน้ามีไม่มีหรือไม่มีอย่าไปหลงกลมายาของกิเลสที่มันวาดภาพออกหลอกตัวของเราแต่ตัวของมันเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้แล้วเหยียบย่ำทำลายไปทุกภพทุกชาติก็คือกิเลสที่เองพาให้เกิดพาให้ตายจะเป็นผู้ใดใน3แดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิดเราตายเลยมาทำไมเราจะหลงกลมายาของกิเลสว่าเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่มีทำไมจะหลงกลของมันอีกทำประกาศกังวานอยู่ทุกระยะเวลาเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ประกาศมาได้ 2,500 ปีดุกข้าชาติปุณปูนังตะกี้นี้ได้ยกพุทธภาสิตที่พระพุทธเจ้าประทานเสียเองหรือทรงอุทานเองเป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาเสียเองเรายังจะเห็นกิเลสทั้งหลายวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หรือเรายังไปเชื่อมันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือจะได้เกิดอีกแบกทุกมาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือทำประกาศกลางวันอยู่ตลอดมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ดุข้าชาติปุณปูนังนั่น
แต่ที่นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกชาติสังสารังนายช่างเรือนคือตัณหาได้แก่อะไรถ้าไม่จะได้ไม่ได้แก่พวกอวิชชาตัณหาอุปทานเหล่านี้จะได้อะไรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหนทำไมภพชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญภพชาติจะเอาสูญมาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดภพผิดชาติขึ้นแท้ๆไม่เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวภพตัวชาติหรือตัวอะไรเห็นอยู่เวลานี้ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาติที่สังสารังจนกระทั่งถึงยีสังห้าระกตังจิตตังตันห้านางพญามัจฉกาแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบใครถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบกิเลสตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอีนะทุกข์หรือไม่ทุกข์หนาอย่างนี้ก็มันอยู่บนหัวใจเรากิเลสตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลากเราไปเกิดที่นั่นลากเราไปเกิดที่นี่แล้วยังสงสัยอะไรอีกผลก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี่เวลานี้ความทุกข์ความลำบากแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่ากิเลสพาให้เราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เลยมาดูข้างชาติปุณะดูข้าชาติปุณะปุณะสาระธรรมที่สำคัญมากก็คืออเนกชาติสังสารังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเสียเองและทรงเย้ยตัณหาก็กิเลสประเภทต่างๆก็ประกาศอยู่แล้วอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้กหากาลกดิโทสิกนะดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาเนี่ยท่านผู้อันเราได้เห็นหน้าเธอเป็นผู้อันเราได้เห็นหน้าแล้วเวลานี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วตัวที่พาให้เกิดให้ตายลากเราไปในภพนั้นภพนี้ภพน้อยภพใหญ่ให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานทุกข์มหันตทุกข์เพราะเธอนี่เราได้เห็นหน้าแล้วตัวสำคัญน่ะแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นเห็นตั้งแต่ความทุกข์รู้แต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมาไม่เห็นตัวสำคัญที่เอาลูกศรทิ่มแทงเราบัดนี้เราเห็นแล้วทั้งลูกศรด้วยทั้งผู้ที่ทิ่มศรมาด้วยเราเห็นแล้วพูดชัดๆว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านากาหัสิตีปุณะเดหังนากาหัสิต่อไปนี้เจ้าจะไม่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพคือชาติให้เราได้อีกแล้วนั่นท่านประกาศขนาดนั้นจะสร้างได้เฉพาะที่เป็นมาแล้วเท่านั้นบัดนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วพร้อมตั้งค่าให้แหละไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้ามันไม่มาสร้างบ้านสร้างเรือนคือตัวภพตัวชาติให้เราได้อีกต่อไปแล้วอะไรๆถูกทำลายหมดดังที่กล่าวไปแล้วนะเราทำลายหมดแล้วเรือนยอดกระหมายถึงอวิชชาเราขจัดแล้วนะถึงแล้วจิตเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารหมายถึงว่าเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายแล้วอย่ามาปรุงได้อีกเลยอย่าเข้าใจว่าจะมาปรุงได้อีกเลยนะจิตเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานให้แก่ปัญหาหนอความอยากแม้ละเอียดสุดอันเป็นเรื่องของกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธอุทานนี้เชื่อใครกิเลสมันอุทานที่ตรงไหนว่าได้รับความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจารณาสิทำไมจึงเชื่อเอานักหนาเชื่อเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดไปเหรอพุทธังธรรมังสังฆฉามิประกาศกลางวันอยู่ทำไมไม่น้อมที่จะลงไปลองฝ่าพระบาทเพื่อจะกำจัดปัดภัยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไป นี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกๆรายทุกๆองค์ตลอดจัดโลกทั่วไป
มีกิเลสตัวนี้นะตัวสำคัญมากตัวโกหกมายาแสนกลอยู่ตรงนี้หมดละเอียดแถมขมมากจึงต้องในใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาจนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่พระพุทธเจ้าทรงเย้ยหยันมันทรงพูดเย้ยทรงพูดถากพูดถามมันได้เห็นหน้าเธอแล้วมีน้ำท่านยังทำลายอีกแปลกไปเลยเห็นที่ไหนหน้ากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจทำลายที่ใจแล้วความสิ้นภพสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจเส้นก็คือสิ้นทุกข์นั่นแหละสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสภายในใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นเชื้อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกตัณหาหนังคือมัชฌกาถึงแล้วถึงแดนแห่งปณิพานแต่เอาความเลยอย่างนั้นแล้วธรรมเหล่านี้มีอยู่แต่ครั้งพุทธกาลนั่นเหรอกิเลสประเภทที่มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเห็นหน้ามันเท่านั้นเหรอมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าเหรอครั้งเรานี่กิเลสไม่มีหน้าเลยกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เราเหรอเราถึงไม่เห็นโทษของมันธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์วิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหรอมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นธรรมเมาไปหมดแล้วเหรออย่างที่หลวงปู่เหวียนท่านว่าเอามาใช้ยีเนี่ยเราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่เป็นสำคัญหมุนตัวลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำยีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรนี้ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทำแท้ไม่ได้ให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยความทุกข์ที่แก้กิเลสก็คือว่าทุกข์เพราะการแก้กิเลสต่างหากมันจะทุกข์เพราะธรรมแล้วทำไมจึงปฏิตำหนิติเตียนว่าการบำเพ็ญธรรมเป็นทุกข์กิเลสสร้างทุกข์ให้เราจนมองหาตัวไม่เจอแล้วแก้กิเลสออกมันเป็นการแก้ยากขนาดไหนทุกข์ยากขนาดไหนจึงไม่คิดตรงนี้บ้างว่ากิเลสนี้ทั้งแก้มันก็ยากทุกข์มันก็ทุกข์แก้ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันเนี่ยไม่ได้ทำไมจึงไปตำหนิเอาว่าการบำเพ็ญธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นของยากกิเลสง่ายยากทำไมว่าไม่ว่ากันปัญญาย้อนเข้าไปสิถ้าอยากจะทันกิเลสนี่ก็กิเลสมันหลอกเราว่าการบำเพ็ญธรรมยากการทำสมาธิภาวนายากเดินจงกรมยากการแก้กิเลสมันยากกว่ากิเลสพาให้ยากทั้งนั้นนี่ทำไม่ได้พาให้ยากคิดให้มันถึงกันที่กับกิเลสไม่งั้นจะทำลายกิเลสได้ยังไงปัญญาไม่ทันกันเราทำไมจึงเอาโทษไปโยนใส่อาจแต่ธรรมซึ่งเป็นของวิเศษเลิศโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมไม่โยนโทษอันเป็นหลักความจริงให้แก่กิเลสตัวความตัวจริงล้วนๆในเรื่องก่อทุกข์ให้สัตว์โลกบ้างหรือทำไมไม่โยนทุกข์ให้กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอันสำคัญว่ามันเป็นตัวสำคัญทำไมจึงโยนให้ทุกข์ให้ไปหาธรรมมันถูกต้องที่ไหนในกิเลสพาโยนแต่ทำพาโยนก็ย้อนลงไปหากิเลสถึงสิย้อนก็ไปหากิเลสถึงสิการทุกข์ยากลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรก็คือเพื่อแก้กิเลสนั่นเองไม่ใช่เพื่อแก้ธรรมนี่นะธรรมถ้าไม่ได้เป็นนักโทษเนี่ยจิตเราเป็นนักโทษเพราะกิเลสบีบบังคับตั้งหากธรรมไม่ได้มาบีบบังคับไม่ว่าธรรมประเภทใดไม่เคยบีบบังคับหัวใจของโลกธรรมจึงเป็นสิริมงคลมาแต่ไหนแต่ไรธรรมจึงเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมาแต่ไหนให้ความถูกความเจริญแก่โลกมาแต่การไหนไม่ได้เหมือนกิเลสกิเลสต่างหากเป็นผู้ให้ทุกข์ให้ร้อนให้ความเป็นฟืนเป็นไฟทรมานจิตใจของสัตว์โลกเรื่อยมาในภพน้อยภพใหญ่มีแต่กิเลสพาให้เป็นดังนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเราการแก้ยากแก้ง่ายขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อสู้กิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้เราทุกข์นี่พิจารณาสิถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ธรรมนี่พอจะแก้กิเลสแล้วโยนความทุกข์ไปให้ธรรมตำหนิติโทษธรรมเสียให้กิเลสได้ใจให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็
กล้าเข้าสู่ความเพียรไม่ได้คอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่เคยเห็นความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุนี่เลยเลยกลายเป็นว่าทำเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากไว้เสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลมันมาเท่าไหร่แม้แต่เข้าสู่สงครามเข้าสู่ทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสกล่อมได้ให้ไปตำหนิติเตียนธรรมนู่นไม่ได้ตำหนิที่เตียนกิเลสเลยแล้วกิเลสจะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลสไอหัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทำท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกเนี่ยยังนั่นถูกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอัดโดยทำถูกต้องตามความเป็นจริงเอาให้กิเลสมันหมดไปที่ในหัวใจเป็นยังไงใจดวงนี้น่ะตั้งแต่ก่อนเคยถูกบีบบังคับดูตลอดเวลาหาความสว่างสางซาอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมัน เอาให้มันเห็นโทษของมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองค์เป็นพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมกาลก็ทูให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นสิทำนี่เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดำเห็นแดงกันเข้าสู่ความจริงล้วนๆกิเลสเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆทำก็อยู่ในหัวใจของเราแท้ๆสอนอยู่ที่ใจกังวานอยู่ที่ใจนำมาแก้กันดิกราบกันเถอะเป็นอะไรไปนักปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสียดายกิเลสทั้งหมดนั่นเรายังจะกล้าเสียดายยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือเรามาปฏิบัติธรรมเอาจริงจังมันถึงขนาดที่ว่ากิเลสบรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่นะมีขอบมีเขตสิ่งไม่เคยรู้ไปหมดเห็นไปหมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากถ้าจะนำมาพูดนะว่าอ๋อเท่าที่จิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลครอบหัวไว้นี่ถึงรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นอ๋อมีกิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อันนี้เอาไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ปิดความรู้นี้ไม่ให้แสดงตัวเต็มที่เต็มภูมิเต็มฐานมีกิเลสเท่านั้นมันก็รู้จะทันอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเวลามันกิเลสมันหมดไปจากใจจริงๆมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่คล้องที่ติดที่ตันไม่มีนั่นจริงจังปฏิบัติมาศึกษาอารมณ์ก็ฟังให้ถึงใจผู้ปฏิบัติจริงจังจิตธรรมะสดๆร้อนๆอยู่กลางวันอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังประกาศให้เห็นชัดอยู่นี่มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันของเรานี้ทุกขณะนี้สมุทัยอริยสัจจังกิเลสมันมีที่หลับที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทำงานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลาทำไมมัดจะฆ่ากิเลสทิ้งมีแต่เสือแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกข์ก็มีแต่เรื่องดังครอบดับทุกข์นั่นเลยพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสื่อบนหมอนที่มัดติดตัวแล้วหลับไม่ตื่นดังครอบนั่นเหรอนิโรธความดับทุกข์นั่นมันคือนิโรธของคนตายถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายเท่านั้นแหละมันดังครอบเอาละพ่อพูดสนองแค่เหนื่อยพูดไปพูดมา

ทางเดินของวัฏฏะสงสารมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุมให้เดินตามทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตามแถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเตียนโล่งสัตว์ทั้งหลายจึงไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจคือไปได้อย่างคล่องใจไปได้ด้วยความสมัครใจไปด้วยความพอใจไม่ได้ไปด้วยความฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นตลอดเกิดอยู่เช่นนั้นตายอยู่เช่นนั้นพบน้อยพบใหญ่หมุนไปเวียนมาอยู่ทำนองนี้นี่คือสายทางของวัฏฏวนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วกี่กับกี่กันไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกข์เหล่านี้สัตว์โลกจึงไม่สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนเพราะกิเลสเป็นเครื่องปิดบังในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียสิ้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่การไหนๆในบรรดาสัตว์โลกไม่มีภายใดที่จะปลีกออกนอกลู่นอกทางของมันได้จึงต้องมีความทุกข์ความลำบากด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลำบากลำบนทีนี้ทางวิวัตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงค้นพบอันเป็นทางสุขเกษมอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัฏวนนี้เรียกว่าวิวัตะคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แต่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงามว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีงามวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่พระพุทธเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือประโยคแห่งการเดินของผู้จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลกวัฏฏวนอันกันดาร
นี่เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามิกินี้ย่อมงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจงามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพราะพริ้งเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันงามทั้งการประพฤติกิริยาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อวิวัตตะได้แก่พระนิพพานเราทั้งหลายเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติจึงเป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามทางสายนี้โดยมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่แนบสนิทติดกับใจคิดสิ่งใดให้เป็นธรรมให้เป็นวินัยพูดสิ่งใดก็เป็นธรรมเป็นวินัยกิริยาแสดงออกทางกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสไปทุกระยะทุกอาการแห่งการแสดงออกทางกายนี่คือผู้เดินทางเพื่อถึงนิวัตะด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพุทโธพ้นทุกข์นั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิ่งใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่ากิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสุมอยู่ตามสองภาคทางและยังฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นอีกด้วยที่จะต้องก่ออุปสรรคความขีดขวางแห่งการดำเนินของเราให้เป็นไปไม่สะดวกโดยประการต่างๆสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นความคิดการพูดการแสดงออกทางกายเป็นการขัดต่อหลักธรรมหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเคลือบแฝงที่จะคอยทำลายการดำเนินคือการก้าวไปตามมัชฌิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาขีดขวางหรือเหยียบย่ำทำลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไปเสียโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทาการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมาแต่ละแง่ละมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีหมายถึงองค์ปัญญาที่จะพาการดำเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นชื่นใจตัดอุปสรรคไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสัมมาสังกัปปะก็เช่นเดียวกันเป็นความดำริคิดอ่านไตรตรองในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ให้เลือกเฟ้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตามสายทางแห่งมัชฌิมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้องความราบรื่นชื่นใจจนถึงฝั่งแห่งสันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมได้แก่พระนิพพาน
สัมมาวาจากล่าวให้มีเหตุมีผลกล่าวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีในอัตในธรรมต่อกันกล่าวเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงเกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกันที่เรียกว่าเป็นสัมโมทนียกถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากล่าวชอบในการกล่าวชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึง10ประการซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้อแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นเริงซึ่งกันและกันของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านพูดท่านสนทนาต่อกันให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอปิชตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มักใหญ่มักใหญ่ไฟสูงไม่มากมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวงจิตใจไร้ธรรมะกลายเป็นเรื่องกิเลสสั่งสมขึ้นมาทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสั่งสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยอันเป็นความไม่พรุงพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นอะไรมีก็ยินดีใช้สอยไปตามเรื่องไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นทางที่ไหลมาแห่งกิเลสไม่ตรงกับเจตนาของผู้จะชำระสะสางกิเลสออกจากใจสังสักขณิกาไม่คุกคีซึ่งกันและกันมีตนเป็นผู้เดียวอย่านำนอกจากไม่คร่าเคล้าไม่คุกคีกับเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกคีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองต่อจิตใจอีกด้วยพยายามระมัดระวังข้าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองแก่จิตใจด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยนี่เรียกว่าอสังสักขณิกาไม่คลุกคลีภายนอกแล้วยังระมัดระวังข้างในไม่คล้าเคล้ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัดทั้งสถานที่ที่อยู่ที่บำเพ็ญเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายด้วยเรียกว่าอสังสักวิเวกตาวิริยารัมภาเต็มไปด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มหัวใจมีสติเป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าวิเวกตาอริวิริยารัมภาดังนั้นก็กล่าวถึงศีลเป็นสมบัติอันสำคัญทำความสวยงามในมารยาทอย่างการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราด้วยสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทำของเราไม่ละแหละไม่โยกคลอนไม่คลอนแคลนไม่อ่อนแอมีความมุ่งมั่น
บั่นทอนความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้ครับความขุ่นมัวอย่างน้อยขุ่นมัวเศร้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิคำว่าสมาธินี้เป็นขั้นๆคือมีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของตนเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นแนบเนียนท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสันเลขกถาเครื่องซักฟอกเครื่องขัดเกลากิเลสทุกประเภทเป็นทำเครื่องสนทนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาเป็นเครื่องยืนเดิมซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดในอุบายวิธีที่จะแก้ความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคนมายาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขตามปลดเปลื้องถอดถอนกันได้โดยลำดับจนกลายเป็นวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นผู้ควบคุมกดขี่บังคับมานานหลุดพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเลขขธรรมข้อที่10ได้แก่ญาณความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนในขณะที่ความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นเริงของพระผู้จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจล้วนๆนี่เรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากัมมันกัมมันโตได้แก่การประกอบความภาคเพียรในเอียบททั้ง4เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความระมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเลสแทรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเพียรของเราที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นในเอียบทต่างๆนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะทำการงานชอบชอบด้วยการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำการงานชอบด้วยการสั่งสมกิเลสดังที่โลกนิยมกันตลอดถึงพระของเราก็นิยมกันเช่นการก่อการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใกล้ไกลภายในภายนอกให้ขุ่นมัวไปตามๆกันหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสของพระซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนยากจึงสามารถหรือเป็นข้าศึกต่อสัมมากัมมันตะแห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อถอดถอนกิเลสได้แก่การประกอบความเพียรนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงต้องพยายามระมัดระวังสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบินทบาทมาฉันด้วยกำลังปลีแข้งของตนนี้เป็นงานที่ชอบทำของนักปฏิบัติของนักบวช
ื่อความหลุดพ้นไม่สนใจในอาหารว่าประณีตบรรจงเพียงไรหรือไม่ประการใดพอยังชีวิตหรืออัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือนี้ไอ้ทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเท่านั้นเป็นที่พอใจนี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือความระมัดระวังยาพิษที่จะสำคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการเห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนที่นั้นไม่จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลายเป็นความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนั้นเรียกว่ามิจฉาชีพนำอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาเผารนจิตใจของตนสัมมาอาชีวะหล่อเลี้ยงจิตใจได้อัดด้วยธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอทำได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความชุ่มเย็นมีความสะดวกสบายมีความว่างเปล่าภายในจิตมีความเบาบางสง่าผ่าเผยภายในจิตเพราะอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือพยายามเพียรละกิเลสบาปธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหมดไปหมดไปและเจริญสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเพียรและระมัดระวังไม่ให้กิเลสบาปธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหมดสิ้นไปโดยลำดับนั้นท่านว่าสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กมีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติที่คือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมหรือยึดเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้นเพื่อใจจะได้ยึดนั่นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองนี่เรียกว่าสัมมาอาสัมมาสติมีหลักธรรมอันเป็นสวัคขาตธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมื่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละเอียดเพียงไรไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธินี่ธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลขธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสัมมาสมาธิคือองค์มรรค8นี่เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามสายทางแห่งมัชฌิมาซึ่งเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามสองภาคทางได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยจะทิ่มแทงทำลายเราอยู่ตลอดเวลา
จำต้องได้ระมัดระวังรักษาตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางเพื่อความราบรื่นดีงามการดำเนินด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุญายะสามีกิจคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออรรถต่อธรรมต่อความหลุดพ้นญายะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีกิจปฏิบัติงามตาอย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนน่าเลื่อมใสน่าเคารพบูชาตนเองก็มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยสามีกิจกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสายทางมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างนี้พ้นได้ด้วยวิธีการอันนี้สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้และหลุดพ้นไปได้ด้วยวิธีดำเนินอย่างนี้จะดำเนินอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ผิดจากสายทางที่เป็นไปเพื่อวิวัตตะจะเต็มไปด้วยวัตจักรวัตวนทั้งนั้นเพราะเช่นนั้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉื่อยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเครือบแฝงของกิเลสทั้งหมดให้พึงระมัดระวังตัวอยู่เสมอยากลำบากคือการต่อสู้กับกิเลสเราลำบากกิเลสก็ต้องลำบากเหมือนกันเราอยากคิดว่าแต่เรามีความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเลยตัวกิเลสมันก็ลำบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิเลสทำไมกิเลสจะไม่ลำบากเลยจากความลำบากแล้วกิเลสต้องตายเราลำบากแต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของกิเลสธาตุแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัฏวนนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ไม่ยอมถอยในการต่อสู้กับกิเลสทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต้องถือว่ากิเลสก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนเราเพราะกิเลสกับเราต่อสู้กันกิเลสจะหาความสุขความสำราญบานใจมาจากไหนเมื่อมีข้าศึกต่อตนเองอยู่แล้วเช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นข้าศึกต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อถูกมันทำลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีจริงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ย่อมมีความเจ็บปวดแสบร้อนความจะพินาศชิบหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลำดับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็ตามเรามีหวังที่จะให้กิเลสได้รับความทุกข์ความลำบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคยฝังรากฝังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างลึกออกจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลาทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาศรัทธาความเพียรตามห้ำหั่นกันกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆในศูนย์ซาก
ไปจากจิตใจเรียกว่ากิเลสตายเรียบไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรต่อไปนั้นที่จะให้เกิดความทุกข์ทางใจจึงทำให้เห็นได้ชัดๆรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ทูลถามพระองค์ท่านว่าเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วอย่างราบคาบไม่มีภายในจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายไหมอย่างไรถามให้โง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะโง่เป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เลิศโลกอยู่แล้วพระเจ้าทูลถามท่านหาประโยชน์อะไรย่อมไม่ทูลถามนี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยเฉพาะแต่ละรายละรายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิฏฐิกะธรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามขั้นตามภูมิของตนจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นย่อมจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในเนี่ยการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากข้าศึกใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนือจากกิเลสไปได้ที่จะเป็นแก่นแห่งข้าศึกเป็นที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่รบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกข์จากกิเลสก็เป็นทุกข์ที่ยากลำบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกอยู่กับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้วจะเรียกว่าเราเรียนวิชาธรรมเพื่อความฉลาดและถอดถอนมันได้ที่ตรงไหนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่เหนือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่เป็นวิชาธาตุของกิเลสพอจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้ย่อยยับอับเฉาลงไปเพราะสู้กิเลสไม่ได้คำที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้นั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้สู้กิเลสไม่ได้เช่นอย่างเครื่องมือรบไม่ใช่เครื่องมือนี้สู้กิเลสไม่ได้เครื่องมือนี้ทันสมัยเป็นแต่ผู้จะหยิบยกเอาเครื่องมือมาใช้นั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปราบปรามฆ่าศึกคือกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะสมเท่านั้นจึงได้ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำนี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอัดเรียนทำตามตำรับตำราก็ดีไม่มีธรรมบทใดบาทใดเป็นธาตุของกิเลสเป็นน้อยต่อกิเลสมอบราบต่อกิเลสไม่มีมีแต่ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งหมดในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงควรจะได้รับชัยชนะเห็นกันต่อหน้าต่อตาด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ชัยชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลสทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ท้ายที่สุดคำว่าแพ้ท้ายหมดทั้งตัวไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเลสความชนะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศความเป็นทาสของกิเลสดีวิเศษวิโสอะไรเอาพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผล
เราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกเหนือสงสารปราบจอมมารมหามารภายในจิตใจได้จนราบคาบสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะวิชาธรรมของพระองค์ทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะกลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาอาสวะนำธรรมไปเป็นทาสของกิเลสอยู่ได้และอยู่ได้เราไม่อายเราบ้างเหรอเราบวชมา

อันใดที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุตัวขันกว่าสกลกายเหล่านี้อันเป็นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้รักให้สงวนขัดแย้งต่อธรรมมาเป็นประจำเสกสรรปั้นยอว่าให้เป็นของสวยของงามเสกสรรปั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของท่านเป็นของเขาของใครเสกสรรปั้นยออยู่เช่นนี้ปลอมแปลงอยู่เช่นนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมพยายามลบล้างความจริงคือธรรมอยู่ไม่หยุดยั้งนี่ท่านจึงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบกิเลสประเภทจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือแต่หลักความจริงเกสาโลมานขาทันตาแต่จูหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเหวี่ยงกับกิเลสสิกิเลสว่าสวยงามหนังหรือสวยงามถ้าหนังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีขี้เหงื่อขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดชะล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอ้านไม่ว่าของใครแต่นี้ทำไมของสะอาดทำไมจึงต้องได้ชะได้ล้างมันไม่ใช่ของโสกปรกจะได้ชะล้างกันไหนเมื่อเป็นฉะนั้นมันเต็มไปด้วยของโสกปรกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันอยู่นี่มันก็คือของโสกปรกที่เสกสรรปัญญาออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหากนั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความจริงแห่งธรรมของพระเจ้าซึ่งว่าเป็นของไม่สวยไม่งามตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นนี่พลิกหนังภายในออกมาดูสิถ้ายังมองเห็นภายนอกว่าสวยว่างามหนังอันเดียวนั่นแหละพลิกภายในออกมาดูอีกเป็นยังไงมันน่าดูไหมดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามหลักความจริงก็หมายความว่าล้างแล้วล้างเล่าล้างสิ่งจอมปลอมที่มันแทรกมันสิงมันเสกสรรปั้นยอไว้ว่าสวยงามนะล้างด้วยความจริงคืออัดคือทำมันสวยมันงามที่ไหนถ้าโลกออกมาหมดในหนังทั้งตัวเรานี้นะแล้วแผ่ออกมาดูที่เป็นยังไงหนังทั้งแผ่นน่าดูไหมหนังของคนของหญิงของชายหรือของสัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังน่าดูไหมสวยงามตามที่กิเลสเสกสรรตั้นยอนั้นจริงๆไหมหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบพันชัดๆว่ากิเลสนี่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะหรือมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนข้างในก็เยิ้มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเต็มไปของปฏิกูลข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครชะล้างกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ขี้เต็มตัวและยังมาเสกสรรตั้นยอออกมาว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจมว่าเป็นอาหารได้อเด็ดอร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจมแล้วดูดดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งที่มันจอมปลอมและเสกสรรปัญญาหลงมันไปทำไมกิเลสทำเป็นเครื่องแก้มีอยู่นำมาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแต่ต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไรแดงโล่ไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไปกำหนดพิจารณาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอิจฉาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางแล้วกระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกลวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกคนในสกลกายของเราของเขานี่ที่คลายดูให้มันหมดความจำปองของกิเลสที่มันไปปักเสียบหลอกมนุษย์ที่โง่เขลา

โตปัญญาไว้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นนี่แหละอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี่คืออาวุธเพียงแต่พูดว่าหนังเท่านั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยคใหญ่มากหนังหุ้มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยอันบุรุษตาฟางแบบพวกเรานี่นะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุอย่าว่าแต่ร่างกายอันเล็กๆน้อยๆ นี่เลยแม้ภูเขาทั้งลูกก็แทงทะลุไปหมดแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้จะว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมโง่นั่นเองนั้นเราอยากจะเป็นจอมโง่ได้ถูกกล่อมเตี้ยกล่อมจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เหรอถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรจะเห็นคุณของธรรมนำมาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงทำเป็นความจริงแท้ๆไม่จอมปลอมจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาแต่ทำจัดไว้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออในภายในภายนอกของส่วนร่างกายเอากำหนดแยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลงไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่นความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังถ้ามันเที่ยงมันแตกกระจายไปได้อย่างไรทุกขังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความสุขความรื่นเริงหน้ารื่นเริงบันเทิงมีตรงไหนมันมีแต่กองทุกข์ทั้งกองเต็มอยู่นี้อนัตตานั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้อย่ายืดดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักธรรมชาติของธาตุเดิมเขาอย่ายึดอย่าถืออย่าไปคว้ามาเป็นเราเป็นของเราอนัตตาเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้แม้เช่นนั้นมันก็ยังอาจยังเอื้อมยังฝืนอาจฝืนทำไปยึดไปถือตีข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ปัญญาตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปหน่อยสุดท้ายมันก็แพ้ธรรมนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เราผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลยหาเงียบเหมือนกับบ้านร้างแต่มีคนอยู่นั่นฟังสิบ้านร้างเป็นยังไงเงียบกิบไปหมดไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมหื่นเริงเหล่านี้หมดไม่มีเหลือนันทิราคะสาคตาตตะตตระอธินันดินีเสยที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเรื่องแสดงออกของกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อนร้อนเหล่านี้หายเงียบไปหมดไม่มีที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเกะละกะทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดีสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านร้างแต่มีคนเทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะตัวพาดิ้นรนกวาดแกว่งตัวราคะตัณหาความทะเยอทะยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุ่มหลง
ตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของปัญญายางฟาดฟันหันแหลกขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันล้วนๆทีนี้นั่นแหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนหมายถึงว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจนี้ตายไปหมดพินาศทิพย์หายไปหมดแต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีแต่เบญจขันธ์แสดงอาการตามธรรมชาติของมันรูปก็มีอยู่ตามสภาพเวทนาที่เป็นอยู่ภายในร่างกายก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มีใครมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำไปตามธรรมชาติวิญญาณความรับทราบจากอายตนะภายนอกภายในประสานกันก็รับทราบแต่ไม่มีผู้มาจับจองไม่มีผู้มายึดมาถือพอที่ให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตใจให้รับความลำบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นที่มายึดมาถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบกขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านร้างทั้งคิดทั้งปรุงได้อยู่แต่ก็ไม่มีความคิดความปรุงใดที่เป็นภัยต่อตัวเองมีแต่ความสงบราบคาบอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสนียดจันไรได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามให้เข้าถึงจุดนี้เมย์อยู่ที่ใจเรานี้กิเลสอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของกิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้สกัดรัดกั้นตีต้อนไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนที่มันปลอมไปด้วยความยึดความถือของกิเลสออกได้กลายเป็นขันล้วนๆขึ้นมาแล้วขับไล่กิเลสประเภทต่างๆเข้าไปจนกรอกจนมุมไปกองอยู่ที่หัวใจดวงเดียวหาทางไปไม่ได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดออกแล้วด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะมาหลบซ่อนอยู่ที่รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดออกด้วยสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหมดกิเลสหาที่ยึดหาที่ถือไม่ได้ถูกลบล้างไปหมดเข้าสู่ยิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิตสุดท้ายก็หมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี่เลยนั่นแหละท่านว่าหมดเชื้อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชื้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิดอยู่ที่จิตเชื้อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มีผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่แหละผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไรถ้าสูญสิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานอยู่ภายในจิตใจของนักปฏิบัติตรงนี้
นี่ละวิธีการแก้วิธีการถอดถอนฟาดฟันหันแดกกับข้าศึกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทำนองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานี่เป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบากคือผลก็ต้องได้รับไปในภพชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ำรุ่มๆดอนๆเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอวิชชาซึ่งพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจะไม่เปลี่ยนไปได้อย่างไรเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็นไปอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการวิบากที่จะทำให้เกิดสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้นจะปิดได้ยังไงจะปฏิเสธได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภพชาติต่างๆก็ตามต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแตกต่างกันอยู่โดยลำดับตำดาเพราะกิริยาแห่งการกระทำซึ่งเนื่องมาจากการบงการของอวิชชาให้ทำนั้นไม่เหมือนกันกลายเป็นวิบากไม่เหมือนกันขึ้นมานี่แหละการเรียนหนักความจริงให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวคาตธรรมนี้เราถึงจะรู้ได้ชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีนะพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มีมันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเสียหมดในสิ่งที่นี่และเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือจิตตาวิชานี่เองบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่จิตตาวิชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาแล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่าจิตตาวิชาพาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลยนอกจากจิตตาวิชาคือวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าพาสร้างพาดำเนินเท่านั้นจึงจะกลายเป็นจิตเลิศขึ้นมานี่แหละเรื่องภพเรื่องชาติอ่านตามตำรับตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวไปเฉยไม่ใช่ความจริงความจริงคือการปฏิบัติต่างหากความจำเป็นความจำต่างหากความจำไม่ใช่เป็นสิ่งละกิเลสความการปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่ละกิเลสและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันอยู่มากราฟ้ากับดินผู้พิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานและรู้แจ้งเห็นจริงจนถึงกับได้มาสั่งสอนโลกเราอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งตาเนื้อตาจักขุญาณเห็นตามความจริงในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมลบล้างได้อย่างไรใครจะเอาอะไรไปลบล้างบาปไว้ไม่ให้มีลบล้างบุญไม่ให้มีลบล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีลบล้างพรหมโลกนิพพานไม่ให้มีเพราะเป็นของมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับการลบล้างของผู้ใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นการปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาปเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนนั้นนั่นแสนโง่ที่สุดหาที่
เพียบที่เพียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหวังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละให้หมดสาระคุณต่างๆนี่แหละหลักสำคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเองเราบวชมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงแล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆสามโลกธาตุนี้จิตจะเป็นบรมสุขเป็นขึ้นที่นี่แหละตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่ละเลยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจนี่ท่านเรียกว่าบรมสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสัยนี่เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกข์เห็นภายในทุกข์ให้ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์ไหมน่าเห็นภัยจริงๆไหมถ้ายังไม่เห็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นภัยแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องค้นดูให้ดีเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นผลแห่งความพ้นโลกวิวัตตะว่าไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องเอาให้จริงให้จังอย่าลอแหละคอนแทนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนใจเราอย่าสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นข้าศึกต่อเราทั้งมวลนั่นแหละสิ่งใดที่ฝืนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นธรรมเมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอความโยกโยกคอนๆนี่คืออะไรมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้ว่ามันคือกิเลสทั้งหมดไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้มันขี้เกียจทำความเพียรกับความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจงกรมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาวนาแล้วมันเปิดไว้แต่หมอนอย่างเดียวจะให้เราได้ลงนอนได้อย่างสบายตายแล้วตายทั้งเป็นกิเลสกล่อมเอาตายทั้งเป็นได้ยินเสียงกรอกๆนั่นให้รู้เวลาควรหลับควรนอนเราก็รู้ของเราเองธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนตามเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันธ์เป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทำธาตุเรากับธาตุของโลกของสารเหมือนกันต้องทำเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติมีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยความมีสติสตังเข้มแข็งในทางความภาคความเพียรให้รู้สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลาดตามคนมายาของกิเลสที่มันแสดงในแง่ใดนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเองเพียง

วิธีฟังเทศที่ถูกต้องและปรากฏผลประจักษ์ใจในขณะฟังเทศโปรดได้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องทำความสำคัญกับภายนอกแม้ที่จิตกับท่านผู้เทศการตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าจึงเป็นเช่นเดียวกับภาชนะที่เราตั้งไว้สำหรับรองน้ำหงายปากขึ้นแล้วตรงช่องที่น้ำจะไหลลงเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหน

น้ำจะไหลลงมาที่นั่นและสามารถจะทำภาชนะนั้นนั้นซึ่งตั้งไว้แล้วด้วยดีให้เต็มได้ด้วยน้ำการฟังเทศที่จะให้ปรากฏมีอานิสงส์ตามที่ท่านกล่าวไว้5ประการก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำสุดท้ายแห่งอานิสงส์ของการฟังเทศท่านว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสในขณะนั้นธรรมะที่เข้าไปสัมผัสกับใจของเราในขณะที่เราฟังเทศน์นั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปชะล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องชะล้างอยู่เสมออย่างน้อยก็อย่างเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นมากกว่านั้นก็มีความฉลาดแยบคายขึ้นภายในจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าปัญญาในครั้งพุทธกาลเราเคยทราบในตำรามีจำนวนไม่น้อยว่าท่านผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลเป็นขั้นๆ ขึ้นไปบางท่านถึงสำเร็จถึงขั้นพระอรหัตตภูมิก็มีนี่เกิดขึ้นจาก1ท่านได้ปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของท่านมาอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีปัญญาเฉลียวฉลาดและอยู่ในขั้นที่จะแก้ไขตนได้ในขณะนั้นด้วยและท่านที่ได้อบรมมาพอสมควรคือด้วยข้อปฏิบัติดัดจิตใจของตนเวลาฟังพระองค์ท่านทรงโปรดก็ได้คติเพื่อแก้ไขจิตใจของตนไปเป็นขั้นๆเพราะขณะที่ฟังท่านมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่เต็มไปด้วยเหตุผลและธรรมทั้งหมดที่ท่านที่แสดงไปล้วนแล้วแต่แสดงเรื่องของเราทั้งนั้นแม้จะท่านจะปรินิพพานแล้วศาสนธรรมยังเหลือมาถึงพวกเราที่ซึ่งไม่ได้สาบสูญไปที่ไหนเลยก็โปรดได้ทราบว่าธรรมะทั้งหมดในครั้งพุทธกาลที่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายกับธรรมะที่เราทั้งหลายได้ฟังอยู่ทุกวันนี้มีขณะนี้เป็นต้นก็โปรดได้ทราบว่าเทศเรื่องของเราแม้ท่านจะแสดงเรื่องของคนอื่นก็เช่นเดียวกับแสดงเรื่องของเราพูดถึงเรื่องทุกข์เราก็มีพูดถึงเรื่องสุขก็ถูกตัวของเราเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วเช่นกันพูดถึงเรื่องความบกพร่องขาดก็ถูกตัวของเราพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ถูกเราเพราะเราก็ย่อมจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นบางครั้งบางคราวหรือเสมอมาเหมือนกันฉะนั้นเมื่อท่านแสดงถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเศร้าโศกเรื่องเพลิดเพลินเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงทั้งหมดจึงมาถูกเราทุกท่านไม่ได้ผิดไปแม้แต่รายเดียวเมื่อปันเป็นเช่นนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องกับโลกทั่วไปไม่เคยสอนโลกให้ผิดจากเป้าหมายทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเลยจนกระทั่งถึงสัตติฐาน
หากเขามีความรู้สึกและมีความเฉลียวฉลาดรู้จักสมมุติดีชั่วเช่นเดียวกับเราแล้วสัตว์เดรัจฉานเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์จากศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพวกเราแต่นี่เพราะเขาเป็นชาติที่อาภัพทั้งอำนาจวาสนาในเวลาที่เขาทรงอัตภาพความเป็นสัตว์อยู่อาภัพทั้งความรู้ความฉลาดในสมมตินิยมที่มนุษย์ใช้และศาสนธรรมที่พระองค์เจ้านำมาแสดงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาไม่ทราบว่าบาปบุญเป็นยังไงดีชั่วเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงในคำสอนที่พระองค์ท่านแสดงออกมาทั้งเขาก็มีอยู่ทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับมนุษย์เราเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมควรจะเป็นธรรมที่ควรแก่เป็นที่พึ่งของสัตว์ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ควรจะเป็นศาสดาของโลกได้เพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ท่านที่แสดงออกไปไม่ผิดจากความมีความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแสดงไปที่ไหนถูกทั้งนั้นไม่ผิดจะแสดงไปทางชั่วเพื่อให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นโทษแห่งความชั่วก็ถูกต้องจะแสดงทางความดีให้ได้เห็นเป็นเครื่องดูดตื่นจิตใจและให้มีแก่ใจเพื่อจะบำเพ็ญความดีก็ถูกต้องไม่มีแง่ไหนผิดและไม่มีธรรมข้อไหนที่จะเป็นฆ่าศึกต่อโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนๆยอมเป็นผู้จะต้องได้รับความสุขความทุกข์ความบกพร่องขาดเผินเช่นเดียวกันหมดเพราะเป็นผู้มีกิเลสเครื่องก่อกวนด้วยกันก็ธรรมะเป็นเครื่องที่จะแก้สิ่งที่ขัดข้องของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกตั้งแต่เรื่องของสัตว์ที่เป็นอยู่ทั้งนั้นท่านผู้ฟังจึงควรน้อมเข้ามาสู่ตนเสมอไม่ว่าท่านจะเทศออกข้างนอกหรือจะเทศเข้ามาข้างในไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องของใครหรือของสัตว์ตัวใดไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องโลกใดหรือสิ่งใดโลกนั้นสิ่งนั้นสัตว์นั้นบุคคลนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกันกับเราในเรื่องความสุขทุกข์ได้เสียผู้สามารถปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านและตามเพศตามวัยของตนก็ยอมไม่เสียทีและไม่ร้ายผลนั่งจะเป็นผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นเฉพาะหน้าหรือเป็นลำดับไปตามแต่เหตุที่เราดำเนินสืบต่อและได้มากน้อยแค่ไหนคำว่าธรรมหรือธรรมะเป็นกลางกลางถ้าจะเทียบก็เหมือนกับสมบัติซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เมื่อใครเป็นผู้หามาได้ผู้นั้นก็ครองกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติประเภทใดผู้นั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในสมบัติประเภทนั้นๆโดยสมบูรณ์ธรรมะไม่ว่าส่วนน้อยส่วนมากที่ผู้บำเพ็ญได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ยอมจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อันสมบูรณ์ในธรรมะ
ประเภทนั้นๆเหมือนกันคำว่าเสรีภาพที่ได้กล่าวที่สนทนากันผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อแยกเข้ามาสู่ธรรมแล้วธรรมทั้งหมดเป็นเสรีภาพธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมะซึ่งเป็นเสรีภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วยอมจะรับเสรีภาพเป็นลำดับลำดับไปที่เราทั้งหลายไม่ได้เป็นเสรีภาพภายในตัวเองก่อนเนื่องจากเรายังไม่เข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสิ่งบีบบังคับเราเองแม้ที่สุดหน้าที่การงานซึ่งเราเคยทำส่วนที่เคยทำนั้นก็ยกไว้แต่จิตใจของเราเมื่อไม่มีธรรมะซึ่งเป็นอุบายที่จะให้รอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนการงานนั้นๆก็กลับมาบีบบังคับเราได้ทั้งที่การงานนั้นไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแต่เราเสียเองเป็นผู้มีหน้าที่และรู้เรื่องรู้ราวที่จะทำติดการงานนั้นๆแต่แล้วก็เกิดความกังวลและความเดือดร้อนเพราะการงานของตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเราไม่รับเสรีภาพในการงานของเราเพราะเราไม่รอบคอบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเสรีภาพนั้นคือให้ความเสมอภาคในหน้าที่การงานและให้ความเสมอภาคสำหรับผู้ทำถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทนี้เป็นฝ่ายบีบบังคับหรือบีบคั้นจิตใจของเราถ้าเรายังไม่สามารถแก้ออกได้ยังเหลืออยู่มากน้อยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นเครื่องบีบบังคับเพื่อไปเราก็ยังเป็นอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้บำเพ็ญหรือแก้ไขสิ่งที่บีบบังคับนั่นเสียเลยวิธีที่เราอบรมจะเป็นงานประเภทไหนที่ว่าเป็นงานที่ชอบที่ท่านให้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วงานประเภทนั้นแหละเป็นงานที่จะเป็นไปเพื่อตดแอกคือเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราที่ท่านกล่าวประนามเสมอซึ่งเราทั้งหลายก็ยินกันอยู่จนขินหูว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องบีบบังคับเราแม้เราจะโกรธให้เขาเราถือว่าเป็นความดีสำหรับเราแต่แล้วเราก็เป็นผู้ร้อนไม่ร้อนไม่โกรธให้เขาความโกรธนี้ก็แสดงผลให้เราเดือดร้อนความโลภเมื่อไม่รู้จักเมืองพอดีก็เป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราให้มีความทะเยอทะยานมีของตนมีเท่านี้แล้วอยากได้ของคนอื่นมาเพิ่มเติมเสาะแสวงหาโดยวิธีต่างๆโดยวิธีคดวิธีโกงแล้วแต่จะได้มาด้วยวิธีใดไม่ได้คำหนึ่งถึงหัวใจของเขาแต่ขอให้สมกับใจของเราที่ต้องการแล้วเป็นพอเหล่านี้เราจะถือว่าเป็นความสุขก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นไปตามทางไม่ชอบได้มาแล้วก็เดือดร้อนทั้งสองประเภทนี้เพราะอำนาจแห่งความหลงนั่นเองเป็นตัวเหตุความหลงก็ฉุดลากไปที่ท่านก็เรียกว่าเป็นเครื่องฉุดลากหรือบีบบังคับอันหนึ่ง
ิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นอิสระเสรีได้พูดถึงเรื่องความโกรธหรือความโมโหไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มอำนาจวาสนาแต่เป็นสิ่งที่จะทำอำนาจวาสนาให้อับเฉาลงไปคนผู้ที่ชอบโกรธมากๆไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนความโกรธท่านจึงให้ชื่อว่าเป็นไฟแต่ธรรมดาต้นไฟอยู่ที่ไหนความร้อนก็ต้องอยู่ที่นั่นก่อนจะโกรธให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนตนผู้เป็นต้นไฟก็ต้องเดือดร้อนก่อนเขาแต่ตัวเองไม่ทราบว่าความโกรธนั้นเป็นต้นไฟเกิดขึ้นที่หัวใจและเผาผลาญตนเองก่อนแล้วจึงลุกลามไปหาคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงประณามและพยายามขับไล่สายส่งออกนี้ให้หมดเมื่อความโกรธนี้หมดไปแล้วตนเองก็อยู่สบายจิตที่มีความโกรธแค้นต่อคนอื่นก็กลายตาหรืออ่อนโดนต่อตัวเองและคนอื่นไปได้นี่ความรู้สึกอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีสิ่งแทรกซึมเมื่อสิ่งแทรกซึมนี้ผลักดันให้เป็นไปอย่างไรจิตใจก็ย่อมเป็นไปได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จะพยายามขับไล่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปธรรมะไปถึงไหนความร่มเย็นก็ไปถึงนั้นเราบำเพ็ญธรรมะไปถึงขั้นไหนได้มากเท่าไหร่ความร่มเย็นก็มากถึงขั้นนั้นในบุคคลผู้นั้นเช่นเราได้ให้ทานทานจะมากหรือจะน้อยก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นภายในใจว่าเราได้ให้ความสุขแก่คนอื่นนอกจากนั้นบุญกุศลที่จะเป็นความสุขย้อนหลังกลับมาหาเราก็ยังมีคนอื่นที่ได้รับการให้จากเราสิ่งที่ให้ไปนั้นเขาก็เอาไปทำประโยชน์ให้ได้รับความสุขจะให้ข้าวหรือให้น้ำหรือให้เสื้อผ้าให้วัตถุสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสละกรรมสิทธิ์ให้นั้นให้คนอื่นให้เขาได้รับความสุขเขาก็ย่อมคิดเห็นบุญเห็นคุณเราและส่ออัธยาศัยของเราว่าเป็นผู้มีน้ำใจอันกว้างขวางใจของเราก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและคนที่มีทานหรือเป็นผู้หนักในทานไปที่ไหนไม่ค่อยจะอดอยากหมู่เพื่อนก็มากไปที่ไหนแทนที่จะขัดข้องขาดเขินก็ไม่ขาดเขินคนที่มีทานภายในใจหรือมีการสละเป็นนิสัยของใจไปที่ไหนไม่ยอมตายแม้จะไม่มีมากแต่ก็ไม่จนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนให้ไปแล้วนั่นแหละเป็นอนิสงส์ตามรักษาผู้นั้นแต่คนที่ชอบเห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เหนียวแน่นเป็นกำลังแม้ที่สุดเพื่อนก็คบค้าสมาคมไม่ติดเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวข้างเดียวนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่การสอนว่าทานทานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะโลกที่อยู่ด้วยกันได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นยอมอาศัยการสละเป็นของสำคัญเช่นลูกที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่หลังนี้ต้องได้รับการสละจากพ่อแม่เสมอสละมาเป็นลำดับสละมาตั้งแต่เลือดเนื้อสละทรัพย์สมบัติสละชีวิตจิตใจสมบัติทุกประเภทสละเพื่อลูกทั้งนั้นนับตั้งแต่ข้าวป้อนน้ำนมมานับแต่จำนวนน้อยจนถึง
จำนวนมากตลอดถึงลูกโตมีลูกมีความเติบโตขึ้นมาจนรักษาตัวคุ้มและมีทางหากินได้แล้วพ่อแม่จะคอยลามือไปหน่อยนี่ลูกกับพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการสละคนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการเสียสละสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ด้วยกันได้เป็นหมู่เป็นพวกก็เพราะความเสียสละเพราะฉะนั้นคำว่าทานจึงเป็นรากฐานของโลกหากว่าโลกนี้ได้ขาดทานไปเสียระหว่างพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างเพื่อนฝูงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างญาติต่อญาติก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพระกับโยมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับด้วยกันที่เป็นหมู่เป็นพวกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่ด้วยกันได้เมื่อขาดการเสียสละเสียการเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นท่านเรียกว่าทานแปลว่าการให้สัตว์เขาก็มีพ่อมีแม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่อยู่ที่กินเป็นที่อาศัยทุกสิ่งทุกประการทานจึงมีละเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโลกพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ทานบารมีวางขึ้นเป็นข้อต้นทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกลายเป็นมหาทานถึงก็เขาได้ขับไล่ใจส่งพระองค์หนีในคราเป็นพระเวสสันดรถึงเขาจะขับไล่ก็เป็นความผิดของเขาแต่ไม่ใช่เป็นความผิดของพระเวสสันดรที่ให้ทานแล้วให้ไร้ผลไปเสียหากว่าพระเวสสันดรให้ทานได้ไร้ผลไปเสียตามโลกเขาตำหนิติโทษนั่นแล้วก็คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าและมาสอนพวกเราทั้งหลายว่าจงเป็นผู้มีความยินดีในทานและให้ทานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าทานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วต้องตัดออกทานบารมีที่จะมาสอนพวกเรานี้ก็สอนไม่ได้เพราะไร้ผลเป็นไปตามความตำหนิติชมของบ้านเมืองแต่นี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทานนี้เป็นรากฐานสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งถ้าขอดดวงชีวิตคือหัวใจนั้นออกเสียจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามจะคงตัวความคงความเป็นมนุษย์หญิงชายอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นมีถ้าได้ถอดทานออกเสียจากโลกนี้โลกนี้ก็จะตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันดังที่เห็นใกล้ๆไปอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ไม่ทราบว่าบ้านของท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ทราบว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนยังมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้และสนิทสนมมากยิ่งกว่าสนิทสนมผู้ใดๆเพราะอำนาจแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นถึงกับฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจกันได้มีความไว้ใจกันได้ที่สุดสำหรับผู้ถือธรรมะด้วยกันเราจะเห็นได้อย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ถ้าเป็นที่อื่นมารวมกันอยู่อย่างไม่ได้เกี่ยวกับด้านธรรมะแล้วต้องเรายังระวังกันเอาสิ่งของไว้ที่ไหนก็กลัวก็จะฉกจะลักไว้ใจกันไม่ได้มีเงินอัดหนึ่งภายหนึ่งก็ต้องได้ระมัดระวังรักษานี้ไม่เป็นเช่นนั้นฝากเป็นฝากตายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความไว้วางใจหรือตายใจกันก็ได้ทั้งนั้นนี่อำนาจของธรรมะมอบความไว้วางใจให้บุคคลได้สำหรับผู้ถือธรรมะไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ชัดๆว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบไว้ความไว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นท่านผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสนิทสนมกันอย่างแนบแน่นทีเดียวผิดกับประเภทอื่นๆคนเราที่มีการคบค้าสมาคมกันธรรมดาอย่างนี้เว
ต้องมีการระมัดระวังหรือระแวง

ซึ่งกันและกันแต่คนที่มีความคบมีความสนิทสนมกันในด้านธรรมะแล้วเป็นที่ไว้วางใจกันได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นธรรมะจะแปลว่าให้ความไว้วางใจก็ได้นั่นเป็นเรื่องภายนอกที่นี่ย้อนเข้ามาเรื่องภายในใจของตนเองสิ่งใดที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของเราสิ่งนั้นธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงยังแก้ไม่ได้เช่นความโลภนี่เป็นข้าศึกอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังแก้ไม่ได้ยังเหลืออยู่ขนาดไหนความโลภนั้นก็จะต้องเป็นภัยต่อเราและเป็นที่ระวังอยู่เสมอความโกรธถ้าเรายังแก้ไม่ได้มากน้อยยังเหลืออยู่แค่ไหนก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นมันจะโกรธให้คนอื่นคบกับคนใดเขาพูดไม่ถูกอกถูกใจผิดหูสักนิดนึงก็คอยจะแสดงความโกรธให้เขาต้องระวังอยู่ตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายต้องล่ามโซ่ไว้ไม่เช่นนั้นจะเที่ยวกัดเขาถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ดุร้ายต้องระวังเสมอจะพูดกับหมู่กับเพื่อนไม่เพียงแต่ตัวระวังหมู่เพื่อนก็ยังต้องระวังเพราะกลัวคนนั้นเขาจะโกรธเพราะเขาเป็นคนที่โกรธต้องระวังแต่ผู้ที่ระวังตัวจะโกรธให้เขานี่นับว่าเป็นผู้ดีอยู่มีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าความโกรธอันนี้เป็นภัยเพราะธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงอย่างเต็มที่แต่เพียงด้อยลงก็ยังดีการด้อยลงได้นั้นเพราะอำนาจของธรรมะจะด้อยลงด้วยวิธีกดขี่บังคับก็ยังดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามเพลใจให้เขาลุกลามไปไม่มีเขตมีแดนเสียอีกถ้าผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมตนจนธรรมะมีในใจสามารถซึมซาบเข้าไปถึงความโลภความโกรธอันนั้นและขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างเต็มที่แล้วความโลภก็ไม่ต้องระวังความโกรธก็ไม่ต้องระวังแม้เขาจะโลภเอาของเราเราก็ไม่เสียใจเราก็ทราบได้ชัดๆวันนั้นเขาโลภไม่ใช่เราเป็นคนโลภเขาโกรธให้เราเราก็ทราบชัดๆว่านั้นเขาโกรธให้เราแต่เราไม่ได้โกรธให้เขาเราก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะพูดถึงเรื่องความหลงนี่ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งคำว่าหลงนี่มีความมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดถ้าหลงมากๆลืมมากๆก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยเพราะขาดสติถ้าหลงธรรมดาสามัญของเรานี่ท่านก็เรียกว่าความหลงนี่เป็นความหลงธรรมดาสามัญความหลงในธรรมมันส่วนละเอียดก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วแต่เมื่อสรุปความแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นภัยอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังไม่ซึมซาบจนสามารถจะขับไล่ออกได้อันนี้ก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงไปตามเรื่องนั้นหลงไปตามเรื่องนี้เขาว่าดีก็จะหลงไปตามเขาว่าชั่วก็จะหลงไปตามเขาว่าอะไรดีก็จะหลงไปตามทั้งหมดเลยกลายเป็นคนหลักลอยไม่มีที่ยึดที่หมายเป็นคนเชื่อง่ายโดยไม่โดยปราศจากเหตุผลนี่เมื่อหลงออกมามากมันเป็นอย่างนั้นใครว่าอะไรที่ไหนก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเลยหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้และหาหลักหาฐานมาจะเชื่อเขาอยู่ล่ำไปแต่ไม่ได้เรื่องนี่แต่เรียกว่าความหลงเมื่อธรรมะเราได้นำธรรมะเข้ามาคือหลักเหตุผลมาไตรตรองดูว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อฟังให้ดีพิจารณาให้ชัดไตรตรองดูเหตุผลตามสมควรเห็นว่าจะควรเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามแล้วนั่นแหละทำลงไปจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดโดยมากที่ทำความผิดพลาดให้ตนได้รับความเดือดร้อนเสมอนั้นเพราะเข้าใจว่าตนทำถูกต้องและไม่พินิจพิจารณาผลแสดงขึ้นมานั้นไม่เป็นไปตามจำนงของตนที่ว่าถูกต้องเพราะเราทำผิดผลต้องแสดงผิดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาให้ตนได้รับความทุกข์นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นความหลงนี่จะดับไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมปัญญาธรรมก็เรียก
วิจารณธรรมก็เรียกนำมาใคร่ครวญเราจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าการไปการมาไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมากน้อยไม่ว่าเกี่ยวกับเราหรือกับงานโดยเฉพาะเราต้องนำปัญญามาใช้เสมอเรื่องความโง่ขาวเบาปัญญาก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปและเป็นนิสัยคนวิจารณธรรมเรื่องอะไรต้องมีปัญญาออกหน้าเสมอไม่เอาความหลงนั้นออกเป็นโล่หรือเป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปเราก็จะไม่รับความทุกข์ได้เสวยผลคือความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่ล่ำไปเมื่อสรุปความลงแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นข้าศึกเมื่อธรรมะได้ซึมซาบเข้าไปถึงไหนความหลงก็น้อยลงจนสามารถขับไล่ความหลงได้ออกหมดจากจิตใจแล้วโลภก็ไม่ต้องระวังโกรธก็ไม่ต้องระวังหลงก็ไม่ต้องระวังมีแต่ความเย็นอกเย็นใจนี่ท่านเรียกว่าเสรีภาพอันสมบูรณ์ในทางภายในผู้ใดเป็นผู้สามารถปฏิบัติตนได้กลายเป็นผู้มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีข้าศึกภายในทั้งข้าศึกภายนอกก็มีสถานที่จะติดต่อกันให้เกิดความยุ่งเหยิงแก่ตนเองต่างอันก็ต่างอยู่วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงรูปจะมีมากน้อยเต็มแผ่นดินก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลรูปพัสดุสิ่งของรูปหญิงรูปชายรูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรก็แล้วแต่เห็นสภาพตามความจริงไปหมดนี่ก็เรียกว่าเสรีภาพมอบไว้ตามคติธรรมดาของเขาไม่ไปกดขี่บังคับไม่ไปเย็นยอสนับสนุนเขาเขามีอย่างไรเขาก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดสภาพเหล่านี้เคยมีมาตั้งแต่การไหนๆเสียงก็เหมือนกันเรื่องเสียงดีเสียงชั่วเสียงสนับสนุนเสียงนินทามันเป็นเรื่องของมีอยู่ประจำโลกเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี้ด้วยปัญญาแล้วเสียงก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราก็ไปเกาะเกี่ยวสินนินทาหรือชมเชยเสียงเหล่านั้นเพราะเรารู้ตามเป็นจริงเนี่ยรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์คือความปรุงได้แก่สังขารเกิดขึ้นภายในใจเมื่อปัญญามีความรอบคอบแล้วสังขารที่คิดขึ้นมาก็เป็นแต่เพียงขันธ์เท่านั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญไม่ได้เป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงซึ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นขันธ์ไปล้วนไปเสียรูปก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงเวทนาก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงสัญญาความจำก็ใช้ไปอย่างนั้นก็รู้ตามเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาปล่อยไว้ตามสภาพที่ท่านเรียกปัจจถาภูตังญาณทัศนังให้ความเสมอภาคทั้งสภาพภายนอกเสมอภาคทั้งรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนให้ความเสมอภาคทั้งเรื่องของใจไม่ได้กดขี่บังคับให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละท่านเรียกว่าทำเสมอภาคเต็มส่วนหรือความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์ในตัวเองไปที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตนไม่มีเชื้อแห่งภัยเวรอยู่ภายในใจไปที่ไหนก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่พุ่งเพ้อเห่อเสริมไม่หดหู่มีความอาถรรพ์ร่าเริงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนเองที่ได้ชำระแล้วด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าธรรมะให้ความเสมอภาคให้มาเป็นชั้นๆอย่างนี้เสรีภาพคือความสม่ำเสมอเรื่องภายนอกก็เสมอไม่ตำหนิติโทษเขาว่าเป็นลุ่มๆดอนๆเรื่องความเป็นภายในของตนก็ให้ความสม่ำเสมอความบริสุทธิ์เป็นของคงที่ไม่มีลุ่มๆดอนๆนี่ท่านเรียกว่าธรรมแท้จะเรียกว่าธรรมโมปฏิโปก็ได้มีความสว่างสวยภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่ได้ละบทบาทแห่งความเป็นเช่นนั้นนี่เป็นธรรมโมปฏิโปของผู้บำเพ็ญกลายเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มที่แล้ว

ันล้นขาดได้แก่ดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมฝ่ายผลเห็นประจักษ์กับท่านผู้บำเพ็ญไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้กิเลสถ้าได้แทรกสิงอยู่กับจิตใครไม่ได้ว่าจิตครั้งพุทธกาลจิตคนครั้งนั้นจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเมื่อความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงจิตของผู้ใดแล้วไม่ว่าจิตคนข้างโน้นไม่ว่าจิตคนข้างนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานเหมือนกันนี่ทำให้ความเสมอภาคเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงบัดนี้และยังจะให้ความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นลำดับลำดับตลอดการไหนแล้วแต่ธรรมานุธรรมะปฏิปันโนถ้าผู้ปฏิบัติสมควรจะทำผลจะพึงได้รับก็ต้องเป็นผลที่สมควรและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองเนี่ยและธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้โปรดได้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าธรรมทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราท่านพูดถึงเรื่องดีก็กระเทือนเราพูดเรื่องชั่วก็กระเทือนเราพูดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงก็กระเทือนเราพูดเรื่องธรรมะคือให้ความร่มเย็นแก่ตนเองก็กระเทือนเราผู้ปฏิบัติธรรมพูดถึงธรรมที่ให้เสรีภาพเป็นขั้นๆ เข้าไปก็ได้แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมเป็นลำดับลำดับไปท่านพูดถึงธรรมให้ความเสมอภาคอย่างเต็มที่ก็จะได้แก่เราผู้ที่ดำเนินให้ถึงขีดสุดคือวิมุตตินิพพานเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายและท่านที่เป็นนักเสด็จพวกทั่วๆได้มาศึกษาอบรมนี้โปรดได้สนใจในเรื่องของตัวเองธรรมะจะเป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นอันสมบูรณ์แล้วเราจะได้ปวดแอบปวดภาระกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพภายในตนตลอดกาลในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจะพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญคุณงามความดี

คำว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกบาลคือเป็นธรรมโลกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นนิริอุตตปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันธรรมโลกมีกว้างมากฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นโลกอันแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเรามีธรรมะโลกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าวไม่ทราบจะอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะพึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็เรียกว่าจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยว

ตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ่นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ควรน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีธรรมเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรทั้งรวมระวังกลั่นกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดนี่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ครวญเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ขุ่นขันไม่โลภโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วย
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนรของเราไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดวาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นแม้สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันดูพอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัดฟังธรรมของพระเจ้าประสงค์หรือครูอาจารย์ที่แนะนำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมเป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเหตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคฤหัสถ์คือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นมีเรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัวอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสมอให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศที่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่าเพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่เมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลวิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรตัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะแขยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นมีท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือวิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีหิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโอตตปะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแก่ตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นทำลงไปมีเรื่องของกุศลคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแวะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเครื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะพูดเกี่ยวข้องกับผิดก็ตามนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความพุ่งเฟ้อเหอเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางขวางห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ต้องทางเพื่อสิ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมฐานอบรมจิตใจนี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปนะแม้จะฝืนก็บ้างก็ไม่นานย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวได้เป็นสุขสบายจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักแม้จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวจนตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตาม
จะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุณค่าแห่งรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุณค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่คือว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบๆเช่นเราไปเห็นคนตายนี่เราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี่ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันไม่เท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูป่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนะอิโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เคลื่อนกราดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับๆไปเนื่องจากการตายตามในร่ำเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ถึงตัวเรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ท่านใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเนื้อลืมตัว
ลืมอายุไขวัยของตนเองก็จะมีทางยับยั้งให้รู้จักช่างตวงตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนกระจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจะจัดก็จะต้องหาอาหารมารับทานมีเป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้มีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึงก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเอิ่มเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีคุณงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีแล้วก็จะจมนี่คนเราเองเกาะแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางหน้ากลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตไปได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองก็บัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามๆกันผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่จะยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันไม่มีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบจนมุมเช่นจริงจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกนากไว้ไม่ให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่ก็จับได้มัดเข้าไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันเวลาฉะนั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นใจถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเที่ยงสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขคล้ายกับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเจือปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อน
หรือหนาวสวมกันสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาทุกผ่านไปทุกก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ครวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราเสาะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยบคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหลักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ขึ้นมากลายเป็นป่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองว่าแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอในอำเภอไก่เตี้ยยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้หรือจะขอทายพระรมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าดีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราวจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเผินไปอีกไม่น่ามีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้แต่ชนะมีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องใส่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ตุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องเรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอ
เมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปสงบไปเป็นลำดับลำดับเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นแหละผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนี้แก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงหน้าแก้วของจิตรากแก้วของจิตถ้าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดผ่องใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วนั่นธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่แหละจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันผู้นี้ก็หมดเรื่องก่อกรรมทำเข็นต่อไปอีกนั้นก็หมดกันเรื่องชำระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลานั้นมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสมีที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทางไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักแต่ว่าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นธรรมเครื่องป้องกัน
หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อๆไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวเบิกทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี่นี้ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นนี่ในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือธรรมเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไม่แม้นะโดยลำพังแล้วแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถขาดเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์เมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กราบไหว้ของโลกทั้งสามได้เลยธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรล่ะก็แก้โลกให้หมดเบนหมดภัยไปเป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมนั้นขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรได้เทิดทูนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยอาภิบาลคุ้มครองทุกๆท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงแดนของความประเสริฐ

เวลาจะคิดอะไรก็ให้กิเลสนะทำงานแทนเสียโดยไม่รู้กิเลสมาทำงานแทนทำของพระพุทธเจ้าเราจะเริ่มประกอบความเพียรประโยคใดคิดขึ้นมาในแง่ใดก็ถูกกิเลสมาขัดมาขวางเสียเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาขัดมาขวางยังภูมิใจอยู่ภูมิใจด้วยความอ่อนแอภูมิใจด้วยความขี้เกียจขี้คร้านภูมิใจด้วยความทอดถอยน้อยใจมันภูมิใจเป็นหมุนพอใจมันยิ่งเป็นไปได้อย่างนั้นเรื่อยๆใจหากมันไม่พอใจมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเรารู้โทษของกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเรารู้เรื่องของมันแล้วทำไมมันจะไม่แก้กันได้วะพุทธเจ้าแก้กิเลสแท้ไม่ได้แก้อะไรธรรมไม่ได้แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วกลอุบายของกิเลสขึ้นแง่ละแง่ใดแง่ใดแก้ไปได้จนหมดไม่มีกิเลสเหลือทำไมจะไม่รู้เรื่องกลมายากิเลสเมื่อพูดอยู่เหนือกิเลสต้องรู้เรื่องของกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายทั้งอัดทั้งทำที่การตำหลับตำลาทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจะเป็นจะตายก็สอนตั้งแต่เรื่องกิเลสเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ได้สอนว่ากิเลสเป็นคุณเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคุณมหาคุณทั้งนั้นแต่จิตมันทำไมมันไปติดแน่นกับกิเลสไปกราบกิเลสอย่างสนิทด้วยความภูมิใจของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยนั่นละเอียดขนาดไหนกิเลสเมื่อทำมันยังไม่เข้าถึงใจกิเลสต้องละเอียดสุดเดียวจนกว่าว่าทำได้แค่เข้าเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยรู้ไปเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วมาแง่ไหนกิเลสนั่นน่ะว่างี้เลยที่จะไม่ทันไม่รู้กันนั่นน่ะนั่นนั่นที่ท่านพูดที่มีความฉลาดแหลมคมด้วยอดด้วยธรรมภายในจิตใจจริงๆมองดูพวกเราจึงไม่ได้มองดูยากอะไรเลยก็เหมือนพวกเรามองดูวัวดูควายตามทุกท้องนานั่นเราเป็นยังไงเรามองดูความคอยรู้ว่าเรามองดูไหมไม่รู้มันจะกัดหญ้ากินด้วยสนุกสนานเรื่องเริงตามประจีภาษาของมันที่มันเป็นควายมันเป็นสัตว์นี่เราไม่ใช่ควายจริงผู้แนะนำกับเตือนสอนก็เตือนอยู่เรื่อยในอดในธรรมมีแต่เตือนแต่บอกแต่สอนอย่าฟังเทศนาว่าการต้องครูของอาจารย์ที่เราเป็นที่แน่ใจเป็นที่เขาลุ่มหลงใจก็มีแต่บอกแต่สอนเตือนอยู่เรื่อยในเรื่องโทษของกิเลสพอจะตั้งความเพียรขึ้นมาว่ากิเลสกีดกั้นใช่ความเห็นว่าลำบากมันจะมาแล้วนั่นคำว่าเห็นว่าลำบากก็คือการจะก้าวออกไม่สะดวกอย่างน้อยก้าวไม่สะดวกมากกว่านั้นจะทำให้หยุดชะงักไปได้เรื่องของกิเลสเรื่องใดมันกว้านเข้ามาขวางไว้หมดเรื่องของธรรมก็ก้าวไม่ออกเลยแล้วเรื่องของธรรมต้องการความจริงนั่นธรรมมันเป็นความจริงล้วนๆไม่ว่าแต่ธรรมขั้นใดพื้นของธรรมก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมขั้นสุดยอดมีแต่เป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าปลอมเลยเราต้องการความจริงเราอยากรู้ความจริงอยากเห็นความจริงจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกำลังครอบหัวใจอยู่เวลานี้ดังนั้นความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจขี้คร้านมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบหัวใจจิตกันน้อยได้มากนะหมายนักมันก็พอฝ่าฝืนอดทนกันไปได้ก็ทนเพื่อรู้ความจริงนี่ไม่ได้ทนเพื่อจะหมอบรากของกิเลสนี่เราทนเพื่อสู้กิเลสอันดับต่อไปเขาเพื่อรู้เห็นธรรมซึ่งเป็นของจริงที่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าทำคำเดียวเท่านั้นถึงไหนความละเอียดอ่อนสุดที่จะพูดจะกล่าวคำว่าทำเท่านั้นครอบหมดโลกธาตุเลยสิ่งที่จะได้คำว่าทำครอบหมดโลกธาตุมายืนยันก็ใครจะไปรู้ใครจะสัมผัสใครจะไปข้อยืนยันนี่มาถ้าไม่ใช่ใจเท่านั้นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงธรรมอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายก็มีใจดวงเดียวเท่านั้นแล้วใจดวงนี้เองเป็นผู้ประสบเป็นผู้พบเห็นเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้จะนำมายืนยันเพราะเป็นความยืนยันใน
ความรู้ของตัวกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วต้องสามารถออกมายืนยันข้างนอกหน้าคำว่าธรรมจริงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ให้ใจแปลซะเองแปลด้วยภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าลืมนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกแยกนิดเสียนิดผิดนิดแยกมากเสียมากผิดมากพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้แยกท่านพยายามให้ทำทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันโดยลำดับบรรดาด้วยความภาคเพียรทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถมีแต่การความเพียรเพื่อพยายามเพื่อให้ทำทั้ง3ประเภทนี้ให้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันถึงจะเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาได้ถ้าลงแยกแล้วไม่ได้เช่นเรียนก็เข้าใจว่ารู้เสียได้เรียนมามากน้อยเอาความจำนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานเสียทั้งที่มันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสยังไงความสำคัญมาตนรู้ตนฉลาดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในความจำในคำว่าธรรมว่าธรรมมันก็มีแต่ชื่อคำว่าธรรมธรรมจริงมันไม่มีมีแต่ความจำปลอมของกิเลสที่ไปอยู่บนนั่นเสียมองหาธรรมไม่เห็นเนี่ยที่ว่าปริยัติเราเห็นไม่ใช่เหรือไม่ว่าใครเนี่ยเรียนไม่มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ถลอกปอกเปิดไปเพราะการเรียนของเราถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันมีไม่ได้นอกจากสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะที่เรียนขณะที่จดจำได้มากน้อยเท่านั้นพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามความจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามีภาคปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนนั่นแหละความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความจริงเริ่มปรากฏก็ปฏิเวทคือความรู้ความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในธรรมทุกขั้นจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดานี่ธรรมทั้ง3ประเภทนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ในหลักศาสนธรรมในหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสอนอย่างนั้นด้วยไม่สอนอย่างอื่นให้ถือเรื่องความจริงเป็นหลักใหญ่เป็นจุดเป็นที่มุ่งหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของเราอย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟหรือเป็นภัยมาขีดกันหรือมาเผาความเพียรของเราให้ล้มละลายไปทั้งที่ยังไม่ได้เพียรคือความขี้เกียจอ่อนแอความแท้ท้อแท้เลี้ยงไหลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้จะกีดกั้นของจริงธรรมของจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องการความจริงความจริงให้เด่นอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเป็นไปเองทุกข์ก็ไม่ต้องมาสนใจกับคำว่าทุกข์ที่จะให้สุดเอื้อมในความจริงทั้งหลายทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะก้าวเข้าสู่ความจริงที่ต้องการนั่นแหละก้าวเข้าไปจะทุกข์มากทุกข์น้อยเคยทุกข์มาแล้วถึงส่วนมากอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยเป็นพร้อมหน้าของกิเลสทั้งนั้นทำไมจะไปหวั่นไปไหวในเรื่องทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ในขันธ์อยู่ในจิตนี้แล้วธรรมก็จะแก้สิ่งที่เกี่ยวข้องในขันธ์ในจิตนี้ให้มันพังทลายลงไปไม่ว่าจะทุกข์ประเภทใดสมุทัยประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตจะแก้จะถอดจะถอนกันที่นี่ต้องใช้ความพยายามให้มากเห็นว่าธรรมของพระเจ้าเป็นของประเสริฐอย่างนี้ว่ามันเป็นเห็นมันเป็นหนึ่งแต่ภายในความรู้สึกผิวเผินๆนี่เฉยมันไม่ได้รู้อย่างถึงความจริงภายในจิตใจจนกลายเป็นความมุ่งมั่นขึ้นมาให้เกิดความหนักแน่นในความภาคเพียรและประโยคพยายามทั้งหลายมันจึงเป็นไปไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้อยู่ลึกอยู่ตื้นที่ไหนก็อยู่ที่ความรู้อยู่นั้นเนี่ยลึกตื้นที่ไหนก็ศูนย์กลางก็คือความรู้ความฟุ้งซ่านก็มันก็ตั้งทับอยู่กองทับอยู่ที่อีกดวงนี้นิเรศเข้ามาตั้งกองทับไว้ที่นั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ขึ้นตรงนั้นเองขึ้นแต่กองทับใหญ่คืออวิชชาเป็นแม่ทับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็แตกกระจายกันเป็นแม่ทับนั่นแม่ทับนี้ไปเรื่อยมันยังไงสร้างมรรคปฏิปทาในธรรมจักรกับโพธิสุตมันมองเสื้ออยู่ที่ดำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปยกปัญญาขึ้นเลยนี่เครื่อง
ทำลายให้กองทัพทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่กองทัพเข้าไปถึงแม่ทัพพังทลายไม่มีอะไรเหนือนี้อีกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะสติสัมมาสมาธินั่นนั่นเอามานั่นเอามาเครื่องประกอบนั่นเอามาเครื่องหุ่นเอามาเหมือนว่าอย่างนั้นคำบอกเอาเข้ามารวมตัวกันไม่มีกำลังหนุนเข้าไปมันพังทลายมันอยู่จุดเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปหาดินฟ้าอากาศว่าจะมีกิเลสตัณหาตัวใดไปอยู่นู้นไม่มีหาสามหมดโลกธาตุนี่ก็หมดโลกธาตุเฉยมันจะไม่เจอเพราะกิเลสไม่เคยเอาที่ใดเป็นสถานที่อยู่ที่ทำลายที่เพลิดที่เพลินของตัวเองนอกจากใจของสัตว์เท่านั้นนี่การทำลายกิเลสเราจะเอาดินฟ้าอากาศมาทำลายได้ยังไงสถานที่นั่นที่นี่มาทำลายไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่จุดที่ทำลายอย่าไปเกาไม่ใช่สถานที่ขันมันขันอยู่กองที่กิเลสช้อนไข่มันเนี่ยมันทิ่มมันตำมันช้อนมันไข่มันดิบมันดิ้นอยู่ตรงไหนมันขันตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นมันทุกข์ตรงนั้นให้ขุดค้นลงไปเกาลงไปตรงนั้นขุดค้นลงไปตรงนั้นทำลายลงไปตรงนั้นศูนย์กลางของแม่ทัพกิเลสอยู่ตลอดถึงกองทัพทั้งหลายก็คือใจศูนย์กลางแห่งการทำลายของธรรมทั้งหลายที่จะไปทำลายกิเลสก็อยู่ที่ใจเพลความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเข้ามาสู่ธรรมความรู้สึกที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสเพลเข้ามาสู่ธรรมเท่านั้นก็ถูกจุดเดียวกันแล้วทำลายกันลงได้อย่าไปคิดที่อื่นที่ไหนให้เสียเวลาการนั่งการนี้ตลอดถึงอำนาจวาสนาน้อยมีแต่การสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั่นมันสร้างตัวเองของมันขึ้นมามันเลยจะไม่ได้เรื่องในราวอะไรเป็นไปตามหากเป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนนี้จะไปไหนวะความสงบมีได้แต่แท้อยู่ภายในจิตใจตรงนี้ถ้านำธรรมที่กล่าวเหล่านี้มาใช้ควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบาหากเป็นไปหลักธรรมชาติแห่งความจำเป็นที่บอกกันอยู่อย่างชัดอย่างชัดภายในหัวใจของเราผู้ประกอบความเพียรนั่นเองถึงคราวที่เด็ดมันเด็ดจริงๆนั่นเป็นของมันเองแล้วก็เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ทำจริงๆเลยมันจะคึกขนองขนาดไหนก็เหนือทำไปไม่ได้เมื่อได้จับทำแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยเงื่อนของจิตเด็ดนั้นเข้ามาสู่ทำจับทำขึ้นก็ฟัดกับจิตเด็ดเท่านั้นเองความสงบรากมันก็มีขึ้นในใจอย่าเสียดายอะไรในโลกนี้เสียดายทำไมดินก็เหยียบย่ำกันไปมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายทั้งล่างก็คือก้อนดินเหมือนขี้โคลนก็ถูกเพราะมันขับขาไปด้วยน้ำนี่ธาตุน้ำก็มีอยู่ในร่างกายของเรามันถึงไม่แห้งไม่กรอบไปน้ำมันก็มีอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายมันก็เหมือนขี้โคลนพอเอาหนังออกก็เลอะเลอะไปหมดเหลวไปหมดเปื่อยพอจิตวิญญาณผู้รับผิดชอบนี้ออกเท่านั้นอะไรจะมีชิ้นดีมีหมายไม่มีพังไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยพังไปพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกระดูกที่แข็งที่สุดก็ทนไม่ได้พังเหมือนกันถ้าขาดความเชื่อมโยงคือความรับผิดชอบของจิตเสียอย่างเดียวกระดินดูสิก็เห็นกันเหลือทัดน้ำเราไปหวังอะไรข้างนอกก็ดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยข้างในก็ดินน้ำลมไฟอากาศก็มีช่องว่างภายในร่างกายนี้มันก็มีอากาศหาอะไรตื่นอะไรกันผู้วิเศษสอนอยู่แท้ๆที่ทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมีแต่พระองค์ได้รับชัยชนะจากวิธีใดก็นำวิธีนั้นมาสอนวิธีจะแพ้ไม่สอนและไม่สนใจในวิธีที่จะแพ้เพราะเคยแพ้อยู่แล้วเคยหมอบราบกับมันอยู่แล้วเรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ครอบหัวใจโลกหัวใจจัตและมีธรรมเท่านั้นที่จะพังทลายกิเลสออกจากหัวใจจัตให้เป็นอิสระขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวไม่มีอะไร
นั้นเราอย่าไปกำหนดความกว้างแคบของโลกที่มีอยู่มากน้อยขอบเขตจักรวาลอะไรก็คิดไปก็เป็นเรื่องของจิตคิดว่านู่นว่านี้ล้มเหลวไปหมดแล้วตื่นความคิดเจ้าของหลงความคิดหลงอารมณ์เจ้าของทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความหลงอารมณ์ของตัวเองซึ่งก็เคยหลอกมาอยู่แล้วเป็นประจำมันก็ไม่เข็ดไม่หลับเพราะกิเลสไม่ให้เข็ดหลับความเข็ดของกิเลสจึงไม่เป็นความเข็ดในกิเลสไม่มีกระทบกระเทือนกันได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนมันก็ไม่เข็ดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้กันไม่มีเข็ดนี่ที่เขาเขียนจนมาหมายว่าเขาอิ่มธรรมพอปฏิบัติทำแล้วจิตใจแหมยิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานจะพูดให้ใครฟังก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกหกนะแทนที่เขาจะรับความจริงนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเขาจะไม่รับบางเขาจะว่าเราโกหกไปเสียเลยไม่ทราบจะพูดอะไรก็เลยขอพูดให้รับฟังเฉพาะหลวงตาเขาว่าจิตใจอ่อนนิ่มเย็นแต่บางทีท่านที่เขาเป็นคารวะนะสมาจิตสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันมีแต่เรื่องความหิวความโหยมีแต่ความลำบากลำบนจากนั้นมาก็เป็นความทุกข์พอคิดในแง่อัตนาทำให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรๆก็พอให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรๆก็พอไปตามกันนะทั้งติดก่อนแต่ก่อนความโลภ ก็มาก

ฟังที่เขาพูดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเรื่องของโลกแล้วอยากจะว่าอยากจะพูดไปหมดเลยว่ามันหาความพอไม่ได้ว่างั้นพอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมอะไรๆก็พอทีนี้ความพอนี้ทำให้เกิดความสุขความสบายความไม่พอความอยากความหิวความกระหายนั้นมีแต่เรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองนะฟังสิพระพุทธพอจิตได้ดื่มธรรมเท่านั้นความพอมันมาตามกันมาเรื่อยๆมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเลยเบาไปหมดในใจไม่ได้ไม่คิดว่าได้มีอะไรเวลานั้นมันมีแต่ความพอดีมีแต่ความพอเลยสร้างความสุขให้สบายตลอดนี่ฟังไปเขาพูดนี่แต่ก่อนก็ได้ยินแต่ว่าทำก็ไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ไหนนะฟังคนถ้าไม่ปรากฏภายในจิตใจเจ้าของแล้วจะพูดไม่ได้นะพูดคำเหล่านี้ได้ยินแต่ว่าทำกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็กราบไปอย่างนั้นแหละว่างั้นเพราะเชื่อเดิมเป็นความเชื่ออยู่แล้วว่างภายในจิตปู่ย่าตายายก็คอยเชื่อเขาเคารพเลื่อมใสมาเราก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสตามนิสัยแต่เวลาได้มาปฏิบัติธรรมข้อนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่ให้เด่นชัดกระจายไปได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละใจรู้สึกเย็นอิ่มพอทำการทำงานก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความทะเยอทะยานแต่ก่อนทะเยอทะยานมากแล้วก็มีความทุกข์มากเนี่ยฟังสิความมั่งความมีก็เคยมั่งเคยมีพ่อแม่กับความมั่งความมีมาพอสมควรไม่ได้อับได้จนเรื่องสภาพสมบัติว่าจะมีความสุขมันก็ไม่เห็นปรากฏนั่นน่ะฟังสิไม่พอมาปฏิบัติธรรมความมั่งมีก็มั่งมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็ไม่จนแต่จิตมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันหดตัวเข้ามาสู่ตัวเองนั่นแทนที่จะไปอาศัยสมบัตินั้นสมบัตินี้ให้เป็นความสุขมันกลับไม่ไปอาศัยซะแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เลยกลายเป็นความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมาความพอก็พอมาเรื่อยๆและอิ่มตัวมาเรื่อยๆนั่นนี่จิตนี่เลยกลายเป็นความอิ่มตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนความอิ่มอันนี้จะว่าเป็นยังไงถ้าไม่ว่าธรรมนะแล้วคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้สึกว่าหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดารวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงนี้นั่นฟังสิเขาก็บอกเขาไม่ได้รู้ลึกตื้นอะไรลึกซึ้งอะไรมากนักแต่พอให้ได้สักขีพยานซึ่งก็ไม่เคยปรากฏถ้าผู้ใดมาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างชัดเจนก็ได้อ่านตำรับตำราอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เขียนตลอดถึงฟังเทปถ้ามาปฏิบัติการฟังการนั้นอ่านหนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อผมมาปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเชื่อในธรรมทั้งหลายที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังจากหนังสือและเทปนั้นเข้าไปโดยลำดับลำดานะฟังพูดถึงเรื่องธรรมเลยหายสงสัยคำว่าธรรมมีตลอดเวลานั้นมียังไงก็เพราะจิตเป็นผู้ไปรับรู้ธรรมทั้งหลายจะให้สงสัยไปไหนเพียงรับรู้ขนาดตามภาษีภาษานี้ก็เป็นที่อบอุ่นพอสมควรอยู่แล้วว่าอย่างนั้นน่าฟังเขาพูดผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเข้มแข็งทำอะไรต้องมีความจริงจังอยู่ภายในตัวอย่าให้หล่อแหละนั้นความหล่อแหละนั้นเวลาเข้าสู่ธรรมแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนหล่อแหละแต่มันทำคนให้หล่อแหละต่างหากตัวกิเลสจริงๆไม่ได้หล่อแหละแต่ทำคนคือให้ล้มเหลวไปตามมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมจึงนำความเราแหละเข้าไปปฏิบัติต่อธรรมไม่ได้ไม่เกิดผล

ปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายก็เลยรับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนเอาเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรมาเป็นมรรคเป็นผลจ้ะดีไม่ดีกลับเอาสิ่งอันนี้ไปเป็นเครื่องทับถมโจมตีธรรมให้แหลกไปตามๆกันแล้วเกิดความท้อถอยหยุดชะงักหรือหยุดไปเลยไม่ปฏิบัติตัวให้ดีจิตที่จะควรสงบต้องเย็นได้รับผลจากธรรมด้วยความภาคเพียรก็เลยล่มเหลวไปตามๆกันหมดเพราะทนการถูกกล่อมยึดเด็ดไม่ได้หรือเพราะความไม่รู้ว่าตนได้ถูกกล่อมจากกิเลสนี่เป็นของสำคัญให้ประกันนำไปที่พิจารณาเราอย่าด่วนหาความสุขความสบายทั้งๆที่เรายังไม่เคยได้ความสุขความสบายตามทางของศาสดาที่สอนไว้ถ้าสุขก็เพียงเหยื่อล่อของกิเลสเท่านั้นมันเสียบไว้ที่กายเบ็ดนั่นให้งับเข้าไปนิดหนึ่งพอมีรสชาตินิดหนึ่งแล้วก็ถูกตวัดเลือดสาดออกในวาระหลังนี้เป็นยังไงสุขใหม่นั่นแหละเรื่องกิเลสมันทำผิดคนมันทำอย่างนั้นมันมีเหยื่อล่อตาก็ไม่กินเบ็ดกิเลสมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสัตว์โลกโลกที่ไม่ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะแล้วเบื่อเรื่องกิเลสเพราะเคยอยู่กับมันมาจำเจมันเคยทรมานมาอย่างจำเจมันเคยโหดร้ายทารุณบีบบี้หีไฟมัดเจ็ดจนนานแสนนานไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทำสังหารทำลายมันแล้วจะไม่ได้คำว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยๆนี่ก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นนี่ล้างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำปาให้เบื่อขึ้นมาที่วิจิเดชไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของวิจิเดชเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดเนี่ยมันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยนู่นถ้าทำท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอดไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความอิสระจะมีเองที่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังฉามินี้ก็เป็นเห็นทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลาดำเนินพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี้มันมีทางเข้ามาพอกล้าเข้ามาถึงที่แล้วทางกับสถานที่นี้ก็หมดปัญหาไปเองคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นนั่นก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาถึงจุดที่พอกับความต้องการขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีมากผมก็ทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอัดเหนื่อยนายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเราคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาคเพียรไป2องค์เป็นอย่างหนึ่ง3องค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึง2 3 3องค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสำหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะตายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทำไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไร
ต้องรู้การประกอบความภาคเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้ใดมาแย่งมาชิงองค์เวลาเวลาหน้าที่การงานของตนให้ขาดมากขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะจนกระทั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาแล้วนั่นก็ยิ่งแหละยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอดเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจำนวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นอย่างมีมากเป็นอย่างแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นเหตุผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบอกลบคูณหารกันไปถูถ่ายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูจุดคือตัวเองเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทำด้วยกันแต่สำคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเจ้าของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีและชั่วของเจ้าของเองแก้ก็แก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแต่การดำเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนำตักเตือนสั่งสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์นี่หนำช้ำยังเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังครับทำกันด้วยเหตุผลทั้งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติทำซึ่งเป็นองค์เหตุผลอยู่แล้วต้องยอมรับการเรื่องความอวดดีอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านำเข้ามาให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดำเนินธรรมให้เสียไปเลยมีธรรมล้วนๆเท่านั้นที่มาปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้ตำหนิตนมาต่ำไว้เสมอนั่นแหละเหมาะแล้วเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากนี่ก็เป็นสุขการพึ่งปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำไม่ว่าข้อวัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทำเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เกี่ยวโยงกันจึงต้องในมองดูท่านมองดูเรามองดูความหนักเบามากน้อยในวงคณะด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันไม่ให้หนักมากไปในบางรายไม่ให้เบามากไปจนขี้เกียจจะเน่าเฟะเป็นบางรายไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นมันนั่นไม่ใช่ธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติการฝึกหัดอบรมทางด้านจิตภาวนาก็เคยสอนอยู่เสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มภูมิขอให้มีความจริงจังต่อหน้าที่ในธรรมขั้นนั้นๆของตนหนูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยแต่แยบนู่นแยบนี่บังคับเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปก็เป็นเวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะมาแยบได้สติอีกทีหนึ่งทีนั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองมันต้องให้เอาจริงเอาจังอยู่ในสนามรบคือที่จิตนี้ผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี้ไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรเรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี้แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กระเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้นะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปสำคัญนั่นหมายไปวาดภาพวาดโพสต์ขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วขนาดที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อเอาของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานของตนเองในขณะที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้กับ
งานที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นพอนาของมันกันอย่าไปกำหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องไปยุ่งให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้กับงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจิตปัจจุบันปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ไม่งั้นกิเลสจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินทั้งหมดให้อยู่กับนี้ธรรมะท่านไม่ต้มใครเลยสุขแบบธรรมแล้วสบายถ้าสุขแบบกิเลสแล้วและไปหมดเน่าเฟะเหม็นคลุ้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้สิไม่มีอะไรรู้ให้มันเป็นกรรมฐานหัวต่อให้มันรู้สินั่นน่ะคำว่าให้มันรู้นั่นน่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรก็จะรู้กันมาหมดในขณะที่ภาวนาไม่ได้เห็นด้วยสิได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทำให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยการผลเลยสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตของมันไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้แหละสิ่งเหล่านี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเช่นนั้นมันละเอียดละออกลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากจิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปเรื่อยสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมนี่มันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยวิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นฆ่าศึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นนี่คำว่าสงบสงบท่านพูดไว้พอประมาณจะ พูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองหยาบละเอียดหรือลึกตื้นขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขนาดที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขนาดที่ฆ่ากิเลสไปตามๆกันนั่นไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วกิเลสหัวเราะเยาะอยู่ไม่เคยมีกิเลสก็ต้องหมอบราบไปเรื่อยๆนี่เพียงวงสมถะวันนี้ถ้าเราก็ยังทำไม่จริงทำไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราจะเอาความสุขที่ไหนจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราหรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขานี่ผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่มาพันจนกระทั่งไม่มองเห็นตัวคนก็ได้ผ้าเหลืองแปลกประหลาดอัศจรรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทำตัวให้ของให้เป็นของอัศจรรย์ด้วยอาจด้วยธรรมของพระเจ้าอันนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสตามความมุ่งหมายของธรรมที่ท่านสอนไว้ความวิเศษวิโสก็คือทำภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละเป็นความวิเศษทำให้มันจริงเหมือนกันสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังเราไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ท่านสาริกาเหตุที่จะเป็นก็นั่นแหละท่านก็จนกรอบท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอบมันฟังด้วยสติปัญญาเราคนเรามันเกิดได้มีได้ในขณะที่จำเป็นไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้ล่ะความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อ
หลบดีกลีกตัวไม่เอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตตาหิตโนโถก็มาเองท่านพูดให้ฟังโอ้อัศจรรย์นะเจ็บบิดปวดหนักเป็นอยู่เรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้วอะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราโยนยาเข้าป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหยุดกับยาทั้งวันมันก็เป็นอยู่ในธาตุในขันเอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันนี้จะเอากันให้เต็มที่มันก็เอาเลยกำหนดพิจารณาลงเรื่อยเรื่อยเวลามันจนเกาะมันทุกข์ก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นมันก็รู้เองพอจิตลงเพิบมันมีว่าโอ้โหโลกธาตุนี่หมดทันทีคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เห็นแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนเป็นหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นกันมาจิตถอนขึ้นมาโลกหายหมดนั่นตั้งเป็นพุทธเราอัศจรรย์ตอนที่อะไรเจ้าป่าเขามาจะมาฆ่ามาทำลายท่านแบบเหล็กตั้งท่อนมาเหมือนกันเป็นที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกๆต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงชำนาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสัยมาเวลามาเป็นเราก็เป็นอยู่ที่นี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นอยู่ที่น้องผือนี่พิจารณาร่างกายนี่แต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าทุกข์มีมากนะพิจารณากันร่างกายธรรมดาต่างๆมันก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยว่างๆไปหมดโอ้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดย่ำดับไปเสียกำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั่นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างของมันอย่างนั้นยังอัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งในส่วนที่มันอัศจรรย์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้นที่จะมาสาบานนมนก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นมันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้กันกับเจ้าของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังรู้จำพ่อเจ้าของจะแท้สันติจิโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็ตามก็อาศัยความจริงนั้นนำออกมาพูดได้หรือว่าถ้าเป็นภาพเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นก็ตามก็ยังพอเป็นกุญหมายป้ายทางได้สำหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นคติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี่พิสดารมากหนาถึงกล้าพูดเลยไม่กล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แท้ๆอะไรจะไปพิสดารยิ่งกว่าใจเราจะไปคาดใจคาดไม่ถูกทั้งนั้นแหละคาดกับผิดไปทั้งเพลใจที่ได้รับการฝึกฝนรับการทรมานชำระซักฟอกออกในสิ่งที่ยึดในกรอบหรือในข่ายของความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาดให้หมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอำนาจของธรรมอันนี้ใครคาดก็คาดได้เพราะกิเลสพาคาดกิเลสพาด้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุธกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกล่อมให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าถูกอยู่นั่นน่ะถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษของมันได้เมื่อไม่มี
สิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้เราจะเห็นพิรุธเห็นโทษของมันได้พอจะถอยตัวห่างได้ยังไงแต่เมื่อทำจับเข้าไปจับเข้าไปมันสิมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดียวมันพังออกพังออกพังออกเอามันเต็มที่เต็มแรงก็พังซะจนหมดเอาฆ่าที่ฆ่าจิตตรงนี้น่ะมันฆ่าได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินคาดเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินคาดเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าจิตนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดได้อย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดคือเรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดนั่นคาดกิเลสก็พังไปเสียเอาอะไรมาคาดโลกที่ว่ามีก็ว่าแยกออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เคยเห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปแยกออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีด้วยมีก็จริงหรืองั้นเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่อันนี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสาระป้ายสีสิ่งนั้นนี่เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั่นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างจริงไอ้ยังมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยกออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีไม่มีอะไรหลงก็หลงจริงที่เจ้าของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วเมื่อเจ้าของไปสำคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสำคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสำคัญก็มาหลอกไม่ได้นี่เป็นอย่างสัญญาในขันนี่มันก็มีของมันแต่ไม่มีอะไรที่จะหลอกให้หลงกิเลสตัวหลอกมันตายหมดแล้วเป็นอย่างแต่ขันก็เรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนไม่เคยหลอกใครนี่ได้กิเลสเหรอพระเอาขันมาเป็นเครื่องมือหรอกการสมถะก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิมาตินี่แหละขันปัญญายิ่งพิสดารขันวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหนถามหาอะไรพระนิพพานมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกมันทุกอยู่ตรงไหนแต่ทุกอยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งเหล่านี้ออกหมดถอดถอนออกหมดไม่มีบังคับแล้วก็เป็นอิสระเต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติจริงไม่ใช่ความรู้เจือปนไปด้วยความเสพสันปัญญาแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นี่นะที่เรารู้ๆเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะนะพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมติสมมติเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นสมมติได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติแล้วนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ท่านพูดที่วันยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคราวที่แล้วนั่นมันเคยเห็นอรหันต์อะไรอยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำก็ดุนเสียไปอีกมากมายให้มันรู้ดูต้องสักก่อนสิพระอรหันต์ท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้อยู่ชาคาระชาคาระที่ว่าพระอรหันต์ท่านตื่นอะไรของท่านตื่นก็ไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรพักเรื่องธาตุเรื่องขันก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ในทั้งสองนี่แล้วมันไม่ได้สงสัยเลยต่างคนต่างรู้มันธาตุขันธ์มันพักตัวหรือว่าหลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับเป็นยังไงเราจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็
ในธาตุในขันธ์ของเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสภายในใจก็รู้อยู่

แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรนี่พูดเหมือนอย่างว่านี่พอฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพว่ะพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพเคยเห็นไหมกรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าว่ะนั่นไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นกรุงเทพว่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่ว่าพระท่านพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นคือคนประเภทไรไม่หาไม่ดูตัวเองบ้างมันโง่มันฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่ดูมึงสิปฏิบัติเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นเรื่องของสมุดแม้แต่รถก็รถยนต์เขายังพักเครื่องเวลาติดเครื่องมันไปรถยนต์มันมีวิญญาณหรือมันไม่มีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องมันไม่มันยังติดดังเปื่อนๆเห็นไหมมันเอาวิญญาณมาจากไหนมันดังของมันได้มันยังดับของมันได้เวลาคนท่านดับผู้ขับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะติดเครื่องอยู่ก็ผู้ขับนอนหลับได้สบายแบบนี้ในรถถ้าจะหลับนะชาคณะธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชาคณะธรรมของพระอรหันต์คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไรสมมติความรู้กิเลสบีบหัวอยู่ตลอดเวลาจะไปวิพากษ์วิจารณ์ชาคณะของพระอรหันต์ไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอหรือยังมาตัวเองภูมิฐานตัวเองมีความรู้ความฉลาดขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำนาจของขันนี่แหละแม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นที่ว่าชาคณะชาคณะผู้ตื่นอยู่ก็มาถึงธรรมชาตินั้นน่ะไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเองอยู่เช่นนั้นธรรมชาติเรื่องขันจะระงับดับไปแล้วคือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสในขณะที่ขันมันพักหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสายตานี่ก็พักทางหูก็พักพักไปหมดเวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมุติหลับพอความรู้ประเภทนี้กระดิกตัวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตื่นเนี่ยฟังที่ว่าความรู้นี้พักตัวความรู้นี้พูดง่ายๆว่าความรู้นี้เกิดขึ้นความรู้นี้ดับไปมันเป็นชาคละเมื่อไหร่นั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปมันเป็นวิมุตติเมื่อไหร่นั่นฟังเขาสิธรรมชาตินั้นไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นคืออยู่ในวงสมมุติด้วยกันหีนาเข้าไปท่านอยากจะรู้แต่ท่านผู้รู้จริงๆท่านไม่ได้มาพูดอย่างนั้นน่ะประกาศขายโง่ตัวเองใครที่ว่าเป็นอรหันต์นอนหลับได้อยู่นั่นนอนยังหลับอยู่ไม่ใช่อรหันต์นะอยากจะให้เขาพูดว่าคนที่ไปหาทำนายได้อย่างนั้นน่ะคือจอมอรหันต์อยากให้เขาว่างั้นเหนือจอมหลานพูดหลับตาพูดเราอยากพูดอย่างนั้นนะโง่แสนโง่กว่าตามเราอยากจะพูดสนุกสนุกไหมพูดหลับตาพูดอวดให้หลับตาธรรมดาคนตาบอดชักขี้คุยนะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโง่โอ้อวดเก่งคนโง่มีคนโง่ทำตัวเป็นผู้ฉลาดเลาะมันหน้าหมั่นไส้คนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่นี่โหจับได้เมื่อไหร่มันผิดกันนะคนฉลาดทำตัวเป็นคนโง่จับไม่ได้ง่ายๆนะถ้าคนโง่ทำตัวเป็นคนฉลาดนี่โอ้พอแยบออกมันก็รู้ทันทีอย่างอาการที่พูดอยู่เวลานี้นะพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังนอนหลับได้อยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระอรหันต์นี่ก็คือมันโง่จะตายมันปวดฉลาดมันก็ขายเต็มเตาแล้วสิหนึ่งพระอรหันต์ท่านนอนท่านเห็นตื่นท่านฟังสิพระอรหันต์ท่านหลับก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งที่เราก็ไม่ได้อรหันต์มาเห็นอะไรจะอวดตัวเองทำไมถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีนะเฮ้ยสมหวังแล้ววันนี้嘛สมเจตนากูแล้วที่กูพยายามมันจะโดนมันตั้งแต่เมื่อวานนี้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยวันนี้สมใจกันแล้วล้มลงไปแล้วยัง
หันหน้าไปนู่นหันหลังให้ต้นไม้ต้นนั้นอีกยังหันหน้าไปยังไม่ถูกต้นไม้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานไม้ต้นนี้วันนี้สมหวังแล้วสมหวังแล้วที่หน้าผากมันแตกนั้นเรามองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นคู่เดือดคู่แข่งยังมองไปนู่นหันหลังให้ต้นไม้อีกยังไม่เห็นอีกนี่มันก็แบบเดียวกันไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดเลยนั่นคนโง่คนฉลาดเป็นอย่างนี้มันฉลาดทำตัวเป็นโง่โง่จับไม่ได้แง่เงียบมากหรือสถานที่โง่โง่ไปเสียเนี่ยถึงที่สถานที่ฉลาดเหตุการณ์มันบอกเองเป็นไปในหลักธรรมชาติของท่านเองของเขาเองคนตัวนั้นผิดกันอย่างนี้นะครับกันตั้งหน้าตั้งตานะมีในวาระที่เข้าพรรษาเป็นวาระที่ไม่ค่อยมีการมีงานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือจิตตภาวนาแล้วถืองานนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานนี้การทำอะไรก็ตามหากมีความจำเป็นจะจัดจะทำก็ทำต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้ไม่ทำเพื่อไม่เป็นบ้าไปกับงานนั้นเพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องที่เดี๋ยวมันพาให้ออกง่ายๆเรื่องวันนี้ระวังมากนะเพราะมันมาจากแสงเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมันยุ่งหาเรื่องทำลายอยู่ด้วยมันไม่ได้มองหนูหัวหน้าเลยเวลามันจะฉลาดถูกกิเลสลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกกิเลสลากจมูกมันยิ่งอดรู้อดฉลาดไปเรื่อยนั่นเหี้ยมันผลักมันดันออกไปไม่รู้ทำอะไรมันมักเลยเถิดเลยเถิดเพราะกิเลสมันเคยพอดีเมื่อไหร่มันเลยเถิดอยู่ตลอดเรื่องของกิเลสทำไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิดอ่ะถ้าทำต้องมีความพอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทำจะกราบย่าให้เหมาะเลยนะละวันนี้คือท่านนี้

พระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์ที่ปรากฏตามตำนานซึ่งพอจะคาดคะเนได้บ้างตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้เริ่มจากปรารถนาพระโพธิญาณมาคือว่าเริ่มปลูกสร้างพระองค์มาตั้งแต่บัดนั้นความปรารถนาเบื้องต้นเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นคือการวางรากฐานของพุทธะเทียบกับว่าปลูกต้นโพจากนั้นมาก็พยายามบำรุงลำต้นเสมอมาทุกชาติทุกภพโดยไม่ลดละความเพียรมีความอุตสาห์พยายามแม้แต่เป็นสัตว์ก็ยังมีนิสัยโพธิญาณปรากฏอยู่เหมือนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พยายามบำรุงลำต้นคือความปรารถนานั้นให้มีรากฐานมั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับจากนั้นมาก็500ชาติ10ชาตินี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาให้เจริญงอกงามมาเป็นระยะระยะถึงวาระสุดท้ายก็อุบัติขึ้นในกรุงกบิลพัสดุ์มีพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารจากนั้นก็เสด็จออกทรงผนวดทำความภาคเพียรโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับพระกายที่ครองกันอยู่กับจิตใจมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นในวาระจิตทุกๆวาระเวลาเสด็จออกมาแล้วความเพียรทุกๆประโยคไม่มีช่องไหนที่จะตำหนิพระองค์ท่านใดว่าเป็นไปเพราะความอ่อนแอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้ามีเรื่องสำเร็จโดยสมบูรณ์ลำต้นคือความปรารถนาที่จะตั้งไว้และการบำรุงลำต้นได้แก่บำเพ็ญตามความปรารถนาของตนตลอดมาโดยวิธีต่างๆซึ่งอยู่ในกรอบแห่งการบำรุงจิตใจให้มีความเจริญงอกงามไปเป็นลำดับทั้งนั้นจนถึงขั้นได้ตรัสรู้แสดงว่าต้นโพที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกลงด้วยความปรารถนาในเบื้องต้นและบำรุงมาเป็นลำดับได้ปรากฏผลขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6จึงได้นำผลที่ปรากฏขึ้นเป็นที่พอพระทัยนี้ได้แจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปทั้ง3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพไม่ทรงอั้นในการแนะนำสั่งสอนและเมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะได้ทรงสร้างคุณงามความดีมาเป็นเวลามากพอที่จะทำการแจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์ได้ทั่วถึงกันตามแต่ท่านผู้มีความปรารถนาและยึดถือเอาได้ตามกำลังของตนมากน้อยผลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากโพธิคือความตรัสรู้ของพระองค์ท่านยังสืบเนื่องตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ปรากฏว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์มีล้วนแล้วตั้งแต่ดอกผลที่พระองค์ท่านได้รับแล้วผลิตออกมาให้ทั้งหลายได้รับประโยชน์ถ่ายทอดกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลายนี้ก่อนหน้าที่ดอกผลอันมหัศจรรย์นี้จะได้ปรากฏขึ้นนั้นไม่ค่อยจะมีใครทราบว่า
พระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไรบ้างมีความทุกข์ความยากลำบากแค่ไหนในภพชาติหนึ่งที่พยายามตะเกียกตะกายบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาตลอดมาจนได้มีความสามารถแจกกล้าถึงองค์แห่งความเป็นผู้รู้อย่างเต็มภูมิที่เรียกว่าศาสดาของโลกนี่ไม่ค่อยจะมีใครรู้เรื่องรู้ราวจะรู้ก็มารู้ตอนที่พระองค์ท่านทรงประกาศย้อนหลังว่าในครั้งนั้นครั้งนั้นได้ปรารถนาเป็นอย่างนั้นแล้วได้บำเพ็ญพระองค์มาอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงความตรัสรู้สาธุชนจึงได้ทราบจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประกาศเรื่องของพระองค์เองซึ่งเป็นส่วนล่วงแล้วและยึดถือไว้เป็นหลักใจและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการดำเนินตามภูมิของตนต่อมาตลอดทุกวันนี้มีการสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ให้โลกได้กราบไหว้บูชาตลอดมาแต่ละองค์ละองค์นั้นรู้สึกว่าเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยภาระอันหนักยิ่งทีเดียวท่านสาวกแต่ละองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ขอสรุปเนื้อความลงเป็นศูนย์กลางทีเดียวว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีนี้รู้สึกว่าสร้างยากยากกว่าที่เราจะปลูกสร้างสิ่งต่างๆแม้จะมีราคาแพงก็ยังเป็นของที่ง่ายแต่การสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างพระสร้างเนนของเราให้เป็นพระเนนที่ดีมีรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ลำบากไม่น้อยสำหรับผู้สร้างสร้างให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าใกล้ชิดติดกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแยกจากกันไม่ออกด้วยความเชื่อมั่นภายในจิตใจรู้สึกว่าสร้างยากมากทีเดียวก่อนที่จะได้มีศรัทธามั่นคงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการสร้างประเภทที่กล่าวนี้ผู้สร้างจึงไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะผลที่จะพึงได้รับในอนาคตนั้นก็สมกับเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาคือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือสมบัติใดๆที่เราเคยได้รับจากเหตุคือการกระทำมาดังนั้นท่านผู้เป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดอย่าได้มองข้ามการสร้างตัวของเราแต่ละท่านละท่านถ้าหากมองข้ามตัวของเราไปเสียก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจิตได้ผ่านไปหยุดที่จุดไหนจุดใดจุดหนึ่งความสำคัญของจิตจะต้องปรากฏขึ้นทันทีว่าสิ่งนั้นๆแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามก็จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรจะต่อแสวงรวมความแล้วเรียกว่าเห็นสิ่งภายนอกมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นคนนั้นก็ไม่มีความสำคัญในตนเองเลยกลายเป็นคนไม่สำคัญไปเสียทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปมานับตั้งแต่ตั้งครบตั้งชาติขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตคือความตายมาถึงเข้าไม่ปรากฏว่าได้เจอความสำคัญภายในตัวของเราเองแม้แต่วาระหนึ่งหรือขณะหนึ่งผลที่จะพึงได้รับสำหรับคนนั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเมื่อจริงได้ผ่านเข้ามาภายในตัวของเราจะเป็นสมบัติในด้านวัตถุก็ดีเป็นอารมณ์ภายในใจก็ดีก็จะเป็นสิ่งไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนไม่สำคัญมองข้ามตัวไปเสียในจุดที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายภายในตัวของเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุที่จะให้มีความตระหนักใจ
นใจต่อการสอดส่องมองดูตัวของเราแล้วจะได้หาอุบายวิธีบำเพ็ญและแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าบกพร่องสิ่งที่เห็นว่าดีแล้วก็จะได้บำรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปภายในกายวาจาใจของตนนี่คือว่าการสร้างตนสร้างอย่างนี้และเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่ผลที่ได้รับจากการสร้างด้วยความยากลำบากนั้นจะเป็นผลที่พึงพอใจและเป็นผลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าผลทั้งหลายที่เคยผ่านมาพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์อย่างเต็มภูมิแล้วก่อนนำสมบัติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสร้างพระองค์นั้นมาประกาศหรือประทานแก่โลกให้เป็นแนวทางเดินจนถึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันมีจำนวนไม่น้อยเราที่รับมรดกคือพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทรงรับรองไว้แล้วโดยถูกต้องและเป็นแนวทางเดินที่จะให้ถึงความสมหวังโดยสมบูรณ์ได้จึงควรมีความกระหยิ่มในหลักธรรมะที่เราจดจำได้แล้วนำมาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะที่ทรงชี้บอกไว้อย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าใจดวงที่รู้อยู่นี้เรื่องพยศก็ไม่มีอันใดที่จะปรากฏตัวยิ่งใหญ่เหนือจากใจดวงนี้ไปเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเมื่อได้อบรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่มีธรรมชาติใดวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใจดวงนี้ไปอีกด้วยอย่างที่เราทุกท่านได้มาอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีจะไปอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่ใดก็ดีชื่อว่าการสร้างตัวหรือการบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาความสุขของตนเป็นท่านๆจนกระทั่งถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสมดังความมุ่งมากปรารถนาที่ตั้งไว้ก็ปฏิบัตินี่แหละนี่ท่านเรียกว่าการบำรุงเหมือนเขาบำรุงต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในสถานที่ต่างๆด้วยอาหารประเภทต่างๆจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอใจขึ้นมามีเราต้องการผลอันดีเยี่ยมจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ควรจะบำรุงตนแม้จะยากลำบากดังที่เราท่านได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีหรือได้บำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ก็ดีก็โปรดได้ถือว่าความยากลำบากอันนี้เป็นความยากที่จะก้าวจากความทุกข์ความลำบากทั้งหลายไม่ใช่ความยากเพื่อจมลงหากองทุกข์แต่เป็นความยากลำบากเพื่อจะข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปจึงไม่ควรทำความท้อใจและทำความหนักใจต่อความตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ของตนโดยทางความเพียรการอดนอนก็ดีการผ่อนอาหารก็ดีการอดอาหารก็ดีเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นเพื่อจิตใจของเราได้รับผลอันดีเข้าไปสนับสนุนตนเองแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาเป็นลำดับนับตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติเป็นต้นไปเครื่องอุปกรณ์ที่เราบำเพ็ญอยู่ในเวลานี้นี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะเป็นปุ๋ยอันดีผูกกับจริตจิตใจของเราคำว่าธรรมะแล้วเมื่อเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ใด
จะไม่ทำความแสลงและเดือดร้อนให้แก่ผู้มีธรรมะนั่นเลยเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ความลำบากที่เกิดจากการบำเพ็ญของเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสียดสีใดแต่เป็นอุบายวิธีของผู้มีความเฉลียวฉลาดจะหาอุบายวิธีต่างๆดัดแปลงตนเองจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจเท่านั้นไม่มีทางเสียหายในการบำเพ็ญโดยวิธีเราดังที่กล่าวมานี้ผู้ที่จะข้ามพ้นจากทุกข์หรือผู้ที่ได้ข้ามพ้นจากทุกข์ไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เหยียบไปกับกองทุกข์นี้ทั้งนั้นไม่เดินไปกับทุกข์หาทางเดินไม่ได้ต้องถือทุกข์เป็นทางเดินการทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับเราเหยียบย่ำไปกับทุกข์เพื่อพ้นจากทุกข์ถึงความสุขอันยอดเยี่ยมแม้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงดำเนินมาเช่นนี้เหมือนกันไม่มีผู้ใดที่จะหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้แล้วไปเจอความสุขเป็นที่พึงพอใจเสียทีเดียวแม้แต่รายหนึ่งไม่ปรากฏนอกจากจะเหยียบย่ำไปกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความตะเกียบตะกายหรือความเปลี่ยนของเราเท่านั้นเป็นทางเดินแม้โลกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะสมบัติเขาก็ต้องเหยียบย่ำไปกับทุกข์การแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ว่าประเภทใดจะต้องมีความลำบากเป็นทางเดินเสมอกันกับทางธรรมะเมื่อเป็นฉะนั้นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องเอาความเป็นทางเดินก้าวเหยียบไปที่นั่นแหละความสุขไม่มีทางที่จะเดินนอกจากจะเป็นผลของความทุกข์ความลำบากในเวลาตะเกียกตะกายนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่ประสบบรมสุขอย่างพอพระทัยก่อนเนื่องไปจากทุกข์ในเบื้องต้นที่บำเพ็ญ

แล้วปรากฏผลขึ้นมาดังอย่างนั้นนั่นเราทั้งหลายผู้บำเพ็ญนั้นเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะเดินให้ผิดจากร่องรอยของพระองค์โดยไปเที่ยวคว้าเอาสุขมาก่อนห้ามมาครองอย่างนี้ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ต้องเอาสุขเป็นตัวเหตุเราต้องเอาทุกข์เป็นตัวเหตุหรือต้องเอาทุกข์เป็นทางเดินทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็รู้ในขณะเดียวกันว่าทุกข์เพื่อความเพียรเพื่อความสุขไม่จะทุกข์เพื่อความร่มจมแก่ตนเองจึงไม่มีทางใดที่จะควรตำหนิในประโยคแห่งความเพียรของตนทุกประเภทเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างตนเริ่มแต่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์เองมาและตลอดถึงสาวกแล้วก็ย้อนมาถึงพวกเราที่เป็นอุบาสกศิกาและเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเณรนี่เป็นการสร้างสิ่งสำคัญขึ้นภายในตัวของเราสร้างบ้านถ้าเราสร้างให้ดีแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกให้ดีอยู่ก็สบายไม่ว่าเราจะสร้างอะไรทั้งนั้นแหละถ้าทำให้ดีแล้วก็เป็นสุขถ้าทำไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้แต่การสร้างตัวนี้รู้สึกจะลำบากมากกว่านั้นอีกสร้างตัวให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นคนดีลำบากมากกว่าการสร้างภายนอกเพราะมีผลอันยิ่งใหญ่กว่ากันต้องทุ่มเทกำลังลงผิดกันหรือไม่ผู้ต้องการผลอันยิ่งใหญ่ก็ควรจะเห็นความเพียรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำตนอย่าได้เห็นความท้อแท้อ่อนแอความเอาตามใจชอบนั่นว่าเป็นทางเดินที่ราบรื่นและเป็นที่สะดวกใจเห็นว่าเป็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นทางผิดจากสวัสขาตธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่มีผลเป็นที่พึงพอใจเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากจะเป็นทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนานี้เท่านั้นดังนั้นโปรดพยายามสร้างตัวของเราให้ดีถ้าสร้างตัวของเราให้ดีสร้างตัวของเราให้มีศีลสร้างตัวของเราให้มีสมาธิสร้างตัวของเราให้มีภาวนามีสติมีปัญญาสร้างตัวของเราให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนผู้และผู้เกี่ยวข้องได้ด้วยดีแล้วจะไปที่ใดมาที่ใดไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความสุขกายสบายใจศีลคือความเป็นปกติของกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบจะว่าศีลมีอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ถูกศีลในหลักธรรมชาติแล้วจะมีอยู่ที่ใจสมาธิคือความมั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บำเพ็ญธรรมะผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องจัดต้องทำต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันทำให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้มีกฎมีเกณฑ์ทำให้มีหลักมีแหล่งทำให้มีความมั่นคงทำให้เป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่ตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำลงไปไม่ว่ากิจนอกการในทำลงไปด้วยความจงใจทั้งนั้นแม้จะทำความเพียรภายในจิตใจก็มีความมั่นคงเช่นนั้นเหมือนกันเนื่องจากหลักนิสัยที่ได้เคยฝังลงแล้วด้วยความจงใจในหน้าที่การงานทุกด้านเมื่อเข้ามาประกอบกับหน้าที่การงานภายในจะปราศจากความจงใจและความมั่นคงได้อย่างไรเนื่องมาจากใจดวงเดียวเป็นผู้บงการใจเคยเป็นผู้จริงจะแยกออกไปทางไหนก็เป็นคนจริงทั้งนั้นแยกออกไปภายนอกก็เป็นคนจริงการงานก็เป็นชิ้นเป็นอันย้อนเข้ามาภายในความเพียรก็เป็นชิ้นเป็นอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยในผลที่จะพึงได้ครับ

างๆเป็นสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ตามสภาพของเขาและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยที่สุดในธาตุในขันธ์ของเราล้วนแล้วแต่แสดงตัวอยู่ตามเรื่องของตนของตนที่เคยเป็นมาอย่างนั้นและเคยเป็นไปอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้จนถึงวันสลายทางของสิ่งทั้งปวงที่ก้าวไปตามกฎของวัฏฏะนั้นในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอนิจจังคือความไม่แน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งถ้าหากหลงไปตามแล้วจะหาความสุขไม่ได้นอกจากจะนำทุกข์มาบีบคั้นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ได้รับอนัตตาสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นจะนำสิ่งนั้นมาให้เป็นเราจะนำเราไปให้เป็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดินจะให้เป็นน้ำก็เป็นไปไม่ได้น้ำจะให้มาเป็นไฟก็เป็นไปไม่ได้ลมจะให้ไปเป็นน้ำเป็นไฟก็เป็นไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามเรื่องของใครของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งทั้งหลายตลอดทั้งโลกธาตุนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ขัดแย้งกับธรรมะที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของพอจะเรียกว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากก็เนื่องจากว่านำสิ่งนั้นมาสวมกับเราบ้างว่านี่เป็นของเราและนำเราไปสวมกับสิ่งเหล่านั้นว่าเราเป็นนั้นนั่นนั่นเป็นเราเราเป็นนั้นนั่นเป็นของเราเราเป็นของอันนั้นสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้เราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นของสิ่งนั้นนี่จับไปเที่ยวผสมผสมมันจึงเป็นเหตุให้เราคนปนเปกันไปหมดหาสิ่งที่จะเป็นไปตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาของเรามันจึงไม่มีเพราะปัญญาไม่นำออกใช้ถ้าปัญญาได้นำออกใช้แล้วไม่ต้องพิจารณาไปดูภายในเรื่องร่างกายของเราและจิตใจที่แสดงตัวอยู่นี่เราก็เห็นเรื่องวัฏจักรมันหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างชัดเจนโดยทางปัญญาของเราการเรียนปัญญาเรียนกับตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกระดานน้ำอยู่แล้วเวลานี้นอกจากเราจะอ่านให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านี้ได้หรือไม่หรือเราจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นมีปัญหาอยู่กับเราคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับใจของเราผู้นี้เพราะฉะนั้นเรื่องวัฏฏะจึงไม่มีอันใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าใจผู้เป็นตัววัฏฏะเสียเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาก็ตามแต่เขาหาได้มีความรู้สึกเขาไม่ว่าเขาได้มีความแปรสภาพไปอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากอย่างนั้นเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบภายในตัวเองได้ว่าต้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ไปรับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใจของเราเองนี่รับทราบรับรู้แล้วก็เป็นเหตุให้รับหลงไปพร้อมๆกันเครื่องผูกมัดรัดลึงจึงสวมรอยเข้ามากับจิตดวงนี้จิตตรงนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งวัฏจักรหมุนตัวเองอยู่อย่างนั้นหมุนไปกับสิ่งนั้นหมุนไปกับสิ่งนี้ต้องการความสมหวังแต่เพราะความคิดของตนนั้นเป็นความคิดที่ออกมาจากสาเหตุแห่งความไม่สมหวังเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้อะไรสมหวังในโลกนี้ไม่มีนี่การพิจารณาปัญญาสร้างปัญญาภายในตัวของเราสร้างอย่างนี้ดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เราเข้าใจแล้วให้ทำเหมือนอย่างเขาคาดนาคาดจนมูลคาดมูลไถแหลกไปหมดปักดำต้นข้าวก็เขียวสดงดงามเพราะได้ปุ๋ยอันดีจากการคาดนาละเอียดแหลกละเอียดดีปัญญาท่องเที่ยวให้แหลกละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักความเป็นจริงขึ้นมาทุกระยะระยะไม่มีอะไรที่จะขาดทุนเพราะการพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณากลับไปกลับมานอกจากจะเสริมสติปัญญาของเราให้มีความสามารถแก้วกล้าหรือคล่องแคล่วว่องไวไปทำไมไม่มีอย่างใดที่จะทำความเสียหายแก่การค้นคว้าพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังปัญญาเกิดกับผู้

็นนักใคร่ครวญแต่ไม่ชอบคนขี้เกียจคนโง่ไม่หาอุบายพลิกแพลงตัวเองถ้าเราจะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยความตั้งใจจริงๆก็โปรดได้สร้างลงที่ตามวิธีการที่ว่านี้จะไม่เสียความปรารถนาที่ตั้งไว้และจะเห็นผลเป็นลำดับลำดับไปจากอำนาจของปัญญาพาดำเนินถึงเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาถ้าได้ใส่น้ำมันเครื่องรอลื่นเข้าไปเป็นลำดับได้แก่ความเพียรสนับสนุนอยู่เสมอแล้วจะมีความว่องไวคล่องแคล่วราบรื่นสิ่งที่เคยขุกขักจะผ่านไปได้ด้วยความคล่องแคล่วและแจ่มชัดในสิ่งนั้นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขานอกจากใจตัวเองจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับตัวเองเท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่นำปัญญาออกไปใช้เนื่องจากปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างสวัยถ้าลงได้นำไปใช้แล้วทุกสิ่งต้องเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอะไรตรัสรู้ด้วยปัญญาพ้นจากทุกข์ก็พ้นด้วยปัญญาไม่ได้พ้นจากอะไรสติกับปัญญานี้เป็นเครื่องแนบสนิทติดกันไปแยกกันไม่ออกความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอมีอะไรบ้างเป็นที่น่าสงสัยในโลกในธาตุในขันธ์ของเราเราไม่ต้องดูกว้างมันจะเสียเวลาหรือจะทำความเนิ่นช้าเราจะดูภายในตัวของเรานี่ก็สมบูรณ์แล้วให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของเรามีสิ่งใดที่จะทำความรื่นเริงบันเทิงพอให้นอนใจอาการทุกอาการนี้มีความบกพร่องประจำตัวอยู่เสมอถ้าไม่รับการเยียวยาถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วจะต้องแสดงอาการขัดข้องขึ้นมาภายในตัวของเราทุกที่แสดงขึ้นมาจากความขัดข้องนั้นจะเป็นเหมือนภูเขาทับดวงใจของเราให้รับความรุ่มร้อนไปต่างถ้าพิจารณาดูให้เห็นชัดแล้วมันก็คือกองข้าศึกนั่นเองกองขันอันนี้ถ้าพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงจนถอดถอนได้แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันหนึ่งนั่นเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับสิ่งอื่นท่านจึงเรียกว่าสัจธรรมทุกขสัจมันเป็นของจริงเป็นอย่างนี้คิดดูสิงูเป็นอสรพิษตัวร้ายกาจทำไมเขานำมาเลี้ยงไว้สำหรับทำประโยชน์แก่โลกได้นะนี่ก็เนื่องจากความฉลาดคนโง่จะไปจับงูได้ยังไงมันกัดเอาตายมีกี่คนเข้าไปตายท้องงูหมดนั่นแหละไม่มีใครจะเหลือมาได้สักรายหนึ่งถ้าคนฉลาดก็ถึงไหนถึงการนำมาทำประโยชน์ก็ได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากเข้าใจว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวนอกจากเราไม่มีความฉลาดที่จะนำไปใช้ในแล้วกันนำสิ่งทั้งหลายนั้นมาทำประโยชน์เพื่อตัวเองได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีความฉลาดพอสามารถนำสิ่งทั้งหลายมาทำประโยชน์แก่พระองค์ได้แล้วยังสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปทำประโยชน์แก่โลกได้อีกจนไม่มีสิ้นสุดตลอดทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปัญญาเป็นของเล็กน้อยอย่างไรสร้างให้ได้สร้างให้สมบูรณ์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิถ้าสติก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์เพราะความเพียรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีจะไม่ผ่านที่ไหนนอกจากจะมาผ่านความรู้สึกแล้วสติกับปัญญาซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกันจะวิ่งรับกันทันทีวิ่งรับจัดการกันเลยพิจารณาแยกหน้าแยกหลังให้รู้เหตุรู้ผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วส่วนที่ละไปทันทีทันทีส่วนที่จุควรยึดถือเป็นประโยชน์รีบยึดเข้าทันทีทันทีจนสามารถมีความจนมีความสามารถเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลัดปัดทิ้งไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันไม่มีอะไรจะมาเคลือบแฝงอีกต่อไปได้จากพุทธะดังพระพุทธเจ้าของเรานั่นคือธรรมชาติตายตัวแท้จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมเข้าอีกก็ไม่ได้จะเอาหยิบยกออกไปอีกนิดนึงก็ไม่ได้ผิดกับหลักพุทธะที่สมบูรณ์ภายในตัวเอง
นี่สติปัญญากับความเพียรสามารถที่จะขัดเกลาสิ่งที่มีความหุ้มห่ออยู่กับจิตใจอันเป็นดวงวิเศษนั้นให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลือภายในจิตใจได้เราจะอยู่โลกไหนถึงจะอยู่ในโลกสมมติธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่สมมติเราจะเป็นทุกข์กับอะไรสุขที่เคยแฝงเข้ามาให้เราดิ้นรนกระวนกระวายไปตามมันก็ไม่สามารถทุกข์ที่แฝงเข้ามาหรือทับเราเสียอย่างเต็มที่ดังที่เราเคยได้รับมาด้วยกันก็ไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมุตินั้นเพราะคำว่าสุขคำว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาติอันนั้นคือวิมุตติแม้จะอยู่ในสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติแล้วบรรดาสมมุติทั้งหลายจะเข้าไปเกาะให้ติดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาได้อย่างไรนี่แหละท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐกับธรรมชาติอันนี้แหละพาให้พระพุทธเจ้าประเสริฐพาให้เกิดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ยังไม่ได้ชำระให้พอตัวพาให้ตายในภพในชาติตั้งภพตั้งชาติไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนก็คือธรรมชาติอันเดียวเท่านี้ไม่มีร้อยอันพันอันมาจากที่ไหนมีอันเดียวเท่านั้นเองเช่นเดียวกับปากกาอันเดียวนั่นน่ะเขียนลงไปกี่หน้ากระดาษมันก็เขียนได้เขียนลงไปกี่ตัวมันก็เขียนได้เขียนวันนั่งค่ำมันก็เขียนได้อ่านจนไม่จบมันก็อ่านก็เขียนได้เราจะเข้าใจว่ามีปากกาหลายอันเลยมีปากกาแท่งเดียวเท่านั้นน่ะเขียนวันนั่งค่ำคืนยังลุงเขียนไม่หยุดไม่ถอยอ่านไม่จบไม่ทราบว่าร่องรอยมันเป็นไงเพราะเขียนย้ำแล้วย้ำเล่านี่เรื่องภพเรื่องชาติจากใจอันเดียวกันดวงเดียวกันเนี่ยมันก่อแล้วก่อเล่าเหมือนกับเขียนหนังสือตัวเองจึงไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ามีกี่ภพกี่ชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่เขียนหนังสือมากๆจนหาที่อ่านไม่ได้อ่านไม่จบในหนังสือที่ตนเขียนเสียเองลักษณะของภพของชาติที่มันเกิดขึ้นจากความโง่เง่าของตัวเองนั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมากี่ภพกี่ชาติเป็นสัตว์กี่ภพกี่ชาติเป็นคนกี่ชาติเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอะไรไม่รู้ละชื่อว่าภพของชาติแล้วเป็นเรื่องของจิตดวงนี้ทั้งนั้นไม่มีอันใดจะสามารถเข้าสร้างภพต่างชาติได้นอกจากจิตที่เป็นดวงลุ่มหลงนี้เท่านั้นดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ไม่มีกี่ดวงมีดวงเดียวเท่านี้ตั้งหลายครั้งหลายหนมันก็เป็นหลายภพหลายชาติขึ้นมาเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเขียนไม่หยุดมันก็เป็นหลายแถวหลายหน้ากระดาษขึ้นมากองเพลินทีเดียวอันนั้นมันมองเห็นด้วยตาได้อันนี้มองเห็นเฉพาะอัตภาพนี้อัตภาพที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถมันมากต่อมากสลายลงไปสลายลงไปเขียนขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแล้วสลายลงไปสลายลงไปเนื่องมาจากใจดวงเดียวนี่เท่านั้นไม่มีใจสองดวงสามดวงในบุคคลคนหนึ่งแต่เรื่องภพเรื่องชาติแล้วนับไม่ถ้วนเพราะจิตดวงนี้เป็นผู้ไปสวมเข้าร่างนั้นเกิดขึ้นมาร่างนี้แตกลงไปเกิดเรื่อยแตกเรื่อยดับเรื่อยถ้าทำนั้นแล้วไม่มีตัวไหนจะเป็นวัตตะใครจะเกิดอยู่ร้อยแปดพันประการตามพบตามชาติของเขาก็ตามจิตตรงนี้ไม่มีความเอ็นเอียงไม่มีความกลัวไม่มีความขยะขยะเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัววัฏฏะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วจะไปกลัวอะไรนั่นนี่อำนาจแห่งการสร้างตัวเองสร้างให้ดีเต็มที่แล้วเป็นอย่างนี้ไปไหนก็ไปเถอะถ้าหลักใหญ่ได้ดีมั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ดีไปตามถ้าหลักนี้เอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะเอนไปตามหลักนี้ล้มละลายสิ่งทั้งหลายก็แหลกกระจายไปไม่มีอะไรมีเป็นชิ้นดีเลยการไม่มองข้ามตัวการมองดูตัวการสร้างตัวการอบรมตัวโดยความเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งคือใจตรงนี้นั่นแหละเป็นจุดหมายที่ถูกต้องของการเพ่งเล็งแห่งนักปฏิบัติทั้งหลายเราพ้นไปหน้าในชาตินี้ในวันนี้แหละเป็นดีที่สุดเพราะคำว่าสิ่งมัวหมองหรือสิ่งที่ชั่วช้าลามกแล้วเช่นเดียวกับไฟนั่นเองจะมีเพียง
ดอกไฟดอกเดียวกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเราก็ร้อนยิ่งเราเข้าไปนั่งอยู่ในกองไฟแค่เองเนี่ยร่างของเราทั้งร่างนี่จะเป็นอะไรมันก็เป็นเท่าเป็นฐานไปทั้งนั้นใครจะไม่ต้องการจะอยากกระโดดออกจากไฟซึ่งกำลังเผาหล่นอยู่เรื่องทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละเป็นเหมือนไฟพอถอนได้หรือโดดออกได้ในวันนี้เป็นที่พอใจที่สุดแล้วเราอยากเข้าใจว่าอะไรจะมีคะแนนเยี่ยมๆในโลกนี้อีกยิ่งกว่าภพกว่าชาติที่เคยเป็นมานี้จะมีแต่ภพกับชาติทั้งนั้นเป็นคะแนนให้บุคคลผู้หลงจมอยู่ในวัฏฏะเพราะไม่มองดูตัวของเรานี่แหละเป็นสมบัติเป็นคะแนนทุกข์ก็ยังที่เราเห็นน่ะคะแนนมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยังที่เราเห็นนั่นน่ะเป็นคะแนนดีเท่าไหร่ทุกข์กับทุกข์เกลือปนกันไปเป็นของดีเท่าไหร่เดี๋ยวปรมังสุขขังมีแต่สุขล้วนๆนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราโปรดนำมาเทียบเคียงเลือกเฟ้นอย่าทันให้ลมหายใจนี่ได้หายออกไปแล้วไม่เข้านั่นคือคนตายจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเดินจงกรมอยู่ก็หยุดชะงักนั่งสมาธิอยู่ก็ล้มตูมถ้าถึงการนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถอาจเอื้อมฝืนลมหายใจที่เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไปได้โลกนี้จะต้องมายุติกันนี้ด้วยกันที่นี่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะฝืนไปได้ถ้าลมหายใจได้หยุดไม่มีความสืบต่อกันแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันทั้งนั้นนะเราจะไปหวังเอาคะแนนอะไรอีกคะแนนจากคนตายไม่เคยมีใครตั้งกันคะแนนต้องเอาจากคนเป็นการทำความดีต้องทำในขณะที่เป็นอยู่ตายแล้วไม่มีเวลาทำผลมีเท่าไหร่ก็ได้เสวยไปกันพิจารณาลบบวกตัวเองมันจะมีผลอะไรเหลือมั้งหรือว่าลบจนเลยศูนย์ไปก็มันรู้ไม่เสียหายที่ไหนเวลานี้เราต้องการทดสอบตัวของเราอ้าวมันจนเลยศูนย์ลงไปเอาตั้งขึ้นมาจนมันถึงศูนย์เลยศูนย์เข้าไปเป็นหนึ่งเป็นสองตะเลิดจนกระทั่งถึงนับไม่ถ้วนก็ได้ไม่หนีจากการสร้างตัวนี้ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้มีอำนาจติดขาดภายในตัวของเราที่จะสร้างตัวที่ดัดแปลงตัวเองได้ทุกวิถีทางไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าเราที่จะมาสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นได้นอกจากตัวของเรานี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าอำนาจวาสนาสร้างตัวเองขึ้นมาเราจะให้ได้ยินแต่ข่าวท่านว่าท่านนั้นสำเร็จพระโสดาสกิทาอนาคาท่านนั้นเป็นสมเด็จพระอรหันต์ท่านนิพพานอยู่ที่นั่นท่านตรัสรู้ที่นี่ขอให้ยินเป็นข่าวของเราสักทีเถอะการปฏิบัติมีอย่างไรข่าวของเราจะมีอย่างนั้นการปฏิบัติมีความรอบคอบขอบเขตกับตัวเองเท่าไหร่นั่นแหละเป็นเรื่องที่จะวัดเอามักเอาผลขึ้นภายในตัวของเราที่ทางการนั้นเป็นเรื่องของท่านที่เราทำนี่เป็นเรื่องของเราผลจะเป็นเช่นเดียวกันกับของท่านโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ทำความมั่นใจมองลงจุดสำคัญคือใจของเราอย่าได้มองข้ามจุดสำคัญนี้ไปเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาภายในตัวของเราโดยไม่ต้องคาดหมายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

เป็นที่พักที่ไม่รับอ่ะแม่พวกที่อยู่เดิมก็เหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำมาบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระหรือความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่มันก็เห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงตลอดมันไม่ได้คิดไปจากที่คิดไว้การรับประเคนของใครเคยรับประเคนคนไม่เคยจะมายุ่งย่างยุ่งย่างย่ำนะพระไม่เคยแล้วที่มันเหมือนกันสิ่งของไปเข้ามาเดินตุ้งจานจานตามนั้นที่มีญาตินิยมมันชอบปาฏิหาริย์แล้วนั่นนะพระโอ้ยโอ้จะแตกนั่งนั่งดีกว่าพระว่าตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมไงเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องเป็นท่านอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพนไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่อ่ะท่านไรอำเภอเสียวโหจังหวัดปากีนน่ะลามาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาหลวงเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงถึงความหยาบคือความอยากไปอันหาอีกคนไม่ได้นั่นแหละมันมาทิ่มหัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงพูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอีกทางน้องขายบางเหตุบางผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะแสดงว่ามันอยากไปทะเลทลายจริงๆตรงไหนที่ให้ออกออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดทางทำมาวิชาสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดคนคนนั่นพระเอานั่นหมดคุณค่าหมดราคาหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่เป็นเสืออยู่ในผ้ากาสาวพัดนะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีคือไม่ได้เล่นกับอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าธรรมดาแล้วก็ดีดนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไปไหนคนเดียวอยู่ดังนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนี่ยยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักแล้วมาดื้อด้านด้านพระเพศของพระดื้อด้วยแล้วโอ้มันปักลึกมากนะเพศของพระเราดื้อฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ฝังธรรมดาเสือกต้องเวท
อ๋อเอานั่นมา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้เสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญ

0: ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: โสอาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะโม

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: ังโนบรมจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ฏิอาคาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัมปะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานสัมปทาอารักขสัมปทาสมะชีวิตากัลยาณมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีกิจธุระมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นทาสแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้แต่ความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวทรามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการปล้นสะดมเป็นต้นย่อมทำผู้นั้นให้

รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเสวยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทำความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพาลในขณะเริ่มลงมือทำเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะจึงควรสำนึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไว้มีเพื่อประกันคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเลวทรามมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงเพราะมองผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปุริสะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวรรณในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินวัยและความพอดีจะเป็นคนทำลายศักดิ์ศรีแก่และความงามอันน้ำค่าคือคุณธรรมภายในใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางกามอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่หลับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งยั่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แต่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งยั่วยวนใจยอมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกลบในรายรับจ่ายของตนว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทำให้เสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมสุราทูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากๆทำให้เกิดโรคถูกติฉินนินทาหมดมรรยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกชั้นหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพทั้งถอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลำดับความจริงถ้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั้นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะฤทธิ์สุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เรานี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิ์สุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิ์สุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งลูกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้สาเลี้ยงดูมาแต่วันตกคลอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิดดีกรีมันสูงสุดฟ้าจ
จนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าฤทธิ์สุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานได้แล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทั้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิ์สุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤทธิ์สุราว่าจะทำความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้จึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจใคร่ต่อความเจริญจะตนและส่วนรวมจะมีทางหลีกเลี่ยงไปได้การเป็นคุณจะตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทำลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทำคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาดปราดเปรื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทุโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอคขาทุโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพนันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นทุกวันเราควรทำความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพลิกแพลงทางกลมายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจริงนั่นเองเรียกว่าทำตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนวานอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแล้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงตัดฉีกเสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเผาเรือนให้ไหม้แหลกเป็นจุนที่จุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครๆไว้ใจไม่ได้ตลอดกาลด้วยนักเลงเล่นการพนันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกลายเป็นคนอันใครๆไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นขโมยเพราะการพนันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมหนึ่งที่อธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปมิโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคำว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่ว3จำพวกที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะ3จำพวกจัดเป็นปาปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรคบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันใครๆไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยตีชิงยิงราวล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดยวิธีเอาหนามยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงครอบครัวของตนเป็นต้นเรียกว่าคนฉุดเขาปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแสงของตนเหมือนอย่างพลเมืองดีทั่วไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการจะสอนเห็นว่าเป็นเสือร้ายอยู่ในตัว
ซึ่งใครจะพึงระวัง

มอโทษในความเป็นพาลหรือพวกปาปมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหากินหรือแสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยต่อตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนจำพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารปัจจัยที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพะโล้นตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีอย่างคนธรรมดาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอกับศีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพาลเพราะฉะนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลเมืองดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปรจึงไม่ควรคบปาปมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขาดทุนเพราะการคบกับใครๆท่านจึงเรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความชิบหายสี่อย่างนี้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกำลังปีแข้งของตนตามภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดหนักก็เอาเบาก็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่หลบหลีกปีกงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบันดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบันดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครขอถ้าให้มีความขยันมันประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและเข้าสู่เขตแดนแห่งความขยันท่วมท้นไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองหัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนเพราะอำนาจความขยันเป็นธรรมบันดาลภาษิตข้อที่สองว่าอารักขสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยใช่เหตุเพราะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีราดอาจสูญหายไปได้ไม่ยั่งยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนมีอำนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานเอกแก้ความพุ่มเฟือยชุรุชุร่ายความรู้จักประมาณเสียได้กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนรนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเผยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอีกด้วยข้อที่3สมชีตาการดำเนินการครองชีพไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลา
ไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝืดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเป็นไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางเพราะทรัพย์ถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจำเป็นถ้าจำเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายถอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่ที่เห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากจึงถึงหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบ้างโกโก้กาแฟบ้างตามโรงลิเกละครบ้างตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมทั้งเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นและไม่คำนึงถึงความลำบากอันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ครับก่อนบำรุงบำเรอบ้างบินเที่ยวตากอากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของหรือสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าเข้าไปสู่วงฆ่าสัตว์ไม่เห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปรสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นโลกคนผู้พาทรัพย์ก้าเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้นขณะที่ก้าเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจความชินต่อนิสัยของผู้ไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันลดละเมื่อนิสัยได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจำเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจำเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายคอยจะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจำเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนักเข้าซื้อเชื่อเครดิตนักเข้าจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากฝึกหัดนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรัพย์น้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับวันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบนักเข้าก็เป็นโจรไปเลยทั้งที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณบุตรและคุณธิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงศ์สกุลที่ทุกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสำเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและมีหลักเหตุผลค้ำประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะชิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลาดส
ามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมชีวิตาจึงเป็นธรรมค้ำจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อกิเลสตัณหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีแก่ตนเองและวงศ์สกุลตลอดกาลนานบทที่4กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นภาระจัดทำฉันพี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจำเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้พึงเป็นพึงตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เลวทรามซึ่งใครๆไม่พึงปรารถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการคบมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดกาลนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีลธรรมเครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้และภพหน้านั้นเป็นของสำคัญยิ่งก็รากเหง้าแห่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดอย่างฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมนี้เสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุและเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเหง้าแห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้วแม้จะให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาย่อมทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกำลังเพิ่มความเพียรในกิจการต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จย่อมเป็นผู้นำของกิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมหวังได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอื่นซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาคพื้นแห่งความสำเร็จอยู่แล้วจึงควรจะกล่าวได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพบูลย์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในที่จะทำปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนาวสารแห่งกธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตส่าห์บำเพ็ญตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองๆก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยในที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE IDhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยกไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปรไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดหากไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเสียอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปรถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันคือศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นกระจับกับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปรถ้ายังไม่กระจับยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปรเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมนี้มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติมันลงได้เลยงั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับหนึ่งเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่จะทำเสกสรรให้ทำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้คือปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ประจักษ์ที่ภายในพระทัยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายและพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจเมื่อปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดกับใจของตนส่วนมากก็เป็นกิเลสผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัสสกิแสดงแก่พระสารีบุตรมาเยธรรมาเหตุปภวาเตตั้งเหตุจริงแต่ฆ่าสัตว์ตัวสังจะโยนิโรธจารีวังโมดีมห้าสมณีทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์ดาวนี้ขณะหลังสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรกันอยู่นี่นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจักรซึ่งผันจิตใจในรับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียร แก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจทางแก้ลงตรงแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเป็นคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวตั้งแต่ธรรมคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวินี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหลวเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้กิเลสแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละชื่อว่างานชอบประเด็นอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องอัตตังธรรมมีสังเลยพระคาถาสิบประการเป็นต้นทำที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบนั่งคัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาจารกันเรื่องการแก้ที่เหลือสัมมาชีวะยังคิดชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตไม่ชอบหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมานให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจก็เป็นประดับด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่ายังคิดชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นทำนะต้องมีโอกาสนั้นอยู่โขย่นเข้ามาภายนอกขยายออกเออก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมีดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นะถึงมีดเล่มนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบไอ้จะสงบแล้วก็ปล่อยจิตคลุ้มเคลื่อนไปตามนิมิตอะไรต่างๆเรามองไปดูสวรรค์ทั้งทมของนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์มั้งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิที่ผิดนรกขุมนั้นขุมนี่ไปเที่ยวดูไปเอาวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยไปดูไปดูสวรรค์นั้นชั้นนี้ชั้นทมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เรียกว่าสมาธิประเภทบ้า ไม่เข้าสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ได้สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นนั้นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมนาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆซึ่งไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกขุมนั้นขุมนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับไปไหนจนก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี้แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเกี่ยวกับการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้เป็นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีคำเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะคือง่ายๆเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่ย่อนในการทำลายข้าศึกคือที่เหลือเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาแล้วมีกำลังแล้วเข้าไปสู่จิตดวงเดียวมาที่จิตมาสังกโปรก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สมาสติของมันกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขาคิดเรื่องไม่อยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราภาพีควรหรือไม่ควรประการใดสมากรรมันตาของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้ที่เหลวยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับทำงานเพื่อตอบแทนที่เหลวสมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแม้แต่เริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยมันมีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมก็ไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับแล้วมีความพุ่งเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกำลังขึ้นพัฒนาในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยตามที่ถูกดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันมีแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์เมื่อก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดอะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเราเห็นแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเรามันก็รู้มันควรจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรม เพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกของการปฏิบัติไปเรียกว่าทำนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกนี่มันประกาศท้าทายรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นดีปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเอหิแล้วท่านต้องดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้ไปเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้ากันนั่นมาดูที่ทำของจริงของจริงเขาจะว่าบ้าพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงนั่นท่านเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้แล้วน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางกายหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจกำหนดพิจารณาเทียบเทียมกันให้ได้จากโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางแต่ได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงๆแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพีบาลานมอบไปไว้ตามวัดตามวาตามพระตามเนรตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเสียเรายอมอยู่เฉยให้ไปให้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระของใจนั้นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองยังไม่มีอะไรเป็นของสำคัญแต่อยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในคำพีก็คือธรรมสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งต่ออัตตธรรมเพื่อความสุขความเจริญแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ว่าความจริงนั้นน้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันหน้าที่ไหนนั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดครับผู้ที่จะผ่าตัดศาสนามันก็คือบ้านนี่มันไม่รู้จักศาสนาไปโดยผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตาพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าจะตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ถูกวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจ

0: ยมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ขาดศาสนาทำไมมนุษย์ถึงขาดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่านศาสนาความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องขาดถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นศึกแก่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกงที่เป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจริงนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคกระถูกสมุทฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะไปผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของผู้บริสุทธิ์ผู้เดียวผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเต็มตัวความเร็วตามยิ่งกว่าสุนัขยังจะกล้าสามารถตรวจรู้ว่าขนาดจะผ่าตัดศาสนาอะไรบ้างมันไม่เร็วกับตัดไปแล้วหรือนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องไปคิดอ้าวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดศาสนาศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เหล็กจริงๆเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ฝังเหลือเกินผ่าตัดที่เหล็กที่เหล็กนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามมากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำรับมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสเหล่านี้ประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิยมโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลด้วยตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกันมันจะรวบรวมลังมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี่เป็นโรคสำคัญโรคกายนี่เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเจ็บแค่นี้ตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้จะหายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาละการแสดงธรรมเพียงเท่านี้
1: เมื่อวานนี่คนทั้งวันเลยนะทั้งท่านอยู่เมื่อวานนี่เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะท่าเพราะคนมีจริงไม่ใช่ธรรมดาคนนี่หนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสบได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือมิตรกับวัดกรรมฐานเราเฉพาะอย่างยิ่งสายวัดป่าบ้านตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรูหรูหราๆอย่างนี้ไม่มีมีแต่หรูหราทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำเพียไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงยีนี่นะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนี่นะนี่แหละกิเลสตีตลาดดูไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีที่รู้รู้แล้วด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมไม่ได้ดูเนื้อหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจนี่ท่านนำหัวใจมาสอนโลกนี่นะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กล้าเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพิมพ์ก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเอาจะว่าไงนี่ละสายนี่ละ

0: วัดป่าบันตาเนี่ยมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันไต่โยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปรูปไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งหรือกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตก5ทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกนี่สิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลิศเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พระท่านตั้งทานอยู่นี่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตานี่มันใครก็ไม่ค่อยอยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดอ่ะอยู่ศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ขอเล่าท่านให้อยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้กระต๊อบกระแทบพื้นที่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาสถานที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความสง่างามของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของว่าสายหลวงตาบัวเวลานี้กำลังเป็นบ้ากันเป็นบ้าก่อสร้างกันนั่นเรื่องสมบัติอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พากันเห็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราคือเขาเหมือนกันไปหมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครที่เศษต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้พี่สาวก็อาหารท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นร่าก็เท่าไรมันไม่ยอมไปเดินลงมาหากิเลสพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้แหมน่าฟังมากนะเขาว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันปีนไปมุดคูบในช่วงในฐานหนอน พวกมันจับเราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปีนป่ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมูกกองพูดพวกเราเหมือนหนอนมันปีนนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นทันยกข้อเบี่ยงเที่ยวมันน่าฟังจริงนะโรคทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนไม่เบื่อมูกพูดนั่นแหละท่านว่างนั่นถ้ามีวันเบื่อรู้มีเบื่อนอนเพลินตลอดท่านว่างนั่นสารโลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงอย่างนี้มันจึงเป็นเหมือนกองมือพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันทั้งนั้นเอาพิจารณานี่ถ้าว่าผิดอื่นพอตรงไหนไม่อื่นพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมุนพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิกเลยกว่านั้นท่านเอามาเทียบได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูดพูดมีเราจะจะรู้อะไรทรงภาพเท่าไหร่ทำความมั่งฝอยน้อยไม่อยากสอนสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังข้ามหาพรหมกับโรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีจักรเพศเดียวนี้จักรเพศที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านไปได้ตามพระว่าคำสั่งสอนนี้ยังมีถ้าหมาพรหมาราชนาที่ว่าพรหมาจโลกาปีปฏิสารปฏินั่นแหละถ้ามหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกพระทรงเห็นทำความขนขวายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไถ่ถ้ามหาพรหมาราชนาพระองค์ก็ทรงที่จะราถึงเรื่องปฏิบัติเครื่องเดินมาพอถูกพระราพระราชแช่งไหนก็เอาแช่งนั่นแหละจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนจากโลกถึงที่ว่าขาดคำสอนจากโลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับยอมจำอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกนั้นอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้นี่ก็มันก็มีในนิทานก็น่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานการกุศลคนหนึ่งชวนไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่การกุศลไม่ไปถ้าชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราจุดหนึ่งกินกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดไปเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมเนี่ยพูดภาษาเจนรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนเนาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมูลในโคตรพูดตามันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหยางมันคอยฟังคำหยางมันนะอืมท่านประกาศเจ้าเล่าก็แปลงเพศมาแหละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนจึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมมาอยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้ของเรางั้นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองว่างั้นเห็นไหมเก่งไหมนั่นแหละความหนาเนี่ยความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเทียบกับอย่างนี้นิทานนี่น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้ไม่เห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีนิทานก็บอกมีอันไหนเป็นนิทานมานี่ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบกันท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมแล้วนี่จะไปหาคำพีที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตรัสรู้ที่คำพีนี่วะเราแบกแต่คำพีเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ปลอบเปิดนิสัยนิสัยที่ไหนมาอวดคำพีกันเฉยวันก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกชวนตายเท่าไรยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่างี้ว่าไงเต แต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่ามันนะตอบแบบนั้นแหละงั้นมันก็มาถามมันนะมันทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันว่างั้นละมาละแน่ๆเราบอกงี้แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่ใครมีใครอยู่ข้างฟ้าแล้วว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้างฟ้านั่นเราตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิคำต้องถามเราลุงถามจริงนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นของกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งตัวโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกที่ว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แล้วมาเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์อรหันต์อะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มัทลัยดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยัดออกมามีแต่อันนี้นำหน้าหมดโอ้นี่เมื่อมีกล้องจับมันแล้วมันเห็นหมดว่าไงมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นข้าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหรออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นไผ่ฟาดมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะถ้าหลับที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วใครจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นมันจะไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชตรงไม่ตกทั้งนั้นอิริยาบถของธรรมที่จะออกยิบยับยับไม่เพิ่งมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยนะเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาสู้สัตว์ไม่ได้อีกอ่ะเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวี่มีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกหาที่สู่ความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี่จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆก็ไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบคนนั้นล่ะร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาเลยเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะกี่กับกี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเขาคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่ก็ยับออกมาบ้างแล้วในปีนี้แหละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยนี่ได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอจะว่าครองมาแล้ว47-48 ปีตั้งแต่ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่ได้เก็บหากอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูแล้วคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นหลายภูมิธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นคติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นตีนแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแถวแยบมาเพื่ออวดที่ว่าจวนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟสิสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคล้องอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่าน ที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันงั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อยี่เดียนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากต่อมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงออกดึงหลบดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมโตมโตมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลกเหมือนกันนะเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครไม่เรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ยังไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละลงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกลงตาป.3ก็ไม่ผิดถ้าวันประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้ามาปริญญาก็ปริญญา3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าหลวงตา3ก็ถูกนะหลวงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำอย่างนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างแล้วนะอายุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของเราก็เดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเที่ยวกันมาขานแต่ก่อนก็ก่อนเราเที่ยวเถียงนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึงสามผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพันนานิคมวานเดินกัดออกมากับทางสามีตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้ง3-4 ปี5-4 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวานเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราก็เคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยหรอกเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงหมดเพื่อจะป้ายบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูตลอดมาตั้งผงตั้งสามผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านขันเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเป็นไงเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่เจนมา
1: เร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
2: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีประเภทกกรมพละศึกษา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จ